0: ให้ของดีองค์ไหนเฉยๆไม่ค่อยมาพูดมาคุยองค์นั้นไม่ได้ของดีกลายเป็นไม่ได้อะไรรู้นี่องค์นี้มองคนไม่ออกไม่ยุติธรรมเป็นผู้นำไม่ได้อคติใจไม่กว้างพอให้อะไรใครไม่สมบูรณ์ถ้าคนที่เป็นผู้นำได้ต้องไม่อคติอยากให้อะไรดีควรให้อะไรไม่ดีไม่ควรให้เขาจะตัดสินใจโดยยุติธรรมเองไม่อคติลำเอียงเขารักทุกคนสงสารทุกคนแต่ว่าองค์ไหนมาขอบ่อยๆก็ต้องเตือนว่าเอาไปก็ใช้ให้มันหมดแล้วค่อยมาเอาอันนี้ไม่งั้นหรอกเอาขอเลยมาขอก็ไม่ได้ไปเอามาตั้งครั้งไหนแล้วยังบอกว่าทำไมมาเอาอีกไอ้องค์ที่ตัวเองชอบใจมาขอบ่อยๆก็ให้นี่คนอคติเป็นงั้นนี่เขาเรียกว่าอยากเป็นพวกอยากก็เป็นอย่างนี้พวกอยากเทศอยากสอนนั่นเป็นอย่างเงี้ยพอไปผู้นำเป็นอย่างเงี้ยอยากออกหน้าอยากเป็นสมบานเนี่ยแล้วเจออคติลำเอียงไอ้ตัวอยากมันทำให้เห็นผิดเองพวกนี้ขี้เกียจสวดมนต์ภาวนาไม่เอาจริงหรอกพอทำนิดหน่อยก็เอาตัวเองเก่งตัวเองรู้สำเร็จสมาธิเกิดแล้วปัญญาเกิดแล้วก็ไปหลงตัวเองไปอยากเทศอยากสอนอยากเป็นอาจารย์เขาก็ไม่ให้เป็นหรอกเป็นก็เสียถ้าไม่เป็นก็ไม่ได้อีกกล่าวว่าลำเอียงอีกไอ้ตัวลำเอียงมันอยู่ในใจเขามองคนไม่ออกเขาอยากให้พระที่สวดมนต์เก่งขยันภาวนาเก่งเนี่ยเป็นผู้นำพวกสำรวมกายวาจาใจที่ไม่อคติลำเอียงเนี่ยพวกไม่อยากเนี่ยเขาอยากให้เป็นผู้นำพวกไม่อยากอะไรนี่เนี่ยเหมือนกับไอ้คนหนึ่งเขาเป็นอมาตย์เมืองจีนเนี่ยเขาเรียนจบหมดเขาบวชแล้วเขาก็จบแล้วเขาก็รู้ว่าเป็นราชการเนี่ยมีแต่เรื่องให้หลายป้ายสีกันมีแต่เรื่องอิจฉาริษยามีแต่เรื่องโกงกินเขาก็เบื่อให้เป็นเจ้าก็มาอยากเป็นอย่างนี้ขอเห็นพฤติกรรมของความเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็เบื่อแล้วก็หนีไปอยู่ป่าไปสงบจิตสงบใจทำไร่ทำสวนอยู่ในป่าพระเจ้าแผ่นดินก็มีคนเพชรทูลอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องราวก็เกิดขึ้นในราชสำนักมากมายไม่สงบไม่ยุบไม่เลิกสักทีความแตกแยกก็เข้ามาเรื่อยเพราะคนมันไม่เรียบร้อยชาวดินก็พิจารณาว่าไม่มีใครยุติธรรมเลยในวังเนี่ยไม่มีใครยุติธรรมเลยก็ปรึกษาเขาจะไปเอาใครยุติธรรมดีไอ้คนที่อยากไม่ยุติธรรมเลยสักคนเดียวอยากได้ยศอยากได้เงินเดือนอยากได้บ้านอยากนั่นเขามองว่าพวกนี้ไม่ยุติธรรมมันเป็นเจ้าแผ่นดินเราปกครองไม่ได้หรอกเพราะตัวอยากมันครอบงำตัวโน้นไปเอาเจ้าแผ่นดินที่คนไม่อยากก็ไม่มีบอกเนื่องมันหนีไปอยู่ในป่าคนนึงเจ้าแผ่นดินก็ไปอ้อนวอนขอเอาราชสารไปอามาตย์ไปบอกขอให้มาเป็นเจ้าแผ่นดินแทนทีจะยกสมบัติให้พอเขาแก่นะมองไม่ใครยุติธรรมเลยในเมืองนี้คนทั้งเมืองจีนมองใครยุติธรรมไม่ได้เพราะไอ้ตัวอยากมันยุติธรรมได้ไงเพราะทุกคนอยากได้หมดอยากรวยอยากมีบริวารอยากมียศอยากมีเพื่อนฝูงอยากอะไรไปหมดเลยเนี่ยคุยใหญ่คุยโตหมดทุกคนเมียคนเดียวที่ไม่คุยใหญ่คุยโตไม่อยากได้อะไรทิ้งหมดบ้านช่องเรือนฉานลูกเมียไปอยู่ในป่าเลยเบื่อหน่ายพวกคนอยากเจ้าดินก็ไปอ้อนวอนแล้วอ้อนเหมือพอไปพูดเท่านั้นเนี่ยทีแรกก็นึกว่าเออจะมารักชีวิตแบบเดียวสงบแบบเดียวก็เราก็คุยด้วยพอมองพูดถึงจะยกสมบัติให้วิ่งเอาน้ำไปล้างหูเลยบอกทำไมล้างหูหูมันจังไหลมันได้ยินว่าจะเอาสมบัติหนักๆมาให้ไปล้างหูบอกฟังไม่ได้ไม่ไหวหรอกหูมันจังไหลไปฝังเรื่องไม่ดีเจ้าดินมาเขากราบทูลเจ้าดินบอกโหคนเงี้ยต้องเอาให้ได้คนไม่อยากก็ต้องเอาไปเจ้าไปดินให้ได้บ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะมันยุติธรรม ันไม่รอบโมโทสันเนี่ยพระเจ้าจริงต้องบอกว่าต้องพยายามเอากฎระเบียบอะไรบังคับเอาให้ได้พระจุดทำไปทำมาเจ้าบดินเนี่ยต้องสั่งตาศาสตร์บังคับเลยว่าต้องรับตำแหน่งนี้ถ้าไม่รับนี่ถือว่าเป็นโทษมากพออาญาสิทธิ์เข้ามาเนี่ยต้องยอมอ่ะพระจุดทำไปมาเอ้าอยากกูเป็นก็เป็นทั้งที่ไม่อยากกันเนี่ยพอไม่อยากมีเรื่องมีราวก็จัดระเบียบสงบมาเลยคนนั้นอยู่ในตำแหน่งนั้นคนนี้เย็นตำแหน่งนี้สมควรได้ไม่สมควรได้ให้อยู่อย่างนั้นจัดระบบใหม่หมดเลยเอาคนไม่อยากคนอยากจะไม่ให้เป็นอันนี้ไอ้เพชรทูลที่จะมาเอายศตำแหน่งจะมาประจบสผหมดเลยพอรู้ว่าเจ้าแผ่นดินไม่อยากก็จัดระบบไม่อยากหมดทั้งกระบวนการผลสุดเป็นฮ่องเต้ที่ใหญ่มากเลยปกครองคนยอมรับหมดเลยมีคุณธรรมแล้วก็เอาศาสนามาเป็นหลักด้วยนะยกย่องศาสนาเอาพระไตรปิฎกมาอะไรอะไรมาฟื้นฟูให้คนมีศีลธรรมให้มากขึ้นเลยเจริญเป็นฮ่องเต้ตัวอย่างเลยชื่ออะไรผมจำไม่ได้ต้องไปชื่อจีนมันจำยากนี่เขาเอาคนไม่อยากเอาเป็นผู้นำนะพระพุทธเจ้าในท่านไม่อยากท่านถึงได้เป็นพระพุทธเจ้า พวกเรายังอยากอยู่เป็นผู้นำไม่ได้หรอกจริงระบบธรรมะเนี่ยก็ต้องการงานระบบของวัดเราก็ต้องการคนไม่อยากมาเป็นผู้นำคนไม่อยากก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิไม่ใช่ว่าคนเราไม่ฉลาดมันก็ไม่อยากเป็นบางอย่างอย่างเช่นไปเที่ยวเนี่ยฉันไปเที่ยวได้แต่สวดมนต์ฉันไม่อยากรับกิจนิมนต์ฉันไม่อยากปาดกวาดวัดฉันไม่อยากอ้าวถ้าอยากบางอย่างอยากบางอย่างบางอย่างฉันไม่อยากอีกฉันไม่ไปหรอกข้างนอกวัดฉันไม่ชอบรับกิจนิมนต์แต่ไปเที่ยวฉันไปฉันไม่อยากรับกิจนิมนต์ถือวุ่นวายฉันไม่อยากสวดมนต์ไหว้พระฉันไม่อยากสังคมกับใครกลายเป็นว่าฉันไม่อยากสังคมกับผู้อื่นแต่ฉันจะคุยกับองค์สององค์เท่านั้นแหละอ้าวไม่อยากนั้นก็ไม่ถูกถ้าไม่อยากต้องไม่คุยกับใครเลยต้องทำให้ถูกระเบียบถูกต้องไม่ใช่ไม่อยากแบบเพศที่ทำตามใจตัวเองไม่อยากอะไรก็ทำอย่างนั้นไม่ได้ไอ้อย่างนั้นมันไม่อยากไม่ถูกนะไม่ใช่มาอยากมาเป็นท้องเต้กันไม่ได้เขาไม่เอาหรอกอย่างนั้นไม่ฉลาดบางอย่างก็อยากบางอย่างก็ไม่อยากคนไม่อยากมันต้องมีระบบมีระเบียบมีคุณธรรมมีเมตตาเห็นก็ส่วนรวมเป็นใหญ่เขามองกันออกคนมีปัญญามองออกอยากไม่อยากก็มองแป๊บเดียวออกอยากแบบไหนไม่อยากแบบไหนก็มองออกไม่ต้องถามด้วยคำพูดก็มองออกการกระทำนี่มันมองออก
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเส้นฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก็ติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้า

พิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวชได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่นางเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดด

อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสริมโซนให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่า

0: ดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
1: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแทนเนี่ยยศเจ้ามาดิ
1: ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
0: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเรามีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขายังพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทําแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกเนี้ยค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
0: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
5: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะ2อย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยลงละ220ค่ะ
6: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
0: พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเท

เอพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดิน ทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: ดูแลสุขอนามัยปลอดภัยโรคท้องร่วง
2: โอ้ยปวดท้องจังหมอกันคะช่วยนวดด้วยทั้งคลื่นไส้อาเจียนเป็นไข้ปวดหัวปวดเมื่อยเนื้อตัวถ่ายเหลวตั้ง4ครั้งแล้วอ่ะสงสัยจะเป็นโรคท้องร่วงแน่ๆเลย
1: ใจเย็นๆครับคุณนวดเดี๋ยวหมอให้ดื่มเกลือแร่ ORS ก่อนเพื่อชดเชยการเสียน้ำแต่จะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเพราะจะได้ถ่ายเชื้อโรคออกจากท้องให้หมดจริงๆแล้วน้ำเกลือแร่ทำเองได้นะครับแค่ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วประมาณ1ขวดน้ำปลากรมผสมกับเกลือแกงครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเขย่าให้เข้ากันใช้ดื่มบ่อยๆแทนการดื่มน้ำและเพื่อไม่ให้ขาดสารอาหารควรกินอาหารอ่อนๆที่ย่อยง่ายเช่นโจ๊กข้าวต้มปลาต้มหรือเนื้อสัตว์ต้มเปื่อยก็ได้ต่อไปคุณนุชต้องดูแลสุขอนามัยในการกินให้มากๆเลือกทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆไม่ทานอาหารสุกๆดิบๆเพราะอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนผักผลไม้ต้องล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆให้สะอาดก่อนปรุงอาหารก่อนรับประทานและหลังเข้าห้องน้ำต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับดูแลสุขอนามัยในการรับประทานกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆห่างไกลโรคอุจจาระร่วง
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับปัจจุบันนี้มีกฎหมายบังคับว่าเวลาจอดรถต้องดับเครื่องยนต์การไม่ดับเครื่องยนต์นอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังทำให้คนที่อยู่ลานจอดรถหายใจไอเสียเข้าไปและอันตรายต่อสุขภาพและยังเป็นการใช้น้ำมันอย่างฟุ่มเฟือยด้วยพนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่ลานจอดรถต้องบอกผู้ขับรถที่ฝ่าฝืนกฎหมายนี้ว่ากรุณาดับเครื่องยนต์ด้วยครับภาษาอังกฤษจะบอกว่า please turn off your engine อีกครั้งหนึ่งครับ please turn off your engine คำว่า please ผมสอนไปหลายครั้งแล้วนะครับความหมายก็คือกรุณานะครับได้โปรด please ส่วน turn off ทีนี้ให้ความหมายว่าดับเครื่องครับ turn off และ your engine ก็คือเครื่องยนต์ของคุณPlease turn off your engine. ทีนี้เราจะพูดให้เร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับ Please turn off your engine. Please turn off your engine. และหลังจากที่เขาดับเครื่องแล้วอย่าลืมตอบว่า Thank you ในความหมายว่าขอบคุณ Thank you. ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ Please turn off your engine.กรุณาดับเครื่องยนต์ด้วยครับผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: ำนวนชวนคิดพาติดสอนใจ
1: คมในฝักคนเก่งจริงไม่คุยโวทำโอ้อวดไม่ประกวดประขันให้ใครนับถือคราวจำเป็นแสดงได้ให้ร่ำรือเหมือนดาบถือมีฝักหุ้มจุ้มซ่อนขม
2: เพื่อนๆรู้ไหมคะว่า
1: คมในฝักหมายความว่าอย่างไร
2: หมายความว่าคนฉลาดหรือคนเก่งแต่ไม่คุยโวทำโอ้อวดคนมักไม่รู้ว่าเก่งจนถึงคราวจำเป็นจึงแสดงออกมาให้เห็นเหมือนมีดดาบที่คมแต่ซ่อนอยู่ในฝักคนไม่รู้ว่าคมจนกว่าจะถึงเวลาใช้

ทำความดีแม้ไม่มีมนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์สกุลค่ะ

0: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: ชาตาชาดกและเมืองสาวัตถีครอบครัวของเศรษฐีผู้หนึ่งนามว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นหลังจากรับสะใภ้ที่เป็นลูกสาวของตระกูลใหญ่เข้ามาอยู่ในบ้านสะใภ้ที่ว่านี้ก็คือนางสุชาดาผู้เป็นน้องสาวของนางวิสาขาสะใภ้ผู้นี้สำคัญตนว่าเป็นลูกสาวของตระกูลใหญ่จึงไม่ยอมก้มหัวให้กับใครเลยในครอบครัวสามีเที่ยวดุด่าเคี่ยนตีทาสรับใช้ในเรือนของสามีอยู่เป็นประจำ
2: ทาสอย่างพวกแกเนี่ยไม่มีวันได้ดิบได้ดีขึ้นมาได้หรอกแค่สั่งให้ทำงานง่ายๆแค่นี้ก็ทำไม่ได้โอ้ยเบื่อจริงๆเลยคนบ้านเนี้ย
1: แม้กระทั่งปู่และย่าผู้อาวุโสที่สุดในบ้านนางสุชาดาก็ไม่ได้ให้ความเคารพแต่อย่างใด
2: คุณปู่คุณย่าอยากได้ของอะไรก็เรียกให้เด็กรับใช้มาหยิบให้สิคะหนูเองไม่ว่างที่จะมาคอยทำอะไรให้หรอกค่ะเหนื่อยจะตายใครจะไปทำแค่เดินไปเดินมาในบ้านเนี่ยก็เมื่อยพออยู่แล้วให้ทำงานอีกก็คงจะไม่ไหวว
1: ันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เข้าไปฉันที่บ้านของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีขณะที่กำลังแสดงธรรมอยู่ก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวาย
2: ทำไมพวกเจ้าถึงได้งี่เง่าอย่างนี้ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่ชอบกินผลไม้พวกนี้ไปหาของที่ดีกว่านี้มาให้ฉันไป
1: เสียงเอะอะโวยวายอะไรหรือ
3: เสียงลูกสะใภ้ของหม่อมฉันเองพระเจ้าค่ะ
1: เมื่อเศรษฐีกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทราบพระองค์จึงรับสั่งให้เรียกนางมาเข้าเฝ้าสุชาดาเขาว่าภรรยาน่ะมี7แบบเจ้าน่ะเป็นแบบไหน
2: หม่อมฉันไม่เข้าใจเพคะขอพระองค์ทรงโปรดอธิบายด้วยเพคะ
1: พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงเรื่องภรรยาทั้ง7จำพวกว่าภรรยาแบบที่1มีจิตคิดประทุษร้ายสามีมิได้ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สามีรักใคร่ในชายอื่นดูหมิ่นล่วงเกินสามีหาเรื่องทำลายสามีเรียกภรรยาแบบนี้ว่าวัฏกาภริยาเปรียบภรรยาเหมือนกับเพชฌฆาตภรรยาแบบที่2สามีได้ทรัพย์มามอบให้ภรรยาเก็บรักษาไว้แต่ภรรยาไม่รู้จักเก็บรักษามีแต่จะใช้ทรัพย์นั้นให้หมดไปเรียกว่าโจรีภริยาเปรียบภรรยาเหมือนกับโจรภรรยาแบบที่3เกียจคร้านทำงานกินจุมักโกรธมักดุด่ากดขี่คนใช้เรียกว่าอัยยาภริยาเปรียบภรรยาเหมือนกับเจ้านายภรรยาแบบที่4อบอ้อมอารีทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลทุกเมื่อตามรักษาสามีเหมือนแม่รักษาลูกรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้เรียกว่ามาตาภริยาเปรียบภรรยาเหมือนแม่ภรรยาแบบที่5มีความเคารพสามีมีความละอายใจทำตามความพอใจสามีคล้ายน้องสาวเคารพพี่ชายเรียกว่าภกินีภรรยาเปรียบภรรยาเหมือนน้องสาวภรรยาแบบที่6เมื่อเห็นหน้าสามีมีแต่ความยินดีคล้ายกับเพื่อนรักมาเยี่ยมที่บ้านรักษาชื่อเสียงวงตระกูลมีศีลมีวัดปฏิบัติต่อสามีดีเรียกว่าสขีภริยาเปรียบภริยาเหมือนเพื่อนภริยาแบบที่7เป็นคนที่ไม่โกรธง่ายถึงจะถูกคุกคามก็ไม่มีจิตคิดประทุษร้ายอดกั้นต่อสามีเอาใจสามีเก่งเรียกว่าทาสีภริยาเปรียบภริยาเหมือนทาสสุชาดาเอ๋ยภริยา3แบบแรกจะต้องตกนรกส่วนภริยา4แบบหลังจะไปเกิดในเทวโลกชั้นนิมมานรดีภริยา7แบบนี้เนี่ยเจ้าเป็นแบบไหนกัน
2: ข้าขอเป็นทาสีภริยาภริยาเหมือนดั่งทาสเพคะ
1: เมื่อกลับถึงวัดเชตุวันเหล่าภิกษุพากันสนทนาถึงนางสุชาดาที่เป็นหญิงสะใภ้เจ้าอารมณ์แต่พอได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วกลับเป็นหญิงเรียบร้อยไปได้พระพุทธเจ้าจึงได้อธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมตรัสอดีตนิทานมาเล่า กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณเมืองพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตได้สมรสกับมเหสีต่อมาก็มีพระราชโอรสตัวน้อยซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าพรหมทัตเป็นอย่างมากมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตเป็นหญิงดุร้ายชอบด่าบริวารข้าทาสอยู่เสมอ
2: พวกเจ้าดูแลพระโอรสกันอย่างไรเนี่ยถึงได้หกล้มได้ฉันจะลงโทษพวกเจ้าทุกคนทหารเอาตัวพวกนี้ไปลงทันเคี่ยนให้หลังลายเลย
1: เมื่อพระโอรสเจริญวัยก็ทรงเป็นห่วงพฤติกรรมของมารดาแต่ก็ไม่สามารถจะว่ากล่าวอะไรได
2: ้ทำไมพวกเจ้าถึงทำงานไม่เรียบร้อยอย่างนี้ดูสิตรงนี้ยังมีฝุ่นหนาอยู่เลยปัดกวาดให้มันสะอาดหน่อยสินี่มันในวังนะไม่ใช่ชนบทบ้านของพวกเจ้าไปทำให้มันสะอาดไม่อย่างนั้นพวกเจ้าจะโดนเคี่ยนหลังลายแน่
1: เมื่อพระโอรสได้เรียนรู้วิชาต่างๆจากในวังหมดสิ้นแล้วก็เดินทางไปศึกษาศิลปะที่เมืองตักกศิลา
4: หม่อมฉันจะตั้งใจเรียนพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อเสด็จแม่ดูแลตัวเองด้วยนะ
2: พวกเจ้าดูแลพระโอรสให้ดีๆล่ะอย่าให้รู้ชินะว่าเจ้าดูแลลูกของเราขาดตกบกพร่องน่ะ
1: เมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงสวรรคตพระโอรสก็ทรงขึ้นครองราชสืบมาพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยคุณธรรมแต่ด้านของมเหสีเองกับมีนิสัยดุร้ายอย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
2: เอาออกไปให้หมดพวกเจ้านำสำรับมาให้ฉันทานดูสิของอย่างนี้ใครจะไปทานได้ฉันแก่ขนาดนี้แล้วยังจะเอาของหวานๆมาให้อีกอยากให้ฉันตายๆไปนักหรือไงไม่ได้เรื่องได้ราวเลยสักคน
4: ไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไรท่านแม่ก็ยังมีนิสัยดุร้ายอย่างเดิมเราจะทำอย่างไรดีนะให้ท่านแม่เปลี่ยนไปได
1: ้พระโอรสทรงครุ่นคิดถึงวิธีที่จะตักเตือนพระมารดาอยู่นานก็คิดไม่ได้สักทีจนมาวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปอุทยานพร้อมกับมารดามีบริวารติดตามไปด้วยคณะใหญ่เดินไปสักพักพวกข้าทาสบริวารก็เอามือปิดหูเพราะรำคาญเสียงร้องของนกต้น

0: ชีวิต
1: โอ๊ยลำคาญเจ้านกนี่จริงๆเลยร้องแสบแก้วหูไปหมด
2: นั่นนะสิน่าจะจับมาถอนขนซะให้หมด
3: โอ๊ยปวดแก้วหู
4: เจ้านกบ้านี่เสียงไม่เพราะแล้วยังร้องอยู่ได้ไม่รู้จักสำนึกรีบๆเดินกันเถอะลูกแม่อยู่แถวนี้ต่อไปได้อารมณ์เสียมากกว่านี้แน่ๆเลย
5: พอเดินต่อมาได้สักพักทั้งมเหสีและบริวารก็อารมณ์ดีขึ้นเพราะได้ยินเสียงร้องของนกดูว่าว
4: เอออย่างนี้สิค่อยอารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยลมเย็นๆสบายๆเสียงนกร้องไพเราะอย่างกับเสียงเพลงฟังแล้วระรื่นหูดีจริง
1: ๆเสียงนกดูว่าวนี่เพราะจริงๆฟังเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกเบื่อยิ่งฟังก็ยิ่งเพราะ
2: นั่นนะสินะถ้าได้ฟังเสียงนกดูว่าวร้องทุกวันก็คงจะดีร้องต่ออีกนะเจ้านกอย่าเพิ่งหยุดร้องเสียล่ะ
5: เสียงร้องของนกทั้งสองชนิดนี้ทำให้พระโอรสทรงคิดถึงคำที่จะใช้ตักเตือนมารดาได้
6: ใช่สินะหากเรานำนกทั้งสองนี้มายกตัวอย่างเสด็จแม่จะน่าเปลี่ยนพฤติกรรมได
4: ้ลูกเอ้ยฟังเสียงนกดูว่าวร้องสิไพเราะจริงๆเจ้าชอบไหมล่ะ
6: ชอบพะยะค่ะเสด็จแม่ดูสินกดูว่าวสีดำตัวเนี้ยสีก็ไม่สวยแถมลายพร้อยไปทั้งตัวแต่ที่น่าแปลกที่มันกลายเป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายจำนวนมากแม้แต่พวกเราที่เป็นมนุษย์เองก็ยังชอบเลยนะแต่นกต้อยตีวิทที่เราเห็นตะกี้สีสันสวยงามน่ารักแต่กับร้องเสียงแสบแก้วหูไม่เห็นจะมีใครชอบมันสักคนธรรมดาสัตว์ทั้งหลายที่สมบูรณ์วรรณะมีเสียงอันไพเราะน่ารักน่าชมแต่พูดจาหยาบกระด้างย่อมไม่เป็นที่รักของใครๆทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพระองค์ก็ได้เห็นมิใช่หรือว่านกดูว่าวสีดำตัวนี้ไม่น่ารักเลยแต่กลับเป็นที่รักของสัตว์อื่นๆเพราะเสียงร้องด้วยเสียงอันไพเราะเพราะฉะนั้นบุคคลควรพูดคำอันสละสลวยคิดก่อนพูดพูดพอประมาณไม่ฟุ้งซ่านถ้อยคำของผู้ที่แสดงอัดเป็นธรรมเป็นถ้อยคำไพเราะเป็นถ้อยคำที่เป็นภาษิต
4: จริงอย่างที่เจ้าพูดแม่เป็นถึงมเหสีเป็นมารดาของเจ้าแท้ๆกลับคิดไม่ได้ที่ผ่านมาแม่ก็เป็นเหมือนนกต้อยตีวิทนั่นแหละจากนี้ไปแม่จะเปลี่ยนตัวเองซะใหม่ขอบใจเจ้ามากนะที่เตือนแม่ให้ได้สติ
6: พระเจ้าค่ะลูกดีใจที่เสด็จแม่คิดได้จากนี้ไปทั้งบ่าวทั้งใคร่และราษฎรก็คงรักและเทิดทูนเสด็จแม่มากขึ้นแน่ๆพะยะค่ะ
5: พระมเหสีในครั้งนั้นได้กำเนิดเป็นนางสุชาดาพระโอรสเสวยพระชาติเป็นพระ

0: านจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเกษรีวังสิริโชติมาจากโรงเรียนการันศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2/3วันนี้หนูจะมาท่องพระสูตรพระสูตรที่1พระองค์ทรงสามารถกำหนดสมาธิเมื่อจะพูดทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาดอัคคิเวสนะเหล่านั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทำให้มีจิตเป็นเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทำอยู่เป็นประจำดังนี้
2: ธรรมชาติปั้นคนไว้หลายประเภทพอสังเกตว่าเป็นใครไม่สับสนถึงแตกต่างแต่ราคาค่าของคนเกิดจากผลที่คนนั้นปั้นแต่งเติมค่าของคนจะประเสริฐเลิศล้ำค่าต้องพัฒนาที่จิตใจใฝ่ส่งเสริมใช้ธรรมะสองวิถีดีกว่าเดิมจะพูนเพิ่มค่าของตนท่วมท้นเอ่ย

ู่เด็กเอ๋ยเด็กอันหน้าที่เรามีอยู่จงคิดดูแล้ววิเคราะห์ว่าเหมาะไหมเช่นเรื่องเรียนต้องศึกษาค้นคว้าไปเมื่อเติบใหญ่อนาคตดีมีงานทำอีกพ่อแม่และครูเราต้องเคารพจะประสบแต่ความสุขทุกเช้าค่ำทั้งงานบ้านงานโรงเรียนเพียรประจำจะเลิศล้ำเกียรติคุณหนุนนำเอ่ยเด็กหญิงจิตพิรมอ่านค่ะ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสสะหะหรือไม่ใช่กัสสะหะกัสสะหะนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสสะหะใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงพึ่งบึ้มบึ้มบึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนเท่านั้น

นักท่องเที่ยวทั่วโลกข้าพเจ้าเคยพบเป็นบางคนถามว่าทำไมถึงชอบมาเมืองไทยมากที่อื่นก็มีทะเลมีชายทะเลที่สวยงามแต่นักท่องเที่ยวก็บอกคนไทยนี่น่ารักเหลือเกินน่ารักมากที่เขาจะมาอยู่ที่ภูเก็ตที่ไหนก็ตามเบิกบานมากเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาให้กรุงเทพเป็นที่หนึ่งในโลกความสวยงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีอาหารความหลากหลายในการจับจ่ายใช้สอยไปจนถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทยอันนี้ปลื้มตลอดเวลามาปีนี้ได้อันดับหนึ่งได้ยิ่งปลื้มหนักเข้าไปเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานแล้วก็อายุ17กว่าเกือบใกล้18ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเป็นครูสอนทรงย้ำให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของป่าให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักป่าชายเลนนี่อะไรพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องคอยดูแลอย่าให้คนทำลายไปเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติช่วยให้กุ้งหอยปูปลามีที่หลบภัยและได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์เดี๋ยวนี้มีการทำลายทั้งป่าใหญ่ทั้งป่าชายเลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรก็อธิบายให้ฟังว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรที่เรามีปลามีกุ้งมีปูมีหอยอะไรในแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามีป่าชายเลนที่มันสัตว์น้ำวัยอ่อนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นประโยชน์กับเป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่า

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขาบูชาณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขาบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวชดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันและใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปรัตปริศดีท่านเอ0815648474 0815648474หรือ0621592492 0621592492ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดจำตาโตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมวรนิโนวัดบ้านโง้งปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคิริเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลวงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพาราม
ามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวีโรคลอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุปดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทาน

บาลจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240

วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา12นาฬิการ่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี

0: ทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: พวกพระเราก็ตอนนี้ก็ไปทุดงกันเกือบหมดก็เหลือพระอยู่ในวัดไม่ถึง50องค์อยู่แล้วอุโบสถที่แล้วก็40กว่าองค์ก็รู้สึกว่าพระเราก็น้อยลงในตัวครูบาอาจารย์ก็ต้องไปทุดงกันทุกปีทุดงของเราก็เป็นห้วยขาแข้งเป็นทองพระภูมิเป็นสังขะเป็นอุ้มผางเป็นในป่าที่เป็นสระที่เพราะมันมีป่าอยู่แค่นี้เองมีป่าอยู่ไม่กี่แสนไร่ไม่กี่ล้านไร่ขอพระก็ได้อาศัยทุดงประพฤติปฏิบัติเดินดงกันอยู่ตามในป่านี่เองก็เมื่อพระท่านไปแล้วก็มีองค์มาเล่าต่อไปว่ามันผจญภัยมันเป็นการต้องทำความเพียรต้องอดทนมากอะไรเงี้ยมาเล่าถึงความลำบากยากเข็ญทุกคนก็อยากจะไปทุดงก็ทุดงก็เลยมีประโยชน์กับพระวัดสังฆทานทุกปีทำสาขาด้วยถึงปีก็ทุกองค์ก็อยากจะไปทุดงก็จะกลับก็นอนเดือนเมษาเดือนพฤษภาอะไรก็กลับมาก็มาทำงานมาช่วยกันที่จริงรายการธรรมะสว่างใจถ้าพวกเราอยู่รวมกันนะไม่ได้กระแตกกระสันเต้นไปอยู่ที่โน่นที่นี่ก็คงจะเป็นรายการที่อบอุ่นคงจะช่วยกันได้เต็มที่แต่ตอนนี้ต่างคนก็ต่างมีงานต่างคนก็ไปธุระภาระกันทางทุดงบ้างไปทำงานให้แก่สำนักบ้างก็เลยรายการก็ขาดผู้แสดงธรรมะไปเรื่องที่ทางคณะเราได้ไปเมื่อคราวที่แล้วก็ไปเรื่องของน้ำท่วมนี่พูดถึงเรื่องพวกน้ำท่วมก็รู้สึกว่ารายการธรรมะสว่างใจเราก็ได้ช่วยทางประกาศทางวิทยุแล้วก็ทางมูลนิธิพุทธเนกประสงค์ก็มีญาติโยมผู้มีศรัทธาก็พอประกาศไปแล้วก็มาช่วยกันก็นำเอาไปช่วยที่เมืองนครที่พวกน้ำท่วมพิปูนกระทูลได้เยอะข่าวที่แล้วนี่ทางโน้นโทรเรียกมาว่าน้ำถูกตัดขาดวัดไม่มีใครช่วยเหลือเลยทางรัฐบาลยังเข้าไม่ถึงทางเราก็รีบบอกญาติโยมทางสถานีวิทยุบ้างโทรศัพท์ไปบอกบ้างก็รู้สึกว่าได้ของพวกเสื้อผ้ายุกยารักษาโรคแล้วก็ข้าวสารแล้วก็พระตรายจีวรบาตรเครื่องใช้สำหรับพระแล้วก็ส่งไปแล้วก็ให้พระไปส่งก็ส่งถึงที่พยายามบุกเข้าไปถึงที่วัดก็จนเพียงพอแล้วคราวนี้อาตมาได้ไปเองไปกับคณะญาติโยมไปกันสองคันรถตู้นะฮะไปสอบดูว่าความเป็นอยู่เขาเป็นยังไงเพราะคราวที่แล้วนั้นอยากจะไปมากเลยพอดีติดไปอินเดียกับเนปาลเนี่ยพอดีกลับมาจากอังกฤษกลับมาจากจำภาษาอังกฤษก็พอมาก็เพียง7วันก็เตรียมตัวจะไปอินเดียอีกเพราะโปรแกรมเป็นอย่างนั้นแต่มาเกิดปัญหาน้ำท่วมขึ้นมาอยากจะไปที่น้ำท่วมพอดีก็ติดจังหวะไปอินเดียก็เลยนึกว่าถ้ากลับมาจากอินเดียแล้วก็อยากจะไปเที่ยวดูญาติโยมที่น้ำท่วม

ไปให้พระไปแทนญาติโยมไปแทนก็พระท่านก็ไปก็ไปพระแม่ชีก็ไปทางเจ้าหน้าที่ชุดก่อนก็รู้สึกว่าเอาเรือเข้าไปได้ชุดหลังก็รู้สึกว่าเขาใช้อะไรใช้รถตีนตะขาบของทหารนำของเข้าไปส่งแต่นี้ทางข้างหลังนี่แต่จะกลับจากอินเดียแล้วจะมาก็คิดถึงว่าอยากจะต้องไปก็เลยจัดรถไปสองคันก็ไปเยี่ยมแต่ก็เยี่ยมไม่หมดอะไปที่กระทูลรู้สึกแคมป์ใหญ่ๆก็ยังไม่ได้ไปก็เพราะว่าพวกกระทูลพวกพี่ปูนเนี่ยได้เคยเขียนจดหมายมาสู่รายการธรรมะสว่างใจประจำแล้วก็มาขอเทปขอหนังสือขอปฏิทินก็ส่งไปให้แต่คนนี้มันนึกว่าเอ๊ะพวกกระทูลนี้ที่ฟังรายการธรรมะสว่างใจจะอยู่หรือเปล่าพอน้ำท่วมแล้วอยู่ในลักษณะที่ถูกน้ำพัดด้วยเมื่อวานที่ถูกน้ำพัดก็คิดถึงอะอยากจะไปด้วยตัวเองอยากจะไปดูว่าเป็นอะไรยามมีทุกข์ก็อยากจะเห็นสภาพอย่างนั้นแต่พอสิทธิ์อินเดียเข้าไปดูก็ไม่มีเวลาพอที่จะดูทุกหมู่บ้านเข้าไปได้แต่เพราะหมู่บ้านย่อยๆก็ไปเจอตอนนี้ก็ไปก็เป็นทะเลทรายหมดเนี่ยห้วยหนองคลองบึงอะไรก็ถูกทับทรายทับถมหมดเป็นเนินทรายหมดเลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทำให้น่าสลดสังเวชมากในการที่น้ำมันแรงเรียกว่ามหาวิปโยคเรียกว่ามหาตภัยรู้สึกว่าเป็นคำรู้สึกของพวกชาวกระทูลและชาวพิบูลว่ามันเป็นมหายิ่งใหญ่ในการทำลายทรัพย์สินในการที่ว่าน้ำพัดพามาอย่างแรงแล้วเราก็ได้ไปพบกับเจ้าของชาวหมู่บ้านเขาก็ดีใจก็มีของไปแจกเล็กน้อยเพราะของใหญ่ก็ไปแจกกันแล้วก็เพียงแต่เอาขนมพวกของเล็กน้อยไปแจกให้แก่เด็กๆก็ตอนนี้เขาก็กางเต็นท์ให้มีเต็นท์แบบเต็นท์อเมริกันอยู่เฉพาะครอบครัวหลังเต็นท์ก็เล็กๆก็กางบางแห่งก็จัดออกมาข้างนอกที่น้ำท่วมบางแห่งก็ยังกลุ่มเล็กยังอยู่ในที่น้ำท่วมอยู่ยังไม่ได้ถอนตัวออกแต่ก็จัดอยู่ในเต็นท์ก็ไปเยี่ยมดูก็รู้สึกว่าคนที่ฟังรายการธรรมะสว่างใจก็ยังอยู่ว่าเป็นผู้หญิงฟังอยู่ประจำก็บอกว่าโอ้ดีใจเหลือเกินไม่นึกว่าจะได้พบกันผมเมื่อก่อนที่น้ำจะท่วมเนี่ยก็เคยคิดว่าอยากจะไปวัดสังฆทานว่าอยู่ที่ไหนหนอจะไปได้ยังไงหนออยากจะไปเห็นเหลือเกินอยากจะไปพบเพราะฟังรายการมาตลอดพอดีพวกทางเราคณะก็ไปพบพอดีแกก็ดีอกดีใจพอดีเราได้มีหนังสือธรรมะสว่างใจวารสารธรรมะสว่างใจติดไปก็ให้แล้วก็ปฏิทินเล็กก็ได้มอบไปให้พุทโธไปที่ในเล็กทุกคนก็ดีใจแต่ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มฝันดีบางหมู่บ้านก็เริ่มฝันดีเพียงรอให้รัฐบาลจัดสถานที่ตัวเองให้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาตอนนี้ก็ยังอยู่ในเต็นท์อยู่ที่บางคนที่ลูกตายนะฮะที่ลูกตายก็รู้สึกว่าจะที่ลูกตายก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีพวกลูกตายเมียตายสามีตายรู้สึกว่ายังเศร้าซึมแต่ดูแล้วคนที่หมู่บ้านที่ไปเยี่ยมนี่มีไปหมู่บ้านเล็กๆก็บอกว่าตอนนี้ทุกคนก็ไม่ทุกข์อะไรแล้วก็คุยกันแล้วก็สนุกคนล่อกันบอกว่าบางทีไอ้แม่มาคุยว่าเนี่ยนะฉันขี่ซุงเนี่ยฉันขี่ซุงเนี่ยความเร็วของซุงของฉันเนี่ย80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันวิ่งเร็วมากเลยวิ่งตัดหน้าฉุยไปเลยเราก็บางคนลูกสาวบอกแม่ขี่100กิโลเมตรต่อชั่วโมง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ลูกสาวนี่ขี่ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งวัยตัดหน้าแม่ไปเลยคือซุงบางอันเนี่ยแม่วิ่งมาช้าแต่ลูกสาววิ่งตามมาเนี่ยเลยแม่ไปทันทีบางทีแล้วเด็กบางคนก็บอกว่ามันผ่านวัดเนี่ยเห็นพระกำลังเกาะทรงอยู่กำลังถูกน้ำท่วมอยู่ก็ผ่านวัดก็เห็นพระกำลังอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับตัวเองก็พอดีไป
ก็เมื่อไปฟังดูแล้วทุกคนก็สนุกฮะบางคนก็สนุกเล่ากันไปคือมันเป็นสิ่งที่ประทับใจเนี่ยทุกวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรก็เอาความหลังมาคุยกันเป็นเรื่องสนุกเฮฮาไปแต่บางคนก็มาเล่าแล้วก็ไอ้คนที่ฟังก็สนุกแต่ว่าคนที่เล่านั้นเศร้าโศกเสียใจคือต้นมะขามต้นหนึ่งฮะอยู่กันได้ตั้ง50 คนนะไปเกาะอยู่ต้นมะขามมันต้นมะพร้าวบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ที่จมลงดินแต่ก็หลายคนที่ยังขุดได้บ้างขุดไม่ได้บ้างพระทั้งหมดในวัด7 องค์ก็เหลือเพียงเหลือ6 องค์ครับไม่ได้จมหายในดินไปองค์เดียวเพราะเป็นท่านเป็นแก่อายุมากขึ้นพอไปเยี่ยมสมภารก็ดีใจบอกว่าเนี่ยวัดทั้งวัดรวมได้หลังเดียววัดทั้งวัดทั้งศาลากุฏิก็รวมเก็บไม้เก่าๆมารวมได้หลังเดียวก็สร้างตรงเก่าบอกก็เพื่อฝันประชาชนทุกวันประชาชนก็ไม่เปลี่ยนไปอื่นอันนี้ก็ถือว่าท่านก็มีน้ำใจที่ห่วงใยญาติโยมไม่ยอมเปลี่ยนแปลงถึงจะเป็นยังไงก็เป็นไปก็รู้สึกท่านจะปักหลักสร้างตรงเดิมแต่ว่าเป็นทรายที่ถมมาให้ท่านสูงแล้วท่านก็บอกว่านิมนต์ข้าสักคืนนึงเถอะสมภารที่เป็นเจ้าคณะตำบลอยู่ที่ขทูลบอกว่าดีใจที่เห็นเพราะว่าบอกของที่เอามาแจกชุดแรกเนี่ยเหลือพอเลยถึงก็แจกวัดอื่นไปได้ตั้งหลายวัดเพราะงั้นบาตรจีวรอะไรต่ออะไรของที่มาถวายไว้น่ะก็ได้รับตลอดแล้วก็ได้ส่งไปให้กับวัดอื่นด้วยท่านก็ดีใจรู้สึกสมภารก็เป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่เข้าถึงญาติโยมพวกญาติโยมก็มาช่วยสร้างกุฏิกันดีพอดีรัฐบาลก็ให้ไม้วัด6 ท่อนเฉพาะไม้ให้แก่วัด6 ท่อนแต่ญาติโยมก็คนละท่อนแต่ว่าประวัตินี่ยังมีเครื่องมือสนับสนุนก็ใช้เลื่อยมาผ่ามาเลื่อยก็คงจะสร้างและอยู่ได้อาศัยแล้วตอนนี้แล้วบางบ้านก็แปลกจริงๆบางบ้านเนี่ยไม่ถูกทำลายบางตอนเนี่ยบ้านยังดีเฉยอยู่บ้านยังดีเฉยบางบ้านก็ทะลุไปเฉพาะข้างขวาบางบ้านก็พังลงไปแต่บางบ้านนี่ยังเหลืออยู่ก็เป็นเรื่องที่ว่าเหมือนคนเรามีกรรมน้อยอ่ะไม่ได้ถูกพัดพาไปก็ถือว่าเป็นบุญส่วนหนึ่งที่บ้านไม่พัดพังแต่ส่วนใหญ่ก็มันก็หมดไปนะตำบลกระทูลนี่แล้วก็ได้รับคำจากพวกชาวบ้านก็คุยกันเป็นว่าคนหนึ่งมีลูกพอน้ำพัดมาตูมก็เอาลูกขึ้นคอแล้วก็จับลูกตัวเองไว้จุงลูกตัวเองไว้2 คนแต่พอน้ำมันแรงจัดผลที่สุดลูกตัวเองก็หลุดมือไปทั้ง2 คนแล้วอยู่ดีตัวเองก็สู้กับน้ำก็มีเด็กคนหนึ่งมาเกาะอยู่ที่คอตัวเองก็นึกว่าลูกตัวเองก็เกาะที่คอไอ้เด็กคนนั้นเกาะกันแน่นไม่ร้องเลยไม่บ่นไม่อีเลยเกาะคอคนนี้แน่นแล้วก็ผลที่สุดตัวเองพอพยายามว่ายน้ำขึ้นมาบนฝั่งได้ก็มาดูที่ไหนลูกไม่ใช่ลูกตัวเองกลายเป็นลูกคนอื่นลูกตัวเองได้จมน้ำหายไปแล้วอันนี้ทำความทุกข์โศกเสียใจให้แก่พ่อและแม่มากเลยเพราะว่าตัวเองจุงลูกมา2 คนกลับหายไปกับมือแต่ลูกคนอื่นกลับมาขี่คอแทนเนี่ยเคยนั่งซึมก็ถามว่าเป็นไงโยมโยมบอกว่าตัดใจได้ไหมบอกว่ามันไม่ตัดก็ต้องตัดแล้วงั้นเพราะเหตุการณ์มันอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เลยเป็นอันว่าเขาก็ยังซึมอยู่ฮะเพราะว่าชีวิตคนถ้าเพราะความรักลูกนะอันเหตุการณ์ที่ว่าลูกได้หลุดไปกับมือตัวเองนี่ก็เลยคงจะคิดอยู่ทำให้เศร้าโศกเสียใจแต่ว่าส่วนใหญ่บางคนแล้วที่ลูกไม่ตายหรือครอบครัวไม่ตายจะไม่ค่อยเศร้าโศกเสียใจเท่าไหร่ผือบ้านช่องจะพังก็จริงแต่ตอนนี้มันแบบว่าก็ทุกคนก็ห่วงใยนะไปปลอบขวัญกันก็ทำให้อบอุ่นแล้วก็เป็นเรื่องบางครอบครัวก็สนุกก็พูดถึงเรื่องไอ้ความหลังที่ตนเองขี่สูงมันเร็วเหลือเกินเนี่ยการที่รอดตายก็ถือว่าเป็นการพ้นกรรมหรือสะเดาะเคราะห์ไปอันนี้ถือว่าเป็นการที่เริ่มต้นชีวิตใหม่ก็มาคิดว่าความยากจนนี่ก็คงจะแก้ได้
เราคิดถึงว่าคนมาจากเมืองจีนน่ะมีเสื้อผ้าเพียงชุดเดียวก็ยังตั้งตัวได้คนกระทูลคนพิปูนก็คงจะไม่เดือดร้อนอะไรในอนาคตเพราะว่าก็จะต้องตั้งตัวได้เพราะทำเลการทำมาหากินของเมืองภาคใต้เนี่ยถ้าคนขยันมันเพียรไม่ตกอยู่ในใบยมุกก็คงจะก่อร่างสร้างตัวได้ภายใน5ปีหรือ10ปีอันนี้ทางรัฐบาลเข้าไปอุปถัมภ์ด้วยก็คงจะมีโอกาสตั้งตัวได้เร็วก็เหมือนอย่างกับเมื่อก่อนเมืองคนมาจากเมืองจีนน่ะไม่มีอะไรเลยเงินทั้งบาทเดียวสลึงเดียวก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีอะไรไม่มีทั้งหมดเลยแต่ด้วยความขยันมายะอดทนทำมาหากินเก็บพร้อมรอมิตรอยู่ไม่กี่ปีก็ร่ำรวยเป็นเท่าแก่ตั้งอยู่ในกรุงเทพในเมืองต่างๆนั้นก็มาจากเมืองจีนส่วนใหญ่ตกรากเดิมก็สามารถอดต่อสู้อดทนทั้งที่ไม่มีอะไรเลยฉะนั้นพวกชาวกระทูลทั้งหลายก็คงจะเป็นไปในทางที่ดีถ้าไม่ท้อถอยชีวิตเพราะว่าคิดว่าตัวเองได้เปรียบอยู่แล้วเพราะอยู่ในภูมิประเทศที่นี่แม้แต่คนจีนเนี่ยไม่ได้อะไรเลยก็ยังมาตั้งก่อร่างสร้างตัวร่ำรวยเป็นเท่าแก่ใหญ่ๆได้ฉะนั้นก็พวกชาวกระทูลก็คงจะเป็นโอกาสในส่วนหนึ่งที่มีโอกาสจะต้องได้ทำชีวิตตัวเองให้รุ่งเรืองหรือให้ได้ดำรงความเป็นอยู่ที่ดีต่อไปแต่ก็ถ้าคนไหนท้อถอยอย่างที่หนังสือพิมพ์ลงว่ายิงตัวตายฆ่าตัวตายนี่เขาคงจะมีปัญหากระทบกระเทือนทางด้านจิตใจเช่นลูกเมียตายหรือญาติพี่น้องตายคือคนเราเกิดมาแล้วไม่เคยจะไม่คิดว่าจะเสียหายคือคนเราเกิดมาแล้วไม่คิดเลยว่าจะเสียคิดแต่ได้อย่างเดียวไอ้ความที่คิดว่าตัวเองจะต้องมีต้องได้เนี่ยคิดได้มาตลอดเนี่ยพอมันเป็นอะไรขึ้นไปแล้วใจมันก็ตั้งสติไม่อยู่ทำให้เกิดความเสียใจเกิดความผิดหวังอย่างใหญ่หลวงอันนี้ทำให้คนเราขาดปัญญาขาดสติปัญญาอาจจะฆ่าตัวตายตามความผิดหวังไปได้แต่ถ้าคนมีสติก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเราแก้ไม่ได้มันเป็นกฎของกรรมมันเกิดไปแล้วก็แล้วไปต่อไปเราก็ตั้งต้นใหม่ถ้าคิดอย่างนั้นเราก็อาจจะต่อสู้อดทนก็สามารถจะกลับอาจจะร่ำรวยอาจจะดีกว่าเก่าก็ได้ถ้าคิดในแง่ดีแต่ถ้าคิดแก้ทุกข์ด้วยการฆ่าตัวเองตายเนี่ยไม่ได้อะไรกลับมาเลยเป็นบาปจะได้ซ้ำไปเป็นบาปเป็นโทษจะต้องมาทุกข์เลยต้องฆ่าตัวเองตายด้วยการดับทุกข์ที่จริงก็ดับไม่ถูกไม่ได้ดับด้วยปัญญามันทุกข์ที่ใจเราต้องไปดับที่กายไม่ได้ทุกข์ที่ใจด้วยความเป็นทุกข์กังวลเราก็ต้องแก้ที่ใจแก้ที่ใจเราก็ต้องยึดหลักธรรมะถือว่ามันเป็นของมันอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงเมื่อมันเกิดแล้วเราก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไปก็จะต้องเริ่มตั้งต้นใหม่ให้มันดีกว่านี้ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่ประสบการณ์ครั้งหนึ่งใครก็ไม่ได้เป็นอย่างเราเราเป็นของเราก็เป็นสิ่งที่ประทับใจสิ่งที่เราถือว่าเป็นบทชีวิตที่สูงสุดที่หาไม่ได้มีค่ามากถ้าทุกคนคิดอย่างนี้แล้วก็คงจะสบายใจแต่นี่มาบางคนมาคิดสั้นน่ะคิดว่าเราไม่มีอะไรแล้วเกิดมานี่เราหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็ควรจะตายถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยคือที่ทำไว้ในแรกๆนั้นกลับมาทำลายจิตใจตัวเองหมดเรายังมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างยังมีศาสนายังมีญาติมีพี่น้องยังมีคนที่จะอุปการะที่จะคบค้าสมาคมกับเราเรายังมีโลกกว้างอยู่เราจะท้อถอยทำไมอยู่ต่อไปมันก็อาจจะดีกว่าเก่าด้วยซ้ำไปถ้าเราประสบการณ์มาทุกพอควรแล้วนะทุกทำให้เกิดปัญญาทุกทำให้เราได้อดทนก็ถือว่าเป็นทุกข์ที่เราเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครจะเรียนรู้ได้สิ่งอันนี้ถ้าเราทำความดีใจปีติในชีวิตของเราก็อยู่ได้ไม่ต้องฆ่าตัวตายด้วยการดับทุกข์เป็นนั้นแต่ที่จะมาสังเกตดูก็รู้สึกว่าบางหมู่บ้านก็จิตใจก็เข้มแข็งดีกับล่าเริงเบิกบานคือไม่มีอะไรแล้วเพราะตัวเองไม่ได้เสียอะไรเพียงเสียแต่บ้านไปเสียเงินเสียทองเสียบ้านไปแต่ว่าชีวิตยังอยู่ก็ไม่มีใครเสียไปก็รู้สึกว่าเขาก็
ูดคุยกันสนุกรื่นเริงไม่มีอะไรแล้วทุกวันนี้

แต่บางหมู่บ้านที่ว่าญาติพี่น้องตายจะอยู่ทำไมฆ่าตัวตายนะอาจจะมีบ้างแต่ว่าเป็นส่วนน้อยแต่ส่วนจริงๆแล้วตอนนี้พวกกระทูลก็เริ่มขวัญดีขึ้นแล้วจากคนที่มาเยี่ยมเยียนกันไม่ขาดสายจากเมื่อก่อนนี่ไม่มีใครเข้ามาเยี่ยมหมู่บ้านนี้เลยถ้าไม่รู้จักกับคนภายนอกเท่าไรเลยแต่เดี๋ยวนี้เมืองกระทูลเมืองพิปูนกลายเป็นที่เที่ยวกลายเป็นที่ทุกคนรู้จักและต้องได้รู้จักกับคนทุกจังหวัดอะไรเงี้ยใครๆเข้ามาเจ้านายก็เข้ามาอะไรก็เลยกลายเป็นเมืองกระทูลเมืองพิปูนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่บิสเนสอย่างดีเป็นที่นำเงินเข้าสู่หมู่บ้านค้าขายอะไรก็ดีเพราะใครๆก็อยากจะไปดูว่าน้ำท่วมเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นโอกาสส่วนหนึ่งที่ทำให้ชื่อเสียงกระทูลและพิปูนเนี่ยดังไปทั่วไปดังไปไม่ใช่ดังเฉพาะเมืองไทยนะดังไปต่างประเทศหรือว่าเป็นยังไงน้ำภูเขาพังน้ำท่วมแต่ดูสภาพภูเขาแล้วก็น่าคิดเหมือนกันว่าถ้าไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าก็คงไม่เกิดขึ้นสิ่งอันนี้ภูเขาดินเนี่ยถ้าหากว่าเราปล่อยทิ้งไว้ให้มันรกร้างแบบถูกไอ้พวกต้นไม้ปกคลุมตะวันปกคลุมอะไรแบบมันสะสมไปมากๆเลยมันชุ่มชื้นเวลาฝนตกแล้วดินฝนตกมากเท่าไหร่มันก็น้ำมันชะไปไม่ถึงดินคือมันไปลงซัดดินทีเดียวมันไม่ได้ไอ้นี่มันสัมปทานมันก็เลิกไปตั้ง10ปีแล้วแต่ว่าผลสะท้อนมันยังอยู่เพราะว่าไอ้หน้าดินนั้นมันไม่มีอะไรปกคลุมไม่พอไม่ชุ่มชื้นเหมือนอย่างเราไปเที่ยวป่าทองพ่อภูมิหรือป่าห้วยขาแข้งเนี่ยน้ำมันไม่ท่วมเพราะอะไรเพราะว่าป่ามันชุ่มชื้นเนี่ยเพราะว่าใบไม้ต้นไม้มันสับสมมันมีทั้งเถาวัลย์มีทุกสิ่งทุกอย่างมันปกคลุมไม่หมดเวลาฝนตกมันก็กระทบต่อสิ่งพวกวัตถุข้างบนในมันก็หายเข้าไปในดินพอมันไม่ใช่ฝนตกแล้วเจอกับดินเลยเนี่ยต้องพังพอมันกระแทกลงกับดินฝนตกชะลงกับดินกับดินอย่างนี้มันทำให้ดินพังได้แต่ถ้าฝนตกลงกับใบไม้ลงกับเถาวัลย์อะไรมันกระทะมาซะก่อนเนี่ยมันก็ลงดินก็ไม่แรงก็ค่อยๆซึมค่อยๆหนักหมดไปอันนี้ก็เป็นผลสะท้อนจากการตัดไม้ทำลายป่าก็คือว่าที่จะสัมปทานมา10ปีแล้วก็ถือว่ามันก็เป็นผลสะท้อนอย่างแรงเหมือนกันนะถ้าเป็นภูเขาหินก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นภูเขาดินรู้สึกว่าจะอันตรายแล้วก็คงจะภูเขาพวกนี้ก็จะเป็นรอยร้าวที่คงจะไม่หยุดอยู่แค่นี้นอกจากว่าพยายามปลูกต้นไม้ปกคลุมให้มันหนาแน่นให้มันซึบถ้าเจนมันฝนชะลงไม่ได้เมื่อไหร่นะก็คงจะแก้ไขปัญหานี้ได้แต่นี้ก็ดีใจที่ทางรัฐบาลได้ปิดป่าพวกเราก็อยากจะได้ป่าเหลือเกินเพราะว่าป่านี่จะหมดแล้วพระธุดงค์เนี่ยชอบป่ามากเพราะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอบอุ่นมันเลือกเย็นมันมีอะไรสมบูรณ์ของเขานี่อยู่ในป่าถ้าพูดแล้วในทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในป่าหมดอากาศธรรมชาติความสดชื่นแล้วก็รักษาทรัพยากรไว้ให้ลูกหลานในอนาคตอีกยาวนานเป็นร้อยพันปีอย่างเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งก็ต้นไม้เนี่ยมันเรียกความชุ่มชื้นทำให้เกิดภาวะฝนแรงหรือน้ำท่วมได้การน้ำท่วมได้การฝนแรงได้แล้วก็สัตว์ป่าก็อยู่อย่างร่มเย็นและอีกประการหนึ่งพวกเราก็ได้อาศัยป่าเที่ยวธุดงค์ด้วยเพราะเป็นที่แหล่งหลบซ่อนเป็นที่ได้เที่ยวพระธุดงค์เพื่อผจญกับชีวิตในป่าเพราะมีเก้งมีกวางมีกระทิงมีช้างเมื่อ2ปีที่แล้วมาอาตมาไปก็เจอช้าง2ฝูงอะช้างฝางฝูงอีด้วนเนี่ยเขาบอกว่าฝูงไอ้ด้วนฝูงอีด้วนเนี่ยบอกมันดุมากที่ห้วยขาแข้งเนี่ยทุ่งไม้ดีทุ่งใหญ่ทุ่งนเรศวรเนี่ยถ้ามันเจอผู้คนมันจะเข้าหมดขยี้เลยเพราะเคยมีคนไปยิงมันอ่ะแต่แล้วมันก็เลยไม่ไว้ใจใครค่ะสูงฟุ้งอีด้วนพวกช้างพวกนี้จะถูกตัดหางหมดเพราะอะไรมันสวยฮะช้างพอออกมาเขาบอกว่ามันไอ้แม่มันจะอมเอาไอ้งวงเอาหางเนี่ยใส่ปากแล้วก็กัดเลยกัดทิ้งหมดกลายเป็น

ช้างหางด้วนมันก็ไม่สวยคนก็เลยไม่อยากได้แต่ที่จริงหางช้างมันงามที่หางฮะเวลาหางมันยาวๆมันสะบัดประจมัดช้างถ้าช้างหางด้วนแล้วไม่สวยช้างต้องหางสวยตอนนี้ก็เลยไปเที่ยวดูก็ออกไปเจอช้างก็มันก็อาศัยธรรมชาติที่ห้วยขาแข้งอยู่พอเจอสองฝูงแต่ว่ามันไม่ได้ทำอันตรายเรามันได้จะหนีเราถ้าเราตัดไม้ทำตัดไม้ทำลายป่ามันก็หมดนะพวกสัตว์ป่าก็คงจะอยู่ไม่ได้แต่อย่างเอาไม้อื่นไปแทนก็ไม่เหมือนหรอกของมันเมื่อเขาพวกเขาบางลูกเนี่ยนะมันขึ้นของมันเองได้ต้นไม้ขึ้นต้นไม้มันเกาะตําเห็นพอเราไปตัดแล้วเราปลูกไม่ขึ้นเลยปลูกยังไงก็ไม่ขึ้นมันหมดเลยหมดเนื้อดินที่ดีเลยอันนี้ก็จะเป็นเขาหัวโล้นไปเขาที่แล้งไปเลยที่จริงถ้าเอาสุภาษิตของญี่ปุ่นก็ดีญี่ปุ่นบอกว่าเขาจะไม่ตัดต้นไม้ในเมื่อตราบใดที่โลกนี้ยังไม่หมดต้นไม้โลกนี้ยังไม่หมดต้นไม้ญี่ปุ่นก็จะไม่ตัดไม้ประเทศตัวเองใช้ในเมื่อโลกนี้ไม่มีต้นไม้ใช้เนี่ยญี่ปุ่นจึงจะตัดต้นไม้ของประเทศตัวเองเนี่ยความคิดของญี่ปุ่นนี่เป็นความคิดที่รักษาธรรมชาติจริงๆก็รักษาต้นไม้จริงๆเขาจะไม่ทำลายต้นไม้สักต้นเดียวในเมื่อโลกนี้ยังมีต้นไม้อยู่แล้วญี่ปุ่นได้ใช้ต้นไม้ดีๆเพราะใช้เงินซื้อทั้งที่เขาก็อยู่ไกลกับเมืองต้นไม้เขาก็ใช้เงินซื้อได้แต่ยังเมืองไทยเรานี่ไม่ต้องลำบากเลยความจริงมาเลเซียก็มีไม้อินเมืองพม่าเมืองลาวเขมรเนี่ยยวนเนี่ยไม้ดีๆทั้งนั้นเนี่ยถ้าความจริงเราเพียงมีเงินแล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนสิ่งอันนี้ก็เหมือนกับว่ามันคุ้มกันที่เราจะทำลายป่าคุ้มกันมากเลยเหมือนกับเราปลูกสวนยางอย่างเงี้ยเราทำไร่มันไร่อ้อยเงี้ยปลูกสวนยางเงี้ยเราไม่ต้องทำนาเราทำเหมืองแร่ปลูกสวนยางเราไม่ต้องทำนาเราก็มีข้าวกินมีเงินใช้มากกว่าพวกชาวนาพวกชาวนานี่โอ้ยพวกชาวไร่ชาวนานี่ทำอยู่กันนาเนี่ยทำที่เป็นร้อยพันไร่แต่ก็พอกินบ้างไม่พอกินบ้างบางปีก็พอกินไม่พอกินไม่ร่ำรวยได้แต่พวกที่ทำเหมืองแร่แล้วทำสวนยางเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำนาเลยกลับมีข้าวกินเหลือกินเพราะมันเป็นรายได้ที่ดีก็เช่นเดียวกับว่าเมืองไทยเราไม่จำเป็นจะต้องตัดป่าขายเรามีรายได้อย่างอื่นแล้วเราก็ไปซื้อไม้มาใช้ได้ไปเที่ยวเมืองไหนเนี่ยเขาจะคุยโดยมากจะยกย่องธรรมชาติทุกประเทศอย่างไปเมืองสวิตเนี่ยใครเขาบอกสวิตสวยสวยไม่ได้สวยตรงไหนสวยภูเขากับน้ำกับต้นไม้บ้านเมืองมันก็ไม่แพ้กันอ่ะบ้านเมืองใครๆก็สวยแต่ว่าไอ้ที่ไปดูสวิตเนี่ยไม่ได้ดูเมืองตัวเมืองสวิตหรอกความจริงไปดูธรรมชาติเมืองสวิตไปดูน้ำทะเลสาบภูเขาหิมะเท่านั้นเองมันสวยเพราะตรงนี้เองไปดูเมืองเนเธอร์แลนด์ก็ไม่มีอะไรสวยนอกจากดอกไม้แสดงว่าประเทศต่างประเทศเนี่ยมีสวยคือดอกไม้และธรรมชาติความจริงประเทศยุโรปเนี่ยที่ไปดูสวยๆก็คือเขาเมืองเขามีฝนตกตามฤดูกาลแล้วก็บ้านเมืองเขาเขียวขจีไปหมดก็คือรักษาต้นไม้ไว้นั่นเองแต่ถ้าประเทศไหนไม่มีต้นไม้มันก็ไม่สวยประเทศไทยเราจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ต่อไปเนี่ยจะดึงดูดคนทั่วโลกมาเที่ยวเลยเพราะมีป่าสวยนี่อันดับหนึ่งเลยมีป่าสวยเนี่ยมันเป็นการดึงดูดคนมาเที่ยวทั่วโลกเลยฮะป่าสวยน้ำดีป่าสวยภูเขาสวยนี่ยิ่งครบคันแล้วก็ไม่ต้องคนทั่วโลกพวกนักเที่ยวเนี่ยที่จะนำเงินเข้าสู่ประเทศคือของแปลกของสวยแปลกอย่างหนึ่งที่ไม่มีในเมืองไทยทุกวันนี้เมืองไทยเราก็เป็นจุดเด่นเนี่ยจะมาสังเกตเลยอย่างนี้คนต่างประเทศมาเที่ยวมากเหลือเกินแล้วเรื่องพุทธศาสนาก็สวยอีกพุทธศาสนาก็สวยวัดสวยวัดพระแก้วนี่สวยเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาไปทั่วโลกเลย
วัดพระแก้วสวยวัดอรุณสวยวัดเบญจมบพิตรสวยวัดอะไรที่มีหินอ่อนน่ะวัดสวยเนี่ยนี่ก็เป็นความสวยงามของการที่เรารักษาของเก่าไว้ความจริงไม่ได้มาดูของอ่านไม่ได้เขาไม่ได้มาดูว่าตึกสร้างใหม่เมืองไทยสวยตึกสูงหลายชั้นไม่มีฝรั่งคนไหนพูดยกย่องเลยไม่มีชมว่าตึกสวยแต่ถ้าตึกสวยนี่เราอเมริกาเขาสวยกว่าเราอย่างเมืองไทยไปเที่ยวอเมริกาก็ไปดูความเจริญของเขาแต่ความจริงผลสุดก็เที่ยวทิ้งธรรมชาติไม่ได้นะเดี๋ยวก็ไปดูแดงแคนยอนอะไรแกรนด์แคนยอนไปดูภูเขาสวยไปดูน้ำตกแองกาลาอะไรน้ำตกสวยอะไรมันก็ทิ้งธรรมชาติไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบ้านเรานี่เพียงรักษาป่าไว้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะสวยไปหมดเลยแม่น้ำลำคลองน้ำก็จะไม่ท่วมน้ำก็จะใสไหลสะอาดไม่มีพิษภัยแล้วก็จะกรองความเป็นพิษของอากาศได้ดีมากเลยในพระกรรมฐานนี่ก็ดีใจนะการที่รัฐบาลบอกปิดป่าเนี่ยทุกคนก็ดีใจมากเลยเพราะต่อไปจะได้มีธรรมชาตินั้นร่มเย็นจะเดินไปที่ไหนก็ไม่ร้อนนะไม่ลุ่มร้อนสมัยก่อนเนี่ยเมืองสุพรรณเนี่ยเดินไปที่ไหนก็เย็นหน้าอากาศหนาวก็หนาวเดี๋ยวนี้มันร้อนไปหมดแล้วเพราะอะไรเพราะเขาตัดไม้ทำลายป่ากันหมดต่อไปถ้าปลูกป่าขึ้นมาก็คงจะดีอย่างน้องไผ่อ่ะน้องไผ่พวกเราก็ไปปลูกป่าแต่ก่อนก็ป่าที่ก็มี20ไร่ก็ส่งท่านสามารถไปสามารถก็ปลูกป่าใหญ่ตอนนั้น

ต่อไปถ้าปลูกป่าขึ้นมาก็คงจะดีอย่างน้องไผ่อ่ะน้องไผ่พวกเราก็ไปปลูกป่าแต่ก่อนก็ป่าที่ก็มี20ไร่ก็ส่งท่านสามารถไปสามารถก็ปลูกป่าใหญ่ตอนนั้นตอนนี้ขยายไปพอท่านตุวัดไปอยู่ท่านไปส่งไปช่วยบริหารเราก็ซื้อที่ขยายเป็นร้อยๆแล้วก็ปลูกป่าเต็มไปเลยก็ดูสวยอย่างนี้ถ้าใครไปน้องไผ่ก็จะเห็นว่าโอ้น้องไผ่น่าอยู่มากทองพระภูมิแล้วก็พยายามซื้อที่ปลูกป่าขอกรมป่าไม้ไว้หลายพันไร่ก็พยายามให้เป็นป่าไปอยู่ที่ไหนก็พยายามที่จะให้มันมีป่าเพราะป่าเนี่ยมันดึงดูดอากาศร่มเย็นพระธรรมาเคยสัมผัสมาแล้วเคยไปเที่ยวที่ดันช้างมีกรมป่าไม้เขาสงวนป่าไว้สำหรับที่ทำงานน่ะเขาจะเอาป่าไว้ในป่าที่มีเถาวัลย์ปกคลุมเนี่ยนะป่าไม่มีต้นไม้อย่างเดียวต้นไม้ใหญ่อย่างหนึ่งไม้ใหญ่สูงชราอายุหลายหลายร้อยปีกับพวกเถาวัลย์ที่ปกคลุมตามพื้นดินเนี่ยพอเข้าไปในเย็นเยือกเลยมันเข้าห้องแอร์เลยฮะพอเข้าไปเนี่ยมันเข้าห้องแอร์เย็นอยู่ในนั้นเย็นพอออกมาจากกรมป่าไม้ออกมาร้อนวืบเลยมันออกจากห้องแอร์เลยเนี่ยป่าเป็นอย่างนั้นจะเห็นเลยว่ามันต่างกันแค่เพียงเม็ดเดียววาเดียวน่ะจากเม็ดเดียววาเดียวออกมาข้างนอกร้อนวืบเลยเหมือนออกประตูมาจากห้องแอร์ในร้อนเลยพอเข้าไปในป่าไม้จะเย็นเยือกเลยทำไมได้สัมผัสธรรมชาติเนี่ยนึกชอบใจว่าป่าเนี่ยมันร่มเย็นจริงๆนะเปลี่ยนจิตใจคนทันทีจากคนใจร้อนจากสิ่งที่ร้อนมาพอเข้าไปเย็นเลยมันมาเที่ยววัดสังฆทานมาในสวนเนี่ยทุกคนมาถึงก็เงียบเย็นบางคนกลัวไม่กล้ามาเลยมันเย็นเกินไปมันเงียบเกินไปเพราะมีแต่ป่าทั้งนั้นแต่ทุกวันนี้ก็บ้านจัดสรรก็แหมออกขายดีเหลือเกินอาตมาก็ยังเป็นห่วงว่าถ้าเกิดความเจริญมันมากขึ้นเนี่ยวัดสังฆทานเราก็กลัวว่าใครจะมาจัดสรรหน้าวัดมาสร้างทาวน์เฮาส์เพื่ออะไรมันจะทำให้ไม่สงบเขาพยายามที่จะซื้อที่ขยายป้องกันเพื่อไม่ให้ไอ้ความจอแจอัดจากการเปลี่ยนจากธรรมชาติมาเป็นวัตถุเนี่ยแต่นี้คนทั้งหลายก็ไม่เข้าใจเขาบอกซื้อไปทำไมวัดสังฆทานที่ดินเยอะแยะแต่หารู้ไหมว่าเขาไม่เข้าใจถ้าเราไม่ซื้อที่ขยายออกไปแล้วถ้าเกิดต่อไปมันเจริญเขาเกิดมาสร้างบ้านสร้างทาวน์เฮาส์อะไรจัดสรรหน้าวัดเราเนี่ยเราจะไม่สงบเลยจะเสียธรรมชาติของวัดเราหมดเลยเนี่ยธรรมชาติเราจะไม่อยู่เลยอาตมาคิดอย่างนี้จึงเลยพยายามซื้อที่ดินขยายกันคนไหนขายแล้วก็ซื้อไปตอนนี้ก็ได้ประมาณร่วม70ไร่แต่ก็ยังไม่พอเพราะว่าที่มันยังหล่อแหลมที่เข้ามาชิดวัดอยู่บางแห่งก็ไกลบางแห่งก็ใกล้ไอ้ที่ใกล้เนี่ยมันยังเป็นอันตรายถ้าเกิดเขาจัดสรรปลูกบ้านปลูกทาวน์เฮาส์เนี่ยจะทำให้ไม่สงบเลยในอนาคตไอ้ที่ซื้อที่ขยายเนี่ยเป็นหนี้เขาเป็น10ล้านเนี่ยอาตมาก็ถือว่าก็ทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่ออนาคตทำเพื่อไม่ให้จอแจอาจทำเพื่อแก้ปัญหาไว้ก่อนถ้าต่อไปที่ดินมันแพงแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยที่ได้มาก็อาศัยว่าพอซื้อมา7ไร่ไปไร่แต่มาก็ปลูกป่าหมด7ไร่ไปไร่ก็ปลูกป่าหมดก็เพราะว่าเห็นว่าป่าเนี่ยมันมีประโยชน์มากเป็นป่าตัวอย่างธรรมดาในเมืองนนท์เนี่ยจะเขาก็ปล่อยแต่ต้นไม้สวนแต่เราต้องการมันเป็นป่าธรรมชาติแต่สวนบางอย่างเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งก็เห็นดีเห็นงามในการที่เมืองไทยเราจะสวยมากต่อไปนี้เพราะป่าเมืองไทยสวยอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ทำลายของเก่าไอ้พวกไอ้เถาวัลย์ไอ้พวกหวายพวกอะไรต้นไม้ที่มันสิ้นของเดิมนี่นะไปดูถ้ามันเพลิดเพลินมันสวยไม่มีหรอกถ้าเราไปฟันแล้วมาปลูกใหม่ก็ไม่เหมือนถ้าไอ้ที่มันเป็นธรรมชาติของมันเก่าๆแก่เนี่ยมันต้นไม้สารพัดชนิดร้อยพันอย่างไม่รู้เราเรียกชื่อไม่ถูกหรือมันเกิดขึ้นในป่าในสารพัดที่เราจะพิจารณาดูต้นเล็กต้นน้อยเถาวัลย์ไอ้พวกไอ้กล้วยไม้อะไรต่ออะไรเนี่ยมันอยู่กับต้นยางใหญ่อยู่กับต้นตะเคียนใหญ่พอเราไปโค่นปุ๊บมันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยไอ้ธรรมชาติที่สร้างไว้นั้นหายหมดเลยเนี่ย
ถึงจะปลูกขึ้นมาแทนมันก็สู้ของเก่าไม่ได้ถึงว่าเราเหมือนกับชาวนานั่นแหละถ้าปลูกข้าวก็ขายข้าวได้นิดนิดหน่อยแต่ถ้าว่าที่ตรงนั้นถ้าเราจะผลิตเพื่อไม่ทำลายผืนที่เราเอาไปทำอื่นอย่างเงี้ยไปทำให้มันได้เงินมามากกว่านั้นเนี่ยเราก็ถือว่าเราก็มีข้าวกินแล้วไม่ต้องกลัวจนเมืองไทยเราถ้าหากว่าเราพยายามหาเงินในทางอื่นโดยที่ไม่เอาพื้นที่ทำลายป่ามาค้าขายก็เราจะได้มีทรัพยากรที่ดีมากเลยเหมือนญี่ปุ่นเขาไม่ทำลายแต่เขามีเงินที่จะซื้อไม้เข้าประเทศเขาไปสร้างประเทศเขาให้สวยงามได้เขามีเงินแล้วมันก็พอมีปัญญาแล้วมันก็ธรรมชาติมันก็อยู่แต่ก็ได้ของใช้เหมือนกับประเทศที่มีต้นไม้ประเทศที่มีต้นไม้กับไม่มีต้นไม้กับตัดไม้ไปขายคนอื่นแต่ตัวประเทศเองไม่มีไม้สวยอย่างเมืองฝรั่งเขาก็ซื้ออย่างเมืองอังกฤษเนี่ยเขาซื้อไม้แคนาดาเนี่ยโอ้ไปซื้อไม้ไกลด้วยเขาก็ได้ไม้ดีใช้เมืองอังกฤษเขาก็ไม่จนไม้เขาไม่ทำลายป่าของเขาก็ปลูกป่าของเขาแต่เขาไปซื้อไม้เมืองอื่นดังนั้นถ้าใช้ปัญญาได้ทรัพยากรก็ยังอยู่แล้วก็ได้ประโยชน์อย่างมากเลยก็พูดกันเรื่อยๆมาเนี่ยมาตั้งแต่เมืองกระทูลเขามาถึงป่าก็เกี่ยวข้องกันน่ะเพราะว่าที่เมืองกระทูลก็คงจะต้องแก้ไขด้วยการให้ป่ามันซึบดังเดิมให้เป็นป่าละเมาะเป็นป่าซึบให้มันแบบปกคลุมถ้าเจนฝนชะไม่ลงดินหรือว่าลงไม่แรงนั่นแหละก็จะไม่พังละภูเขาแต่นี้ยังไม่พ้นเขตอันตรายที่จะสร้างทับตรงที่เดิมไว้เนี่ยถ้ากวน

ถ้าเกิดน้ำมันท่วมขึ้นมาแรงๆก็บ้านก็พังอีกเหมือนกันเพราะภูเขาก็ยังไว้ใจไม่ได้ตรงที่เมืองกระตูนนี้ถ้าสร้างทับตรงที่เก่าก็ยังไม่พ้นเขตอันตรายแต่คนไทยเรามีนิสัยลืมความหลังง่ายยังเหมือนบางลี่เนี่ยฮะที่บางลี่เนี่ยตั้งแต่บางโบราณมาเลยตลาดบางลี่สมัยก่อนทำสองชั้นพอเวลาน้ำท่วมเวลาหน้าน้ำก็ท่วมข้างล่างหมดก็ขนของขึ้นข้างบนไปขายข้างบนแล้วก็เดินโดนพลายข้างบนซื้อของกันชั้นบนก็เดินกันข้างล่างก็เป็นน้ำหมดต้องเต็งชั้นข้างล่างเป็นน้ำห้องข้างล่างน้ำท่วมหมดก็หมดหน้าแล้งหมดหน้าฝนพอหน้าฝนหมดก็น้ำแห้งก็ไปกวาดใต้ถุนบ้านกวาดห้องข้างล่างก็กวาดเอาขี้เลนเอาดินออกขนของข้างบนลงมาข้างล่างก็ค้าขายเดินข้างล่างตรงที่หน้าน้ำน้ำท่วมหมดพอหน้าแรงก็เดินเจ้าของก็ลงชั้นล่างชาวบ้านก็มาซื้อขายเดินกันตามถนนหนทางตามลานที่น้ำท่วมเนี่ยกลายเป็นที่เดินของคนไปพอหน้าฝนเต็มที่น้ำหลากมาก็โค้นของขึ้นไปชั้นบนก็ทำอย่างนั้นทุกปีไม่เคยหนีเลยไอ้พวกชาวบางลี่อ่ะใครไปเที่ยวจะรู้ว่าแปลกจริงๆชาวบางลี่นี่อยู่กับน้ำพอหน้าฝนอยู่ขึ้นชั้นบนพอหน้าแล้งลงมาขายชั้นล่างแต่เดี๋ยวนี้คนบางลี่ก็เริ่มพัฒนาตัวเองด้วยการซื้อที่ขยายออกมาถมสร้างตึกนี้ใช้ถมแหละถมกะระดับพ้นระดับน้ำแต่ก็สร้างบ้านสร้างตึกก็เริ่มบางลี่ก็เริ่มพ้นน้ำขึ้นมาบ้างแล้วบางแห่งก็ยังอยู่ในสภาพเดิมอยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้ไปหลายปีแล้วจะเปลี่ยนแปลงหรือยังไม่ทราบนะแต่ตอนก่อนก็ยังอยู่ในสภาพแบบหน้าน้ำก็ขึ้นข้างบนหน้าแล้งก็ลงข้างล่างสลับอยู่งั้นนะคือไม่ได้หนีเลยธรรมชาติแต่ว่ามันไม่มีอันตรายอะไรเท่านั้นแต่ยังเมืองกระทูนเนี่ยถ้าน้ำท่วมแล้วก็หนีน้ำแต่ถ้าน้ำลดกลับไปอยู่ที่เดิมเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันนะถ้าเกิดมันมาโตมใหญ่ขึ้นมาก็ไปเรียบอีกเหมือนกันเลยไปอยู่ในรัศมีของมันผู้ที่ภูเขาถล่มอ่ะอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันควรจะคำนวณดูว่าเราจะอยู่ที่เดิมหรือควรจะไปที่อื่นถ้าไปที่อื่นมันพ้นเขตอันตรายแต่ถ้าอยู่ไอ้ตรงที่น้ำท่วมเนี่ยมันไม่พ้นเขตอันตรายสักวันหนึ่งถ้ามันเกิดมามากเงินมันก็พังมาทับเราได้เหมือนกันเพราะภูเขามันไม่มีอะไรจับเลยอ่ะไม่มีต้นไม้จับเลยมันพังมาแล้วอันนี้จึงว่า ถ้าเราจะอยู่ก็ต้องเลือกที่อยู่ให้มันพ้นเขตอันตรายได้ก็นอนตาหลับนี่พอฝนตกมาเกิดภูเขาพังมาก็เอาแล้วคราวนี้เป็นทุกข์แหละเอ๊ะมันจะมาพัดบ้านเรายังเดิมอีกหรือเปล่าแต่ถ้าเราย้ายไปให้มันพ้นเขตอันตรายเลยนี่ก็ถือว่ามันสบายใจได้เขาเรียกเป็นเต่ารักหนองพวกเต่ารักหนองเขามีเต่าตัวหนึ่งตอนนั้นปลามันพวกปลาพวกสัตว์เขาจะรู้วาระพวกว่าปีนี้น้ำแรงหรือน้ำน้อยพอดีมีบึงใหญ่อยู่บึงหนึ่งบึงใหญ่บึงหนึ่งก็ปลาก็พวกปลาก็รู้ว่าปีนี้นะรู้สึกฝนฟ้าร้องผิดปกติฝนก็ตกไปปกติปีหน้าเนี่ยบึงเนี่ยคงจะแรงมากพวกปลาทั้งหลายก็ชวนกันหนีพวกปลานี่รู้จริงๆนะไม่ใช่เป็นนิทานนะพูดกันทุกวันเนี่ยเขารู้ก็ชวนกันหนีพวกปลาก็พอลาน้ำมาใกล้น้ำจะหมดปลาก็โยกย้ายตัวเองหมดเลยทีนี้เหลือเต่าอยู่ตัวหนึ่งพวกปลาพวกญาติพี่น้องก็ชวนว่าป้าหนีเราหนีไปเถอะนะต่อไปปีหน้าเนี่ยบึงเนี่ยจะแรงน้ำจะแห้งหมดควรจะหนีออกไปอยู่ที่อื่นเถอะเต่าบอกโอ้เราจะหนีไปไหนเราเนี่ยคารพกตัญญูต่อสถานที่เราเกิดที่นี่เราก็ต้องตายที่นี่จะเป็นคนเห็นแก่ที่เห็นแก่ตัวยังไงแม้พระรามีทุกข์สุขแล้วก็อาศัยที่นี่เกิดที่นี่เวลานั้นแล้วก็จะหนีทิ้งที่นี่ไปพวกท่านเนี่ยไม่รู้จักบุญคุณสถานที่เกิดที่นี่มันก็ต้องตายที่นี่เราไม่หนีหรอกบอกเราไม่หนีหรอกขอตายที่เนี่ยแต่แล้วพวกปลาพวกเต่าทั้งหลายเขากลัวเขาก็หนีหมดเพราะรู้ว่าหน้าแรงเนี่ยจะต้องแรงมากปีนี้อากาศจะต้องวิปริตพวกสัตว์ทั้งหลายก็หนีเพราะรู้ภัยธรรมชาติ
ต่าของนั้นก็ไม่ยอมหนีพอน้ำงวดลงงวดลงเต่าก็คุดลงคุดลงคุดลงคุดลงไปในเลนน่ะเพราะว่าจะซ่อนตัวไปตามน้ำไปนะเข้าแล้วก็หมกอยู่ในเลนพวกชาวบ้านก็มาขุดหาของกินกันมาขุดหาของกินก็มาขุดเอาจอบมาขุดก็จับเต่าลงไปขุดไปตรงกระดองเต่าแตกเลยเต่าก็โอ้ยเจ็บเต่าก็ร้องคร่ำครวญโอ้เพราะเราดื้อรั้นต่อญาติเราเรามาหลงติดที่อยู่เรามาคิดว่าที่ไหนเรามาตกติดยึดว่าที่เกิดที่กินที่ตายเราควรจะอยู่เนี่ยเพราะการที่เราหลงติดยึดไม่ถือดื้อถือรั้นไม่เชื่อเพื่อนญาติเราจึงต้องเจ็บตัวถึงตายก็มาร้องเสียใจแล้วก็ขาดใจตายอันนี้จึงว่าเรื่องของเต่าก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกันว่าก็ควรจะไปให้พ้นจากที่อันตรายไม่ควรจะอยู่ที่ตรงนั้นเพราะไม่งั้นแล้วก็มันก็จะมารอยเดิมเหมือนกับเต่าหลักที่เนี่ยไอ้ตัวอื่นเขารอดตายอ่ะแต่เต่าเท่านั้นที่ไม่รอดตายเพราะความยึดติดเข้าใจผิดเขาเรียกว่าโง่เหมือนเต่า โง่เหมือนเต่าก็คราวนี้ไปภูเก็ตก็พอดีไปเที่ยวกระทูลไปเยี่ยมญาติที่กระทูลแล้วก็ไปนครไปพักที่บ้านท่านสุรชัยก็เลยไปพักบ้านญาติท่านญาติโยมก็ไปเยี่ยมญาติโยมเพราะตาท่านเป็นกำนันเก่าปู่ท่านเป็นกำนันของคนเมืองนครเป็นนักเลงชนวัวเมืองนครเป็นนักเลงชนวัวพวกนครนี่ชอบชนวัวบาปกรรมมากพวกชนวัวนี่บางคนกรรมถึงกระตาบอดบางทีแก่ตัวก็ลำบากก็ตอนนี้ก็เลิกแล้วครับบอกขาไม่ค่อยดีแต่แกก็ยังแข็งแรงอยู่ก็ไปเยี่ยมญาติแต่แล้วก็เดินทางค้างคืนนครคืนหนึ่งก็รุ่งขึ้นก็ไปภูเก็ตก็ทางนั้นก็โทรไปที่ภูเก็ตพอดีญาติท่านจุและชัยเป็นปลัดจังหวัดเป็นรองผู้ว่าอยู่ภูเก็ตเป็นรองผู้ว่าเขาก็เป็นนักธรรมะเป็นคนสนใจธรรมะดีเคยมานั่งกรรมฐานที่วัดจังกฐานแล้วก็ไปเขาก็เดินทางไปกระบี่พังงาไปกระบี่ไปพังงาก็พอดีไปโคกกลอยบ้านโคกกลอยก็รู้สึกจะเป็นกระบี่ตังไงติดต่อกับภูเก็ตเนี่ยก็ไปเจอพวกญาติโยมเป็นนักธรรมะเขาก็ดีใจอยากให้ค้างก็พอดีไม่มีโอกาสจะได้ค้างแต่รุ่งขึ้นเขาก็ตามมาภูเก็ตเลยนะพวกตังเนี่ยเขาก็ตามมาที่ภูเก็ตมาฟังธรรมที่วัดยางเรามาพักที่วัดยาง2คืนก็พอดีพอมาที่ภูเก็ตก็ไปพักที่วัดยางเมื่อ20ปีไปภูเก็ตไม่มีอะไรเลยสมัยก่อนไปทุดงแต่ทุดงคนนั้นไม่ได้เที่ยวบ้านที่เมืองไปพอให้ถึงภูเก็ตแล้วก็เที่ยวเกาะซีเลไปปักกดตามเมืองแร่แล้วก็พักผ่อนเดินทางเนี่ยก็กลับแต่เดี๋ยวนี้ภูเก็ตไม่เป็นอย่างนั้นซะแล้วภูเก็ตเป็นเมืองสวรรค์ของคนท่องเที่ยวไปซะแล้วก็มาดีใจเนี่ยเราได้ไปเห็นว่าเมืองไทยเราก็เป็นเมืองที่เจริญพัฒนาดึงดูดให้คนทั่วโลกมาเที่ยวได้ก็ถือว่าเป็นทรัพยากรอย่างดีประเทศหนึ่งภูเก็ตก็ที่ก็แพงของก็แพงอะไรๆก็ค้าขายดีทั้งที่อยู่ไกลกรุงเทพแต่ก็ทุกคนก็ไปมุ่งไปภูเก็ตฝรั่งบางคนนะฝรั่งบางคนตัดรายการเชียงใหม่ทิ้งตัดรายการเที่ยวที่อื่นทิ้งแต่ไม่ตัดรายการภูเก็ตทิ้งบางคนตัดรายการพัทยาทิ้งเลยถึงพัทยานี่บางคนจะทิ้งเสียไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ฝรั่งบางคนไปเที่ยวแค่ภูเก็ตพอแล้วถ้าเวลาไม่พอขอเอาภูเก็ตเขาพัทยานี่มันก็ไม่มีอะไรแบบมันไม่ร่มเย็นอ่ะพัทยานี่มันก็มีแต่
แต่ว่าภูเก็ตมีธรรมชาติงามกว่างามกว่าพัทยาแล้วก็ผู้คนอะไรก็ยังดีอยู่ฮะยังน่าเที่ยวอยู่เป็นป่าเป็นสวนอะไรยังดีอยู่ก็เลยไปค้างภูเก็ต2คืนก็เดินทางกลับก็ไปเที่ยวตามที่ญาติโยมที่รู้จักก็พอดีมีหลานไม่ชีไปอยู่ที่วัดเขาไปทำมาหากินทำเป็นทำเครื่องอะไรเครื่องประดับเครื่องประดับมุกทำเป็นเครื่องเอาหอยมาทำทำได้สวยทำเป็นนาฬิกาทำเป็นของขายให้แก่พวกนักท่องเที่ยวก็เป็นรายได้ที่สูงที่ดีพอเด็กๆก็เคยมาอยู่ที่วัดบ้างอะไรมันก็ไปทำบุญบ้านแล้วก็ไปเยี่ยมก็พอตกเย็นๆก็มีญาติโยมทางโคกลอยพวกชาวภูเก็ตก็มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมชาวภูเก็ตก็ยังสนใจธรรมะเป็นเรื่องดีอยู่ก็นับว่าไม่ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เจนไม่รู้จักธรรมะก็ถามถึงความทุกข์สุขเขาบอกว่าเฉพาะคนภูเก็ตเองก็ไม่จนหรอกแต่บางคนจนก็มาจากที่อื่นแต่ก็จากพวกเล่นการพนันพวกใช้ชีวิตอย่างนั้นก็จนหน่อยแต่ถ้าจริงๆแล้วคนภูเก็ตเขาไม่จนไม่เดือดร้อนอะไรเราก็บอกดีเลยนะเมืองภูเก็ตไม่มีคนจนแต่คนจนที่ไหนก็มีเพราะว่าคนเราไม่รู้จะกินจะใช้มันก็จนอ่ะเพราะใจมันจนเสียแล้วก็เลย ได้ไปพักผ่อนนะไปเที่ยวนี่ก็คือไปพักผ่อนนั่นเองไปในรถก็หลับบ้างตื่นบ้างคุยธรรมะกันบ้างคลายลมกันไปก็รู้สึกว่าได้ใช้เวลาพักผ่อนไปในตัวแต่ที่อยู่วัดก็ไม่มีเวลาเหมือนกันนะบางอยู่วัดจริงๆก็ทั้งวันก็ต้องไปโน่นมานี่จริงๆก็มีแขกประจำไปเที่ยวจริงๆก็ได้พักไปในรถมันก็มาสถานีเนี่ยมาสถานีแต่มาก็อาศัยรถนั่นแหละเป็นที่พักผ่อนพักมาตลอดไปค้ากลับ ได้พักหน่อยก็สบายแหละวันนั้นไปที่ชัยยาไปเจอท่านพุทธทาสไปคราวนี้ก็ไปแวะท่านพุทธทาสไปฉันเพลนใกล้วัดท่านเนี่ยไปฉันที่สวนยางถ้าอยากจะไปฉันสวนยางก็พาเข้าไปสวนยางแต่แล้วก็ฉันเสร็จก็เข้าไปวัดพุทธทาสพุทธทาสเหมือนมานั่งคอยเราแต่ท่านคงจะนั่งท่านปกติงั้นมานั่งเย็นบ่ายแล้วเที่ยงกว่าท่านก็นั่งอยู่ตรงที่เดิมตรงที่ว่ามีไก่มีตรงที่ว่ามีไก่มีอะไรเนี่ยท่านก็นั่งที่นั่นก็เข้าไปกราบท่านก็รู้ไม่อยากรบกวนท่านพระสุขภาพท่านไม่ดีแต่ท่านก็ยังมานั่งเล่นอยู่ข้างหน้านั่งอยู่องค์เดียวมีไก่ขาวๆเดินไปเดินมาวนอยู่ตวงธรรมดาบางตัวไอ้ตัวนั้นคงจะตายแล้วบางทีถ้าเราไปมันจะขึ้นมาโดดกระพือปีกมาจับพวกเขาหลวงพ่อพุทธทาสแล้วก็ขานเอ๊กก็น่ารักดีไก่ตัวนั้นแต่ตัวนั้นไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เหลือแต่ตัวขาวๆไม่ขึ้นไปไม่ขึ้นโดดไปบนตักหลวงพ่อแล้วขันมันก็ได้แต่วนเหมือนว่ามันห่วงใยอยู่กับเจ้าของสัตว์พวกนี้มันแสนรู้แต่แล้วก็ท่านก็ไปกราบกราบท่านบอกไปดูโรงมโหสถวิญญาณงั้นเรียนธรรมะคล้ายๆเหมือนท่านมานั่งคอยเราเราก็ได้ไปกราบกราบแล้วก็ให้ญาติโยมช่วยทำบุญบริจาคสร้างส่วนโมกท่านก็บอกว่าตอนนี้ต้องเทศให้ฝรั่งฟังตั้งแต่ตีสี่ตีสามตีสี่ต้องเทศให้ฝรั่งฟังทุกตอนเช้ามืดเชิญเทศฝรั่งฟังกลางวันก็เทศให้ญาติโยมฟังท่านพุทธทาสท่านทำงานหนักทั้งเขียนหนังสือและทั้งเทศก็ตอนนี้ท่านสร้างสวนโมกใหม่คือบอกห่างไปที่นี่ประมาณกิโลนึงแต่ก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวดูสร้างสวนโมกใหม่เพื่อเป็นนานาชาติสวนโมกนานาชาติเพื่อให้ฝรั่งเนี่ยทุกชาติเข้าไปศึกษาธรรมะที่นั้นตอนนี้ท่านพุทธทาสเป็นพระที่มีเนื้อหอมเรียกว่าฝรั่งเริ่มมาสนใจมากมาสนใจพอๆกับวัดป่านานาชาติเพราะพุทธทาสท่านส่งเสริมเรื่องธรรมะเพื่อให้แก่คนฝรั่งเปิดโอกาสให้มากเลยเขาจะมีฝรั่งที่เดินเพ่นพ่านในวัดแต่ว่าไม่ใช่เพ่นพ่านน่าเกียดนะหมายถึงว่ามาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาพักผ่อนที่นั้น
แค่ตอนนี้ท่านก็เริ่มหาทุนด้วยการได้ทุนแล้วก็ไปสร้างสวนโมกนานาชาติอยู่ใกล้ๆนั้นทำเป็นสวนโมกไม่ได้ไปดูเพราะเวลาไม่พอก็นึกว่าดีแล้วนะมีพระอย่างท่านพุทธาสเนี่ยหาได้ยากในโลกนี้ซึ่งคงจะมีองค์เดียวถ้าหมดพุทธทาสไปแล้วก็คงไม่มีอีกแล้วพุทธทาสสองคงไม่มีคนอื่นก็คงเป็นจะตายอย่างอื่นไปเหมือนพระถังกำจังมีองค์เดียวในโลกฉะนั้นเมื่อเป็นงี้ก็น่าจะสนับสนุนเพราะภาคใต้เนี่ยก็ได้ท่านพุทธทาสเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยพุทธทาสเนี่ยเป็นพระที่มีบทบาทเป็นการวางตัวในธรรมะเป็นกลางที่สอนคนไม่หลงไม่ติดไม่ยึดสอนคนให้เข้าใจหลักแก่นของพุทธศาสนาไม่ให้งมงายในเรื่องพิธีรีตองไม่ต้องบวงสรวงคือพระองค์อื่นก็ดีฮะแต่ท่านพุทธทาสเนี่ยท่านดีในการสอนธรรมะไม่มีน้ำมูกไม่มีน้ำมนต์ไม่มีสตุดพยัญไม่มีหมอดูสอนตามหลักพุทธเจ้าสอนตามหลักศาสนาเดิมก็ถือว่าเป็นบรมครูเป็นบรมครูซึ่งองค์หนึ่งที่สอนธรรมะถูกต้องตามธรรมวินัยที่สอนให้คนได้เข้าถึงโดยไม่งมงายสอนให้คนไปถึงนิพพานไม่ให้คนติดยึดอยู่แต่ท่านก็ห่วงใยว่าทุกวันเนี่ยพวกฝรั่งทั้งหลายเนี่ยเอาธรรมะของจากคนไทยที่สอนไปเนี่ยเป็นด็อกเตอร์กันบ้างคนไทยที่เป็นด็อกเตอร์บ้างฝรั่งที่เป็นด็อกเตอร์บ้างแล้วพอรู้อะไรนิดหน่อยก็ไปเขียนธรรมะพอไปเขียนธรรมะเนี่ยธรรมะทำให้ผิดเพี้ยนจากหลักพระไตรปิฎกหลักเดิมไปเยอะอันเนี้ยคนทั้งหลายไม่รู้ก็ถือว่าโอ้คนนี้เป็นด็อกเตอร์นะเป็นฝรั่งนะหรือเป็นคนไทยที่เป็นด็อกเตอร์นะท่านพูดอะไรเราต้องเชื่อเขานะเพราะเขาจบด็อกเตอร์เนี่ยอันเนี้ยความเป็นจริงพระไตรปิฎกไม่เกี่ยวกับคนที่จบสูงๆมันเกี่ยวอยู่ว่าปฏิบัติถึงหรือไม่เข้าใจธรรมะถึงอันนั้นหรือไม่นั่นเนี่ยสำคัญมากทีนี้ท่านก็ห่วงว่าพวกฝรั่งมันเอาไปเขียนธรรมะผิดๆเพี้ยนๆจากหลักเติมแล้วก็พวกนักด็อกเตอร์ทั้งหลายในเมืองไทยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มฟื้นฟูธรรมะก็พยายามที่จะเขียนไปแนวตัวเองก็จะพาคนทั้งหลายเนี่ยผิดเพี้ยนจากหลักเติมอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอย่างด็อกเตอร์บางคนเนี่ยก็เชื่องมงายในเรื่องวิญญาณอะไรเงี้ยบางคนก็เชื่อวิญญาณไปเชื่ออะไรได้อย่างเงี้ยก็พาให้คนนึกไขว้เขวแต่ความจริงถ้าพุทธทาสเนี่ยท่านสอนถูกต้องสอนไม่ให้งมงายเลยเป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวได้ในการไม่ติดพิธีรีตองอะไรทั้งหมดฉะนั้นจึงว่าเมื่อหมดพุทธทาสไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาพระอะไรที่สอนให้มีหลักแนวเหมือนท่านฉะนั้นจึงว่าตอนนี้ท่านก็เริ่มพยายามที่จะให้ฝรั่งได้เข้าใจพุทธศาสนาในแง่ที่ประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็โมทนาท่านเนาะท่านเป็นผลงานที่ท่านทำไว้ได้ดีท่านก็เลยต้องการจะสร้างสวนโมกนานาชาติตอนนี้ท่านก็ทำอยู่แล้วฮะไม่ช้าก็คงสำเร็จพอดีเวลาเราไม่มีพอก็เลยไม่ได้ไปดูสวนโมกที่สองแต่พระพุทธท่านถ้าไม่บอกบุญเนี่ยอะไรนะท่านก็เพียงแต่มีคนจัดจองไว้ที่ตู้นั้นแล้วก็ใครจะทำก็เขียนจ่าหน้าซองแล้วก็ใส่ตู้ไปอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการบอกบุญเลี้ยไรอะไรก็ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์แต่ความเป็นจริงศาสนาอื่นเขาก็ทำกันในเรื่องบอกบุญเรื่องอะไรแต่ว่าคนเรามันให้อยู่ในขอบเขตสุจริตกันการบอกบุญการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่าให้มันถึงกระจงครึ่มถึงกับการเนี่ยบอกบุญเลี้ยไรมันเป็นการซับซ้อนเป็นการหาโดยไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรจะบอกบุญไม่ควรจะเลี้ยไรกันเอาไปสร้างเอาไปทำอะไรก็ไม่เป็นประโยชน์ถ้าทำเป็นประโยชน์แล้วควรจะสนับสนุนก็ไปเห็นท่านพุทธทาสแต่ว่าท่านก็อายุมากแล้วฮะแต่การสร้างสรรค์ของท่านก็ดีฮะก็บอกว่าท่านก็ให้ไปดูสถานที่บอกว่าเคยมาเมื่อ20ปีก็เคยมาก็พอรู้จักสวนโมกแต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งที่ว่าสวนโมกไม่สงบเหมือนเก่าสวนโมกเมื่อก่อนนี่จะเดินเข้าไปเนี่ยต้อง8กิโลจากถนนใหญ่
มันสงบเงียบแต่เดี๋ยวนี้

เขาตัดทางผ่านสวนโมกทำให้เสียงรถเนี่ยเข้าไปในสวนโมกไม่สงบเลยไม่เหมือนเมื่อเดิมเลยคนไปเที่ยวสวนโมกสมัยนี้จะไม่รู้ธรรมชาติเมื่อก่อนเลยตอนทางถนนยังไม่ตัดเข้าไปนะสวนโมกเงียบมากเลยสมกับคำว่าสวนโมกแต่ในนี้เขาตัดทางรถยนต์สายใหญ่เข้าไปเนี่ยทำให้สวนโมกไม่สงบมีแต่เสียงรถอยู่ตลอดวันแต่เรื่องใจของพุทธทาสท่านสงบมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรท่านไปได้แม้จะมีทางไม่มีทางท่านก็เป็นโมกขธรรมอยู่ในใจของท่านตลอดแต่เราเสียดายบรรยากาศซึ่งสวนโมกมันเคยสงบร่มเย็นก็พอมาตัดถนนและเสียงรถเสียงลาแล้วผู้คนก็มาท่องเที่ยวกันแบบประเภทเป็นสถานที่ท่อง

0: จะมีทางไม่มีทางท่านก็เป็นโมกขธรรมอยู่ในใจของท่านตลอดแต่เราเสียดายบรรยากาศซึ่งสวนโมกมันเคยสงบร่มเย็นก็พอมาตัดถนนและเสียงรถเสียงลาแล้วผู้คนก็มาท่องเที่ยวกันแบบประเภทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปก็ไม่วีโมกเหมือนเก่าแต่ถ้าท่านทำสวนโมกใหม่ก็คงจะเป็นที่สงบก็แสดงว่าพวกฝรั่งเนี่ยเขาก็สนใจอยากจะมาดูไอ้ความสงบความวิเวกของเมืองไทยแต่เราก็ควรจะทำอย่างนั้นเนี่ยเป็นความคิดของพระที่ทำไว้เนี่ยโดยที่ไม่ได้คิดว่าฝรั่งจะสนใจทำเพื่อปฏิบัติธรรมแต่เป็นผลงานที่ท่านทำมาแล้วก็กลายเป็นว่าดึงดูดคนทั่วโลกมาเที่ยวได้เหมือนหลวงพ่อชาท่านทำเนี่ยวัดป่านานาชาติวัดป่าพงทำเป็นป่าแล้วก็มีคนไปเที่ยวแต่ถ้าทำเป็นเมืองทำเป็นตึกรามบ้านช่องไม่มีใครอยากเที่ยวจังหวัดบางจังหวัดก็ไม่มีคนไปแต่เฉพาะจุดตรงที่ทำเป็นป่าแล้วกลายเป็นคนมีคนอยากไปเที่ยวไปชมอันนี้พระทั้งหลายที่พัฒนาวัดเนี่ยก็ควรจะคิดถึงเรื่องป่าให้มากคือนักบริหารทั้งหลายก็ควรจะคิดถึงเรื่องธรรมชาติไว้ยังเมืองอินเดียนะเมืองอินเดียเขาก็ยังดีนะเขาออกกฎหมายเลยถึงเมืองอังกฤษเมืองอินเดียเนี่ยเขาออกกฎหมายคล้ายกันถ้าจะสร้างหมู่บ้านต้องเว้นสนามหญ้าประมาณ1ไร่หรือ5ไร่ต้องมีป่ามีต้นไม้มีสนามหญ้าทำหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยหมู่บ้านสมมติหนึ่งหมู่บ้านกี่หลังคาเนี่ยต้องมีที่ว่างไว้เว้นว่างไว้ห้ามสร้างทั้งหมดทุกแห่งบ้านจัดสรรทั้งหมดเนี่ยต้องมีจะมาน้อย5ไร่หรือ1ไร่เอาไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจต้องมีสวนสาธารณะทุกแห่งหมู่บ้านถ้าไม่งั้นจะไม่ออกกฎหมายให้จะไม่อนุญาตให้สร้างอันนี้ตมาเห็นว่าดีจังเลยควรจะเอาไว้ในเมืองไทยทุกหมู่บ้านจะต้องมีสนามส่วนกลางสำหรับที่พักผ่อนหย่อนใจไม่ให้จะสร้างตึกแต่ตึกอย่างเดียวเนี่ยคนไทยเราทำลายธรรมชาติหมดเลยสร้างแต่ตึกตึกตึกผลที่สุดไม่มีที่พักผ่อนหย่อนใจเลยคนก็แออัดไม่มีที่ไปอันนั้นเขาวางกฎหมายไว้เลยทุกบ้านจะต้องมีสวนถ้าอย่างอังกฤษนี่สบายทุกบ้านต้องมีสวนหมดเลยสวนหลังบ้านอย่างน้อยก็100ตารางวา50ตารางวามีสวนต้นไม้แต่ในกฎหมายว่าทุกแอเรียเนี่ยจะต้องมีที่ว่างสร้างบ้านจะต้องผู้จัดสรรจะต้องเว้นบ้านเว้นที่ไว้ประมาณ1ไร่หรือ5ไร่ไว้เป็นที่สวนสาธารณะส่วนรวมถ้าไม่งั้นแล้วไม่ให้สร้างถือว่าทำลายความสงบไปหมดถ้าบ้านเมืองเรายึดหลักนี้ได้นะไม่เข้าข้างคนมีเงินจะเกินไปอะไรพอมีเงินแล้วก็ยอมทำตามไปหมดเนี่ยก็ทำลายธรรมชาติแล้วต่อไปแก้ไขไม่ได้เลยมันเสียไปหมดเลย
1: ฉะนั้นวันนี้ที่โยมได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มีโอกาสงานปลดเปลื้องภาระเบากายเบาใจพักผ่อนกายใจแล้วก็ต่ออายุต่อสังขารให้ยืนยาวต่อไปเมื่อกำลังกายกำลังใจของเราเข้มแข็งอายุก็จะยืนความเจ็บไข้ได้ป่วยก็หมดไปสิ้นไปเพราะมีกำลังต่อสู้ไม่ท้อถอยคนเราถ้าใจอ่อนแอร่างกายก็อ่อนแอถ้าใจเข้มแข็งร่างกายก็เข้มแข็งฉะนั้นตรุษทิ้งสงกรานต์ทิ้งหรือตรุษจีนอย่างเงี้ยก็นับว่าเราไม่ไปอื่นเราก็มาทำบุญให้แก่ตัวเราให้แก่ครอบครัวเราให้แก่ใจของเราได้รู้ธรรมะบ้างชั่วแวบหนึ่งก็ยังดีสว่างสักครั้งก็ยังดีดีกับมืดมนวุ่นวายไม่รู้จะจบจักสิ้นเขาเรียกว่าคิดไม่จบคนเรานี่คิดยันตายก็ไม่หมดเรื่องคิดทำยันตายก็ไม่หมดเรื่องทำสร้างยันตายก็ไม่หมดเรื่องสร้างจึงว่าไม่มีอะไรที่จะหยุดภาระหน้าที่เราได้นอกจากตัวเราที่จะหาโอกาสหาเวลามาสงบมาฝึกกายใจของเรา

การที่เรามาฝึกกายวาจาใจเราเนี่ยเป็นผลธรรมที่เราเป็นกำไรชีวิตที่ไม่เห็นว่าอะไรจะดีกว่านี้เพราะเราไม่ฝึกกายวาจาใจให้สงบเนี่ยเราจะได้อะไรเราก็ได้แต่ความวุ่นวายได้แต่ความไม่สงบตลอดชีวิตเราพอเราตายเนี่ยเราก็ตายแบบไม่สงบคิดอยากรวยก็คิดจนตายตายด้วยความอยากรวยคิดว่าจนก็คิดจนยันตายตายด้วยความยากจนคิดโลภโมโทสันก็ตายด้วยโลภโมโทสันคิดโกรธด้วยไปไม่รู้จักหยุดความโกรธได้ก็ตายด้วยความโกรธหลงผิดคิดเรื่อยไปก็ตายด้วยความหลงทำไม่ดีก็ตายไม่ดีทำดีก็ตายดีถ้าคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงพุทโธศีลทานภาวนาก็ตายด้วยศีลทานภาวนาตายด้วยพุทธะตายด้วยพุทโธก็เป็นผู้บรรลุไปเป็นผู้สำเร็จไปคนที่ยังคิดทางโลกอยู่ร่มโมโทสันก็ไม่สำเร็จอะไรมีแต่ยิ่งคิดยิ่งทุกข์หนักขึ้นยิ่งปัญหาไม่จบไม่สิ้นแต่คนที่ไม่คิดนั่นคือคนไม่มีปัญหาคือพยายามทำรู้ว่าทางนี้เป็นทางที่ถูกทางที่ดีเป็นทางที่สงบเราควรทำอันนี้ขึ้นอยู่กับปัญญาเรามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวศรัทธาก็ตั้งมั่นความเพียรก็มากขึ้นความพยายามก็สูงขึ้นอดทนก็เกิดขึ้นกับตัวเราปัญญาแสงสว่างก็เกิดขึ้นที่เราเห็นว่าเราได้ทำดีแล้วมีมรรคผลมีบุญกุศลในตัวเราแล้วที่เราไม่คิดไปไกลตัวเองแสวงหาในตัวเรานี่มีทุกอย่างจะเป็นลาภเป็นยศเป็นชื่อเสียงเป็นทรัพย์สมบัติไม่มีใครทำให้เรานอกจากตัวเราในเป็นผู้สร้างขึ้นมาทั้งหมดเราจะมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีก็บุญเราที่ทำมาดีจึงมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีเราจะมาเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินก็บุญเราทำมาดีจึงเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินเรามาเกิดเป็นคนจนก็บุญของเราทำไว้น้อยจึงมาเกิดเป็นคนจนเรามาเกิดเป็นคนสวยก็บุญเราทำไม่ดีจึงมาเกิดเป็นคนสวยคนรวยเรามาเกิดเป็นคนไม่สวยก็บุญเราทำน้อยเราไม่มีศีลไม่ได้ทำบุญมาจึงไม่สวยจึงไม่รวยเรามาเกิดเป็นคนฉลาดก็เราได้ไปทำบุญของเราไว้ดีจึงได้ฉลาดเรามาเกิดเป็นคนโง่เรียนจำอะไรก็ไม่ได้ก็เราทำบุญไม่ดีมันจึงได้มาโง่แต่อะไรทั้งหมดเนี่ยก็ของถือว่าทำมาแต่ชาติก่อนแต่ชาตินี้จะรวยจะฉลาดจะโง่จะดักดีมีจนอะไรก็ไม่สำคัญเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราพบพุทธศาสนาแล้วเรามีบุญแล้วขอให้ทำดีต่อไปให้เพียรให้พยายามให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มากขึ้นแล้วมันจะมากกว่าคนที่คิดว่าตัวเองมีบุญมาเกิดแต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินคิดว่าตัวเองมีบุญแล้วไม่ทำบุญต่อเกิดเป็นลูกชาวฟ้ามหาสัตว์ไม่ทำบุญต่อเขาก็ได้แค่ชาติก่อนทำมาดีต่อไปเขาก็ไม่ได้เป็นหรือถ้าเขาทำดีต่อไปเนี่ยเขาก็ยิ่งได้เป็นสุขยิ่งขึ้นไปเป็นถึงบรมจักรพรรดิไปแต่เราเกิดเป็นลูกเศรษฐีถ้าเราประมาทเราไม่ทำบุญทุนทานเอาแต่อบายมุขมาครอบงำเราก็เกิดเป็นเศรษฐีชาติเดียวเพราะบุญเก่าพามาก็สู้กับคนจนทำบุญไม่ได้คนจนถือว่าตัวเองมาจนแล้วไม่สบายแล้วก็พยายามทำบุญกุศลตั้งมั่นอยู่ในศีลทานภาวนาเขาก็เป็นเศรษฐีต่อไปเปลี่ยนกันคนสวยหลงตัวเองว่าสวยหลงว่ารวยหลงว่ามีเสน่ห์ก็เลยไม่ทำบุญทำทานหลงตัวเองเอาใจออกห่างจากศีลทานภาวนาไปเอาให้คนอื่นชมเชยคนที่สุดตัวเองก็สวยชาติเดียวชาติหน้าก็ไม่สวยไอ้คนที่ขี้เละถือว่าชาตินี้เกิดมาไม่สวยไม่มีเสน่ห์ก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญนาให้มากก็ไปชาติหน้าก็เป็นคนสวยสวยทางใจเมื่อใจสวยกายก็สวยเมื่อกายงามใจก็งาม
ฉะนั้นเรียกว่าถ้าเราไม่ทำในปัจจุบันชาตินี้แล้วข้างหน้าเราก็ไม่ได้ปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลอดีตเป็นเหตุปัจจุบันเป็นผลที่คนได้อะไรดีๆเนี่ยอดีตดีเป็นเหตุดีปัจจุบันถึงให้ผลเราดีใช่ก่อนเราทำดีเราจึงมาฉลาดฉะนั้นถ้าเราไม่ทำในปัจจุบันนี้แล้วอนาคตเราก็ไม่มีสวยก็สวยแค่ชาติเดียวรวยก็รวยแค่ชาติเดียวฉลาดก็ฉลาดแค่ชาติเดียวก็ได้ชาติเดียวมียศก็มีแค่ชาติเดียวแต่ถ้าคนไม่ทำต่อก็ได้แค่ชาติเดียวรวยสวยฉลาดแค่ชาติเดียวเพราะความหลงครอบงำความโลภครอบงำตายด้วยความโลภตายด้วยความโกรธตายด้วยความหลงก็พาไปไม่ดีไปจนอีกไปขี้เลอีกไปลำบากอีกไปหมดยศหมดตำแหน่งอีกแต่ถ้าคนจนคนโง่คนไม่ฉลาดชาตินี้ก็ไม่ทำอะไรอีกไปข้างหน้าก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกอาจจะไม่ได้มาเกิดเป็นคนอีกยิ่งขี้เลมากขึ้นยิ่งจนมากขึ้นยิ่งโง่มากขึ้นไปใหญ่เลยคนนี้แต่ถ้าชาตินี้ไม่ประมาทถือว่าชาติก่อนเราทำมาไม่ดีชาตินี้ก็เลยทำดีพยายามทำให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากยิ่งกว่าคนรวยคนสวยคนมีตระกูลสูงทำมากกว่าพวกนั้นอีกเขาก็จะได้มากชาติหน้าเขาจะเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติมาเป็นคนรวยคนสวยคนฉลาดต่อไปอีกเนี่ยเรียกว่าวัฏจักรเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นวัฏจักรความหลงพาไปความหลงพาไปเกิดถ้าเราไม่หลงนี่จะพาเราย่นหนทางไปสู่ความเจริญคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเพราะไปไม่หลงแต่ถ้ามีความหลงพาไปก็จะพาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเป็นทุกขตะยากจนไปอันนี้คือว่าใครทำใครได้ทำยังไงได้อย่างนั้นมันเป็นเรื่องสำหรับผู้ฉลาดฟังรู้เรื่องสำหรับผู้มีศรัทธามีปัญญาฟังรู้เรื่องคนที่ยังหลงตัวตนอยู่ฟังไม่รู้เรื่องคนยังหลงตัวเองรู้มากรวยมากฉลาดมากเรียนมามากศึกษามามากพวกนี้ก็ยังเป็นคนหลงตัวเองความหลงก็พาไปก็กลายเป็นคนฉลาดรู้ชาติเดียวพอตายแล้วก็ไม่เก่งคนเราเนี่ยพอตายแล้วไม่ขอท่าเลยไปดูคนตายแล้วไม่เก่งเลยสักคนเดียวที่ว่าสวยก็ไม่สวยเลยคนตายที่ว่ารวยก็ไม่รวยเลยคนตายที่ว่ามียศก็ไม่มีเลยคนตายที่ว่าคนตายนี่มียศใหญ่ก็ไม่มียศคนตายที่ว่าเป็นเศรษฐีก็ไม่เป็นเศรษฐีคนตายที่ว่าฉลาดก็ไม่เห็นฉลาดไปเรียนมาจากไหนไหนไหนก็ไม่เห็นฉลาดตายแล้วก็ใช้อะไรไม่ได้ที่ว่ารวยที่ว่าสวยที่ว่าฉลาดที่ว่าตระกูลสูงตระกูลใหญ่ตระกูลโตก็พอเข้าเชิงตะกอนแล้วก็จบไม่มีใครเกินกว่ากันเผาที่เดียวกันตายที่เดียวก็ไม่เห็นมีโรงพยาบาลไหนที่บอกว่าฉันจะรับแต่คนที่สวยๆรับแต่คนที่รวยๆรับแต่คนที่ไม่ตายไม่มีไม่เห็นวัดไหนที่จะประกาศว่าวัดนี้ฉันรับแต่คนสวยคนรวยคนมีชื่อเสียงทุกวัดก็ต้องเป็นกลางก็ต้องเผาทุกคนฝังทุกคนสวดให้ทุกคนบังสกุลให้ทุกคนมันไปถึงกันตรงนั้นเราไม่มีใครดีกว่ากันไม่มีใครชั่วกว่ากันความตายมาตัดสินคนเราทุกคนตัดสินคนรวยหลงตัวเองว่ารวยตัดสินคนสวยหลงว่าตัวเองว่าสวยตัดสินคนจนคิดว่าตัวเองจนตัดสินคนโง่คนฉลาดตัดสินคนมียศตำแหน่งสูงสูงตัดสินคนที่มีชื่อเสียงเมื่อตายแล้วไปดูเถอะไม่มีอะไรแสดงอาการเลยว่าคนนั้นมีรอยของความฉลาดความรู้ความรวยความสวยอยู่ในตัวเขามันหมดมันจ
บแต่แค่นั้นเองความตายแต่เราจะหลงทำไมว่าเราสำคัญตนเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าเราไม่ตายเราค่อยหลงว่าเรานี่ไม่ตายเราอยู่เหนือคนเราเรืออยู่เหนือคนเราสวยอยู่เหนือคนเราฉลาดอยู่เหนือคนเรามียศตำแหน่งอยู่เหนือคนถ้ามันไม่เป็นเปลี่ยนแปลงเราก็เขาคงจะหลงว่าเป็นอย่างนั้นได้แต่มันเป็นไปไม่ได้ว่าไม่มีใครเป็นอยู่ได้เลยอดีตที่แล้วมาเป็นครูสอนให้เราคนรวยตายไปเยอะนับไม่ถ้วนคนสวยตายไปเยอะนับไม่ถ้วนคนหนุ่มคนสาวตายไปเยอะนับไม่ถ้วนจนไม่รู้จะนับใครจนชื่อซ้ำกันทุกวันเนี่ยดูสิคนมียศตำแหน่งสูงระดับไหนฐานะที่ดีระดับสูงชั้นไหนก็ตายไปเยอะจะนับไม่ถ้วนจนทุกวันเนี่ยมาใช้ชื่อซ้ำกันแหละชื่อพวกเราเนี่ยชื่อคนตายทั้งนั้นเลยเพราะพวกเราเนี่ยไปเอาชื่อคนตายมาตั้งให้ทั้งนั้นพ่อแม่มีตั้งกันก็ตั้งวนกันอยู่เนี่ยกี่พันกี่ล้านกี่กอดปีก็ตั้งชื่อซ้ำกันเนี่ยเราก็นึกว่าชื่อของเราแหมดีชื่อมงคลละนามชั้นยอดเลยที่ไหนพ่อแม่ไปตั้งคนตายมาให้เราอย่างชื่อพระสนองเนี่ยมันตายมากี่คนแล้วสนองอ่ะใช่ไหมอันนี้เขาเอาชื่อคนตายมาตั้งหรอกไม่ใช่ชื่อเดียวไม่ใช่ชื่อที่หนึ่งนะพวกโยมก็เหมือนกันพวกพระละก็เหมือนกันมันชื่อคนตายทั้งนั้นแน่ทั้งนั้นถึงว่าเราต้องรู้ธรรมเข้าใจธรรมเราอย่าหลงเลยว่าเรามีอะไรมากกว่าคนอื่นมันมีเท่ากันทั้งนั้นเนี่ยถึงว่าความรู้เรียนทันกันได้เนี่ยความรู้เรียนทันกันได้ไม่มีใครฉลาดเกินกันหรอกคนเราไม่มีใครโง่เกินกันขนาดเกินกันไม่มีใครรวยเกินกันไม่มีใครสวยเกินกันใช่ไหมปีนี้เราอาจจะรวยปีหน้าคนอื่นอาจจะรวยมากกว่าเราก็ได้ปีนี้เราสวยปีหน้าคนอื่นอาจจะสวยมากกว่าเราก็ได้ปีนี้เราโง่คือปีหน้าคนอื่นอาจจะโง่กว่าเราก็ได้หรือเราอาจจะฉลาดขึ้นมากกว่าเราก็ได้ถ้าเรามีพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีทานศีลภาวนาเนี่ยเราจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้จากลบศูนย์ไปสู่เป็นล้านได้ถ้าเรามีความดีมีศีลธรรมในใจเราพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดจากศูนย์มาถึงจะเป็นพุทธเจ้าเศรษฐีเนี่ยเกิดจากศูนย์มาจนได้มาเป็นเศรษฐีเพราะไม่มีความประมาทคนโง่เนี่ยไม่ใช่ก่อนก็อาจจะฉลาดก็ได้แต่ไปดูถูกว่าคนอื่นโง่กว่าตัวเองทำชาติเนาะชาติก่อนถึงมาทำตัวเองโง่ชาตินี้เหมือนพระบรรทกไงพระบรรทกเนี่ยมาบวชเนี่ยเป็นพี่น้องตามกันมาบวชพี่ชายมาบวชก่อนสำเร็จบวชและน้องชายมาบวชชิงจุระบรรทกเป็นลูกเศรษฐีมาบวชพี่ชายก็ให้ท่องนะท่องธรรมะแค่สี่บาทนั่นเองสี่บาทก็แค่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงท่องแค่เกสาโรมานาคาทันตาตะโจตะโจตันตานาคาเรมาก็ท่องไม่ได้ท่องขันธ์ห้าก็ท่องไม่ได้เป็นคนปัญญาทึบพอว่าแล้วก็ลืมว่าแล้วก็ลืมจำไม่ได้เจนพี่ชายบอกว่านี่วันนี้นะถ้าเธอท่องไม่ได้นะเธออย่าไปฉันข้าวที่บ้านโยมนะวันนี้เขานิมนต์พระพุทธเจ้าประสงค์500รูปไปฉันที่บ้านโยมแต่ถ้าท่านท่อง4บาทนี่ไม่ได้ท่านไม่ต้องไปฉันนะตัวเรามันถกก็ท่องไม่ได้เพราะปัญญาทึบจริงๆใครว่าทุบไม่เกินจุระบรรทกท่องไม่ได้ก็พี่ชายก็บอกอย่าไปเลยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงเมตตาท่านรู้เยอะแยะ

อกว่าชูรามันถกชูรามันถกเสียใจวิชายเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรในการมาบวชท่องอะไรก็ไม่ได้ไปเป็นคารวาสดีกว่าก็เลยน้อยใจว่าอยู่ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ไปราพุทธเจ้าศึกดีกว่าพุทธเจ้าเธอบวชเพื่อใครก็หม่อมฉันบวชเพื่อพระนิพพานบวชเพื่อพระองค์ถ้าเธอบวชเพื่อเราเธอไม่ต้องไปศึกเพื่อพี่เธอหรอกเธออยู่ต่อไปเธอจะได้มรรคผลมรรคผลมีอยู่ในตัวคนที่มีความเพียรคือเธอจะโง่ยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกธรรมะไม่เกี่ยวกับคนโง่ขอให้มีศรัทธามีความเพียรอย่างเดียวเธอทำอย่างนี้ได้ไหมเธอท่องไม่ได้ก็เธอเอาผ้าขาวมาลูบตลอดไปว่าสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวให้เธอจำสีขาวจำได้บอกได้เธอจำสีขาวได้เธอใช้ได้ก็สีขาวมานั่งลูบสีขาวสีขาวสีขาวสีขาวเอามือหล่นไปเรื่อยแล้วก็ดูไปพิจารณาไปนะว่าสีขาวมันเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงก็เห็นความเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงถ้ามันเป็นอะไรไปก็พิจารณามันตามที่สีมันเกิดขึ้นก็นั่งสีขาวสีขาวสีขาวจนได้สมาธิพอได้สมาธิใจก็ขาวเห็นอะไรก็ขาวหมดเช่นสมาธิเกิดกสิณขึ้นมาก็ขยายเล็กขยายใหญ่ได้เป็นนิมิตแหละทำให้ตัวเล็กทำให้ตัวใหญ่ทำให้จิตสงบมากขึ้นปีติมากขึ้นแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆจนได้ฌานจนได้บรรลุฌานจนได้เกิดวิปัสสนาท่านก็สำเร็จตรงผ้าขาวนั่นเองก็ทรงเสวยวิมุตติในวิธีการนั่งสมาธินั่นเองเพราะสำเร็จด้วยการได้กสิณแหละสีขาวเป็นอารมณ์จำได้ท่องหนังสือจำไม่ได้พระก็ไปฉันที่บ้านพระพุทธเจ้าก็ไปโยมก็บอกนิมนต์พระ500นะนับทุกทีได้500พระพุทธเจ้าไปนับขาดองค์หนึ่งแล้วขาดใครล่ะโอ้ขาดจุระบันทกพี่ชายก็เป็นเจ้าอาวาสคือเป็นเจ้าอาวาสหมายถึงเป็นเจ้าหน้าที่จัดนิมนต์พระก็ไม่เอาน้องชายไปซะถือว่าน้องชายไปกินข้าวโยมก็เสียไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรยะถาสปีก็ไม่เป็นให้พรก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่เป็นให้อยู่เฉยๆก็ไม่ลำเอียงกับน้องชายตัวเองไม่ให้ไปพอวันที่สุดแล้วเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าขาดองค์หนึ่งไปตามมาให้ครบญาติโยมก็อยากให้ได้มาจะเป็นยังไงก็ขอให้ได้มาฉันบ้านตัวเองเถอะครบขอให้ครบ500ก็ไปนิมนต์มาก็ให้คนใช้ไปเพราะอยู่ในเมืองสาวัตถีไม่ไกลนี่แค่กิโลเดียวเดินวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก็ถึงพระวัดพุทธเจ้าไม่ห่างจากกำแพงเมืองก็วิ่งมาก็บอกว่าพอมาดูในวิหารมีเห็นมีพระเต็มวิหารเลยเป็นพันรูปเลยหน้าเหมือนกันหมดทุกองค์เลยจะทำไงไปเรียกว่าพระจุระบันทกจามันจะก็ขานพร้อมกันหมดเลยอาตมาเองจุระบันทกก็อาตมาเองจุระบันทกเต็มวิหารเลยแล้วกันไม่จะเอาองค์ไหนมาพระต้องเป็นพันองค์เต็มวิหารหมดกลับไปก็ไปบอกกับเจ้านายทางพุทธเจ้าบอกว่าพระจุฬาบรรทกเนี่ยเต็มวิหารมาเลยหน้าเหมือนกันหมดเลยต้องพันองค์ไม่รู้จะไปเอามาได้ยังไงองค์นั้นพุทธเจ้าก็รู้ด้วยอุบายฤทธิ์ก็รู้แล้วว่าพระจุฬาบรรทกเนี่ยสำเร็จแล้วบอกองค์ไหนขานก่อนไปจับองค์นั้นมาเลยจับชายจีวรองค์นั้นดึงมาเลยบอกท่านจุฬาบรรทกองค์ไหนอาตมาจุระบันทกองค์กล่าวก่อนนั่นแหละใช่เพราะองค์นั้นกล่าวก่อนองค์ที่เป็นนิมิตเนี่ยก็กล่าวตามมาเลยอาตมาเป็นจุระบันทกพอองค์ที่เป็นตัวจริงนั้นกล่าวก่อนแล้วภาพลวงคนนั้นที่เป็นนิมิตขึ้นมานั้นจึงจะกล่าวซ้อนขึ้นมาพร้อมกันก็ได้จับชายจีวรภาพพวกนั้นก็หายหมดไปจะบอกนิมนต์ไปพระพุทธเจ้ารอท่านอยู่คนที่นำก็ดีใจนะก็ได้นำพระหันไปฉันที่บ้าน

มันเป็นบุญอย่างใหญ่ปีติปราบปลื้มมากไอ้คนที่พาไปน่ะพอไปถึงฉันเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็บอกว่าขอให้ท่านพระจุลบันทกเนี่ยอยู่ที่นี่ก่อนเพื่ออนุโมทนาคาถาให้แก่ญาติโยมพระภิกษุที่ไม่จำเป็นก็ให้กลับไปก่อนก็เหลือพุทธเจ้าเป็นประธานกับพี่ชายกับพระภิกษุสงฆ์ที่ อยู่ไม่มากพระเจ้าพระจุลบันทกซึ่งโง่ที่เทศพูดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยพอพุทธเจ้าให้พูดก็พอเป็นพระอรหันต์แล้วนะก็แสดงธรรมอนุโมทนายิกถาเริ่มตั้งแต่ฐานมีอานิสงส์อย่างไรทำแล้วจะได้เกิดความสุขยังไงสงบยังไงได้รับผลกรรมดียังไงแล้วก็มีอนุโมทนาทิกถาศีลพรรณนาเรื่องศีลต่อไปศีลเป็นคุณธรรมอันประเสริฐเหมือนอาภรณ์เครื่องประดับที่ทำให้จิตใจงดงามร่างกายงดงามคนมีศีลย่อมพาไปสู่สุคติไม่ไปที่ลำบากมีศีลย่อมมีความสุขทั้งการภาวนาเรื่องคุณของศีลภาวนาเรื่องคุณของสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตที่ได้ประสบพบเห็นไม่มีอะไรจะอัศจรรย์ประเสริฐเลิศมีความสุขยิ่งกว่าสมาธิไม่มีแล้วในโลกนี้ปัญญานี่รอบรู้เท่าทันที่จะกำหนดความสงบตัวเองได้มากน้อยทำให้รู้เหตุผลทำให้รู้ต้นปลายให้รู้พบรู้ชาติรู้กรรมรู้เวรให้รู้บุญรู้บาปแล้วก็รู้ถึงพระนิพพานด้วยปัญญาท่านก็พารณาโมทนายิกถาจบแล้วโหเจ้าของบ้านดีใจพี่ชายนี่งงเลยน้องชายแล้วฉลาดขึ้นมายังไงได้เนี่ยฉลาดได้สมาธินี่เองแล้วท่านก็ระลึกชาติว่าทำไมจึงโง่ชาตินี้เมื่อชาติก่อนท่านเป็นคนฉลาดเมื่ออดีตชาติท่านเคยบวชเป็นพระท่านท่องปฏิโมกจบท่านเป็นคนหัวไวมากท่องไม่นานท่านได้เลยปฏิโมกท่านเรียนพระไตรปิฎกจบแต่พระที่มาบวชเนี่ยโง่ท่องไม่ได้อย่างเงี้ยท่องแบบท่านเนี่ยท่องตะกึกตะกักไม่น่าลืมหลังแล้วท่านก็ขำหัวเราะมันช่างโง่อะไรน้องคนเราเนี่ยโง่ขนาดนี้เลยไม่น่าเชื่อเลยนะท่องคาถาแค่สี่บทหนึ่งท่องไม่ได้มันแสนโง่จริงๆแล้วก็นั่งหัวเราะพระองค์นั้นเพราะตัวเองฉลาดมากเกินไปไอ้กรรมที่ท่านไปนั่งหัวเราะพระสวดปฏิโมกหรือพระท่องปฏิปิฎกกรรมนั้นจะทำให้ท่านยังโง่ตั้ง500ชาติเลยมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วยังโง่อีกแต่ด้วยบุญบารมีที่ท่านทำสมาธิสำเร็จเนี่ยทำให้หายโง่ต่อไปคนกรรมเนี่ยสิ่งที่มาปิดบังฉะนั้นจึงว่าถ้าคนโง่มาจากชาติก่อนแสดงว่าอาจจะฉลาดอาจจะมาฉลาดโง่ฉลาดชาตินี้เพราะไม่ประมาทแต่คนที่โง่ชาตินี้แสดงอาจไม่อาจจะโง่ต่อไปก็คือต้องทำความฉลาดให้เกิดขึ้นเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดขึ้นเราจะโง่ชาติก่อนมาก็ดีโง่ชาตินี้ก็ดีไม่สำคัญขอให้ชาตินี้เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมจะไม่โง่ต่อไปจะไม่จนต่อไปจะไม่ขี้เหร่ต่อไปจะไม่อับจนต่อไปเพราะคุณธรรมธรรมะพุทธศาสนาเนี่ยมันอยู่เหนือโรคอยู่เหนือทุกข์อยู่เหนือโรคอยู่เหนือความเศร้าโศกอยู่เหนือความผิดหวังมันอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราทำใจได้แต่ที่มันทำไม่ได้เนี่ยมันยังอยู่ใต้อำนาจของความโลภกดหลงอยู่อยู่ใต้กฎของกรรมอยู่จึงเราไม่ถึงจะพ้นออกไปได้เราต้องมีความเพียรความยามทำให้พ้นไปให้ได้เพื่อความไม่หลงความไม่ประมาทในตัวเราทั้งที่จะช่วยตัวเองได้ถ้ายังหลงตัวเองว่าเรารู้อย่างนั้นเรารวยอย่างนี้เราสวยอย่างนี้เรายังไม่แก่ไม่เฒ่ายังอ่อนวัยอยู่เรายังหลงตัวเองนี้นี่แหละเราจะเป็นไปดีไม่ได้จะกลับเป็นกลายเป็นคนฉลาดกลับมาโง่ต่อไปคนรวยกลับมาจนต่อไปคนสวยกลับมาขี้เหร่ต่อไปคนยศสูงกลับมายศต่ำต่อไปแต่ถ้าความไม่ประมาทเนี่ยคนจนก็จะพ้นจนคนโง่ก็จะพ้นโง่คนไม่สวยก็จะพ้นความขี้เหร่คนที่ไม่มียศก็จะมียศมีชื่อเสียงเป็นไงคนไม่มียศก็เพราะคนเราไม่เคยโมทนาความดีคนอื่นชาตินี้จึงไม่มียศเป็นคนที่
การแกล้งคนอื่นเนี่ยชาตินี้ไม่มียศถ้าชาตินี้เรามียศไปการแกล้งคนอื่นอิจฉาคนอื่นชาติหน้าก็ไม่มียศนี่คือชื่อเสียงเสียตรงนั้นคนที่ชอบนินทาชาวบ้านชาติหน้าจะถูกนินทาจะเป็นคนไม่มีชื่อเสียงไม่มียศเพราะคนอิจฉาอิสยานินทาชาวบ้านเนี่ยจะกลายเป็นคนอาภัพในชาติหน้าจะถูกเขานินทาจะไม่มียศไม่มีชื่อเสียงคนที่จะมีชื่อเสียงมีลาภยศบริวารเนี่ยชอบโมทนาความดีคนอื่นส่งเสริมคนทำดีแล้วก็ไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่นินทาให้ร้ายใครไม่กลั่นแกล้งใครคนพวกนี้จะไปเจริญในอนาคตจะมีชื่อเสียงมีลาภยศมากมีเป็นที่รักของคนมากคือต้องชาตินี้ต้องแก้ใจตัวเองอย่าไปอิจฉาใครไปริษยาใครเห็นใครดีขอให้เรามีความสุขด้วยเขามีความสุขด้วยขอให้เรามีความสุขสบายใจไปด้วยแต่คนเราสมัยนี้มันไม่ค่อยโมทนากันมากมีความริษยาเป็นอารมณ์เห็นใครทำดีทนไม่ได้ชอบอิจฉาริษยานินทาให้ร้ายเขานั่นเป็นทุกข์นั่นเป็นโทษนั่นเป็นกรรมนั่นเป็นเวรพยายามคิดว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมจะทำให้เราคนทุกข์ได้คนความเดือดร้อนใจได้และได้ทุกอย่างที่เราจะสร้างบารมีของเราไปตามฐานะของเราให้ฐานมากก็รวยมากรักษาศีลมากก็งามมากสวยมากเจริญภาวนามากก็ฉลาดมากดับทุกข์ได้เร็วขึ้นอยู่กับตัวใจเราจิตเรานั้นต้องให้พยายามทำความเพียรต่อไปจะได้ท้อถอยบุญนี้ช่วยเราได้บุญช่วยทำให้เราสุขใจได้พ้นทุกข์ได้บาปทำให้เราทุกข์ใจได้ตกต่ำลำบากได้ขัดขวางเราได้ใช่ไหมเราบางคนเนี่ยทุกขลาภอายุยังไม่เท่าไรเลยเนี่ยก็มาตายไปก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขลาภยังเห็นได้ยินข่าวดาราตายไหมมีทุกอย่างมีความสวยมีเสน่ห์มีชื่อเสียงเพียงอายุไม่เท่าไรไม่ถึง20ปีแค่20ปีตายแล้วเป็นไงตัวเองก็ยังไม่เตรียมตัวตายพ่อแม่ก็ยังไม่เตรียมตัวให้ลูกตายเพื่อนฝูงก็ยังไม่เตรียมตัวคิดว่าเพื่อนจะตายคนที่รักรอบด้านมันก็กลายเป็นผิดหวังหมดทุกคนไม่มีอะไรสมหวังเลยในความสวยอันนั้นความสาวอันนั้นแต่ตัวเองก็ยังไม่ได้สวดมนต์ภาวนาเอาอะไรไปเลยตกอยู่ในความหลงก็ตายได้อย่าคิดว่าตายไม่ได้แต่ถ้าเป็นเราอย่างนั้นเมื่อไงเราไม่เตรียมตัวเราก็ยังหลงว่าเราจะอยู่ย้อนแก่เหมือนกันเราก็หลงแบบคนนั้นแหละเราก็หลงเหมือนดารานั่นแหละดาราหลงไงเราก็ยังหลงเหมือนดาราแต่ดาราเขาหลงมากกว่าตรงที่ว่าเขาไม่เคยเข้าหาวัดเข้าวาหาธรรมะเขาหลงรูปของเขาถ้าดาราเข้าวัดก็ดาราก็ยังหลงน้อยลงยังคิดว่าต้องตายเหมือนกันเพราะความสวยไม่ได้ป้องกันความแก่ความเจ็บความตายได้ความรวยไม่ได้ป้องกันความแก่ความเจ็บความตายได้คนฉลาดก็ไม่ได้ป้องกันความแก่ความเจ็บความตายได้คนมียศก็ไม่ได้ป้องกันความแก่ความเจ็บความตายได้ตายได้ทุกคนเจ็บได้ทุกคนผิดหวังได้ทุกคนเสียใจได้ทุกคนถ้าคนยังทำใจไม่ได้จะต้องร้องไห้ได้ทุกคนเศร้าโศกได้ทุกคนขับแค้นใจได้ทุกคนถ้าใจเรายังทำไม่ได้ดวงใจยังนี้ยังรองรับทุกข์อยู่ยังไม่พ้นทุกข์ยังมีโอกาสทุกข์มากอยู่นี่เพราะความไม่หลงไม่ประมาทเราก็ต้องเห็นธรรมะอันนี้เพื่อไม่ประมาทให้รีบทำซะให้รีบปฏิบัติซะอาตมาไปงานศพหลวงพ่อชาพระของเราก็ไปกันเป็นร้อยๆที่วัดธรรมทานตาขาก็ไปกันญาติโยมก็ไปกันร่วมเป็นพันไปกันเป็นพันรถบัสก็ต้องร่วม10คันรถเล็กๆกันไปกันทุกคนก็ใจมุ่งไปวัดหลวงพ่อชามาโน่นยันสตูลยะลาไปจังหวัดไหนก็ทั้งคิดแล้วเหมือน70กว่าจังหวัดนี่คงจะไปหมดแทบทุกจังหวัด
น้อยจังหวัดที่จะไม่ไปคิดว่าคงจะไปทุกจังหวัดที่ไปงานศพของพระชานี่จะมากหรือน้อยตามแต่จังหวัดนั้นแต่คนที่มากที่สุดก็คือคนจังหวัดอุบลและจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็กรุงเทพเมืองนนท์หลวงพระชามีสาขา80กว่าสาขามีพระฝรั่งเป็นนับร่วมๆ100ชาวต่างประเทศไปเผยแพร่ต่างประเทศหลายประเทศเป็นพระองค์เดียวที่มีสาขามากที่สุดและมีการสอนฝรั่งชาวต่างประเทศได้มากที่สุดในพระประเทศไทยหลวงพ่อชานี่เจ็บมา10ปีพูดไม่ได้ในการผ่าตัดสมอง2ครั้งหรือไงเนี่ยแต่หลวงพ่อชาเนี่ยไม่ได้สิ้นสติเหมือนคนเป็นนิทราอย่างคนอื่นท่านเปรียบเหมือนอย่างกับคนขับรถเก่งๆเนี่ยแล้วเกิดรถนั่นมันเก่าใช้ไม่ได้สตาร์ทแล้วก็ดับสตาร์ทแล้วก็ดับขับไปไม่ไกลคนขับนั่นยังไม่ได้ยังเป็นคนมีสติสมบูรณ์มีความรู้สมบูรณ์แต่ไม่สามารถจะขับรถนั้นไปได้เพราะรถมันเก่าร่างกายหลวงพ่อชาก็เปรียบเหมือนรถแต่จิตใจหลวงพ่อชาเป็นคนที่ขับรถเป็นแล้วชำนาญแล้วชั้นอาจารย์ขับรถฉันครูสอนคนขับรถดังนั้นเมื่อรถติดก็รู้ว่ารถติดรถดับก็รู้ว่ารถดับรถขับไปได้นิดหน่อยก็รู้ว่าขับไปนิดหน่อยไม่หลงทิศทางเพราะตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีคุณธรรมชั้นสูงแล้วไม่เลอะเลือนไม่ไหลหลงลูกศิษย์ทุกคนได้ปฏิบัติดีเยี่ยมไม่มีใครจะปฏิบัติลูกศิษย์หลวงพ่อชาเท่าเกินลูกศิษย์หลวงพ่อชาเข้าใจในครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็เข้าใจในลูกศิษย์ของท่านมากถ้าวันไหนลูกศิษย์ขัดแย้งกันหลวงพ่อชาท่านจะรู้ทันทีมาป้อนข้าวแล้วท่านจะอมเลยอมไม่เคี้ยวลูกศิษย์รู้เลยว่าหลวงพ่อชาในรู้เรื่องเราคิดอะไรกันและไม่ตกลงเลยก็หลวงพ่อไม่ฉันข้าวแสดงว่าเรามีอะไรกันก็แอบไปตกลงกันเอาให้ตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนเอานะเข้าใจก็ดีแล้วก็กลับมาป้อนข้าวพระชายพระชายก็กลืนข้าวดังเดิมนี่คือการสอนลักษณะให้เข้าใจซึ่งกันและกันสามัคคีกันการมองแววตาผู้ฉลาดนะต่างกับคนมองตาคนหลงเมื่อเรามองตาเด็กๆที่ไร้เดียงสานะเขาไม่รู้อะไรตาเขาจะมีแววแบบนั้นแต่ถ้าเรามองตาคนที่แบบประเภทประสาทเมอรอยเขาก็จะบอกว่าสายตาเขาเมอรอยไม่รู้ความคิดของเขาแต่แววตาของหลวงพ่อชาเนี่ยเมื่อมองปุ๊บจะรู้ถึงใจเลยว่าหลวงพ่อชาเนี่ยรู้อะไรซึ่งเรามีรู้อยู่เรารู้อะไรท่านก็รู้อันนั้นเราเข้าใจยังไงท่านเข้าใจอย่างนั้นนี่ตาของท่านบอกเป็นอย่างนั้นเมื่อลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยรู้อย่างนี้แล้วก็เชื่อมั่นว่าหลวงพ่อชาเนี่ยมีคุณธรรมในการปฏิบัติชั้นสูงที่ควรจะบูชาและเคารพทุกคนจึงไม่เบื่อหน่ายในการปฏิบัติอุปถัมภ์เราปฏิบัติคนแก่เนี่ยจะเป็นพ่อแม่เราก็ดีปู่ย่าตายายเราก็ดีสามีภรรยาเราก็ดีถ้าเราปฏิบัติของคนฉลาดเขาไม่หลงเนี่ยรู้สึกว่าเรานี่จะสบายใจในเมื่อเราปฏิบัติคนไม่หลงคนฉลาดที่มีคุณธรรมรู้สึกว่าเราจะเหมือนเราสุขใจที่เราปฏิบัติคนที่ไม่หลงนี่เราจะสุขใจมากแต่เราปฏิบัติคนที่ไม่คนหลงเนี่ยประเภทที่พูดอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยกินไม่รู้นอนไม่รู้ไม่มีธรรมะเนี่ยแก่แล้วหลงเนี่ยเจ็บแล้วหลงเนี่ยมันหนักใจลำบากใจมันไม่สบายใจเพราะไอ้ความหลงนั้นน่ะมันทำให้เรามองไม่เห็นทางเลยว่าจะช่วยอะไรให้เขาสบายได้ฉะนั้นหลวงพ่อชานั้นจึงเจ็บแก่ต่างกับคนอื่นตายต่างกับคนธรรมดาจะไปเปรียบเทียบกันไม่ได้ถ้าจะเปรียบเทียบคนธรรมดาก็คือว่าคนที่ป่วยแบบหลวงพ่อชาเนี่ยเปรียบเหมือนคนขับรถไม่เป็น
ขับเองก็ไม่ได้แถมขับรถไปชนขับเองก็ไม่ได้

เมื่อรถไม่ไปแล้วตัวเองก็มีความทุกข์ใจอยู่ในรถนั่นเองทรมานอยู่ในรถนั่นเองอึดอัดขัดเคืองทรมานไปไม่ได้ก็ถอยหน้าก็ไปหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เพราะตัวเองขับไม่เป็นนั่นเป็นการที่ว่าคนขับรถก็ไม่รู้เรื่องรถมันก็ไม่ได้เรื่องนี่คือคนธรรมดาทั่วไปเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่หลวงพ่อชานั้นจะเปรียบเทียบกับเหมือนคนขับรถที่เป็นชำนาญท่านอาจารย์แล้วคนขับนั้นรู้ดีว่าจะไปอย่างไรแต่รถมันไม่ไปถ้าจะเปรียบอย่างนี้ก็ยังมองเห็นเล็กน้อยแต่ถ้าจะเปรียบว่าคุณธรรมของหลวงพ่อชาเนี่ยมันไม่มีทุกข์แล้วทุกข์แต่เพียงกายใจนั้นไม่ทุกข์แล้วใจนั้นรอวันเวลาว่าพ้นภาวะภาระหน้าที่ของการอยู่กับกายเนี่ยตามวาระอายุไขเท่านั้นเองก็จะไปไม่อยากอยู่แล้วในรถคันนี้ไม่อยากดูแล้วในบ้านหลังนี้พร้อมที่จะไปที่อยู่นี่ก็เพื่อสงเคราะห์ลูกศิษย์ตัวเองให้เห็นคุณธรรมให้เห็นทุกข์ในสังขารเห็นทุกข์ในความเจ็บป่วยเห็นทุกข์ในความไม่เที่ยงลูกศิษย์ก็ได้ปฏิบัติครูบาอาจารย์ยันตายเนี่ยก็ภูมิใจดีใจมากเหมือนกันกับคนใดที่ได้ปฏิบัติพ่อแม่ยันตายเนี่ยตายขาตักตัวเองเนี่ยจะสุขใจตลอดชีวิตว่าได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่จะไม่มาคิดย้อนหลังว่าตัวเองเป็นคนอกตัญญูแต่คนที่ทุกข์ใจจากการที่ปล่อยให้พ่อแม่ตายอย่างเดียวดายทั้งที่ตัวเองมีโอกาสจะช่วยพ่อแม่ดูแลแต่ปล่อยให้พ่อแม่ตายอย่างเดียวดายนั่นจะเป็นการประทับใจให้ตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์อยู่ตลอดชีวิตว่าเราใจดำเราอกตัญญูไม่มีใครว่าเราจะว่าตัวเองว่าเราเนี่ยใจดำอกตัญญูทิ้งให้พ่อแม่ตายอย่างเดียวดายไม่ตอบแทนบุญคุณเลยลูกอะไรพ่อแม่เลี้ยงเรามาได้แต่เราเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้นี่จะมีความรู้สึกฝังใจว่าเราไม่ดีเป็นลูกอกตัญญูปล่อยพ่อแม่ตายไปโดยไม่ได้ดูแลยันตายไม่ได้ตอบแทนบุญคุณสิ่งที่ประทับใจนั้นประทับใจเหมือนกันแต่คนที่ไม่ดูแลพ่อแม่ยันตายเนี่ยประทับใจในความเศร้าหมองใจเป็นทุกข์ใจเป็นตราบาปแต่คนที่ดีใจประทับใจนั้นปราบปลื้มปิติตลอดท่านนึกถึงการกระทำของตัวเองว่าได้ดูแลพ่อแม่ยันตายเป็นการประทับใจแบบมีความสุขนั่นเหมือนมีบุญแล้วก็เราก็จะกลายเป็นคนที่มีบุญมีวาสนาใครก็ไม่ทอดทิ้งจะอุปถัมภ์ค้ำจุตลอดไปฉะนั้นพอเราไปในงานศพหลวงพ่อชาเนี่ยคนจึงได้ไปกันมากเพราะอะไรเพราะบารมีท่านมากงานหลวงพ่อแหวนพระพันองค์คนว่ามากที่สุดสมานหรือว่าไม่มีงานไหนมากเท่าหลวงพ่อแหวนที่จอดรถต้อง100-200ไร่เนี่ยเต็มหมดอาตมาไปก็ร่วม20ไปกัน19คันรถบัสใหญ่ๆไปทอดประปาให้กับที่พระธาตุฝางได้400,000กว่าบาทพวกเราไปแล้วก็ไปทำบุญวัดหลวงพ่อแหวนนี่ต้องรอให้ในหลวงให้เสด็จกลับแล้วเราจึงได้ขึ้นไปเผากันพวกเราเนี่ยไปกันเยอะเลยพวกคณะวัดต่างๆเนี่ยรอให้ในหลวงเสด็จกลับพวกเราขึ้นไปตอนที่ในหลวงเสด็จไปขึ้นไปเราก็ไม่ไปเราถือว่าไปแล้วก็ไปยัดเยียดกันแล้วอันตรายเยอะคนมีฉาชีพก็ขึ้นไปตอนนั้นตัดช่องย่องเบาคนแก่เรานี่ไม่รู้เรื่องอะไรก็จะเดินมองหาดูอยากจะชมบารมีในหลวงมั่งอยากจะเข้าไปใกล้มั่งไอ้กระเป๋าตัวเองก็ไม่ระวังเพราะถูกลวงถูกตัดถูกดึงไปเสียหายแล้วก็บอกใครไม่ได้เราก็เลยคิดว่าเราไปให้ในหลวงเสด็จกลับเราขึ้นไปเราจะไปเผาจริงเราก็ขึ้นไปเสร็จเวลาในหลวงเสด็จกลับรถกลับหมดแล้วเราก็เอารถเข้าไปสบายโล่งตรงพอในหลวงเผาปุ๊บคนกลับหมดพวกเราก็ขึ้นไปนั่งเลือกนั่งเอาเลยเลือกเดินเอาเลยที่ไหนก็ว่างหมดคราวนี้ก็เราก็อยู่เผาเที่ยงคืนเราก็อยู่กันยันสว่างแล้วก็กลับเป็นโอกาสที่เราไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครไม่ต้องหงุดหงิดไปภาวนากันตลอดคืนไม่มีใครแย่งที่นั่งไม่มีใครแย่งภาวนาไม่มีใครแย่งบุญของเราไปก็ว่าคนมากที่สุดแล้วนะในประเทศไทยเนี่ยไม่เคยเห็นงานไหนใหญ่เท่า
งานศพไหนใหญ่เท่ากับงานหลวงพ่อหลวงปู่แหวนนึกว่าไม่มีใครเหนือกว่าแล้วเพราะงานหลวงปู่ขาวมีมากขึ้นอีกคนต้องพระภิกษุต้อง 2,000 กว่ารูปหลวงปู่แหวน 1,000 กว่ารูปหลวงพ่อขาว 2,000 กว่าคนก็เต็มภูเขาเลยเราก็รอให้ในหลวงเสด็จกลับก่อนพอในหลวงเสด็จกลับเราก็ขึ้นไปเผาต่อก็ไปอยู่กันยันสว่างเราก็พาญาติโยมไปเยอะก็ทำแบบนี้โรงทานพวกโยมที่วัดนี้เขาก็ไปตั้งโรงทานเลี้ยงน้ำปานะกันตลอดทุกงานแล้วพองานหลวงปู่ดุลก็เหมือนกันเราก็ไปกันงานหลวงปู่ขาวก็ว่ามากงานแต่งานหลวงปู่ดุลนี่ก็มากแต่ว่าไม่มากเกินหลวงปู่ขาวปู่แหวนงานหลวงปู่สามก็มากแต่ไม่เกินหลวงปู่ดุลจะลดน้อยลงแต่ว่างานหลวงพ่อชาเนี่ยที่เราไปเนี่ยก็รอให้ในหลวงเสด็จกลับที่แรกเรานะเปลี่ยนโปรแกรมกันพวกคณะเราเนี่ยโยมคนนิมนต์ที่มนต์ฉันที่บริษัทหัวประกาศหัวเจโปยตาสามพึ่งที่สุรินทร์เนี่ยเราก็กะเอาวันที่สะวันที่วันกลับวันที่17มาฉันที่นั่นแล้วก็กลับกรุงเทพแต่มาทำไปทำมาโยมพระทางวัดป่าพงเขาบอกว่าวันที่16นี่นะรถจะเข้าได้แค่4โมงเช้าจาก4โมงเช้าจะปิดรถจนเย็นจนกว่าในหลวงจะเสด็จกลับแต่เราก็เห็นกับญาติโยมไม่ได้คิดถึงว่าเราเคยทำกับวัดหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวมาอย่างไรเราก็คิดว่าความสนิทสนมวัดประพงศ์นี่เรามีมากกว่าทั้งสองวัดสองวัดนั้นเราไม่ได้คุ้นเคยเพียงไปในศรัทธาครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติดีแต่วัดประพงศ์นี่เรามีความสัมพันธ์ไปมาหาสู่มีความคุ้นเคยกันมากแล้วเขานิมนต์เราไปเทศด้วยวันที่12แล้วก็พระวัดป่านานาชาติเจ้าวาดมันนิมนต์ไปเทศเราก็เลยไปก่อนญาติโยมไปวันที่11วันที่12ก็ไปแสดงธรรมแสดงธรรมเสร็จแล้วเขาก็ให้เกียรติมากในการจัดที่อยู่ให้แก่พระที่เทศแต่เราก็คิดว่าเรามีที่พักเลยก็เลยกลับไปพักประชาบุญแมลงสะดวกกว่าที่เราจะพักวัดป่าพงวัดป่าพงนี่พระมากต้อง 5,000 กว่าองค์ที่ลงทะเบียนมาพักนะโยมแต่ที่ไม่ลงทะเบียนไม่รู้เท่าไหร่ที่มาแบบเพศไปกลับไม่รู้เท่าไหร่แต่ที่มาในวันงานก็ไม่ได้ลงทะเบียนก็แสดงว่า 5,000 กว่าญาติโยมที่มารับหนังสือเนี่ย 500,000 กว่าคนหลวงพ่อต่างๆเนี่ยแค่ 50,000 หนึ่งแต่นี่หลวงพ่อชาเนี่ย 500,000 กว่าคนหนังสือแจกคนละเล่มโยมที่รู้นี่คือแจกคนละเล่มไม่ให้เผื่อใครแจกหนังสือไปเท่าไหร่แสดงว่าคนมาเอาเท่านั้นคนมาเท่านั้นไม่จำคนตอนนี้เสร็จแล้วก็เราก็เลยกลับไปพักประชาบุญแมลงพอวันที่14 15โยมทางนี้ก็ขึ้นไปพวกสาขาทางเราก็ไปกันหมดไปพักบุญแมลงบ้างพระทุดงเตรียมตัวทุดงออกจากวัดนี้ไปตั้งแต่ออกพรรษาก็ไปเที่ยวทุดงเสร็จแล้วก็เดินมุ่งไปวัดหลวงพ่อวัดป่าพงวัดหลวงพ่อชาก็ไปทุดงไปช่วยงานที่นั่นพวกพระที่เข้าไปช่วยงานก็เข้าไปช่วยที่มากก็เข้าไปพักประชาบุญแมลงดังนั้นญาติโยมเราก็ไปคณะสังฆทานก็ไปทำอะไรไปทำโรงทานพวกคุณรถสุขคนพวกนี้เป็นผู้นำเนี่ยก็ไปทำโรงทานโรงทานนี่เหมือนตลาดเลยนะโยมนะโรงทานได้เข้าไปหูยังตลาดเลยแม่กำนันเนี่ยทำบุญบ้านผลที่สุดก็เลยเปลี่ยนแปลงทำบุญบ้านจากวันที่16ที่แรกจะทำวันที่16ก็เลยกลายเป็นวันที่17ไปแล้วบริษัทหัวเจโปยก็เลยทำบุญว่าจะทำบุญวันที่15ก็เลยกลายเป็นจะทำบุญวันที่17ก็เลยกลายมาเป็นที่15ไปเพื่อเลี่ยงงานวันที่16เพื่อเราจะได้เข้าไปให้ได้แต
แต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยเราก็เปลี่ยนโปรแกรมว่าไม่เข้าไปดีกว่าทำแบบเหมือนหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวดีกว่าให้ในหลวงเสด็จกลับเลยเราค่อยไปเราก็เลยพาโยมไปนั่งเล่นโน่นชายแม่น้ำมูลไปอาบน้ำชายแม่น้ำมูลที่ม่อนไหมที่ลงม่อนไหมเขาวิจัยม่อนไหมเนี่ยเขาเป็นทายกอุปถัมภ์อยู่ที่ประชาบุมแหลงเขาเตรียมห้องน้ำห้องส้วมที่พักนอนไว้ให้เราตลอดกะว่าคนไปเท่าไรก็ช่วยได้มีที่หลับที่นอนเสร็จห้องน้ำห้องส้วมอยู่ติดลำน้ำมูลจริงๆพวกไปพักโรงแรมไม่ได้ไปพักที่นั่นสบายพวกเราพวกที่กลัวผีนะไม่อยู่ประชาก็พักที่นั่นได้แต่พอไปแล้วทุกคนก็ไปพักวัดป่าพงมั่งไปอยู่ประชาบุมแมลงก็ไม่มีใครเดินไปที่นั่นวันสุดท้ายเรากลัวว่าเจ้าของเขาจะเสียใจว่าทำแล้วพวกเราไม่ไปพักก็เลยพาโยมไปพักผ่อนฉันข้าวเสร็จแล้วเราก็ไปเพราะสี่โมงเข้าวัดป่าพงไม่ได้เราก็รอให้ถึงห้าหกโมงก็ไปพักกันที่แม่น้ำมูลแม่น้ำมูลเป็นน้ำสะอาดใสมากใสก็แม่น้ำโขงสวยก็แม่น้ำโขงอีกร่มเย็นเงียบสงบมากเลยเราก็ไปนั่งเล่นนอนเล่นคุยกันที่นั่นแล้วโยมเขาก็เปิดโทรทัศน์ที่สถานีม่อนไหมดูว่าในหลวงเสด็จกลับหรือยังพอรู้ว่าในหลวงเสด็จกลับพวกเราก็เตรียมขึ้นรถกันเลยเตรียมขึ้นรถรู้ว่ารถไม่ติดแล้วเราพอโทรทัศน์บอกว่าคาวอแล้วเราก็ขึ้นรถไปวัดป่าพงกันที่ไหนโยมไปถึงวัดป่าพงยังเข้าไม่ได้รถยังติดอยู่เลยในหลวงเสด็จกลับต้องนานแล้วโอ้โหกว่าจะเข้าได้ต้องนานรถติดจริงๆที่จะรถก็มากมายรถมันก็มากเกินกว่านี่ถ้ากรุงเทพต่อไปเป็นยังไงนะวิกฤตเลยโยมเขาเรียกว่าขั้นวิกฤตแต่ว่าวิกฤตของวัดป่าพงในช่วงระยะในหลวงเสด็จออกแล้วก็สบายเขาก็ทำวันเวทีนี้เราก็เข้าไปพอเข้าไปไปทำอะไรโยมเราก็ไปหลบมุมหาที่สงบนั่งสมาธิกันรอเที่ยงคืนหลวงพ่อสังวานเนี่ยเขานิมนต์หลวงพ่อสังวานไปเทศวันนั้นพอดีแต่เราก็เสียดายที่จริงหลวงพ่อสังวานนี่นิมนต์เทศท่านจะไม่เทศแต่นิมนต์สอนสมาธิท่านจะสอนแต่ถ้านิมนต์เทศเนี่ยธรรมะท่านไม่เกิดแต่ถ้านิมนต์สอนสมาธิเนี่ยท่านเกิดท่านก็บอกว่าจะเทศทำไมฟังพระอรหันต์ดีกว่าหลวงปู่มหาบัวน่ะพระอรหันต์นะฟังหลวงปู่มหาบัวดีกว่าพระอรหันต์ไปเทศเราไม่เทศหรอกท่านก็ไปแอบอยู่มุมเดียวกับเราไปนั่งสมาธิพวกเราก็เลยไปรวมกันอยู่นั่นแหละอยู่กันเที่ยงคืนพอใกล้เที่ยงคืนมีพระวันปรับพอดีอาตมาก็ลุกขึ้นไปห้องน้ำกลับมาก็เจอเจ้าหน้าที่วัดป่าพงบอกเนี่ยตามหาไม่เจออาจารย์เหลี่ยมเจ้าวาดนิมนต์ให้หลวงพ่อเนี่ยกับหลวงพ่อใหญ่เนี่ยไปทำพิธีจุดพระราชทานเพลิงศพจุดศพหลวงพ่อชาเราก็เลยเอ้าขึ้นไปแล้วก็บอกพระญาติโยมให้ตามไปในเวลาแล้วก็เชิญทางหลวงพ่อทางเรานี่ไปจุดศพเราไปเราก็ไปปฏิบัติไปหลบมุมอยู่นะก็เป็นโอกาสของพวกเราได้ปฏิบัติได้ภาวนากันแล้วพอเข้าไปหลวงพ่อก็ทำพิธีกันเสร็จแล้วเขาก็ใส่กุญแจล็อกเลยไม่มีใครเปิดเลยกุญแจล็อกเผาเลยจุดด้วยดอกไม้จันทร์พวกแก่นจันทร์พวกนี้แต่ตมาว่าเขาคงจุบรรจุแก่นจันทร์ไว้มากฮะจุไว้มากตอนนี้ไอ้ปล่องนั่นแหละเขาทำสูงมากพอจุดเสร็จแล้วเนี่ยเอ๊ะมันดังเปาะแปะเปาะแปะเราบอกไม่เข้าท่านะเนี่ยนึกในใจนะแต่เราจะออกมาเดี๋ยวหาว่าเราตาขาวเดี๋ยวรอให้คนอื่นเขาออกแล้วก็ออกมาแต่เราก็ไม่แต่หลวงพ่อใหญ่เนี่ยท่านแพ้กลิ่นใช่ไหมเป็นเปาะแปะหลวงพ่อใหญ่ท่านก็เดินทำเป็นดูนะเดินดูแล้วท่านก็เดินออกเออหลวงพ่อใหญ่นี่รู้เรื่องว่าอะไรข้างในจะไม่ปกติแล้วแต่เรานี่พอเห็นเปาะแปะเราก็รู้แล้วของใหม่ๆของไม่เคยประสบการณ์ต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนนึกในใจนะ
บางเดียวเขาให้เขาเชิญออกเราจะออกแต่เรานึกไงเราก็สมาธิอยู่ในนี้ไม่ได้แน่เป็นเดียวพอเปาะแป๊ะฝันมันก็พุ่งมาฝันพุ่งมาเขาบอกให้ทุกองค์ออกแล้วเราก็ออกเลยเรารู้ว่าในนี้มันจะต้องเกิดอะไรสักอย่างที่ไม่ปกติเพราะเคยเห็นแล้ววิธีไฟไหม้บ้านเราเคยไปอยู่ในนี้มาแบบเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยเราก็ชวนญาติโยมออกเลยแต่ก็ไม่จริงๆตอนนี้ไอ้เทียนที่เขาทำลวดลายที่องค์เจดีย์นะทำลวดลายที่องค์เจดีย์แกะสลักลวดลายไทยมันหนาเทียนนั้นสงสัยหนักเป็นร้อยกิโลหรือ50กิโลไอ้เทียนนั้นเป็นเชื้อเพลิงโยมพอไฟมันลุกไหม้ขึ้นมานะเทียนมันก็เป็นเชื้อเพลิงก็ไหม้หุ้มใหญ่ไหม้เหม็นใหญ่ลุกกระพือเลยไอ้ตองข้างบนเล็กพระท่านเจาะไว้เล็กมันก็ตีหลงกลับมาข้างล่างมาแลบข้างนอกอีกคนนี้ก็โกลาหลเลยเราบอกหลวงพ่อชาแสดงปาฏิหาริย์ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวก็ดับแต่เจ้าหน้าที่เขากังวลนะเขาดับกันใหญ่เอาสายโกยไปก็ไม่ดับแต่เทียนเนี่ยฮะเดี๋ยวละลายหมดก็ดับที่จริงนะถ้าเราไม่ดับมันก็จะอาจจะไม่พอดีแต่นี่เขาไปสั่งรถน้ำมา2คันดับกันใหญ่เลยดับเมนกันเพราะกลัวว่าเจดีย์นั้นจะพังเจดีย์นั้นสวยมากโยมเห็นไหมเห็นในรูปดูผิวเจดีย์เขาทำครอบเจดีย์นี่เราคิดทำเราวาดเป็นสังฆทานไว้ตั้งแต่พรรษาที่แล้วว่าจะทำครอบหลวงพ่อโตเพราะเห็นที่นั่นไอเดียเดียวกันจะคิดจะทำที่นี่ครอบหลวงพ่อโตแบบนั้นเนี่ยแต่เราทำแปดเหลี่ยมที่จะทำครอบหลวงพ่อโตเนี่ยเพราะไปเห็นน้องวัดน้องพระพงษ์เอ๊ะไอเดียนี่เหมือนกันเนาะที่เราสั่งพระวิศวะวาดรูปไปแล้วแปลนเจดีย์ครอบของพระโตเนี่ยแปดเหลี่ยมก็มีท้องออกช่องเข้าก็ทำสวยมากรูปเจดีย์เนี่ยเป็นทรงบาทคว่ำตรงจอเจดีย์เนี่ยเป็นพระธาตุพนมต่อตรงบาทข้างบนเนี่ยเป็นพระธาตุพนมสวยฮะเจดีย์นี่มองแล้วสะดุดตาเย็นตาเป็นศิลปะที่สวยงามแต่ก็ตั้งอยู่ในกลางป่าแต่เรานึกว่าพระมีบารมีเนี่ยไม่ไงก็จะดีไม่พังแล้วเดี๋ยวก็คงเป็นพระธาตุมากเราก็ยังพูดเลยว่าแม่บุญเรือนเนี่ยเผาที่วัดธาตุทองเนี่ยเจ้าวาดให้ใส่ฐานแค่3กระสอบแต่แม่บุญเรือนสั่งลูกศิษย์ว่าให้เผาถึง6หรือ7กระสอบแล้วพระธาตุจะเป็นมากแล้วลูกศิษย์ก็เอาฐาน6 7กระสอบนี้ใส่เข้าไปเจ้าวาดบอกไม่ได้หรอกเมตตามาพังแน่เลยแค่3ลูกนี่ก็จะแตกอยู่แล้วแต่ลูกศิษย์เชื่อแม่บุญเหลือนสั่งไว้เลยใส่ตามแม่บุญเหลือนสั่งผลจุดไฟแรงมากเลยพระธาตุแม่บุญเหลือนนี่เท่าเมล็ดไข่ปลาเลยออกมาเป็นพระธาตุมากเลยนี่ถ้าหลวงพ่อชาเนี่ยไฟแรงๆนะพระธาตุจะเป็นมากเหตุการณ์ก็สงบแต่ก็ชุลมุนวุ่นวายเพราะว่าทุกคนกลัวไฟจะไหม้จะดีหมดพังแต่ไฟแรงมากเพราะเมื่อออกข้างบนไม่ได้ก็ย้อนกลับมาแต่ถ้าข้างบนกว้างเนี่ยมันจะดูดออกเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาลืมเขาปล่อยช่องไว้เล็กๆเขากลัวว่ามันจะมีคนเนี่ยปีนขึ้นตามช่องนั้นไปเอาฉัตรทองคำเพราะข้างบนมันเป็นฉัตรทองคำราคาเป็นแสนเป็นล้านไอ้ตองนั้นน่ะจะว่าจะขโมยแล้วจ้างให้ขึ้นมันคงไม่มีใครขึ้นนะฮะให้ทองคำเปล่าๆก็มีใครขึ้นหรอกมันจะขึ้นถึงก็ตายพอดีแต่เขาก็รอบครอบไอ้การจริงๆรอบครอบก็รอบครอบแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเจดีย์นั้นสวยงามมากมีเชิงเถินถ้าโยมไปเห็นแล้วโยมจะรู้สึกว่าพระกรรมฐานเนี่ยทำอะไรก็มีไอเดียที่แปลกแหวกแนวจากความรู้สึกจากคนอื่นทำไปในทางสงบทำไปในทางศิลปะที่มีความสงบเรียบร้อยร่มเย็นเจดีย์ของพระชาแต่ วัดพระนองประพงษ์เนี่ยทำงานกันด้วยความสามัคคีกันมากเลยเจดีย์อันนี้สร้าง6เดือนเสร็จตรงกลางทำเป็นเมนแล้วพอเสร็จแล้วก็เอาบันทิกหลวงพ่อสักหลวงพ่อเนี่ยบรรจุในเจดีย์นี้ที่เป็นพระธาตุก็ไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์
ทั้งเจ้าคุณนมรทั้งเจ้าคุณประธานสงฆ์ที่นั่นบอกว่าไม่แจกพระธาตุไม่แจกอธิรวมไว้ที่เดียวไม่ให้ใครไม่แจกเหมือนทุกองค์เอาไว้ที่เดียวเป็นพลังไว้ที่เดียวก็เป็นนั้นว่าถ้าแจกมากไปนะจะพอไงโยมลูกศิษย์ทั้ง80สาขาใครๆก็อยากได้แต่ญาติโยมที่มาศรัทธาอีกเท่าไหร่คงไม่พอแจกก็สู้เอาไว้ที่นั่นดีกว่าถึงปีก็ไปมัสการกันแบบนี้ตอนนี้งานที่เขาสำเร็จไปด้วยดีเนี่ยทำไมคนต้อง 4-5 แสนมีปรัมพิธีมากไหมไม่มีประลำพิธีเท่าไรเลยโยมมีสำหรับต้อนรับเสด็จเท่านั้นเองกับข้าราชการ

0: ตอนนี้งานที่เขาสำเร็จไปด้วยดีเนี่ยทำไมคนต้องสี่ห้าแสนมีปรัมพิธีมากไหมไม่มีปรัมพิธีเท่าไรเลยโยมมีสำหรับต้อนรับเสด็จเท่านั้นเองกับข้าราชการนอกจากนั้นมีล่มไม้อย่างเงี้ยไว้ต้อนรับถ้าวัดนั้นไม่ถ้าเป็นวัดธรรมดาไม่มีล่มไม้นะโยมคนสี่ห้าแสนเนี่ยจะไม่มีที่หลบร้อนเลยจะต้องสร้างปรัมพิธีมากมายแต่นี้ไม่ต้องสร้างโยมต้นไม้สร้างไว้แล้วก็ไปนั่งกับตำโขนไม้ทุกคนก็ถือว่าธรรมชาติเนี่ยดีกว่านี่เป็นอุบายหนึ่งที่สร้างป่าไว้ดีตอนนี้เสร็จแล้วก็สถานที่นั้นก็เป็นที่ปฏิบัติแต่วัดป่าพงเนี่ยมีที่200กว่าไร่หรือ300กว่าไร่ก็แบ่งเป็นเขตพระเขตชีและเขตที่หลวงพ่อชาทำเจดีย์และก็เขตที่รับรองแขกเป็นสัดส่วนแล้วโรงฐานนี่เป็นไงโยมโรงฐานเนี่ยบางพระบางองค์จะขอตั้งในวัดท่านบอกตั้งไม่ได้คือเขาคำนวณแล้วว่าในวัดนี่จะเต็มหมดถ้าไปตั้งข้างนอกวัดเลยตั้งนอกวัดก็ยังเต็มอีกพอวันที่ไปทำบุญพระเราประมาณ111รูปนอกนั้นก็กลับหมดแล้วที่ไปทำบุญบ้านกำนันหลองบ้านใหม่บ้านกำนันที่บูมแมลงแกไปจ่ายกับข้าวแต่เช้าบอกไม่ค่อยมีกับข้าวเลยจะมาเลี้ยงพระร้อยกว่าองค์บอกไหมลงทานวัดหนองป่าพงเอาไปหมดเลยขนาดเลิกงานวันที่ที่7เลยนะอาหารที่ตลาดอำเภอวารินเนี่ยแทบจะไม่มีขายโยมโอ้โรงแรมก็ล้นอาหารก็ขายดีเครื่องบินก็ต้อง2ไฟเช้า2เย็น2ธรรมดาเที่ยวเดียวยังขาดทุนน่ะอุบลน่ะแต่นี่เพิ่มเครื่องบินไปดูที่บารมีหลวงพ่อชาเนี่ยสมบูรณ์หมดทุกอย่างเลยมั้ยเครื่องบินก็พลอยรวยไปด้วยโรงแรมก็พลอยรวยไปด้วยแม่ค้าก็พลอยรวยไปด้วยรถไฟรถยนต์รวยไปหมดเลยพาคนไปเมืองอุบลไม่มีครั้งไหนที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับครั้งนี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

หลับตามองตนจงหลับตามองตนคิดค้นคว้าหลับแต่ตาใจอย่าหลับเพ่งจับอยู่ทุกท่วงทีที่เปลี่ยนไปใจจ้องดูเพื่อให้รู้แยบคายจิตกายีจักยืนเดินนอนนั่งอย่างพินิจจับดูจิตคิดอะไรให้ท่วนทีตามดูกายย้ายขยื่นเคลื่อนท่าทีบังเกิดมีปัญญามารู้ทันครั้นฝึกฝนจนจิตดิ่งนิ่งสงบจิตจักพบแสงสว่างทางธรรมนั้นนึกแยกกายอวัยวะแต่ละอันผมเล็บฟันขนหนังทั้งกายาตั้งสติระลึกฝึกทักษะในธรรมะพระไตรลักษณ์หลักศาสนาอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาพาเห็นชัดตัดโง่งันร่างกายมีขี้ต่างๆหลายอย่างแท้ซึ่งล้วนแต่น่าเกลียดชังสิ้นทั้งนั้นลืมอาบน้ำชำระกาย

ภายหนึ่งวันสาบสางมันเหม็นโชโผล่ออกมาดูเพียงกายภายนอกหลอกให้หลงพางวยงงดุดพยับแดดแสงแผดกล้าเห็นยิบยิบอยู่ไกลลวงในตาพอเข้ามาใกล้ๆหายไปพลันถ้าใครเขลาเฝ้าหลงชมงมโคงอยู่เหมือนตาบอดสอดรู้ดูหน้าขันเห็นของปลอมเป็นของจริงสิ่งสำคัญแต่ตนนั้นเป็นวิจุนสุญญตาจากบทประพันธ์หลับตามองตนโดยอาจารย์จำเนียร

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลได้มาพบกันตามปกตินะครับในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของนันทยอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังนันทยอุบาสกผู้เป็นอุบาสกแบบอย่างทางสร้างศาลาจตุรมุขเพื่ออุทิศถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้มาจากจตุรทิศทั้งกระทำหน้าที่บำรุงพระสงฆ์อยู่เป็นนิดนับเป็นผู้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยกุศลกรรมคือการกระทำแต่ความดีชีวประวัติของนันทยอุบาสกมีอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งปิยวรรคในเรื่องของนันทยะและในอัตถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีที่ขยายความบาลีเรวดีวิมานคัมภีร์ขุททกนิกายวิมานวัตถุดังนี้เมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ในป่าอิสิปตนะเมืองพาราณสีได้ตรัสพระธรรมเทศนาโดยทรงปรารภนายนันทยะว่านันทยะเป็นบุตรของตระกูลที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาคือความเชื่ออยู่ในกรุงพาราณสีเขาเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาคือความเชื่อถืออันมั่นคงและได้บำรุงพระสงฆ์ด้วยความตั้งใจเป็นไปตามแบบอย่างมารดาบิดาของเขาที่กระทำไว้ครั้นเวลาที่นันทยะเจริญวัยใหญ่โตแล้วมารดาได้มีความเป็นห่วงแล้วก็มีความจำนงจะนำหญิงสาวผู้เป็นลูกสาวของลุงที่ชื่อว่าเรวดีมาจากเรือนที่อยู่ตรงกันข้ามเพื่อให้เป็นภรรยาของนันทยะลูกชายอันนี้ก็เป็นกฎอยู่อย่างหนึ่งสำหรับท่านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มักจะมีความเป็นห่วงลูกอยากจะให้ลูกได้มีคู่ครองได้ช่วยกันทำมาหากินพ่อแม่ทุกคนมักจะมีความเป็นห่วงอยู่อย่างนี้แล้วสำหรับผู้ที่มีลูกคนเดียวไม่ว่าจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวก็ตามพ่อแม่ยิ่งมีความเป็นห่วงมากขึ้นกลัวว่าจะไม่มีเพื่อนมีฝูงเพราะตัวคนเดียวอะไรทำนองนี้แหละฉะนั้นมารดาเขาจึงได้มองดูเรวดีก็มีศักดิ์เป็นหลานเนี่ยจะให้มาเป็นคู่ครองของลูกชายคือนันทยะแต่ว่าเรวดีเป็นหญิงที่ไม่มีศรัทธาคือไม่มีความเชื่อถือในพระศาสนาแล้วก็ดูจะเป็นคนตรณีไม่ชอบให้ทานนันทยะจึงไม่ต้องการนางมาเป็นคู่ครองมารดาของนันทยะด้วยความอยากจะได้เรวดีหลานสาวนี่แหละมาเป็นลูกสะใภ้ก็จึงได้พยายามกล่าวแนะนำเรวดีว่าเมนูเธอมาอยู่ในเรือนนี้จงเอาโคไมคือขี้วัวสดฉาบทาที่นั่งของพระภิกษุสงฆ์บูราชอาสนะไว้จงตั้งเชิงบาทเละเวลาที่พระภิกษุทั้งหลายมาถึงแล้วเธอจงไหว้รับบาทนิมนต์ให้พระภิกษุทั้งหลายนั่งเอาธรรมกรกคือกระบอกกรองน้ำของพระสงฆ์เนี่ยกรองน้ำดื่มถวายและเธอจงล้างบาตรในเวลาที่พระฉันพระตาหารเสร็จแล้วเมื่อเธอกระทำอย่างนี้จะเป็นที่พอใจของนันทยะลูกชายของเราและนางเรวดีก็ได้กระทำตามคำสั่งสอนของแม่สามี
การต่อมามารดาบิดาของนันทิยะได้เล่าถึงความประพฤติของนางเรวดีให้ลูกชายฟังว่านันทิยะเรวดีเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำที่พอสั่งสอนได้เมื่อนันทิยะกล่าวรับว่าดีแล้วขอรับมารดาของนันทิยะจึงกำหนดวันแล้วก็ทำพิธีอาวาหะมงคลคำว่าอาวาหะมงคลนี้ก็คือการพาหญิงมาแต่งงานที่บ้านของชายก็เป็นการกระทำอาวาหะมงคลระหว่างนันทิยะกับนางเรวดีครั้งนั้นนันทิยะกล่าวกับเรวดีว่าถ้าหากเธอบำรุงพระภิกษุสงฆ์และคุณพ่อคุณแม่ของฉันได้เธอก็จะได้สมบัติพัดสดุในเรือนนี้เธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดนางเรวดีก็รับคำว่าได้จ้ะแล้วนางกระทำทีเป็นผู้มีศรัทธาอยู่ตลอดเวลาโดยเหมือนกับตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามคำที่สามีได้ชี้แจงแนะนำนั้นเมื่อนางเรวดีอยู่ครองเรือนร่วมกับนันทิยะมาจนกระทั่งคลอดบุตรถึงสองคนมารดาบิดาของนันทิยะก็สิ้นชีวิตไปความเป็นใหญ่ทั้งหมดในเรือนนี้ก็ตกแก่นางเรวดีเพียงคนเดียวนับจำเดิมตั้งแต่มารดาบิดาของนันทิยะสิ้นชีวิตไปแล้วนันทิยะก็ได้เป็นมหาทานบดีคำว่ามหาทานบดีก็คือเป็นเจ้าของมหาทานได้เตรียมตั้งทานถวายพระภิกษุสงฆ์และเริ่มตั้งค่าอาหารสำหรับให้แก่คนกำพร้าและคนเดินทางไกลไว้ที่ประตูเรือนของตนนี่ก็เป็นความคิดที่เริ่มที่นันทิยะเนี่ยต้องการอยากจะทำบุญทุนทานให้หลากหลายออกไปไม่ใช่กระทำแต่เฉพาะพระภิกษุสงฆ์อย่างเดียวก็คิดเห็นถึงคนกำพร้าที่ไม่มีผู้ที่จะช่วยเหลือก็เป็นผู้ที่ตกอยู่ในสภาพอดๆจากอยากเขาก็จะให้กับพวกคนกำพร้าที่ไม่มีที่พึ่งพาอาศัยนั้นแล้วก็คนที่เดินทางไกลเพราะว่าคนเดินทางไกลบางทีก็ไม่มีเสบียงอาหารจะรับประทานในระหว่างทางเขาก็ได้จัดเตรียมอาหารประเภทนี้เอาไว้เพื่อให้คนทางไกลไม่มีอาหารจะรับประทานก็ได้มีอาหารรับประทานในการต่อมานันทิยะได้ฟังประธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาเขากำหนดถึงอานิสงส์คือผลแห่งความดีในการถวายอาวาสคือที่อยู่อาวาสนี้ถ้าจะพูดสั้นๆก็คือวัดที่พระอยู่จำพรรษานั่นแหละครับโดยนันทิยะได้รับฟังอานิสงส์ในเรื่องการสร้างอาวาสหรือวัดถวายพระเนี่ยว่ามีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลเขาจึงได้ให้ช่างสร้างศาลาจตุรมุขก็คือศาลาที่มีหน้าบันอยู่4มุข4ด้านนะครับและประกอบด้วยห้อง4ห้องในมหาวิหารในป่าอิสิปตนะและให้จัดตั้งเตียงและตั่งเป็นต้นเมื่อเขาจะมอบถวายอาวาสนั้นก็ได้ถวายแก่พระภิกษุสงฆ์เรียกถวายเป็นสังฆทานโดยมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขเพื่อมารับถวายอาวาสนั้นวิธีการถวายก็คือนันทิยะได้หลั่งน้ำทักษิโณทกลงในพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นการ
มอบถวายวัดนั้นแล้วน้ำทักษิโณทกนี่ก็เป็นน้ำที่หลั่งลงเป็นการแสดงว่ามอบให้เป็นสิทธิ์ขาดหรืออีกอย่างหนึ่งโดยความหมายของน้ำทักษิโณทกก็คือน้ำที่หลั่งในเวลาทำทานเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ตายที่เราเรียกกันว่ากรวดน้ำนะครับขณะนั้นปราสาททิพล้วนแล้วด้วยแก้ว7ประการทั้งส่วนยาวและกว้างประมาณ12โยชน์เบื้องบนสูงประมาณ100โยชน์ได้ผุดขึ้นในสวรรค์ชั้นดาวดึงและก็มีความเอิกเกริกโกลาหลไปด้วยหมู่นางอับสร 1,000 นางพร้อมกับการหลั่งน้ำทักษิโณทกลงในพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้านั่นแหละเรียกว่าอานิสงส์ผลบุญของการสร้างวัดถวายพระเนี่ยถวายเป็นของสงฆ์วิมานก็บังเกิดขึ้นมารอรับนันทยะอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเลยมูลเหตุที่จะรู้ถึงการเกิดขึ้นแห่งปราสาททิพย์หรือวิมานก็เนื่องมาจากวันหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะเถระได้ไปในเทวโลกพอไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงได้ยืนอยู่ใกล้ปราสาททิพย์หลังนั้นคือหลังของนันทยะนั่นแหละจึงถามพวกเทพบุตรที่พากันมาไหว้ท่านว่าปราสาททิพย์นี้เต็มด้วยหมู่นางอับสรเกิดขึ้นแล้วเพื่อใครกันเล่าเทพบุตรทั้งหลายเมื่อจะบอกชื่อเจ้าของวิมานแก่พระมหาโมคคัลลานะเถระจึงกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญปราสาททิพย์นั่นเกิดขึ้นแล้วเพื่อประโยชน์แก่บุตรของอรบดีที่มีชื่อว่านันทยะผู้ให้สร้างศาลาจตุรมุขก็คือศาลาสี่มุขขึ้นไว้ในป่าอิสิปตนะในกรุงพาราณสีถวายพระสงฆ์ขอรับฝ่ายมูนางอับสรแลเห็นพระเถระก็พากันลงจากปราสาททิพย์มาไหว้พระเถระแล้วกราบเรียนว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญพวกดิฉันเกิดในที่นี้ด้วยหวังว่าจะเป็นนางบำเรอของนันทยะแต่เมื่อพวกดิฉันไม่ได้พบนันทยะก็เอื้อมระอาเหลือเกินชื่อว่าสมบัติในเทวโลกย่อมเป็นที่พอใจยิ่งเหมือนทำลายถาดดินแล้วมาถือเอาถาดทองคำฉะนั้นขอพระคุณเจ้ากรุณาบอกนันทยะเพื่อให้เขามาในที่นี้เถิดเจ้าค่ะพระมหาโมคคัลลานะเถระรับคำว่าดีแล้วท่านจึงกลับมาจากเทวโลกแล้วไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาและกราบทูลถามในถ้ำกลางบริษัทว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญทิพยสมบัติย่อมบังเกิดพลอยท่าบุคคลผู้กระทำความดีที่ยังอยู่ในมนุษยโลกนี้หรือพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสตอบว่าดูก่อนโมคคัลลานะทิพยสมบัติที่เกิดขึ้นแล้วแก่นันทยะผู้อยู่ที่อยู่ในเทวโลกโดยเธอได้เห็นเองแล้วมิใช่หรือเหตุไรเธอจึงมาถามตถาคตล่ะพระมหาโมคคัลลานะเถระกราบทูลถามว่าทิพยสมบัติบังเกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสกับพระมหาโมคคัลลานะเถระว่าดูก่อนโมคคัลลานะเธอพูดอะไรนั่นมันอย่างใครๆยืนอยู่ที่ประตูเรือนได้เห็นบุตรหรือพี่น้องผู้จากไปอยู่ในต่างถิ่นเสียนานแล้วกลับมาที่ถิ่นเดิมที่เคยอยู่จึงรีบมาที่เรือนแล้วบอกญาติและมิตรให้รู้ว่า
คนชื่อโน้นมาแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกญาติของเขาผู้นั้นก็ร่าเริงยินดีรีบขมีขมันออกไปต้อนรับว่าพ่อมาแล้วชั้นใดเทวดาทั้งหลายต่างองค์ต่างถือเครื่องบรรณาการทิพย์สิบอย่างเครื่องบรรณาการทิพย์สิบอย่างนี้ก็ได้แก่อายุวรรณะสุขยศความเป็นใหญ่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือสิ่งที่ถูกต้องได้โดยกายที่ล้วนแต่เป็นของทิพย์ทั้งนั้นมาต้อนรับด้วยคิดว่าข้าพเจ้าไปก่อนข้าพเจ้าไปก่อนแล้วยินดียิ่งต่อสตรีหรือบุรุษผู้กระทำความดีไว้ในโลกนี้แล้วละจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าฉะนั้นเหมือนกันแล้วพระองค์ได้ตรัสพระคาถาธรรมะเหล่านี้ว่าญาติมิตรและบุคคลทั้งหลายผู้มีใจดีเห็นบุรุษผู้ไปอยู่ต่างถิ่นมานานแล้วกลับมาจากที่ไปอยู่โดยความสวัสดีย่อมยินดียิ่งว่ามาแล้วฉันใดบุญทั้งหลายก็ย่อมต้อนรับบุคคลผู้กระทำบุญไว้ที่ไปจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าเหมือนกับพวกญาติต้อนรับญาติผู้ที่ตนรักผู้กลับมาถึงแล้วฉันนั้นในเวลาพระพุทธองค์ทรงเทศนาจบลงชนเป็นจำนวนมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปัตติผลเป็นต้นตามบุญบารมีของตนของตนส่วนชีวประวัติของนันทยอุบาสกในอัตถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีที่ขยายความบาลีเรวดีวิมานคัมภีร์

ตกนิกายวิมานวัตถุมีเนื้อความกล่าวต่อไปว่าเมื่อนันทยะได้ฟังพระคาถาธรรมะของพระบรมศาสดาแล้วได้ให้ทานและกระทำบุญทั้งหลายมากมายยิ่งขึ้นไปอีกคือไม่ใช่ลดลงแต่ตั้งใจกระทำให้เพิ่มขึ้นและเวลาที่เขาจะไปค้าขายได้สั่งนางเรวดีไว้ว่าที่รักเธออย่าลืมถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์และการให้ทานแก่คนอนาถาคือหมายถึงคนที่ไม่มีที่พึ่งดังกับที่ฉันได้กระทำมาแล้วนะส่วนนางเรวดีรับปากนันทยะสามีว่าได้จ้ะพี่นันทยะอุบาสกไม่ว่าเขาเดินทางไปถึงสถานที่ไหนเขาก็ถวายทานแก่พระภิกษุทั้งหลายและให้ทานแก่คนอนาถาทั้งหลายตามสมควรกับทรัพย์ที่พึงมีอยู่ในสถานที่นั้นๆเสมอพระคีนาศพคือผู้หมดกิเลสแล้วทั้งหลายก็ได้มาจากที่ไกลเพื่อมารับทายธรรมคือของทำบุญต่างๆหรือของถวายพระของนันทยะอุบาสกเรียกว่านันทยะอุบาสกก็ได้มีโอกาสกระทำบุญอยู่ตลอดที่ไปทำการค้าขายนั่นฝ่ายนางเรวดีหลังจากนันทยะเดินทางไปค้าขายแล้วนางให้ทานกระทำหน้าที่ดีอยู่เพียง 2-3 วันเท่านั้นแล้วก็ได้เลิกให้ทานแก่คนอนาถาส่วนการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์นางยังทำอยู่แต่นางทำด้วยการถวายข้าวต้มที่เป็นข้าวหักๆปนๆที่เราเรียกกันว่าปลายข้าวผสมกับน้ำตาลมีน้ำส้มผักดองเป็นกับข้าวและนอกจากนั้นนางยังเอาเมล็ดข้าวสุกที่เหลือจากตนบริโภคแล้วคลุกกับชิ้นปลาและชิ้นเนื้อมีกระดูกปนอยู่บ้างทิ้งเรี่ยรายเกลื่อนกลาดไว้ในที่ที่พระภิกษุสงฆ์นั่งฉันอาหารแล้วนางก็นำเอาเรื่องเท็จเหล่านี้แหละไปบอกแก่บุคคลทั่วไปว่าท่านทั้งหลายจงดูการกระทำของพวกสมณะพวกสมณะได้ทิ้งขว้างสิ่งของที่เขาถวายด้วยศรัทธาอย่างนี้นี่ก็เป็นบาปที่นางเรวดีได้กระทำด้วยปากขึ้นแล้วนะครับเป็นบาปที่ให้ร้ายแก่พระภิกษุสงฆ์ด้วยเรียกว่าให้ร้ายแก่ผู้ที่ทรงศีลทรงทรงธรรมครั้นนันทยะอุบาสกเสร็จการค้าขายได้กำไรแล้วกลับมาบ้านเขาได้ทราบความเป็นไปในทางไม่ดีของนางเรวดีนั้นเขาจึงขับไล่นางเรวดีให้ออกจากเรือนไปพอถึงเวลารุ่งเช้าของวันที่สองที่นันทยะได้กลับมาอยู่ที่บ้านนันทยะอุบาสกได้ถวายมหาทานแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขแล้วเริ่มถวายอาหารประจำวันที่เรียกว่านิตยภัตต์คือกระทำประจำและให้ทานแก่คนอนาถาทั้งหลายตามที่ตนได้เคยกระทำมาส่วนนางเรวดีที่เขาขับไล่ออกจากเรือนไปเขาก็ยังมีความเป็นห่วงแต่ว่าเขาได้ให้เพียงข้าวกินกับผ้านุ่งผ้าห่มเท่านั้นก็ไม่ได้สรรเสริญยกย่องให้มาทำหน้าที่ในเรือนนี้อีกในเวลาต่อมาพวกสหายของนันทยะอุบาสกได้นำนางเรวดีกลับมาก็คงจะมาช่วยพูดขอร้องให้รับเอานางเรวดีกลับมาอยู่ในบ้านตามเดิมเถิด
ขาก็จึงตั้งให้นางเป็นใหญ่ในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาหารต่อไปคือเมื่อเพื่อนขอร้องหรือเพื่อนคงจะได้ช่วยอบรมให้นางเรวรีได้เข้าใจว่าสิ่งที่ตนควรกระทำจะต้องกระทำอย่างไรนันทิยะอุบาสกก็เลยรับเอานางไว้ครั้นการผ่านมาภายหลังนันทิยะอุบาสกก็สิ้นชีวิตไปแล้วเขาได้ไปเกิดในวิมานของตนในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นฝ่ายนางเรวดีซึ่งเป็นผู้ที่มีความตระหนี่อยู่ในจิตและเป็นคนที่คิดแต่ในเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีไม่อยากจะทำบุญทำกุศลอะไรปรากฏว่านางก็เลิกให้ทานทุกอย่างซ้ำยังเที่ยวด่าว่าพระภิกษุสงฆ์ด้วยเข้าใจว่าข้าพเจ้าเสื่อมลาภสักการะเพราะสมณะเหล่านี้คือนางเข้าใจผิดหมดทุกอย่างเพราะนางได้เคยจะทำไม่ดีไว้กับพระสงฆ์เช่นสถานที่ที่พระสงฆ์นั่งฉันอาหารเสร็จแล้วพอพระสงฆ์ไปแล้วนางก็เอาข้าวคลุกกับปลาบ้างเนื้อสัตว์บ้างกระดูกบ้างมาโรยให้เกลื่อนกลาดอยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็เที่ยวประกาศใส่ร้ายให้ชาวบ้านได้ทราบว่าพระภิกษุสงฆ์ได้กระทำไม่ดีไม่งามอย่างนี้อย่างนั้นอะเนี่ยความที่ตนเป็นคนกระทำผิดแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้สำนึกผิดยังมาเกลียวกราดเอากับพระภิกษุสงฆ์อีกหาว่าพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ทำให้เขาเนี่ยต้องเสื่อมจากลาภสักการะโดนนันทิยะไล่ออกไปจากบ้านนั่นเมื่อนางเรวดีได้ก่อกรรมทำเข็ญอย่างนี้แล้วครั้งนั้นท้าวเวสสุวรรณซึ่งเป็นผู้ปกครองดูแลยักษ์ก็จึงได้สั่งยักษ์สองตนว่าท่านทั้งสองจงไปเที่ยวเป่าประกาศในพระนครพาราณสีให้มหาชนได้ยินว่านับจากวันนี้ไปอีก7วันนางเรวดีจะถูกนำไปโยนใส่ลงในนรกทั้งเป็นมหาชนได้ฟังคำเป่าประกาศดังนั้นก็เกิดความสลดใจทั้งมีความสะดุ้งหวาดกลัวว่านางเรวดีจะต้องถูกลงโทษอย่างร้ายแรงนางเรวดีรู้ข่าวนี้ก็หนีขึ้นไปอยู่บนปราสาทเรียกว่าหนีขึ้นไปให้พ้นแล้วก็ปิดประตูแล้วนั่งอยู่พอถึงวันที่7ยักษ์สองตนผู้มีผมและหนวดแดงมีจมูกเบี้ยวบิดผิดปกติมีเขี้ยวงอกงงมีตาแดงมีผิวพรรณอย่างกับยางสนมีรูปร่างน่ากลัวเหลือเกินโดยเท้าเวสวรรณที่ถูกบาปของนางเรวดีโดนใจจึงสั่งใช้ให้ยักษ์เหล่านั้นมาบอกกับนางเรวดีว่าลุกขึ้นเถิดเรวดีผู้หยาบช้าต่ำซามแล้วพวกยักษ์ก็ช่วยกันจับแขนทั้งสองข้างของนางเรวดีและประกาศว่าหมาชนจงดูและทำนางให้ล้มลุกคลุกคลานนำไปจากถนนสายหนึ่งไปยังอีกถนนสายหนึ่งจนทั่วถึงตลอดกระทั่งในพระนครพาราณสีนั้นเป็นการกระทำเพื่อประกาศให้ประชาชนคนทั้งหลายได้รู้ความเป็นจริงว่านางเรวดีนั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจหยาบช้าต่ำซามความดีที่ควรจะกระทำแต่ไม่กระทำพวกยักษ์ก็จึงพานางเรวดีไปเที่ยวประกาศให้ประชาชนในพระนครพาราณสีได้รู้กันทั่วไปก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังอดใจไว้รอรับฟังกันในวันต่อไปเนื่องจากวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็จำเป็นต้อง

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวชดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันและใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปรัตปริศดีท่านเอ0815648474 0815648474หรือ0621592492 0621592492ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทาน

กทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19 นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8 นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมพิธีหน้าวัดเวลา 11 นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12 นาฬิกา 30 นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16 นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19 นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24 นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 7 นาฬิกาสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8 นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษ
หลวงปู่สุพรรณกนโกวัดจำตาโตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสภณโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมวรนิโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคิริเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลวงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวีโรคลอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุปดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551ซึ่งขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บวัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปรังสกัจจังธัมโมโสตโปติกระผมขอโอกาสจากพระครูสมุทรไปรินพร้อมด้วยคณะพระเถรานุเถระทุกลูกทุกองค์แล้วก็ขอเจริญพรและก็เจริญในธรรมแก่คุณญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในการส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเป็นประจำทุกปีที่เคยทำกันมาเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วันเรารู้กันอยู่ทั่วโลกก็ว่าได้มันจะทั่วประเทศไทยสัปดาห์วิสาขะบางที่บางท่านบางแห่งถ้าว่าไม่มีโควิดก็จัดกันหลายที่หลายแห่งเพื่อน้อมระลึกถึงกับบุคคลที่เรารู้กันเพราะว่าไม่มีใครเกินกว่าพระองค์ท่านในโลกใบนี้สิ่งที่เราได้ท่านทั้งหลายรู้กันในนามว่าประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพพานก็คือวันเดียวกันไม่มีใครในโลกนี้ทำได้คือพระองค์ท่านเป็นสิ่งที่แปลกกว่ามนุษย์ทั้งปวงและก็เป็นชาติที่สุดท้ายที่จะไม่มาเกิดอีกแล้วฉะนั้นท่านจึงบอกว่ามันจำเป็นที่พวกเราพวกท่านทั้งหลายจะต้องว่าจะทำอย่างไรเพื่อน้อมนึกระลึกถึงกับบุคคลเช่นนี้หาไม่ได้อีกแล้วในโลกใบนี้มีเพียงคนเดียวฉะนั้นพระองค์ทุ่มเททั้งกำลังทุกอย่างมอบกายถวายชีวิตอุทิศตัวเองเห็นไหมเราเห็นเทวทูตทั้งสี่มีคนเกิดมีคนแก่มีคนเจ็บมีคนตายพระองค์ก็เห็นนะแล้วก็มีธรรมณะพอใจในธรรมะนี่แหละก็จึงได้คิดว่าบวชนี่แหละเป็นทางที่จะออกพ้นจากกระแสอันนั้นได้ทั้งทุกอย่างเลยดังนั้นพระองค์จึงได้ทุ่มเทกำลังชีวิตอุทิศตัวเองตัวนี้เพื่อไม่ได้มาถึงสัมมาสัมโพธิญาณถ้าไม่ได้ตายก็คือตายที่ต้นโพหรืออัสถพฤกษ์นั่นคือเป็นสิ่งที่พวกเราพวกท่านทั้งหลายก็รู้กันอยู่โดยทั่วๆไปตอนนี้เรามาน้อมนึกระลึกถึงวันเช่นนี้จะทำอย่างไรตามที่ครูบาอาจารย์ที่ผ่านมาวันสำคัญเช่นนี้เราจะต้องปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชาต่อองค์พระพุทธเจ้าโดยทำอย่างไรก็คือตั้งจิตอธิษฐานจิตและก็ปฏิบัติเราจะปฏิบัติแบบไหนแต่ว่าเราทำความเพียรเนี่ย เราต้องเข้าใจว่าชีวิตของคนเราทุกคนนะไม่ว่าจะอยู่ในมุมไหนของโลกมันไม่ได้แปลกกันหรอกแต่เราจะทำจริงไม่จริงมันอยู่ที่คนคนนั้นแหละแต่นั้นเรามาตั้งสัจจะในการปฏิบัติเพื่อให้รู้เพื่อให้เข้าใจในหลักการที่พุทธเจ้าสอนไว้พุทธเจ้าสอนไว้มากมายเหลือเกินนะจะมาโยมว่าเราเห็นว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นี้มากจริงๆแต่สิ่งที่พระองค์เอานิดเดียวหนึ่งในครั้งหนึ่งพระองค์ไปนั่งอยู่โคนต้นไม้กับวัดเราเนี่ยต้นไม้ที่เยอะๆนี่นะต้นประดู่ลายเนี่ยใบมันร่วงพอดีแล้วก็กำใบไม้ขึ้นมากำหนึ่งแล้วก็ถามว่าภิกษุทั้งหลายใบไม้อยู่ในกำมือของข้าพเจ้ากับอยู่ที่หล่นอยู่นี้ไหนมากกว่ากันเพราะว่าอยู่ในกำมือของพระองค์นิดเดียวเนี่ยอยู่ในที่หล่นอยู่พื้นดินนั้นมากมายเช่นเดียวกันดันใดก็ฉันนั้นตถาคตที่พูดไปสอนไปบอกไปนั้นที่เอามีแค่นี้เป้าหมายของพระองค์คืออะไรนั่นคือพระองค์ทำความเพียรมาด้วยประการต่างๆใช้เวลาทรมานอยู่ที่เขาที่เราไปเห็นกันนั่นแหละนั่นเลยที่ทำความเพียรอยู่ทำความเพียร 5-6 ปีก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเห็นมาต้นโพต้นนั้นที่เราไป
ที่ท่านทั้งหลายได้แปลกันอยู่ว่าที่ต้นโพนั้นพระองค์ทำอะไรนี่แหละคือทำความเพียรทางจิตส่วนความเพียรทางกายนั้นพระองค์ทำมามากแล้วไม่ประสบผลสำเร็จมีหนำทำอาจจะตายเปล่าพระองค์จึงได้หันมาทำความเพียรทางจิตนี่แหละจึงเป็นเหตุให้พวกเราพวกท่านทั้งหลายได้รู้กันว่าการที่มาทำความเพียรนั้นทำอย่างไรถ้าเรามีสัจจะในการกระทำของตัวเองไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะประสบผลสำเร็จทั้งนั้นนะทุกคนนะแต่ถ้าไม่มีสัจจะมันก็ประสบไม่ประสบผลสำเร็จเราสังเกตไหมว่าเราทำอะไรก็เหมือนกันคนส่วนมากจะไม่ค่อยมีสัจจะตั้งแล้วก็ล้มล้มแล้วก็ตั้งอีกตั้งแล้วก็ล้มอีกมันก็เลยไม่ประสบผลสำเร็จแสดงเขาจึงว่าผู้ที่จะทำความเพียรอย่างที่เราจะน้อมไปบูชาพุทธเจ้าว่าดอกไม้เป็นรถเป็นอะไรก็แล้วแต่มากมายกองมณฑลเทินทึกก็ได้แต่ก็ยังไม่ประเสริฐเทิดเลิศกว่าการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชานี่ที่เราเห็นกันเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐทำยังไงโยม การที่บูชาด้วยอามิตรต่างๆนั้นก็ดีอยู่แต่มันยังไม่เลิศเท่ากับการปฏิบัติท่านผู้ปฏิบัติจริงๆก็คือการเสียสละไม่เห็นแก่การกินหรือการนอนหรือการพูดการคุยเราจะนั่งดูเฉพาะกิจตัวเองนั่งดูลมหายใจเข้าออกอย่างที่นักปราชญ์บัณฑิตท่านบอกให้ภาวนาพุทโธดูลมหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจออกหายใจเข้าแค่นี้ไม่น่ามีปัญหาไม่น่ามีอะไรแต่มันทำไม่ได้มองเผินๆมันทำง่ายแต่ทำไม่ได้ทำยากโยมแต่คนที่มีสัจจะในการกระทำในตั้งจิตพอเราตั้งจิตแล้วก็จะประสบ ก็จะประสบผลสำเร็จเราตั้งจิตแล้วก็ทำในครั้งพุทธกาลเขาฟังเทศนิดหน่อยเขาก็สามารถบรรลุเข้าใจในธรรมะได้พวกเรานี่ฟังครูบาอาจารย์มามากมายไม่รู้เข้าได้ถึงไหนอาตมาเชื่อมั่นว่าทุกคนนะเข้าใจแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้อีกกรณีหนึ่งเพราะว่าสัจธรรมเป็นของจริงของจริงจะอยู่กับคนจริงถ้าคนไม่จริงของจริงก็อยู่ด้วยไม่ได้ฉะนั้นธรรมะคือของจริงถ้าใครทำจริงเห็นจริงรู้จริงเข้าใจจริงและจะหมดความสงสัยจริงในสิ่งที่เราทำเราตั้งแต่ว่าเราจะทำปฏิบัติคืนนี้ไม่นอนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราตั้งขึ้นมาแล้วเราก็ปฏิบัติของเราไปเพื่อน้อมไปบูชานะคุณของพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเห็นไหมเรามานึกดูให้ดีนะว่าสิ่งที่พระองค์ทำใช้เวลากี่ปี 5-6 ปีนะดงคัสสิรินี่แต่มองล้วนเผื่อนมันไม่น่ามีแต่มันก็มีอะไรอย่างทำจนกระทั่งไม่สามารถที่จะให้ถึงเป้าหมายแล้วนี่พระองค์จึงไปดูที่ลมหายใจเขาครูบาอาจารย์สายปฏิบัติพระป่าในส่วนมากจะนั่งดูลมหายใจเขาพุทโธตามที่ท่านสอนนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจริงๆแล้วท่านให้มีสติการที่มีสติทุกกรณีทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆสถานที่ตรงไหนไม่ใช่มาวัดแล้วมาปฏิบัติไม่ใช่นะเมื่อคนไปแสวงหาธรรมะกันไปตามป่าตามเขาตามถ้ำตามเหวสมัยก่อนครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังสมัยหลวงปู่แหวนหลวงปู่ฟันหลวงปู่ขาวหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ชามานปู่อะไรเยอะแยะมากมายสมัยเนาะธรรมะก็ไปมันกันไปหมดแต่ธรรมะอยู่กับครูบาอาจารย์มันเราจะไปเข้าถ้ำที่ว่าลึกๆถ้ำแจงดาวถ้ำอะไรกันแต่เข้าไปไม่มีอะไรอยู่ไปตรงไหนก็ไม่มีหรอกธรรมะก็มีที่แต่ไปหาธรรมะไปหาตามวัดโน้นวัดนี้วัดนี้วัดโน้นวัดนี้ที่ไหนก็ไม่มีธรรมะธรรมะจริงๆมันอยู่ที่ตัวเราเราไม่เชื่อไปหาดูสิวัดโน้นก็ว่าดีไปหาครูบาอาจารย์นั่นครูบาอาจารย์ก็เป็นอาจารย์เราคนนั้นก็บาครูบานั่นก็เป็นอาจารย์เราหลวงปู่ฟันหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวเป็นอาจารย์เราหมดแต่เราไม่ได้เคยทำตามอาจารย์เลยเราก็ทำตามใจเราอยู่เหมือนเดิมมันก็เลยไม่เข้าใจเรื่องธรรมะ
คิดว่าจะแบกกดแบกบาดขึ้นไปในป่าในเขาในถ้ำในเหวที่เขาว่ามีธรรมะไปก็ไม่เห็นมีอะไรมีแต่ความทุกข์ตากแดดตากฝนตากลมตากหนาวฮะถ้าไม่รู้ธรรมะไปหาธรรมะหาจนตายก็ไม่เจอแต่ถ้ารู้ธรรมะจะหาธรรมะมันหาไม่ยากนะโยมดังนั้นสภาวะธรรมที่พุทธเจ้าว่าสภาวะที่มันเกิดขึ้นมาแล้วพุทธเจ้าเกิดมาก็ช่างไม่เกิดมาก็ช่างสภาวะธรรมมีอยู่แล้วใครจะมาทำความเข้าใจได้หรือไม่เข้าใจไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้แหละฉะนั้นจงพยายามมาทำความเข้าใจว่าพุทธเจ้าบอกว่าอะไรเป็นนะธรรมะที่แท้จริงรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีทั้งหมดนี่คืออะไรท่านมาดูตามความเป็นจริงว่าสภาวะสังขารร่างกายทั้งหมดนี่มันไม่ได้แปลกกันนะเราจะไปหาธรรมะตำป่าตำเขาตำถ้ำตำเหวไปอนุนอันนี้มันไม่มีหรอกถ้าเราหาที่เราปุ๊บเมื่อไหร่เห็นเมื่อนั้นธรรมะความสุขความทุกข์ความดีความชั่วความผิดความถูกความเสียใจความดีใจอะไรทั้งมันเกิดที่ตัวเราหมดเลยเราจะวางเราจะไม่วางเราจะยึดเราจะปล่อยแล้วก็แล้วอยู่ที่ตัวเราถ้าเรายึดได้ปล่อยได้วางได้มันก็ไปอีกกรณีถ้าเราปฏิบัติได้เราก็ไปอีกกรณีถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็ไปอีกกรณีหนึ่ง การที่เราจะปฏิบัติธรรมะจริงๆก็คือปฏิบัติตัวเองไปที่ไหนก็ช่างเถอะถ้าตัวเราไม่ปฏิบัติไม่มีอะไรได้หรอกธรรมะครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์เหมือนกันหมดมันก็หลอดไปในตรงนี้สิเวลาเนี่ยมันคือแสงสว่างเหมือนกันหรือวัดน้อยวัดมากก็อยู่ที่หลอดไฟฉะนั้นไปฟังธรรมะครูบาอาจารย์ในฐานที่ต่างๆดีหมดทุกองค์เลยไม่มีในองค์ไหนไม่ดีก็อันเดียวกันเหมือนกับน้ำจะเป็นน้ำคลองน้ำหนองน้ำบ่อน้ำบึงหรือน้ำฝนอะไรก็แล้วรวมแล้วก็เป็นน้ำสีเดียวกันกลิ่นเดียวกันรสเดียวกันคือลงทะเลหมดนั่นคือสภาวะธรรมถ้าใครเข้าถ้า

ใครเห็นธรรมผู้นั้นถือว่าเห็นเราใช่ไหมก็พูดไว้อืมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นถือว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นถือว่าเห็นเราเห็นธรรมธรรมคืออะไรนี่แหละคือสภาวะธรรมมันมีอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสภาวะอันไหนที่ไม่เป็นธรรมเป็นธรรมหมดดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมเราจะเห็นมันความเป็นธรรมได้ยังไงสังขารร่างกายก้อนนี้มันเป็นสภาวะแห่งความเป็นจริงไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเก็บไม่มีใครอยากป่วยอยากไข้ไม่มีใครอยากล้มหายตายจากสภาวะนี้ทุกคนเป็นอย่างนี้แต่และแล้วก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้นั่นคือสภาวะแห่งความเป็นจริงถ้าเรายอมรับได้ก็ไม่มีความทุกข์อะไรถ้าเกิดเรายังไม่สามารถจะยอมรับได้เราก็อาจจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ปัญหา ชีวิตของคน

สิ่งเหล่านี้ไปได้นั่นคือสภาวะแห่งความเป็นจริงถ้าเรายอมรับได้ก็ไม่มีความทุกข์อะไรถ้าเกิดเรายังไม่สามารถจะยอมรับได้เราก็อาจจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ปัญหา ชีวิตของคนทุกคนที่เกิดมานี่ไม่รู้มันไม่รู้ว่าจริงจะมาจากไหนทุกคนก็มีแต่ปัญหาเราแก้ปัญหาแต่เราเกิดมามันก็ยังไม่หมดสักทีแล้วก็เรื่องโน้นแล้วก็เรื่องนี้แล้วก็เรื่องโน้นแล้วก็เรื่องนี้ทำยังไงก็ไม่หมดฉะนั้นเรามาน้อมนึกกระลึกถึงกับวันสำคัญวันเท่านี้ก็เรียกวันที่ตรัสรู้และวันประสูติวันตรัสรู้และก็วันปรินิพพานของพระองค์ท่านคือวันนี้แล้วพระองค์ท่านก็ไม่ต้องมาทรมานมันกับพวกเราพวกท่านทั้งหลายอีกต่อไปแล้วหรือครูบาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิคุณธรรมทุ่มสูงท่านก็ไม่มาทรมานกับสิ่งเหล่านี้ต่อไปอีกแล้วท่านก็เข้าไปกระแสแห่งความสงบสุขของท่านชีวิตจริงมันมีจริงๆนะอยู่ไม่ใช่ไม่มีพวกเราพวกท่านทั้งหลายคิดว่าจะเราไม่มีวาสนาไม่มีบารมีไม่ใช่ทุกคนมีหมดไม่มีวาสนาไม่มีบารมีหมดทุกคนนั่งอยู่เนี่ยถ้าไม่มีเกิดเป็นคนไม่ได้หรอกเกิดเป็นคนคนพิการขาเป๋ขาง่วยหัวหนาตาโตนั่นคือคนพิการมันไม่สมบูรณ์แต่เรานี่เป็นมนุษย์สมบัติอะทุกอย่างมันสมบูรณ์หมดแล้วทำไม่ได้ทำไม่ได้ถ้าเราทำจริงเมื่อก็เรารับศีลมาตั้งแต่เราเข้าวัดมารับศีลมารู้กี่ร้อยกี่พันครั้งศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าสมบูรณ์ไหมบางคนก็บอกว่าสมบูรณ์ก็สมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นมนุษย์สมบัติถ้าไม่สมบูรณ์ล่ะมันจะเป็นยังไงอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องสำลักในตนเองไปตรงไหนก็นั่งดูตัวเองแล้วปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติตัวเองไม่ใช่ไปปฏิบัติอื่นเราปฏิบัติตัวเราเนี่ยให้มีธรรมศีลก็เหมือนกันไปรักษาศีลมันต้องไปรักษาศีลเอาศีลเขาดีอยู่แล้วมันรักษาตัวเราเนี่ยให้มันเป็นมีศีลไปปฏิบัติธรรมธรรมเขาก็ดีอยู่แล้วมันต้องไปปฏิบัติขอหลอกก็ปฏิบัติตัวเรานี่แหละแอมนั่นเป็นธรรมคำพูดการกระทำกิริยามารยาทคนที่มีศีลกับกิริยามารยาทกับคนที่ไม่มีศีลมันต่างกันไหมไม่ใช่ว่าเราอยู่วัดแล้วดีอยู่วัดแล้วมีศีลหมดทุกคนไม่ใช่นะไม่จริงเสมอไปนะดังนั้นตรงทำความเข้าใจกับตัวเองว่าเราจะมาปฏิบัติเพื่อบูชาพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสร้างบารมีของตัวเองไหมหรือจะมาปฏิบัติเพื่อลวงโลกเขาถ้าปฏิบัติเพื่อทำมันจะมีธรรมในตัวถ้าหาว่าปฏิบัติเพื่อลวงโลกก็ไปอีกแบบหนึ่งหรือแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นนักบวชเป็นพระเป็นชีเป็นอะไรก็แล้วแต่เรื่องของนักบวชเรื่องการแต่งตัวใครก็แต่งได้เห็นไหมสมัยนี้เขาแต่งตัวเป็นนักบวชเป็นพระด้วยเป็นชีด้วยเป็นเถรเป็นปลอมกันหมดบรรดุตุงนางกันหมดวุ่นวายกันหมดนั่นคือสมัยใหม่นะถ้าคนนี้ไม่มีความละอายในการกระทำต่างๆกับตัวเองนะสำคัญมากอยู่แต่ถ้ามีความละอายกับตัวเองในการกระทำเช่นนี้มันไม่ใช่คุณสมบัติของคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยมันคุณสมบัติของคนพาลเนี่ยคุณสมบัติอย่างนี้มันใช้ไม่ได้เราต้องมาแก้ไขดังนั้นเป็นหน้าสมาธิก็นั่งดูตัวเองในถ้ำในเหวเราไปหาที่เงียบสงัดให้มันเกิดความสงบสถานที่ในป่าอย่างวัดสังฆทานเรานี่น้องพ่อสนองท่านก็มาทำวันนี้มันเงียบไม่มีถึงจะอยู่ในกรุงก็จริงอยู่แต่ความเงียบมันก็มีอยู่ในตัวของมันนะมันก็มีแต่เสียงธรรมชาติเสียงกบเสียงเขียดเสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรก็แล้วแต่เป็นธรรมชาติแต่ความสงบมันมีเงียบๆมันจะมีอยู่แต่ความสงบทางจิตใจของเรานะมันจะสงบไหมข้อสำคัญตัวนี้ข้อสำคัญคือเรื่องของจิตใจธรรมศาสนาพุทธเป็นศาสนาทางจิตใจเป็นศาสนาทางปัญญาถ้าใครเชื่อกันมาอันนั้นดีมันดียังไงเราก็ไม่ทราบทุกข์มันเป็นอย่างไรเหตุไม่เกิดทุกข์มันอยู่ตรงไหนแล้ววิธีปฏิบัติอย่างไรถ้าเราจะปฏิบัติทำเพื่อทำนะอาตมาว่ามันไม่มีอะไรยากนะตัวเราเองนั่นแหละให้รู้ตัวเองทุกขณะว่าเราทำมันเป็นธรรมไหม ทำแล้วนำไปเพื่อความสงบสุขไหมหรือนำไปเพื่อความทุกข์ถ้าเราทำแล้วมันเป็นธรรมจะนำแต่ความสงบสุขมาสู่ตัวเองอาเสวนากับใครก็ล้วนแล้วจะเป็นธรรมฟังแล้วลื่นหูฟังแล้วสบายกายสบายใจดังนั้นชีวิตของคนที่มีธรรมมาจึงอยู่ตรงไหนมันมีความร่มเย็นเป็นสุขนะไปอยู่กับต้อมหลังเล็กๆในกลางทุ่งกลาง

ป่าก็มีความสุขแต่อยู่ปราสาทหลังใหญ่ๆอยู่ในกลางทุ่งกลางป่าในกลางเมืองกลางวังก็มีความสุขฉะนั้นใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนักบวชบัณฑิตท่านไม่ได้เอาสังขารไปนิพพานนะเอาใจไปนิพพานความสงบเป็นบรมบสุขหรือสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีและสงบอย่างไรฮะฉะนั้นความสงบของคนเนี่ยมันสงบจากอะไรไปคือราคะไปคือโทสะไปคือโมหะหรือทิฏฐิมานะตัวกูของกูอะไรเหล่านี้เป็นต้นล้นแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราต้องยึดถ้าเรายึดก็เป็นทุกข์พอยึดสิ่งไหนปุ๊บฉะนั้นก็จะเป็นทุกข์ทันทีอุปทานนักขันอะไรล่ะฉะนั้นเราอยู่ประทานในตรงไหนกับทุกตัวนั้นเนี่ยท่านถึงว่าพยายามว่าจะทำอย่างไรถ้าปฏิบัติจริงๆมันไม่มีอะไร มากมายนะโยมปฏิบัติจริงๆมันอยู่ที่ตัวเราหมดแต่ไปตรงไหนก็ปฏิบัติตรงนั้นจะอยู่คนเดียวหลายคนที่มืดที่สว่างก็ปฏิบัติไม่ใช่ว่ามีคนแล้วค่อยปฏิบัติไม่มีคนไม่ปฏิบัติไม่ใช่ การปฏิบัติก็คือรู้ตัวจิตของเรานี่แหละว่ามันกำลังคิดมันกำลังนึกมันกำลังทำอะไรเกิดขึ้นมาถ้าเกิดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เราจะทำอย่างไรเราก็มีวิธีจะปฏิบัติเพื่อไม่ให้มันเกิดทั้งนั้นเราจะปฏิบัติยังไงก็เพื่อจะให้มันเกิดประโยชน์ที่เราวันนี้วันวิสาขะวันพรุ่งนี้เมื่อกี่วันเนี่ยเราจะทำปฏิบัติเพื่อบูชาปฏิบัติอย่างไรถ้าเราจะปฏิบัติจริงๆก็คือตั้งจิตโยมตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานจิตตัวเองแล้วก็ปฏิบัติใครจะเห็นไม่เห็นใครจะรู้ไม่รู้ไม่เกี่ยวเราตั้งใจที่จะปฏิบัติเพื่อบูชาจะเอาชนะความรู้สึกตัวเองที่มันต่ำๆการกระทำต่ำๆการพูดต่ำๆหรือการกระทำที่มันนำมาเพื่อความวุ่นวายเดือดร้อนนั้นเราจะไม่ทำตามมันถ้าฝืนความรู้สึกอย่างนี้ท่านว่า มันจะมีประโยชน์กับตัวเองมากมายเพราะว่าการปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติถ้าตัวเราควบคุมตัวเราได้สถานการณ์ของตัวเราได้ตาหูจมูกลิ้นกายตอนนั้นเราควบคุมเราได้ก็จบละโยมถ้าควบคุมไม่ได้ก็ไปตามมันตาเห็นไปตามตาหูได้ยินไปตามหูจมูกแล้วอะไรก็แล้วแต่ไปตามกายหมดนะใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นนักปราชญ์บัณฑิตท่านตรัสรู้ท่านตรัสรู้ทางใจรู้ว่าอะไรเป็นเหตุรู้ว่าอะไรเป็นเหตุปุเพนิวาสานุสติญาณตุตุปัจจญาณอาสวะขยายานรู้จะไหนก็รู้จักที่ใจใจตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนักปราชญ์บัณฑิตว่าใจมันไม่ตายส่วนสังขารร่างกายไม่เกินร้อยปีก็ตายแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ถึงกระนั้นก็มาถึงร้อยปีด้วยซ้ำไปน่าจะน้อยลงน้อยลงทุกวันทุกวันเมื่อสังขารร่างกายก้อนนี้มันเสื่อมไปเสื่อมไปเราไม่สามารถจะต้านทานได้มีตาก็มองไม่เห็นมีปากก็มีฟันในปากก็หายไปมีหูเคยได้ยินก็ไม่ได้ยินเรี่ยวแรงเคยมีก็ไม่มีแล้วมันก็ไปเรื่อยหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยผลสุดท้ายละไปไม่ได้จริงๆติดหมอนนอนเสื่ออยู่ที่บ้านหรือโรงพยาบาลเราเห็นไหมเรานึกถึงพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้าเมื่อย้อนไป 2,000 กว่าปีคงไม่มีรถหรอกคงจะมียากสงสัยจะเดินด้วยพระบาทหรือเดินด้วยเท้าเปล่าเดินไปประกาศในจังหวัดโน้นไปประกาศแคว้นโน้นแคว้นนี้ไปจังหวัดเดินไป 45 กว่าปีนี่นะคิดดูที่ว่าพระองค์ทำยังไงพระองค์เสียสละไหมยอมไหมถ้าเรายอมเป็นเย็นทุกที่นะอยู่ถ้ายอมไม่เป็นไม่เย็นแต่ถ้าเรายอมเป็นเย็นทุกกรณีทุกสถานที่กับบุคคลเราก็ได้เห็นแค่ที่ว่าเราอยู่ด้วยกันก็คือคำพูดการกระทำคนเราถ้าพูดดีต่อกันมันก็มีความสุขไม่ดีต่อกันมันก็มีความทุกข์ก็มีแค่นั้นเองการกระทำก็เหมือนกันตรงไปตรงมาในสัจธรรมทำแล้วมันสบายกายสบายใจดูทำไงก็มีความสุขจะทำให้เป็นบาปมันก็จะเป็นทุกข์ฉะนั้นการที่เราอยู่ร่วมโลกกันเนี้ย พุทธเจ้าเห็นไหมพุทธเจ้าไม่รังเกียจว่าคนประเภทไหนวรรณะไหนพระองค์ไม่มีวรรณะนะพระองค์มีแต่
สามารถทำไมต้องไปดูถูกคนคนก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันเป็นคนเฒ่าเป็นคนแก่เป็นหนุ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเฒ่าเป็นแก่ได้หมดทำไมต้องไปว่าคนอย่างนั้นอย่างนั้นไม่สมมติมันพ้นจากสมมติมันก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์สังขารร่างกายก้อนนี้มันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์มาจากไหนเราไม่รู้และจะไปไหนอีกก็ยังไม่รู้อยู่ที่ปัจจุบันนี้เราอยู่เวลานี้เราอยู่กินแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีก็สังขารร่างกายก็แก่เข้าแก่เข้าแก่เข้าเราก็เอาอะไรมาได้จากมันอยู่ดีแหละไม่มีอะไรจะเอาจากสังขารร่างกายก่อนนี่นะท่านมาให้สร้างบารมีสร้างคุณงามความดีแต่ว่าถ้าเราว่าทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะอะไรแต่คือเราสร้างไปทีละตอนทีละตอนทีละตอนเรามีทานไหมทานภายนอกทานภายในทานภายนอกคือข้าวของเงินทองทานภายในคืออะไรที่จะให้ทานได้กับคำพูดกับการกระทำกับคนนี่เราก็ให้ทานไปเถอะอย่าไปถือโทษโกรธเคืองอย่าไปอาฆาตพยาบาทจองล้างจองผันกับคนนั้นคนนี้มันเป็นเวรเป็นกรรมเปล่าให้ทานไปฉะนั้นเราจะมาตั้งใจกันมาจะตั้งใจมาจะปฏิบัติอ่ะคืนนี้ขอมอบกายถวายชีวิตอุทิศตัวเองเพื่อพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าน้อมไปเอากายเนี่ยนะบูชาพุทธเจ้าเอาใจบูชาพุทธเจ้าถ้าเราเอาใจของเรานี่แหละบูชาด้วยการปฏิบัติถ้าไม่ได้ตามเป้าหมายข้าพเจ้าขอจำไม่นอนเห็นไหมเจ้าครูบาลท่านอธิษฐานจิตท่านไม่นอนปฏิบัติท่านก็สามารถบรรลุของท่านได้แต่ถ้าพวกเราตั้งใจจะปฏิลองดูสิโอ้ยไม่ไหวตายตายแน่มันยังไม่ตายเลยเดี๋ยวพูดว่าตายแน่มันก็เลยพอตายแน่มันก็หมดเลยไปไม่ได้ไปไม่รอดแล้วผู้ที่เขาตั้งใจว่าภพชาติมันทรมานที่สุดการเกิดทุกคนก็ไม่ปรารถนาอยากจะเกิดก็คนไม่ปรารถนาอยากจะเกิดแต่ก็ทําให้มันเกิดตลอดมันจะให้ไม่ให้มันเกิดได้ยังไงความโลภมาก็ไปตามมันความโกรธมาก็ไปตามมันความหลงมาก็ไปตามมันราคะมาโทสะมาไปทำมันหมดไม่ให้มันเกิดได้ยังไงอยู่มันเกิดตลอดดังนั้นเราจะทำยังไงเพื่อให้มันไม่เกิดไม่มีอะไรดีกว่าการที่เราตั้งสติดีๆแล้วก็ดูตัวเองดีๆว่ากำลังคิดอะไรกำลังนึกอะไรกำลังพูดอะไรกับใครอยู่ถ้าเราไม่ทำให้ตัวเราใครจะมาทำให้เราอยู่ในป่าในถ้ำในเหวอยู่ในวัดโน้นวัดนี้ไปสมัยก่อนโอ้ไปเยอะๆ แล้วก็เป็นคนที่ตัวเองทำเองไม่ใช่ว่าไปแล้วคนอื่นจะทำให้เรามันไม่มีหรอกโยมถ้ามีพระพุทธเจ้าทำให้พวกเราไปนิพพานกันหมดแล้วมันทำไม่ได้มันเฉพาะตัวเองของใครของมันเหมือนกับเราทานข้าวดื่มน้ำไม่มีใครทานแทนใครได้ฉะนั้นพวกเราอยู่วัดนี้ก็เหมือนกันวัดนี่เป็นศาสนสมบัติเป็นสมบัติของศาสนาไม่ได้เป็นของพระไม่ได้เป็นของโยมเป็นของพวกเราทุกคนมาใช้ประโยชน์ร่วมกันมีท่านเจ้าวาดมีแต่ก่อนหลวงพ่อสนอนท่านก็ไปแล้วก็มีหลวงพ่อไพลินท่านก็มาทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อประสานให้เกิดประโยชน์ระหว่างกันและกันนะกับนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายปฏิบัติทั่วประเทศวัดไหนที่จังหวัดไหนอำเภอไหนหรือว่าจังหวัดยังไม่รู้จักวัดสังฆทานไม่มีหรอกส่วนมากจะรู้กันทั้งนั้นนะเพราะว่าครูบาอาจารย์ผู้ผ่านการปฏิบัติถึงจะเป็นรุ่นที่สองรุ่นที่สามก็ช่างแต่มันก็คือผู้ปฏิบัติอยู่ดีการที่ปฏิบัตินี้แหละมันเป็นต้นเหตุให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งต่างๆจนหมดความสงสัยจนหมดทุกข์ไปด้วยประการต่างๆครูบาอาจารย์เราก็ยังมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีฉะนั้นโยมอย่าคิดว่าไม่มีนะมีโยมก็เหมือนกันอย่าคิดว่าโยมไม่มีบุญนะมีบุญนะทุกคนมีบุญนั่งอยู่ถ้าไม่มีบุญไม่สามารถเกิดเป็นคนหรอกแต่ว่าลมจะเพิ่มเติมบุญของโยมอีกไหมจะเพิ่มเติมเสริมสติปัญญาความรู้ความฉลาดของโยมอีกไหมถ้าโยมไม่เพิ่มมันก็หมดมีแต่กินอย่างเดียวไม่หาเพิ่มมันก็หมดฉะนั้นเราจึงเข้าใจว่าคนเขามีเงินมากๆเขาจะได้ว่าเขาหาเพิ่มแล้วเงินก็ไม่เคยขาดแต่เอามาใช้ประโยชน์บุญของเขาก็เหมือนเขาก็หาเพิ่มเขาทำบุญทำกุศลทำโน้นทำนี้เห็นหลวงพ่อปรินท่านทำโอ้เห็นแล้วน่าอนุโมทนาชื่นใจหรือหลวงพ่อตาหนองของเราท่านทำสงชื่อว่าตั้งชื่อว่าเป็นวัดสังฆทาน
ท่านั้นท่านให้อย่างเดียวมันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจว่าเออชีวิตของคนเราโอ้บารมีมันเป็นอย่างนี้เองเนาะเพราะบางคนให้เนี่ยเสียดายบางคนให้โอ้ภูมิใจมีความสุขให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามโน้นทำนี้ให้ไปแล้วก็คือให้ทานเนี่ยอันนี้คือภายนอกทีนี้ก็ทานภายในด้วยทีนี้ทานภายในความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโอ้เราพยายามจะทานไปพยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นเกิดให้มันดับไปอย่างนี้เขาเรียกว่าทำประโยชน์แค่ตัวเองวันวิสาขานี้ก็เหมือนกันทุกวัดก็ต้องมีการเวียนเทียนมีการพูดคุยกันธรรมะกันหรือปฏิบัติกันบางวัดบางปีอาตมาแต่ก่อนอาตมาก็ไม่ค่อยนอนนะวันพระยังไม่นอนเลยแต่เมื่อก่อนหลวงปู่จันว่าทุกวันพระไม่มีการนอนจะเดินนั่งเดินนั่งยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งยืนไม่มีนอนแต่ก่อนนี้ไม่นอนที่วันสำคัญในวันอาสาฬหาวันวิสาขาวันมาฆะเดี๋ยวจะไม่มีคำว่านอนทั้งวันทั้งวันก็ไม่นอนกลางคืนก็ไม่นอนเราไม่ได้บวชมาเพื่อกินเพื่อนอนเราไม่ได้บวชมาเพื่อคูดเพื่อคุยเราไม่ได้บวชมาเพื่ออวดเยี่ยงอวดรู้กับใครเราบวชมาเพื่อปฏิบัติถ้าบวชมาเพื่อปฏิบัติแล้วมันจะมีค่ากว่าอย่างอื่นนะไม่ต้องว่าเอาชนะใครเอาแพ้ใครเราโยมเราจะเอาชนะเอาชนะตัวเองกับแพ้กับแพ้ตัวเองนี่แหละแพ้กับแพ้กิเลสแต่ตัวเองเนี่ยพยายามดูว่าเอาอยากสืบก็สืบไปวันหนึ่งร้อยครั้งพันครั้งช่างมันเอาจะนั่งดูมันอย่างเนี้ยมันจะโกรธก็โกรธไปเกลียดก็เกลียดไปรักก็รักไปชอบก็ชอบไปจะรอบใครเกลียดใครช่างมันเราจะไม่ทำตามมันเราจะนั่งเฉยดูอาการของจิตถ้าเราดูอาการของจิตไม่มีใครรู้กับเราหรอกว่าเราโกรธใครเกลียดใครรักใครชอบใครไม่มีใครรู้ถ้าเราไปแสดงออกต่างหากแล้วเขารู้เราผู้ปฏิบัติทั้งหลายนี่ผู้จะสงบหรือไม่สงบไม่ต้องไปอวดหรอกฉันนั่งสมาธิ3วัน3คืนน่ะสมาธิอย่างงั้นเงี้ยอย่าไปอวดเลยไม่มีประโยชน์หรอกเขาจะดูณปัจจุบันธรรมเท่านั้นเองปัจจุบันธรรมคุณสามารถจะควบคุมสถานการณ์ของตัวเองได้ไหมว่าคุณปฏิบัติมานานสมกับว่าอยู่วัดมานานฝึกมานานปฏิบัติรู้โชคโชนมามากแล้วอารมณ์นิดเดียวก็คุณก็ห้ามไม่ได้เจอนิดเดียวคุณก็บ่นคุณก็หงุดหงิดใช่ไม่ได้จริงๆแล้วนักปฏิบัติจริงๆท่านไม่เอาชนะคนอื่น เอาชนะตัวเองว่าเรามาปฏิบัติเรามาบวชพุทธเจ้าไม่ได้บังคับมาหลวงปู่ชาท่านบอกว่า ผมไม่ได้เรียกคุณมานะทั้งหมดนี่คุณมาเองนะคุณมาแล้วคุณต้องทำตามผมไม่ทำตามผมอย่ามาอยู่ที่นี่เลยไปไหนก็ไปใช่ไหมธรรมก็ดีวินัยก็ดีพุทธเจ้าตัดไว้แล้วจงปฏิบัติตามนี้เถอะมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นกับบุคคลคนนั้นถ้าไม่ปฏิบัติตามมันจะมีผลอะไรล่ะมาหาท่านเองท่านไม่ได้เชิญมานี่เรามาเองถ้าเราไม่ปฏิบัติจะมาทำไมดังนั้นเราจึงมาปฏิบัติธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เรากล่าวดีแล้วนำไปปฏิบัติมรรคผลนิพพานก็จะเกิดขึ้นเองแล้วความสงบมันจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ยังติดที่จิตนี่แหละฉะนั้นจะว่าจิตเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจะไปสวรรค์ไปนิพพานไม่ได้เอาสังขารไปเอาจิตไปฉะนั้นจงพยายามดูจิตให้ดีเห็นไหมนักปราชญ์บดีก่อนที่จะตายท่านจะไม่ได้ทอดทิ้งสังขารไม่ได้เอาสังขารท่านจะดูติดจิตของท่านหรือเข้ายานเข้าฌานอาตมาเห็นมีเพื่อนปฏิบัติรุ่นเดียวกัน ปฏิบัติท่านมีความรู้ท่านมีความรู้ด้านนี้พอสมควรอยู่แต่ท่านเป็นมะเร็งนะมะเร็งนี่สุดเวทนานะก็เรียกว่าปวดแต่ท่านระงับเวทนาของท่านได้ระงับได้กระทั่ง ถึงวินาทีสุดท้ายนะโยมท่านรออาตมาอยู่อาตมามาเทศที่กรุงเทพนี่แหละก็กลับไปที่อำนาจเจริญบอกว่ารอโซฟอนก่อนไปแต่มาก็วิ่งจากกรุงเทพไปถึงอำนาจเจริญวิ่งเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ไปถึงเที่ยงคืนครึ่งไปถึงก็ไปกราบอกนั่นนั่นท่านนอนอยู่มาเหรอมาแล้วครับพ่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรที่กับผมล่วงเกินอะไรก็ว่ากันไปเดือนไหนจะเป็นบุญเป็นกุศลก็ว่ากันไปพอให้หลวงพ่อก็สงบพอเสร็จแล้วก็โอ้อยากลุกนั่งเลยท่านก็เอาลูกท่านเอาท่านลุกนั่งแล้วมาคุยกันเนี่ยมันสัก10นาที
คุยกันสิบนาทีเสร็จแล้วท่านก็อ๋อนอนนอนนอนขอนอนนะนอนถ้านอนก็นอนไปนอนไปไม่ถึงสิบนาทีเลยท่านก็หลับไปเลยเป็นบุคคลที่คุมได้ยังไม่รู้จะพูดยังไงล่ะ เวทนาไม่มีอึเลยว่าเก็บปวดไม่มีเขาเรียกว่าแยกออกกายก็คือยาจิตก็คือจิตถ้าแยกออกได้นะโยมมันจะมีอะไรตรงนั้นอ่ะมันก็นอนหลับไงพอนอนหลับปุ๊บ5 ชั่วโมง6 ชั่วโมงในท่าเดียวไม่ปวดไม่เมื่อยหรอกโยมจิตมันก็ลมก็หายใจเข้าออกฟืดฟาดอยู่ส่วนไอ้ตัวที่ความฝันก็ไปอีกแบบหนึ่งลมก็ทำหน้าที่ของมันหายเข้าออกอย่างนั้นทีนี้มันก็เป็นสิ่งที่แปลกว่าทำไมมันไม่หิวมันไม่ปวดมันไม่เมื่อยตั้งหลายชั่วโมงแต่พอนั่งสมาธิ5 นาที10 นาทีจะตายแล้วไม่ตายแล้วนี่พอเรานั่งปุ๊บมันแยกพอแยกกายกับจิตมันแยกปุ๊บก็กลายเป็นความฝันนะอันนี้ท่านนิ่งนอนนิ่งมาถึง10 นาทีจบหลวงพ่อไปแล้วอาตมายกย่องเลยองค์นี้สุดยอดสถานการณ์ของท่านค้นคุมได้ก่อนที่จะตายนักปราชญ์บัณฑิตท่านให้ภาวนาไว้เถอะตอนนี้แหละคือควบคุมสถานการณ์ตัวเองไว้เวทนาทั้งหลายมันจะครอบงำถ้าเวทนาทั้งหลายครอบงำแล้วคนจะทุกข์ทรมานโอ้ยปวดหรอคนกลางอาตมาก็เห็นมีเพื่อนหลายคนที่เป็นลักษณะอย่างนี้แต่พอเห็นเจอองค์สุดยอดจริงๆอาตมายกย่องเลยนี่คือของแท้เวทนาทั้งหลายไม่สามารถจะเข้ามาหาจิตได้เลยมันจะแยกได้ดีมากแต่กระจกมันเป็นสิ่งที่แปลว่าจริงไม่จริงเป็นจริงๆโยมนี่คือเรื่องของคนนะบุคคลที่ฝึกได้แล้วแน่นอนโยมมันก็เราเอาไม้มาจากป่ามาขัดมาใส่เนี่ยมันก็เอาหินมาจากภูเขาเนี่ยมาขัดมาใส่ให้เป็นเงาได้จริงๆนะโยมนะคนก็เหมือนกันถ้าขัดจนสะอาดใจของเขาเนี่ยกายเขาก็สะอาดวาจาเขาก็สะอาดจิตใจเขาก็สะอาดก็เรียกบริสุทธิ์คนที่มีความบริสุทธิ์แล้วนะโยมเรื่องพระธาตุถือว่าธรรมดานี่คือบุคคลที่เขาบริสุทธิ์แล้วนะเราเต็มไปด้วยความโกรธโกรธให้พ่อโกรธให้แม่โกรธให้สามีโกรธให้ปัญญาโกรธให้คนโน้นคนนี้แล้วมาตายโยมทุกขตินะโยมไม่ใช่ของเล่นนะทุกขตินะเราอยู่ใกล้พระขอให้เป็นอย่างพระเถอะแล้วก็อยู่ใกล้หลวงพ่ออย่างนี้โอ้โหโยมเราจะให้เสียชื่อหลวงพ่อเราต้องเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงปู่สังวรสมาก็เคารพในตัวท่านนะก็เคยปฏิบัติเคยอยู่แล้วท่านเรียกประเทศบ่อย เราในฐานะเป็นแบบเดียวกันคือนักบวชคือจะเป็นคนจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่เรามีเพศแบบเดียวคือมนุษย์นี่แหละคือเพศหญิงเพศชายแต่ว่าจิตใจของคนนี้สำคัญมากถ้าว่าเราเน้นไปทางนี้มันก็จะไปทางนี้มันจะพยายามรักษาตัวเองให้บริสุทธิ์เท่าที่จะบริสุทธิ์ได้ทางกายทางวาจาทางจิตใจแม้จะคิดก็ยังไม่คิดเลยอย่าว่าแต่คำพูดเลยคำพูดหยาบๆสังเกตไหมอาตมาเคยถามโยมอยู่เสมอว่าโยมตำราด่ามีขายไหมไม่มีแต่ทำไมโยมด่าได้ล่ะมันเป็นสิ่งที่แปลกนะว่าตำราด่าไม่มีขายแต่ทุกคนด่าได้เอาคำพูดจากไหนมาด่าไม่มีตำราแต่เวลาด่ามาเนี่ยโอ้โหมันไหลมาเหมือนน้ำนะดังนั้นเราจะเข้าใจว่าชีวิตของคนเราทุกคนมันเหมือนกันหมดเพราะอำนาจของความโลภเพราะความโกรธเพราะความหลงเมื่อกับปัจจุบันนั้นทำเขากำลังฆ่ากันไงยูเครนกับโซเวียตกำลังวุ่นวายกันนะเห็นไหมสถานการณ์ของคนมันมีกิเลสหรือว่ากิเลสมันนอนนิ่งอยู่ข้างในนี่ก็เหมือนกันมันนอนนิ่งอยู่ในความรู้สึกของเรามันไม่มีอะไรเหมือนกับหมดกิเลสจริงๆแต่พอไปกวนปุ๊บมันขึ้นมาทันทีเลยใช้คำพูดหยาบๆใช้คำพูดต่ำๆใช้คำพูดไม่เหมาะสมกับเพศตำนะไม่เหมาะสมกับตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าหรือเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานโอ้ไม่เหมาะสมแต่พูดออกมาได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนี่แหละคือตัวนี้สำคัญมากฉะนั้นเราจะทำอย่างไรเพื่อให้มันไม่ให้เกิดขึ้นตัวนี้คือต้องสติดีๆดูเวลานี้กำลังพูดอะไรกำลังทำอะไรกับใครกับใครเราต้องฝึกตัวเองกำลังโกหกตัวเองไหม
ส่วนมากจะโกหกตัวเองเขาจะทำจะไม่ทำจะทำก็ไม่ทำจะจริงก็ไม่จริงจะเอาก็ไม่เอาจะไปก็ไม่ไปหยุดหยุดจนจนเลยแล้วเขาเข้า

ออกมันก็เลยเป็นจิตมันก็เลยเป็นลักษณะอย่างนี้มันได้เรื่อยมาก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นตัวเองไปยังไงถ้าเราไม่ช่วยตัวเราแล้วใครจะช่วยถ้าเราไม่ทำตัวเราแล้วใครจะมาทำให้ในการละในการเลิกในการปล่อยในการวางในการทำให้จิตให้ว่างหรือเบาสงบจะทำได้อย่างไรเราต้องทำเองพุทธเจ้าสอนว่าถ้าพุทธเจ้าผมรักคนผมให้คนคนเดียวมันไม่มีนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ของที่ความอยู่ก็หายขึ้นแล้วทุกคนเห็นมันเป็นยังไงฉะนั้นเราจะต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาของตัวเองให้ดีๆจริตสัมนิสสัมมกรณังชโยไข้ควรให้ดีพิจารณาให้ดีแล้วค่อยทำค่อยพูดกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนชีวิตของมนุษย์โลกก็เป็นอย่างนี้ทั่วไปมันต้องไปดูให้มันเหนื่อยเลยดูเราคนเดียวนึงเข้าใจหมดทุกคนในโลกใบนี้ความโกรธไปยังไงความเกลียดไปยังไงความสะอาดความสกปรกแม้ที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินก็เหมือนกันหมดทุกคนในโลกใบนี้ไม่ได้แปลกกันหรอกแต่สมมติเราเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีราชามหากษัตริย์ก็คือคนอันเดียวกันต้องยอมแพ้ของกิเลสตัณหาอันเดียวกันเป็นทาสของตัณหามันฆ่ากันทุกวันเพราะเป็นทาสของตัณหาเพราะความอยากไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักอะไรต่ออะไรกันเยอะแยะมันฆ่ากันนะนี่คือเราต้องเข้าใจว่าชีวิตของคนเราทุกคนในปัจจุบันนี้นะไม่ว่าจะเป็นยุคนี้ยุคไหนก็แล้วแต่ก็คือสังขารร่างกายก็มีแค่นี้ดังนั้นจะมีผู้รู้มาสอนไหมดังนั้นเราโอกาสดีมากนะที่เราได้มาคบคาสมาคมกับพระพุทธเจ้าเราหรือครูบาอาจารย์เราอเสวนาจะพารณาท่านบอกไว้นะคบคนพาลเป็นคนพาลคบบัณฑิตเป็นบัณฑิตฉะนั้นเรามาคบอย่างนี้เราจะไม่เอาเฉลยจะปล่อยให้โอกาสเวลาที่มันผ่านไปฟรีๆอย่างนั้นเหรอเห็นไหมเขามอบกายถวายชีวิตอุทิศตัวเองเพื่อพุทธศาสนาจะศึกษาให้มากที่สุดในธรรมวินัยที่พุทธเจ้าตรัสไว้พุทธเจ้าก็บอกว่าในกำมือข้านี้นิดเดียวหล่นอยู่ท้องพื้นมากมายในกำมือก็คือนี่แหละตัวจริงคือธรรมะคือดับทุกข์ตรงนั้นไม่ใช่ถ้าดับทุกข์ได้นั่นแหละคือปัญหาทุกอย่างจบใบไม้ในกำมือแค่นี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายแล้วจะเอาอะไรกันแล้วถามตัวเองสิจะเอาอะไรจะเอาอะไรในตัวเราสังขารร่างกายก็ในทนุถนอมมันเหลือเกินเอาใจใส่มันเกินเหลือเกินจะเอาอะไรจากมันมันก็ไหลไปเหมือนน้ำไหลมันก็เสื่อมไปทุกวันจาก40 50 60 70 80มันจะเอาอะไรกับมันและผลสุดท้ายก็ไปไม่ได้อายุ70 80นอนติดหมอนนอนเสือ90โอ้โยมอายุยืนเป็น100แต่นอนติดเตียงไป20 30ปีมันมีประโยชน์อะไรฉะนั้นเราจะต้องทำตัวเราให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนที่เราจะตายจากโลกไปแน่นอนไม่มีใครไม่ตายเราต้องชำระตัวเองนะเตือนตัวเองไม่มีใครเตือนเราเท่ากับตัวเราเตือนตัวเราคนอื่นเตือนไม่ได้ผลหรอกเชื่อเถอะพ่อแม่พี่น้องหรือครูบาอาจารย์เตือนบางทีก็เผลอๆโกรธเกลียดครูบาอาจารย์อีกฉะนั้นเราเตือนตัวเรานี่ดีที่สุดฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายก็ต้องรู้ตัวเองอยู่ขณะว่าจะทำอะไรกระทบคนอื่นหรือไม่กระทบคนอื่นเรามุ่งมั่นไปเพื่อทำก็ดีวินัยก็ดีที่พระพุทธเจ้ามอบให้ไม่ได้มอบให้อย่างอื่นนะมอบให้แค่นี้ถ้าใครปฏิบัติตามนี้มรรคผลยังมีอยู่ถ้าปฏิบัติตามกิเลสตัวเองทางหูทางตาทางเนื้อทางหนังก็ไปตามเรื่องของคุณก็ไม่ว่าอะไรพุทธะก็ไม่ได้ว่าอย่างที่ว่าเนี่ยคุณมาเองนะผมไม่เรียกคุณมาถ้าคุณมาคุณต้องทำตามผมถ้าทำตามผมอยู่กับผมได้ถ้าไม่ทำตามผมคุณก็ออกไปตามความรู้สึกของคุณอยากจะไปเล่นร้องรำทำเพลงสนุกเฮฮาก็ว่ากันไปอยากจะมีอะไรก็แล้วแต่แต่ละปฏิบัติตามนี่คือเอาธรรมวินัยเป็นใหญ่มุ่งไปเพื่อความสงบสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็บอกนิพพานเนี่ยนะฮะนิพพานคือความสงบความเยือกเย็นมันเป็นสุขอยู่ตรงไหนถ้ามีความเยือกเย็นมันเป็นสุขทุกคนแหละอยู่ที่ไหนมีแต่ปัญหาอยู่ที่ไหนมีแต่ปัญหาแก่ขนาดนี้ก็มีแต่ปัญหาโอ้เกิดมาก็มีแต่ปัญหาตลอดไม่จะมีความสุขตรงไหนเลยโยมแล้วก็เรื่องโน้นแล้วก็เรื่องนี้แล้วก็เรื่องโน้นแล้วก็เรื่องนี้โอ้สารพัดเรื่องเมื่อเป็นอย่างนี้จะปฏิบัติตรงไหนโยมเรามาตั้งสติดีก็ดูตัวเองซะอะไรมันจะเกิดขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมา
มันก็เครื่องบินบินไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันก็หมดเสียงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียงก็เหมือนกันเสียงพูดก็เหมือนกันพอพูดจบมันก็คือจบแต่ถ้าเราปฏิบัติตัวเราปุ๊บมันจะเห็นทันทีเลยโอ้กูนี่เนาะพระพุทธเจ้าว่าถ้าแต่ครูบาอาจารย์ว่าจะด่าก็ด่าตัวเองว่าก็ว่าตัวเองอย่าไปว่าคนอื่นเขาตัวเรานี่แหละมันไม่มีสัจจะมันไม่มีความจริงมันไม่มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติอะไรต่ออะไรตัวเองต้องดูตัวเองถ้าดูตัวเราเข้าใจได้นะโอ้วันนั้นจะมีความสุขสุขจริงๆว่าชีวิตของคนเรามีแค่นี้เนาะมีสังขารร่างกายข้อ นี้ก็เรียกรูปเวทนาสัญญา สังขารร่างกายก้อนนี้มันไม่มีอะไรจริงๆมีหนังกำพร้าห่อหุ้มผืนเดียวนี่และแล้วก็จะสลายไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศวิญญาณธาตุตัวนี้ฉะนั้นพวกเราพวกท่านทั้งหลายการที่หลวงพ่อปรินท่านมาจับวันวิสาขะให้เรามาน้อมนึกระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์อยู่ในราชวังจะเอาอะไรก็ได้เรื่องของกรรมคุณทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่เอาพระพุทธเจ้ามาทรมานที่ดงคัสสิริประมาณ 5-6 ปีเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าต้องทรมานแล้วก็พระพุทธเจ้ามาอยู่ใต้ต้นโพที่เราไปกราบไหว้กันทั่วประเทศหรือทั่วโลกนั่นแหละพระองค์เอาแค่นั้นแล้วพระองค์ก็มารู้จริงเห็นจริงโอ้สัจธรรมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีใครบอกใครสอนพระองค์จึงมาประกาศให้พวกเรารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ท่านก็บอกแค่นี้หรือที่เราสวดมนต์รูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังอะไรทำนองเนี่ยเรามาสวดกันอย่างนี้ก็แค่สวดไม่ใช่นะเรามาดูตัวเราเนี่ยมันไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นทุกข์ยังไงแต่เราจะมาดูทุกวันทุกวันไม่ใช่ดูครั้งเดียวจบมันจะแค่สัญญานะสัญญาเนี่ยจำได้พูดได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวกันถ้าเอาเห็นจริงจริงมันจะมีอะไรอยู่ในตัวเราเยอะหรืออยู่ในตัวเราเนี่ยเพราะว่าชีวิตของคนเราทุกคนมันเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกการกระทำได้เราพอใจตรงนี้เราก็อยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปทำใครไม่ต้องไปด่าใครไม่ต้องไปว่าใครมันต้องไปตบตีใครเขาก็เป็นของเขาอยู่แล้วเดี๋ยวก็ตายอยู่แล้วเราจะมาดูตัวเราความโลภเราความโกรธเราความรักเราความโทสะเราโมหะเราทิฏฐิเราตัณหาเราดูตัวเราถ้าเราไม่รู้ตัวเราจะไปรู้ใครและเราจะละยังไงก็มีสัจจะในการปฏิบัติถ้าเราไม่ทำใครจะทำให้อ่ะตายเป็นตายถ้าลงตัวนี้ปุ๊บมันจะหายหมดมันก็อาตมาไปอยู่ป่าช้าทำไมเป็นหนุ่มๆอายุ26-27ปีโอ้คนตายมาเยอะแยะเลยทำไมต้องกลัวผีด้วยไม่เคยเห็นผีแต่กลัวผีแปลกใครไม่กลัวผีไม่มีหรอกกลัวทุกคนเนี่ยเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นแต่กลัวแต่พอเราฝืนทำไมผีมีแต่เฉพาะกลางคืนกลางวันผีไปอยู่ไหนถามตัวเองถามมาถามไปหลายข้อยกทำไมต้องกลัวแล้วผลสุดท้ายตอบได้คือกลัวตายพอกลัวตายปุ๊บมันกลัวทุกอย่างทำให้กลัวตายปุ๊บผีไม่มีเลยอยู่สบายไม่มีผีเลยคนตายเขาเรียกว่าผีเผาไฟเลยก็หมดเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไปแต่ตัวจิตของเรานี่เนี่ยตัวสำคัญมากฉะนั้นจงพยายามมาทุกคนตั้งใจนะว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะเพื่ออวดดีอวดเด่นอวดเลิศอวดประเสริฐคนโน้นอย่างนี้ยังไม่ต้องอย่าคิดว่าถ้าอย่างนั้นถูกไหมใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นให้ลดให้ละให้เลิกให้ปล่อยให้วางลดมานะละทิฏฐิเลิกการยึดมั่นถือมั่นกับรูปกับนามกับอะไรได้หลายอย่างถ้าเราเลิกได้ละได้ปล่อยได้วางได้เราจะเบาถ้าเราเลิกไม่ได้วางไม่ได้เราก็ถือมากำมือเนี่ยนี่กำมือหนึ่งเป็นกำทองกำหนึ่งเป็นตะกั่วเราก็ยื้อถือไว้อย่างเงี้ยแล้วตะกั่วมันโยนทิ้งไปมือก็เบายังมีทองอยู่มือก็แต่นี้ไม่ยอมทิ้งทองเพราะอะไรมันเป็นทองมันก็หนักอยู่นะถ้าเกิดเราวางทองปุ๊บมันเบาลูกกูหลานกูเงินตูของกูทรัพย์สมบัติกูสู้เสียงอะไรต่ออะไรสารพัดเยอะแยะของกูหมดเลยถ้าวางไม่เป็นมันก็เย็นไม่ได้วางไม่เป็นมันก็หนัก
มันหนักจนตาย

นแบกโลกยิ่งแบกก็ยิ่งหนักในของกูเนี่ยของกูเนี่ยของกูกูหมดถ้าขาดกูไม่มีกูมึงอดตายลูกมันจะบอกว่าแม่แม่ถ้าตายได้ก็ดีจะได้สบายถ้าเราไปอุปทานยึดมั่นถือมั่นขนาดนั้นจะเป็นทุกข์ตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสัจธรรมเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นของใครเลยเล่นกันไปเล่นกันมาฮะแล้วก็เล่นว่าเออของกูของมึงของกูมันไม่เป็นใครเป็นธรรมชาติรู้ไหมจะรู้จักธรรมชาติไหมนี่เรานั่งอยู่นี้คือก้อนธรรมก้อนธรรมชาติมันเกิดมาจากไหนแล้วมันไปไหนแล้วมันก็สลายไปไม่มีอะไรพุทธเจ้าให้มารู้แบบคนบางทีโอ้สัจธรรมอนิจจังทุกขังและก็อนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นไหมอย่างที่เรามากราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุนี่คือเรื่องของสังขารเหลือแค่นี้ส่วนต่างๆนั้นน่ะมันไม่เกี่ยวกันนะแต่นั้นเรื่องสังขารมีแค่นี้เขาเรียกว่าอธิธาตุหรือเป็นธาตุดินอาตมาเขามาถามอาตมาหลวงพ่อพระธาตุจริงไหมไม่จริงไหมอาตมาก็ตอบทุกอย่างจริงหมดเลยโยมคนเป็นธาตุดินก็สลายเป็นดินหมดจริงๆก็คือธาตุแท้คือพุทธะนี่แหละถ้าเรารู้จริงก็คือพุทธะนี่เป็นธาตุแท้ของจริงรู้แล้วระงับเวทนาทั้งหลายทั้งปวงได้รู้แล้วสามารถจะกำจัดพวกนั้นได้นี่คือธาตุแท้ของพุทธศาสนาพุทโธสมัยครูบาอาจารย์ยังว่าพุทโธคือผู้รู้พุทโธคือผู้ตื่นรู้แล้วจากเหตุการณ์ต่างๆตื่นแล้วจากเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องยินดียินร้ายกับมันกับเหตุการณ์ต่างๆบอกว่าการไม่สัพปาปัสสะกัลลังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสู้ปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมและกสจิตตะประโยชน์ปันนังการชำระจิตตัวเองให้หมดจดจากเครื่องสมองจากบุญจากบาปจากตะกั่วจากทองเนี่ยเป็นจิตที่ว่างไหมมันเบาไหมพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำอย่างนี้นะไม่เอาบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาให้เอาแต่ผู้รู้ดูแล้วก็วางนะมันแม้จะมีความสุขนะแต่อย่างพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่มีอะไรจริงๆชีวิตนี้ไม่มีอะไรจริงมาก็มาตัวเปล่าไม่มีใครใส่เสื้อผ้าอาภรณ์มาด้วยหรือห้อยแหวนห้อยสร้อยมันไม่มีนะไม่ตัวเปล่าแล้วผลสุดท้ายล่ะก็ไปเปล่านี่แหละนี่ว่าเจ้าเกิดมามีอะไรมากับเจ้าใหญ่มัวเมาโลภลาภทำบาปใหญ่มาตัวเปล่าแล้วจะเฝ้าเอาอะไรเจ้าก็ไปตัวเปล่ามันเจ้ามาเห็นไหมถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาควบคุมไม่รู้ทันตามความเป็นจริงของพุทธเจ้าเราจะเสียเปรียบนะเราจะเสียประโยชน์ป่าชาตินี้ไม่นานนะแป๊บเดียวแค่นั้นนะเหมือนกับมืดแล้วสว่างถ้ามืดมันพอมันสว่างปุ๊บรีบทำไม่รีบทำพระอาทิตย์รับโลกนะพอรับโลกแล้วมืดนะมีตาก็มองไม่เห็นนะฉะนั้นเราจงพยายามตั้งใจไม่มีใครตั้งใจให้เราเท่ากับตัวเองตั้งใจไม่มีใครเตือนตัวเราเท่ากับตัวเองเตือนตัวเราฉะนั้นสติตัวนี้สำคัญมากถ้ารู้ตัวว่ากำลังทำอะไรกำลังพูดอะไรกับใครอยู่ในฐานะแบบไหนอย่างไรเราก็ต้องแก้ไขตัวเองเพราะว่าชีวิตของคนเราทุกคนนะเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกการกระทำได้เราตั้งใจกันทุกคนเราตั้งใจกันมา ที่หลวงพ่อไพรินท่านจัดก็เห็นแล้วก็อนุโมทนาเราน้อมนึกระลึกถึงกับบุคคลคนนี้จะ 2,000 3,000 4,000 อะไรก็แล้วแต่คือคุณค่าของคนเห็นไหมอยู่ที่ผลของงานที่ก็พูดกันทั่วไปพุทธเจ้าทำประโยชน์ไว้กับสังคมโลกนี่คือผลงานยิ่งเด่นชัดมากทุกวันทุกวันยิ่งเป็นมีการทะเลาะวิวาทกันยิ่งเด่นชัดมากทุกวันเพื่อกันที่เขาบอกว่าที่เจดีย์วาที่เขาประชุมกันเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะบอกว่าศาสนาที่จะนำโลกนี้ให้สันติสุขได้คือศาสนาพุทธเขาจะให้รางวัลพุทธศาสนาศาสนาอื่นไม่สามารถจะนำให้สันติสุขของโลกได้เพราะฆ่ากันทะเลาะกันวิวาทกันแจงแย่งแข่งดีชิงเด่นให้หลายป้ายเสียเหยียดย้ำดูถูกอะไรทำนองนี้แต่พุทธเราไม่เคยรังแกใครไม่เคยรังเกียจใครจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นท่อเป็นแก่หรือใครก็ได้ถ้าเข้ามาหาตรงนี้ได้นะเย็นทุกคน

ความสุขไปหาที่ไหนโยมก็หาที่ตัวเราถ้าเราไม่มีมันจะมีที่ไหนหรอกจิตตัวนี้สำคัญมากตอนนั้นจิตเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าโยมสวรรค์นะโยมอยู่ที่จิตโบราณก็ว่าสวรรค์อยู่ในอกนะโลกอยู่ในใจจะไปสวรรค์นี่ไปนิพพานก็อยู่ที่โยมนะไม่ใช่อยู่ที่พระนะพระไม่มีสิทธิ์อะไรนะเพียงแต่พูดให้ฟังที่พูดให้ฟังไม่ใช่ว่าทำให้นะทำให้ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ทำให้พูดให้ฟังแล้วจะนำไปปรับปรุงแก้ไขตัวเองหรือไม่ก็จะทำเหมือนเดิมก็สุดแล้วแต่น้ำเก่าไม่ใช่ออกน้ำใหม่เข้าไม่ได้น้ำเต็มแก้วเทเข้าไปมันก็ไหลออกหมดถ้าอย่างนั้นเราเทน้ำเก่าออกแล้วก็เอาน้ำใหม่เข้าไปความโลภเราความโกรธเราความหลงเราราคะเราโทสะเราทิฏฐิมานะเราตัวกูของกูก็ลดออกลากไปเอาธรรมะของพุทธเจ้าเข้าไปเทน้อยเทน้อยจะเอาขันติเอามีสัจจะเอาวิริยะหรือเอาอะไรเข้าไปค่อยๆทำทีน้อยทีน้อยทีน้อยมันก็จะมีขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันความเป็นสมณะความเป็นนักบวชความเป็นผู้สงบมันก็เกิดได้หมดทุกคนไม่เจ้าพระหรือโยมเราจะมาอ้อนบนบานสรรเก่าจากสิ่งโน้นสิ่งนี้หลวงพ่อโน้นศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อนี้ศักดิ์สิทธิ์ไปอ้อนบนบนบานให้เขาไหมให้เราตัดสู้ให้เรารู้เห็นมันไม่มีเลยโยมมันไม่มีพุทธเจ้าไม่สอนพุทธเจ้าว่าปัจจัตตังเวทิตโพวิญโยวินยูชนพึ่งดูโดยเฉพาะตนเองด้วยการปฏิบัติทุกเหตุให้เกิดทุกข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกปฏิบัติเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ไหมถ้าปฏิบัติเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ตอนนั้นแหละมันจะหมดทุกข์ฉะนั้นทุกคนทุกท่านนะเรามาปีนี้ก็เหมือนกันปีนี้ก็โชคดีนะรัติมาก็มีฝนตกปุยปายหน่อยไม่ร้อนเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคโชคดีแต่นั้นวันนี้อาตมาพูดมาในการคิดว่าคงจะสมควรแก่เวลาแล้วล่ะเพราะว่า45นาทีแล้วขอให้ทุกคนเข้าใจนะว่าชีวิตของเรานะไม่ใช่ของคนอื่นอย่าไปทำเป็นเผลอนะชีวิตเรานะไม่ใช่ของคนอื่นเขาจะมาทำให้เราไม่ได้นอกจากตัวเราเองจะทำอะไรก็ทำเถอะตอนนี้แหละตอนที่เรามีชีวิตอยู่มีสติมีปัญญามีความรู้ความฉลาดเราทำของเราปรับปรุงของเราแก้ไขของเราเข้าหาพุทธเจ้าให้ได้การบูชาพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติพุทธเจ้ายกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งขอให้ทุกคนตั้งใจไว้นะที่สุดนี้ก็ขออำนาจบุญกุศลที่หลวงพ่อไพลินพ้องและครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์และก็ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมที่เราทำงานมาเป็นประจำน้อยบ้างมากบ้างสถานการณ์ของโลกตอนนี้มันไม่ปกติก็ขอให้ทุกคนเข้าใจนะว่าเรายังมีความเคารพยังมีความผูกพันยังมีความจริงใจยังมีความซื่อสัตย์ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีของพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาต่อพระองค์ท่านอยู่ด้วยอำนาจบุญกุศลใดที่ท่านทั้งหลายบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตจะไปขออำนาจบุญกุศลนั้นจงส่งเสริมเพิ่มบารมีให้คุณญาติโยมทั้งหลายปรารถนามรรคดีปรารถนาผลก็ดีหรือปรารถนาความสงบสุขก็ดีก็ขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จประโยชน์แก่คุณโยมทุกคนทุกท่านเทอญ

เป้าหมายหลักคือการฟื้นฟูและอนุรักษ์บริเวณต้นน้ำห้วยข้องไคร่ซึ่งมีสภาพแห้งแล้งโดยเร่งด่วนโดยทดลองใช้วิธีการใหม่ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำในระดับบนลงไปตามแนวร่องน้ำต่างๆเพื่อช่วยให้ความชุ่มชื้นค่อยๆแผ่ขยายตัวออกไปสำหรับน้ำส่วนที่เหลือก็จะไหลลงอ่างเก็บน้ำในระดับต่ำลงไปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านงานเกษตรกรรม

0: ยพระเมตตาและสงสัยพระราชฤทัยในเรื่องความเป็นอยู่ในท่อพระเนตรพร้อมทรงตรวจความเรียบร้อยบ้านพักอาศัยด้วยพระองค์เองพร้อมโปรดให้ดำเนินการปรับพื้นที่ทำกินโดยการทำนาขั้นบันไดเรียนรู้การจัดสรรพื้นที่เพื่อทำการเกษตรพื้นที่รอบบ้านเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงปลูกพืชผักสวนครัวพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยาไปพร้อมๆกันที่สำคัญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงสร้างชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีความมั่นคงดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าเกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้กับราษฎรของพระองค์จากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สร้างคุณูปการมากมายบนดอยสูงด้วยการทรงงานการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจะเป็นร่มพระบารมีแผ่ร่มเงาช่วยพิทักษ์ป่ารักษาต้นน้ำลำธารภาคเหนือให้ดำรงประโยชน์แก่คนไทยแผ่นดินไทยต่อไปโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำตามรอยสาบพระราชาโดยไม่บุกรุกทำลายป่าพร้อมทั้งพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนเพื่อสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จของการทำเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน
1: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทางสถาบันได้เข้ามาดำเนินงานอย่างจริงจังนี่ก็ในประมาณปี2556โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดทางทหารก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเป้าหมายคือให้คนเนี่ยเขาได้มีความรู้ประกอบอาชีพด้วยตนเองมีรายได้แล้วก็พัฒนาเขาเนี่ยให้เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน
0: ดังความสำเร็จในพื้นที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรบ้านรักชาติปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปลูกพืชไร่เกษตรเชิงเดี่ยวสู่การทำเกษตรผสมผสานจากข้อจำกัดของพื้นที่ที่มีความลาดชันมีพื้นที่ราบสำหรับทำการเกษตรน้อยการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนจึงมีความสำคัญด้วยการปลูกพืชทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ผลผลิตตอบแทนหมุนเวียนสร้างรายได้ตลอดทั้งปีพร้อมเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝดเกษตรกรมีองค์ความรู้พัฒนาขึ้นอย่างเข้มแข็งทำหน้าที่เป็นวิทยากรเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนขยายผลถ่ายทอดสู่ราษฎรอย่างครอบคลุม
2: การเริ่มตรงนี้นะคะก็คือเริ่มจากศาสตร์พระราชาที่เอาองค์ความรู้จากท่านในหลวงรัชกาลที่9มาปรับเปลี่ยนดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือมีฝายจากโครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินมาต่อเติมเรื่องน้ำให้พอมีน้ำสามารถมีรายได้ทั้งปีพืชรายวันแล้วก็เก็บผักขายปลาถ้ารายเดือนเราก็จะมีพวกองุ่นพวกกล้วยรายปีเราก็จะเป็นไม้ผลถึงวันนี้เราก็มีอาคารฝึกอบรมการเรียนรู้ของเกษตรกรท่านที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาดูงานได้ค่ะ
0: ในขณะที่บ้านนุชเทียนตำบลบ่อ

0: ภาพอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการบริหารจัดการที่ดินรายแปลงร่วมกับชุมชนเพื่อกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทำกินและพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างชัดเจนบูรณาการระหว่างหน่วยงานกับเกษตรกรโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงเพื่อให้องค์ความรู้ทั้งหมดแปรรูปไปสู่การปฏิบัติที่สำเร็จผลอย่างแท้จริงจนได้รับผลสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วก็จะขยายผลต่อไปยังเกษตรกรในพื้นที่อื่น
1: ๆแปลงนี้นะครับก็มีพื้นที่15ไร่ทางหน่วยทหารเขาจัดให้มาทำองุ่นนี้ที่แค่งานเสร็จๆไม่ถึง2งานก็จะได้ 5-60,000 บาทแล้วก็มีผักในโรงเรือนผักปลอดสารเป็นรายได้ประจำเดือนของเกษตรกรสวนองุ่นก็รายได้ประจำปี
2: เราก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ความมั่นคงในชีวิตของราษฎรครับโดยการนำศาสตร์พระราชาเข้ามาคือการจัดทำแปลงเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังกบในกระชังคือการนำเอาศาสตร์พระราชาในรัชกาลที่9นะครับก็คือมีกินมีใช้ทั้งปีไม่มีเงินแต่ก็อยู่ได้ครับ
0: โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาคตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จผลแห่งแนวพระราชดำริการทำเกษตรบนพื้นที่สูงโดยใช้หลักการคนกับป่าอยู่ร่วมกันพึ่งพิงและเกื้อกูลกันบนพื้นฐานความพอเพียงชุมชนมั่นคงเข้มแข็งคนมีชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกรรมธรรมชาติสร้างแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อพระราชปณิธานตามรอยศาสตร์พระราชา
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนและกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเราจ
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพ

8วันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเกณฑ์สารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นในการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใด

เดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรใจบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่น

รู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่แล้วที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนๆไปอาจจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยื
ือนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยหมายแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อคุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันน่ะถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี้
เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้ากับไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ท่านไม่นั่งท่านลุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้านั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนยังพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี้ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งนั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มเลยก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้
็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการเดิน

ของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องพองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายๆเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายๆแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลานึกว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะ

รายการธรรมสาระต่อไปนี้ขอเสนอธรรมบรรยายเรื่องปฏิจจสมุปบาทจากผลงานประพันธ์ของอาจารย์วสินอินทสระปฏิจจสมุปบาทเป็นศูนย์กลางแห่งคำสอนอันถูกต้องทั้งหลายช่วยให้เรามองเห็นโลกและชีวิตในฐานะเป็นสิ่งอาศัยกันเกิดขึ้นชั่วคราวตามเหตุปัจจัยและจะดับไปเมื่อสิ้นเหตุปัจจัยช่วยให้เรามองเห็นเรือนคือโครงสร้างแห่งชีวิตทั้งหลังพร้อมทั้งเครื่องประกอบอันให้สำเร็จเป็นเรือนไม่ใช่เห็นเพียงผิวเผินเท่านั้นเป็นมงกุฎเพชรแห่งความรู้และความเข้าใจอันถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาชีวิตอันลึกซึ้งละเอียดอ่อนถึงกับได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมมีความหมายเท่ากับธรรมทั้งหมดของพระองค์บทที่หนึ่งความหมายและความสำคัญปฏิจจสมุปบาทหรือธรรมที่อาศัยการเกิดขึ้นเป็นธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดประการหนึ่งในบรรดาหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธเจ้านักปราชญ์ทั่วโลกผู้สนใจศึกษาปฏิบัติตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาได้พากันยกย่องเป็นเสียงเดียวกันว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นศูนย์กลางแห่งคำสอนทางพระพุทธศาสนาหรือ Central Philosophy of Buddhism โดยให้เหตุผลว่าหลักคำสอนอันมีเหตุผลต่างๆในพระพุทธศาสนานั้นออกไปจากศูนย์กลางคือปฏิจจสมุปบาทนี้ทั้งสิ้นพระพุทธโคสาจารย์ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ทางพระพุทธศาสนาผู้รจนาคัมภีร์อันมีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือวิสุทธิมรรคเมื่อจะรจนาปฏิจจสมุปบาทท่านได้ถ่อมตนตามวิสัยปราชญ์ไว้ว่าข้าพเจ้าชั่งน้ำหนักตรองดูแล้วเห็นว่าการพรรณนาความแห่งปฏิจจสมุปบาททำได้ยากยิ่งนักเว้นแต่ท่านผู้แตกฉานในอาคมหรือปริยัติและอธิคมหรือปฏิเวทคือการบรรลุธรรมข้าพเจ้าอาจพรรณนาได้ไม่ถึงที่สุดของปฏิจจสมุปบาทนั้นประดุจบุคคลย่างขาลงไปในทะเลหลวงจะให้ถึงก้นทะเลได้อย่างไรแต่พระศาสนานี้ประดับด้วยนัยยะแห่งศาสนาหรือคำสอนหลายหลากคำอธิบายของท่านบุรพาจารย์ก็มีอยู่ไม่ได้ขาดสายข้าพเจ้าขออิงอาศัยหลักทั้งสองประการนั้นพรรณนาขยายปฏิจจสมุปบาทเมื่อปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เช่นพระพุทธโคสาจารย์ยังกล่าวเช่นนี้ข้าพเจ้าผู้มีปัญญาน้อยและจำกัดจะกล่าวอย่างไรแต่ที่กล้าเขียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เพราะรักในการศึกษาและชอบใจในหลักธรรมเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งเห็นว่าเป็นหลักธรรมที่ทันสมัยและจะทันสมัยอยู่ตลอดไปช่วยคลายความยึดติดในสิ่งต่างๆช่วยเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงแต่เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากเข้าใจได้ยากและจะแสดงให้ผู้อื่นเห็นและเข้าใจก็ยากเช่นกันสมดังที่พระโบราณอาจารย์กล่าวไว้ว่าเรื่องสี่เรื่องคือสัจจะสัตว์ปฏิสนธิและปัจจยาการหรือปฏิจจสมุปบาทนี่แหละเห็นได้ยากและแสดงก็ยากเรื่องความจริงหรือเท็จเป็นเรื่องยากเรื่องหนึ่งเพราะมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังสลับซับซ้อนมากมายความจริงแม้ที่เป็นธรรมดาสามัญยังรู้และเข้าใจได้ยากเสียแล้วถ้าเป็นความจริงระดับสูงเช่นอริยสัจและความจริงที่เรียกในภาษาปรัชญาว่า ultimate reality แล้วจะรู้และเข้าใจได้ยากเพียงใดดังนั้นแม้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้ความจริงแล้วก็ยังท้อพระทัยในการที่จะประกาศความเป็นจริงนั้นเรื่องสัตว์บุคคลหรือสิ่งมีชีวิตทั้งปวงกล่าวโดยเฉพาะอุปาทินกะสังขารคือสังขารที่มีวิญญาณครองนั้นมีความสลับซับซ้อนเปลี่ยนแปลงมากยากที่จะเข้าใจยากที่จะอธิบายว่าทำไมคนนั้นจึงเป็นอย่างนั้นคนนี้จึงเป็นอย่างนี้กรรมซึ่งบงการอยู่เบื้องหลังชีวิตของคนและสัตว์แต่ละชีวิตนั้นมีความเจือจางเข้มข้นอ่อนและรุนแรงไม่เท่ากัน
ชีวิตความเป็นอยู่และความเป็นไปของสัตว์บุคคลจึงยากที่จะเข้าใจและยากที่จะอธิบายเราต้องวินิจฉัยเป็นเรื่องๆเป็นรายบุคคลไปเรื่องปฏิสนธิคือกำเนิดของสัตว์ทั้งหลายว่าบุคคลผู้ทำกรรมอย่างใดจะไปเกิดที่ใดก็เป็นเรื่องยากนอกจากท่านผู้มีญาณวิเศษเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเรื่องสุดท้ายคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทเข้าใจยากรู้ยากแสดงยากเพราะลึกซึ้งมีอัตถะอันลึกซึ้งแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงยอมรับว่าเป็นธรรมลึกซึ้งดังที่ตรัสกับพระอานนท์มีเรื่องย่อดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับณนิคมชื่อกัมมาสธรรมในแคว้นกุรุคือกรุงเดลฮีในปัจจุบันพระอานนท์เข้าไปเฝ้าและทูลว่าอัศจรรย์จริงพระเจ้าข้าประหลาดจริงพระเจ้าข้าปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึ้งและปรากฏเป็นธรรมลึกซึ้งแต่ก็ปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นธรรมง่ายๆพระศาสดาตรัสว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นอานนท์ปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึ้งและปรากฏเป็นธรรมลึกซึ้งเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่แทงตลอดซึ่งปฏิจจสมุปบาทนี่แหละหมู่สัตว์จึงวุ่นวายเหมือนเส้นได้ที่ขอดกันยุ่งขมวดเหมือนกลุ่มได้ที่ขอดเป็นปมเป็นเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้องผ่านพ้นอบายทุกขติวินิบาตและสังสารวัฏไปไม่ได้เพราะความที่พระธรรมซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเป็นธรรมที่เห็นได้ยากรู้ได้ยากละเอียดประณีตลึกซึ้งนี่เองครั้งแรกที่ทรงปรารถนาจะประกาศธรรมจึงทรงท้อพระทัยทรงปรารภถึงปฏิจจสมุปบาทหรือหลักอิทัปปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี้ประการหนึ่งและทรงปรารภพระนิพพานอีกประการหนึ่งทรงเกรงจะเหนื่อยเปล่าถ้าคนอื่นไม่อาจรู้ตามได้อีกประการหนึ่งปฏิจจสมุปบาทมีความหมายเท่ากับธรรมทั้งหมดของพระองค์มีพระพุทธพจน์ดังนี้ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นย่อมเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นปฏิจจสมุปบาทโดยนัยยะดังกล่าวมาปฏิจจสมุปบาทจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเป็นกฎที่ครอบคลุมเอาความเป็นไปของชีวิตและจักรวาลทั้งมวลไว้ที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Cosmic Law คือปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมสากลสมณะหรือพราหมณ์หรือนักพรตในศาสนาใดๆก็ตามเมื่อรู้แจ้งในธรรมคือปฏิจจสมุปบาทนี้จึงจะยอมรับได้ว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์และได้ชื่อว่าได้บรรลุประโยชน์ของความเป็นสมณะและความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งของตนเองเมื่อได้ตรัสรู้ใหม่ๆธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงทบทวนพิจารณามากที่สุดคือปฏิจจสมุปบาททรงทบทวนพิจารณาอยู่ถึง7วันกล่าวคือในสัปดาห์แรกหลังจากตรัสรู้แล้วยังคงประทับอยู่ที่บริเวณโพธิมณฑลนั่นเองและทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยตลอดทั้งสายเกิดหรือสมุทัยวาระและสายดับหรือนิโรธวาระทรงเปล่งอุทานด้วยความเบิกบานพระทัยเป็นอย่างยิ่งพระทรงทราบตระหนักแน่ว่าทรงรู้ปฏิจจสมุปบาทอย่างทั่วถึงแล้วความสงสัยทั้งปวงของพระองค์หมดสิ้นไปทรงกำจัดมารและเสนามารเสียได้เพราะทรงรู้กฎแห่งเหตุผลหรือกฎแห่งความเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันกล่าวคือปฏิจจสมุปบาทนี้ตามตัวอักษรปฏิจจสมุปบาทแปลว่าธรรมที่อาศัยการเกิดขึ้นพร้อมปฏิจจะเท่ากับอาศัยสังเท่ากับพร้อมอุปาทะเท่ากับเกิดขึ้นคือเป็นกลุ่มธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งดับหรือถูกทำลายลงส่วนที่เหลือก็ดับตามกันลงไปเหมือนไม้สามอันวางยันกันไว้เมื่อดึงเอาอันใดอันหนึ่งออกที่เหลือก็พลันล้มลงอันหนึ่งท่านเปรียบปฏิจจสมุปบาทเหมือนโซ่ที่มี12ห่วงผูกมัดหรือคล้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้หาเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดไม่ได้แต่เมื่อข้อใดข้อหนึ่งหรือห่วงใดห่วงหนึ่งถูกทำลายลงหรือถูกปลดออก
คุณภาพในการผูกมัดก็เป็นอันถูกทำลายลงโซ่นั้นแม้ยังมีอยู่ก็เป็นเพียงสักแต่ว่าโซ่ฉันใดชีวิตนี้ก็ฉันนั้นถูกปฏิจสมุปบาทสายสมุทัยหรือสมุทัยวาระผูกมัดรัดรึงไว้จึงยุ่งเหยิงประดุจได้ที่ขอดกันเป็นปมกองทุกข์จึงเกิดขึ้นแก่มวลสัตว์ผู้ยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดในปฏิจสมุปบาทแต่พอทำลายห่วงแห่งปัจจยาการเป็นต้นว่าอวิชชาหรือตัณหาอุปาทานแล้วโซ่คือภวจักรและสังสารจักรก็ถูกทำลายลงหมดอนุภาพในการคล้องสัตว์ไว้ในโลกนี้หรือโลกไหนๆกองทุกข์ทั้งสิ้นก็เป็นอันทำลายลงบทที่สองสิ่งต่างๆปรากฏในรูปของปฏิจจสมุปบาทถ้าเราพิจารณาด้วยดีจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราเห็นเราประสบสัมผัสนั้นปรากฏในรูปของปฏิจจสมุปบาทกล่าวคืออาศัยกันเกิดทั้งสิ้นเป็นความจริงสัมพัทธ์ที่เรียกว่า relative truth ตัวอย่างที่เห็นง่ายและใกล้ที่สุดก็คือร่างกายของเราอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเกิดขึ้นดำเนินไปและแตกดับอย่างปฏิจจสมุปบาทเมื่อเราคลอดจากครรภ์มารดานั้นเรามีอวัยวะต่างๆพร้อมอยู่แล้วคอยแต่การเจริญเติบโตเท่านั้นอวัยวะเหล่านั้นทำงานอย่างประสานกันเมื่อส่วนสำคัญบางส่วนเช่นหัวใจหรือมันสมองพิการความติดขัดไม่คล่องตัวก็เกิดขึ้นแก่อวัยวะอื่นๆไปด้วยเช่นมือเท้าการหายใจเมื่อเลือดน้อยไปเลี้ยงสมองไม่พอทำให้มึนศีรษะอ่อนเพลียวิงเวียนความจำเสื่อมเมื่อร่างกายถูกบาดแผลอย่างรุนแรงแม้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะบางส่วนเช่นที่เท้าอาจทำให้มีอาการไข้สูงเดือดร้อนไปทั้งร่างเพียงแต่ได้ฟังเสียงอันจับใจถูกใจหรือได้พบสิ่งของหรือบุคคลอันเป็นที่ปรารถนาก็ก่อให้เกิดปีติปราโมทย์ขนลุกไปทั้งตัวนี่คืออาการอันเป็นปฏิจจสมุปบาทของร่างกายมันเกิดขึ้นดำรงอยู่เป็นไปและแตกดับอย่างชนิดที่อาศัยกันและกันเป็นเหตุปัจจัยและเป็นผลของกันและกันเรือนหลังหนึ่งก็ปรากฏขึ้นอย่างปฏิจจสมุปบาทแม้จะเรื่องฝนตกฟ้าร้องแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมตลอดถึงปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติก็ล้วนปรากฏขึ้นในลักษณะของปฏิจจสมุปบาททั้งสิ้นรถยนต์คันหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในรูปของปฏิจจสมุปบาทเช่นกันการ

ำรงอยู่ของมันการเคลื่อนไหวการหยุดล้วนแต่มีกระบวนการเป็นปฏิจจสมุปบาททั้งสิ้นกล่าวคือมันอาศัยกันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันการทำงานของเครื่องยนต์เป็นความสัมพันธ์แบบปฏิจจสมุปบาทแท้สำนักงานโรงเรียนบ้านเมืองประเทศชาติตลอดถึงโลกล้วนแต่ทำงานเป็นปฏิจจสมุปบาททั้งสิ้นบุคคลแต่ละคนล้วนเป็นองค์หนึ่งของปฏิจจสมุปบาทของสำนักงานหรือของโรงเรียนผู้มีอำนาจสั่งการนั้นไม่ค่อยปรากฏตัวให้เห็นแต่มีบทบาทสำคัญในความเคลื่อนไหวของสำนักงานหรือสถาบันเป็นอย่างยิ่งคนมีความรู้ในเรื่องนั้นๆเท่านั้นจึงสามารถเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นกฎครอบจักรวาลสมชื่อที่เรียกกันว่าคอสมิกลอดังกล่าวแล้วที่กล่าวมาในข้อที่สองนี้เพื่อให้มองเห็นปฏิจจสมุปบาทของสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นดำรงอยู่เป็นไปและแตกดับอย่างชนิดอาศัยกันและกันหรือ dependent origination ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นย่อมเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมเห็นปฏิจจสมุปบาทบทที่3ปฏิจจสมุปบาทแจงโดยย่อเมื่อกล่าวโดยย่อปฏิจจสมุปบาทมี2สายคือสายเกิดคือความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์เรียกสมุทัยวาระและสายดับคือความดับไปแห่งกองทุกข์ทั้งมวลเรียกนิโรธวาระมีพระบาลีพุทธภาษิตโดยย่อดังนี้สายเกิดอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชชติเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นสายดับอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชชติเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับอีกอย่างหนึ่งทรงเรียกสายเกิดว่ามิจฉาปฏิปทาคือทางผิดหรือการปฏิบัติผิดเรียกสายดับว่าสัมมาปฏิปทาคือทางถูกหรือการปฏิบัติชอบมีพระบาลีแสดงดังนี้ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงมิจฉาปฏิปทาและสัมมาปฏิปทาแก่เธอทั้งหลายขอจงตั้งใจฟังเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นต้นกองทุกข์ทั้งมวลเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละเราเรียกว่ามิจฉาปฏิปทาภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเป็นต้นกองทุกข์ทั้งหลายดับลงด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละเราเรียกว่าสัมมาปฏิปทาบทที่4ปฏิจจสมุปบาทแจงโดยละเอียดเมื่อแจงโดยละเอียดออกเป็นหัวข้อก็มี12หัวข้อทั้งสายเกิดและสายดับดังนี้สายเกิด 1. เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี 2. เพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี 3. เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมี 4. เพราะนามรูปเป็นปัจจัยอายตนะ6จึงมี 5.เพราะอายตนะ6เป็นปัจจัยผัสสะจึงมี6เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมี7เพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมี8เพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมี9เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมี10เพราะภพเป็นปัจจัยชาติหรือความเกิดจึงมี11 12เพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีความโศกความคร่ำครวญทุกโทมนัสความคับแค้นใจจึงเกิดขึ้นพร้อมกองทุกข์ทั้งมวลจึงเกิดขึ้นด้วยประการชนี้สายดับ1เพราะอวิชชาสำรอกดับไปโดยไม่เหลือสังขารจึงดับ2เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ3เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ4เพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับ5
พราะอายตนะหกดับผัสสะจึงดับหกเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเจ็ดเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับแปดเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเก้าเพราะอุปาทานดับภพจึงดับสิบเพราะภพดับชาติจึงดับสิบเอ็ดสิบสองเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับความโศกความคร่ำครวญรำพันทุกข์โทมนัสความคับแค้นใจก็ดับกองทุกข์ทั้งมวลก็ดับลงด้วยประการฉะนี้ปฏิจจสมุปบาททุกช่วงเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันข้อสำคัญที่ผู้ศึกษาปฏิบัติต้องมนสิการคือเพ่งพินิจด้วยปัญญาสาวไปหาต้นเหตุที่แท้จริงในที่นี้ก็คือที่ท่านแสดงรายละเอียดไว้ทั้งสายเกิดและสายดับนี้ท่านแสดงอวิชชาเป็นตัวต้นคือเกิดก็เริ่มที่อวิชชาดับก็เริ่มที่อวิชชาแต่พึงทำความเข้าใจว่าท่านแสดงไว้เป็นตัวอย่างเท่านั้นอวิชชาหาใช่เป็นมูลการหรือ the first cause ไม่เพราะอวิชชาเองก็ยังมีเหตุปัจจัยให้เกิดเหมือนกันกล่าวคืออาสวะเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาดังพระบาลีว่าอวิชชาเกิดเพราะอาสวะเกิดอวิชชาดับเพราะอาสวะดับตามความเป็นจริงแล้วปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันไม่มีอันใดเป็นเหตุของอีกอันหนึ่งโดยเด็ดขาดมันเป็นทั้งเหตุและผลอยู่ในตัวตัวอย่างเช่นเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีและเพราะสังขารเป็นปัจจัยอวิชชาจึงมีในข้ออื่นๆก็เหมือนกันแต่ที่ท่านยกอวิชชามาเป็นตัวต้นก็เพียงยกมาพอเป็นตัวอย่างเปรียบเหมือนบุคคลเมื่อจะนับสายโซ่ที่เป็นห่วงติดกันอยู่ไม่มีต้นไม่มีปลายย่อมจะเลือกจับเอาห่วงใดห่วงหนึ่งเป็นอันต้นแล้วนับไปจนเวียนมาชนห่วงเดิมเพราะความที่หัวข้อในปฏิจจสมุปบาทเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันดังกล่าวมาข้อที่เป็นผลแล้วจึงสามารถย้อนกลับมาเป็นเหตุได้อีกเสมอไม่เพียงแต่เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันในช่วงใกล้เท่านั้นแม้ในช่วงไกลที่ห่างกันมากเช่นอวิชชากับเวทนาก็เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันได้เหมือนกันตัวอย่างเช่นเมื่อตาเห็นรูปอันเป็นที่พอใจก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมีความกำหนัดพอใจในรูปนั้นสุขเวทนาอันอาศัยการเห็นรูปนั้นก่อให้เกิดตัณหาอุปาทานแล้วไปเพิ่มอวิชชาในดวงจิตให้เข้มขึ้นทุกครั้งไปความจริงที่เกิดสุขเวทนาเช่นนั้นขึ้นก็เพราะดวงจิตมีอวิชชาเป็นเชื้ออยู่แล้วท่านผู้ไม่มีอวิชชาย่อมไม่เป็นเช่นนั้นในขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดสุขเวทนาขึ้นนั้นปฏิจจสมุปบาททุกช่วงสั่นสะเทือนทำงานประสานกันทุกครั้งไปในฝ่ายทุกขเวทนาก็เหมือนกันรวมความว่าปฏิจจสมุปบาททุกช่วงเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันทั้งสิ้นจะโดยตรงหรือโดยอ้อมเร็วหรือช้าเท่านั้นเปรียบเหมือนอวัยวะในร่างกายคนมีหลายส่วนก็จริงแต่เมื่อบุคคลนั้นนั่งอยู่เดินอยู่ยืนอยู่หรือนอนอยู่ณที่ใดมันย่อมอยู่พร้อมกันหมดอันหนึ่งอาหารแต่ละคำที่บุคคลบริโภคเข้าไปย่อมแปลสภาพเป็นกระแสเลือดกระแสเลือดนั้นย่อมไหลวนเวียนอยู่ในร่างกายทุกส่วนอาหารที่ดีจึงมีคุณค่าทางสร้างอวัยวะในร่างกายให้เจริญเติบโตหรือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอฉันใดอารมณ์ที่บุคคลเสวยก็ฉันนั้นถ้าเป็นอารมณ์ที่ดีคืออารมณ์ที่เป็นบุญกุศลก็ไปสร้างสรรค์จิตใจให้ดีอารมณ์ชั่วหรือความรู้สึกนึกคิดที่เป็นบาปก็ไปสร้างสรรค์จิตใจให้เลวต่ำมืดส่วนกรรมวิธีและกระบวนการต่างๆในการสร้างสรรค์ก็มีความสลับซับซ้อนพอๆกับกระบวนการทางร่างกายแพทย์และนักสรีรวิทยาย่อมเข้าใจกระบวนการทางร่างกายอย่างแจ่มแจ้งฉันใดผู้รู้ธรรมมีความจัดเจนในการสังเกตทดสอบอารมณ์มีความชำนาญในจิตตภาวนาหรือการอบรมจิต
ก็ย่อมสามารถเข้าใจแจ่มแจ้งในกระบวนการทางจิตฉันนั้นปฏิจจสมุปบาทเป็นองค์อวัยวะสำคัญในกระบวนการทางจิตผู้เข้าใจปฏิจจสมุปบาทจึงสามารถเข้าใจกระบวนการทางจิตได้อย่างแจ่มแจ้งเพียงแต่ถอดออกมาให้ใครดูไม่ได้เท่านั้นเพราะเป็นฝ่ายนามธรรมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าปฏิจจสมุปบาทแต่ละช่วงนั้นมีความสัมพันธ์กันทุกช่วงและไม่จำเป็นต้องไปตามลำดับเสมอไปอาจมีความสัมพันธ์ข้ามช่วงก็ได้เช่นเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีถือเอาความว่าเพราะมีอวิชชาจึงเกิดตัณหาขึ้นเพราะตัณหาเป็นปัจจัยสังขารคือบุญบาปจึงมีถือเอาความว่าเพราะมีตัณหาบุคคลจึงทำบุญบ้างทำบาปบ้างคือกรรมของเขาเป็นความดีบ้างเป็นความชั่วบ้างคนไม่มีตัณหาทำกรรมลงไปกรรมนั้นไม่เป็นกรรมดีไม่เป็นกรรมชั่วตามตัวอย่างนี้จะเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทมีความสัมพันธ์ข้ามช่วงได้คำว่าปัจจัยนั้นโดยทั่วไปรวมทั้งที่นี่ด้วยหมายถึงองค์ประกอบหรือแฟกเตอร์ถ้าแปลว่าเหตุก็หมายถึงเหตุประกอบอยู่นั่นเองไม่ใช่เหตุแท้ความเข้าใจเรื่องเหตุแท้และเหตุประกอบท่านที่อ่านตำราภาษาบาลีจะพบได้เสมอมีอยู่มากมายที่ภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้าทูลถามพระพุทธองค์เมื่อมีเรื่องน่าพิศวงเกิดขึ้นว่าอะไรหนอเป็นเหตุอะไรหนอเป็นปัจจัยซึ่งบาลีว่าโกเหตุโกปัจจโยให้เกิดสิ่งนี้หรือเรื่องนี้ขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบโดยเล่าเรื่องในอดีตให้ภิกษุทั้งหลายฟังในเรื่องนั้นมีทั้งเหตุแท้และเหตุประกอบหรือองค์ประกอบคือปัจจัยอันก่อให้เกิดผลเช่นนั้นเช่นนั้นขึ้นตัวอย่างเช่นในสมัยที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรมีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นมากมายตลอดเวลาที่ทรงบำเพ็ญทานบารมีอยู่เหตุแท้ก็คือพระทัยที่ฝักใฝ่ในพระโพธิญาณ นอกนั้นเป็นปัจจัยคือส่วนประกอบแม้ในพระชาติสุดท้ายสมัยทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็เหมือนกันที่เสด็จออกมหาพิเนกรมหรือบรรพชานั้นเหตุแท้คือพระทัยที่ฝักใฝ่ในพระโพธิญาณ นอกนั้นเป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยการทำนาของชาวนามีเหตุแท้และองค์ประกอบมากมายเหตุแท้ก็คือที่นานอกนั้นเป็นส่วนประกอบเพราะถ้าไม่มีนาอันเป็นเหตุแท้หรือเหตุสำคัญเสียแล้วการทำนาก็เป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดส่วนอย่างอื่นๆแม้จะขาดไปบ้างก็คงดำเนินการทำนาต่อไปได้เพราะสามารถใช้ปัจจัยอย่างอื่นแทนสิ่งที่ขาดไปเช่นวัวขาดไปอาจใช้ควายแทนควายไม่มีใช้เครื่องจักรหรือใช้จอบขุดเอาเท่าที่จะทำได้ในการสอนหนังสือครูเป็นเหตุแท้เพราะถ้าขาดครูการสอนก็ดำเนินไปไม่ได้ส่วนนักเรียนซึ่งมีอยู่จำนวนมากนั้นแม้จะขาดไปบ้างเป็นบางคนก็ไม่เป็นไรการสอนคงดำเนินต่อไปได้กระดานดำช็อกและอุปกรณ์การสอนอื่นๆล้วนเป็นองค์ประกอบทั้งสิ้นเพื่อให้การเรียนการสอนได้ผลดีเต็มตามต้องการท่านที่ไม่พอใจจะเรียกเหตุแท้และเหตุประกอบจะเรียกว่าส่วนประกอบทั้งหมดก็ได้คือทุกอย่างเป็นส่วนประกอบกันจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นแต่ถึงกระนั้นก็ต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญซึ่งขาดไม่ได้ไม่มีอะไรแทนและส่วนประกอบปลีกย่อยซึ่งขาดได้บ้างหรือมีสิ่งแทนในร่างกายคนนิ้วเท้ามีอยู่10นิ้วนิ้วมือ10นิ้วแม้นิ้วจะขาดไปบ้างบางนิ้วก็ไม่เป็นไรชีวิตยังดำเนินต่อไปได้เพราะนิ้วเป็นเพียงส่วนประกอบปลีกย่อยแต่ถ้าส่วนสำคัญสลายลงเช่นหัวใจหยุดทำงานหรือหลอดเลือดตีบตันชีวิตก็ดำเนินต่อไปไม่ได้ความแตกต่างของส่วนประกอบที่สำคัญและส่วนประกอบปลีกย่อยมีอยู่อย่างนี้ปฏิจจสมุปบาททั้ง12ช่วงนั้นไม่มีอะไรเป็นมูลการหรือ the first cause ทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยของกันและกันเป็นกลุ่มธรรมล้วนๆเป็นไปอยู่ซึ่งบาลีว่าสุทธะธรรมาปวัตตันติ
รียบเหมือนรถทั้งคันพอสตาร์ทเครื่องขึ้นแล้วกลไกต่างๆก็พร้อมที่จะทำงานพอเริ่มออกวิ่งส่วนต่างๆของรถก็ทำงานพร้อมกันหมดพอหยุดรถดับเครื่องส่วนต่างๆก็หยุดหมดเรื่องรถฉันใดเรื่องปฏิจจสมุปบาททั้งสายเกิดและสายดับก็ฉันนั้นบทที่5วิธีแสดงปฏิจจสมุปบาทแนวทางการแสดงปฏิจจสมุปบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีอยู่4วิธีด้วยกันคือ 1. บางคราวทรงแสดงตั้งแต่ต้นคืออวิชชาไปหาปลายคือชรามรณะเช่นตรัสว่าเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมี 2. บางคราวทรงแสดงจากท่ามกลางเช่นจับเอาเวทนาเป็นตัวต้นแล้วไล่ลงไปถึงเบื้องปลายคือชรามรณะตัวอย่างเช่นเมื่อบุคคลยินดีอยู่พร่ำรำพันอยู่ดำรงอยู่มีจิตใจจดจ่ออยู่ในสุขเวทนานั้นความเพลิดเพลินย่อมเกิดขึ้นเมื่อความเพลิดเพลินเกิดขึ้นตัณหาอุปาทานก็เกิดขึ้นภพชาติชรามรณะก็เกิดตามมาความเศร้าโศกรำพันความคับแค้นใจก็เกิดขึ้น 3. บางคราวทรงแสดงตั้งแต่ตอนปลายสาวไปหาต้นคือจับเอาที่ชาติและชรามรณะแล้วสาวขึ้นไปเรื่อยๆคือชรามรณะมีเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชาติมีเพราะมีภพเป็นปัจจัยสังขารมีเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย 4. บางคราวทรงแสดงตั้งแต่ตอนกลางสาวขึ้นไปหาต้นเช่นที่ทรงแสดงในสังยุตตนิกายนิทานวรรคจับเอาเรื่องอาหารขึ้นมาแสดงก่อนแล้วไล่ขึ้นไปถึงอวิชชาดังนี้ภิกษุทั้งหลายอาหารสี่นี้มีอะไรเป็นแดนเกิดเกิดมาจากอะไรอาหารสี่นี้มีตัณหาเป็นแดนเกิดเกิดมาจากตัณหาตัณหาเกิดเพราะอาศัยเวทนาเวทนาเกิดเพราะอาศัยผัสสะผัสสะเกิดเพราะมีอายตนะอายตนะมีเพราะมีนามรูปนามรูปมีเพราะมีวิญญาณวิญญาณมีเพราะมีสังขารสังขารมีเพราะมีอวิชชาจะเห็นได้ว่าในการแสดงปฏิจจสมุปบาทนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงเริ่มต้นที่อวิชชาเสมอไปจะทรงเริ่มต้นที่ตรงใดก็สุดแล้วแต่เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเวลานั้นทรงพิจารณาว่าจับอะไรขึ้นมาจึงจะเหมาะและควรสาวขึ้นไปหรือไล่ลงมาหาเบื้องปลายจึงจะเหมาะแก่เหตุการณ์เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังในขณะนั้นเช่นเมื่อคนกำลังสนทนากันอยู่เรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายพระองค์อยู่ในวงสนทนานั้นด้วยก็ทรงแสดงเหตุแห่งเกิดแก่เจ็บตายสาวขึ้นไปโดยลำดับจนถึงอวิชชาเมื่อมีเหตุให้พูดเรื่องตัณหาอุปาทานก็ตรัสเรื่องตัณหาอุปาทานก่อนแล้วอาจตรัสย้อนขึ้นไปหาอวิชชาหรือตรัสไล่ลงมาถึงชรามรณะสุดแล้วแต่อุปนิสัยของผู้ฟังในขณะนั้นว่าจะให้สำเร็จประโยชน์แก่เขาโดยวิธีใดวิสุทธิมรรคพรรณนาไว้ว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสามารถจับเอาตอนใดตอนหนึ่งของปฏิจจสมุปบาทแล้วแสดงธรรมโดยอเนกกะปริยายนั้นก็เพราะปฏิจจสมุปบาทงามอารามอยู่โดยรอบและเพราะพระภูมิพระภาคเจ้าเองทรงเป็นผู้ฉลาดในกระบวนการเทศนาสามารถยักย้ายคำสอนให้เหมาะสมแก่กาลเทศะและบุคคลพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยธรรมอันทำให้กล้าหาญคือเวสารัชกรณธรรมและมีปฏิสัมภิทาสี่คือความแตกฉานสี่อย่างทรงมุ่งผลแก่ผู้ฟังหรือผู้รับธรรมเทศนาเป็นที่ตั้งขอสรุปไว้ในที่นี้เพื่อความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นหลักธรรมแสดงกระบวนการเกิดดับของทุกข์ในชีวิตหรืออันเนื่องด้วยชีวิตและทรงแสดงถึงความสัมพันธ์เนื่องถึงกันและความเป็นปัจจัยของกันและกันของสิ่งทั้งหลายแสดงให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีอยู่โดยตัวของมันเอง
มันอาศัยการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็น relative truth

หรือ relative conditio และบุคคลพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยธรรมอันทำให้กล้าหาญคือเวสารัชกรณธรรมและมีปฏิสัมพิทาสี่คือความแตกฉานสี่อย่างทรงมุ่งผลแก่ผู้ฟังหรือผู้รับธรรมเทศนาเป็นที่ตั้งขอสรุปไว้ในที่นี้เพื่อความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นหลักธรรมแสดงกระบวนการเกิดดับของทุกข์ในชีวิตหรืออันเนื่องด้วยชีวิตและทรงแสดงถึงความสัมพันธ์เนื่องถึงกันและความเป็นปัจจัยของกันและกันของสิ่งทั้งหลายแสดงให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีอยู่โดยตัวของมันเองมันอาศัยการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็น relative truth หรือ relative เทศะและบุคคลพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยธรรมอันทำให้กล้าหาญคือเวสารัชกรณธรรมและมีปฏิสัมพิทาสี่คือความแตกฉานสี่อย่างทรงมุ่งผลแก่ผู้ฟังหรือผู้รับธรรมเทศนาเป็นที่ตั้งขอสรุปไว้ในที่นี้เพื่อความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นหลักธรรมแสดงกระบวนการเกิดดับของทุกข์ในชีวิตหรืออันเนื่องด้วยชีวิตและทรงแสดงถึงความสัมพันธ์เนื่องถึงกันและความเป็นปัจจัยของกันและกันของสิ่งทั้งหลายแสดงให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีอยู่โดยตัวของมันเองมันอาศัยการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็น relative truth หรือ relative เทศะและบุคคลพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยธรรมอันทำให้กล้าหาญคือเวสารัชกรณธรรมและมีปฏิสัมพิทาสี่คือความแตกฉานสี่อย่างทรงมุ่งผลแก่ผู้ฟังหรือผู้รับธรรมเทศนาเป็นที่ตั้งขอสรุปไว้ในที่นี้เพื่อความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นหลักธรรมแสดงกระบวนการเกิดดับของทุกข์ในชีวิตหรืออันเนื่องด้วยชีวิตและทรงแสดงถึงความสัมพันธ์เนื่องถึงกันและความเป็นปัจจัยของกันและกันของสิ่งทั้งหลายแสดงให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีอยู่โดยตัวของมันเองมันอาศัยการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็น relative truth หรือ relative condition นามรูปนามและรูปปฏิจจสมุปบาท 2. สังขารหมายถึงกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารในยะแห่งพระพิธรรมท่านแจกเป็นปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนชาพิสังขาร 3. วิญญาณหมายถึงจักษุโสตะคานะชิวหากายะและมโนวิญญาณกล่าวคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ 4. นามรูปหมายถึงนามและรูปนามคือเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการในยะแห่งอภิธรรมท่านหมายเอาเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์รูปหมายถึงมหาภูตรูปสี่คือดินน้ำลมไฟและอุปาทายรูปคือรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่ 5. สลายตนะคืออายตนะภายใน6ได้แก่จักขุตาโสตะหูคานะจมูกชิวหาลิ้นกายะกายมโนใจ 6. ผัสสะหมายถึงจักขุสัมผัสโสตะคานะชิวหากายะและมโนสัมผัสคือสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ 7. เวทนาหมายถึงเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสโสตะคานะชิวหากายะและมโนสัมผัส 8. ตัณหาหมายถึงตัณหาในอารมณ์ทั้ง6คือรูปะตัณหาสัทธะตัณหาคันธะตัณหารสะตัณหาโผฏฐัพพะตัณหาธรรมะตัณหาได้แก่ตัณหาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายและในธรรมารมณ์หรือเรื่องราวต่างๆ 9. อุปาทานหมายถึงอุปาทาน4คือกามุปาทานยึดมั่นในกามทิฏฐุปาทานยึดมั่นในทิฏฐิศีลัพพตุปาทานยึดมั่นในศีลและพรตหรือวัดอัตตวาทุปาทานยึดมั่นในตัวตน
10ภพหมายถึงกามภพรูปภพอรูปภพอีกในหนึ่งหมายถึงกรรมภพคือปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนียนชาภิสังขารกับอุปติภพคือกามภพรูปภพอรูปภพสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพเอกโวการภพจตุโวการภพปัญจโวการภพ11ชาติหมายถึงการปรากฏแห่งขันหรือขันธานังปาตุภโวการได้อายตนะต่างๆหรืออายตนานังปฏิลาโภ12ชรามรณะหมายถึงความสุดโทรมแห่งอวัยวะต่างๆคือชราและความสลายแห่งขันความขาดชีวิตินทรีย์หรือมรณะในที่นี้ขออธิบายในช่วงกว้างที่สุดก่อนเพื่อเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทหรือปัจจยาการทั้ง12ช่วงมีความสัมพันธ์กันอย่างไรและเกี่ยวข้องกับความเป็นไปในชีวิตประจำวันอย่างไรได้พูดไว้แต่เบื้องต้นแล้วว่าปฏิจจสมุปบาทไม่มีเบื้องต้นที่แท้จริงจะหยิบเอาช่วงไหนขึ้นมากล่าวก่อนก็ได้ในที่นี้จะลองหยิบยกเอาผัสสะขึ้นมาเป็นตัวต้นและกล่าวเฉพาะผัสสะทางตาก่อนอาศัยตาและรูปกระทบกันจักษุวิญญาณก็เกิดขึ้นจักษุวิญญาณในที่นี้หมายถึงการเห็นหรือการรับรู้ซึ่งผ่านมาทางตาตาบวกรูปบวกจักษุวิญญาณเท่ากับผัสสะซึ่งบาลีว่าตินนังสังคติผัสโสในที่นี้หมายถึงจักษุสัมผัสเมื่อเกิดสัมผัสทางตาขึ้นแล้วเวทนาคือการเสวยอารมณ์ก็เกิดขึ้นถ้าชอบใจก่อให้เกิดสุขเป็นสุขเวทนาไม่ชอบใจก่อให้เกิดทุกข์เป็นทุกขเวทนาเฉยๆไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นอุเบกขาเวทนาซึ่งความจริงเป็นสุขอ่อนๆสุขเวทนานำไปสู่กามตัณหาภวตัณหาทุกขเวทนานำไปสู่วิภวะตัณหาตามหลักที่ว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีตัณหานำไปสู่อุปาทานคือความยึดมั่นหรือความติดสังเกตได้ว่าคนติดสิ่งใดก็เพราะรู้

สึกหรือเวทนาว่าสิ่งนั้นให้ความสุขความพอใจแก่ตนเมื่อตัณหาอุปาทานเพิ่มมากขึ้นอวิชชาก็เข้มข้นขึ้นทุกทีเมื่ออวิชชาเข้มข้นสังขารคือการปรุงแต่งจิตให้ดีให้ชั่วหรือสภาพปรุงแต่งกายวาจาและจิตก็เข้มข้นขึ้นอาการเคลื่อนไหวแห่งวิญญาณและนามรูปก็ตามมาทุกครั้งที่องค์ธรรมต่างๆดังกล่าวมาเคลื่อนไหวภพชาติก็พลอยกระเทือนด้วยทุกครั้งไปชรามรณะคือการทรุดโทรมแตกสลายก็เป็นผลตามมาอีกรวมความว่าในการที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายถูกต้องสิ่งสัมผัสและใจรู้ธรรมารมณ์ครั้งหนึ่งปฏิจจสมุปบาทเคลื่อนไหวหมดทั้ง12ช่วงอันนี้แหละตรงกับชื่อปฏิจจสมุปบาทที่แปลว่าอาศัยการเกิดขึ้นพร้อมมันเป็นกระบวนการทางจิตที่ผู้มีความรู้ทางจิตเท่านั้นจึงจะรู้ได้ทำนองเดียวกับกระบวนการทางกายอันสลับซับซ้อนผู้มีความรู้จริงทางสรีรวิทยาเช่นแพทย์และนักสรีรวิทยาเท่านั้นจึงจะรู้ได้อย่างละเอียดว่ามันทำงานสัมพันธ์กันอย่างไรมันอาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมอย่างไรเช่นบุคคลบริโภคอาหารเข้าไปแต่ละคำอวัยวะในร่างกายส่วนใดทำหน้าที่อย่างไรจนกว่าอาหารนั้นๆจะสำเร็จออกมาเป็นเลือดเนื้อหล่อเลี้ยงรักษาร่างกายให้คงอยู่และดำเนินต่อไปอย่างไรการอาศัยการเกิดขึ้นพร้อมของเครื่องจักรเช่นเครื่องยนต์หรือเครื่องบินคนมีความรู้ทางเครื่องจักรเท่านั้นจึงจะอธิบายได้เมื่อเข้าอธิบายแล้วผู้ฟังก็เข้าใจได้บ้างเข้าใจไม่ได้บ้างสุดแล้วแต่พื้นฐานความรู้และภูมิปัญญาของบุคคลนั้นๆการอธิบายปฏิจจสมุปบาทก็เช่นเดียวกันแม้ผู้อธิบายจะมีความสามารถและความรู้ปานใดผู้ฟังก็ไม่อาจเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งถ้าเขาไม่มีพื้นความรู้และภูมิปัญญาเพียงพอบทที่7ปฏิจจสมุปบาทในฐานะเป็นวัตตะ3หลักพระพุทธศาสนาแสดงวัตตะคือการวนเวียนแห่งชีวิตที่ดำเนินไปเป็นเหตุเป็นผลสืบช่วงต่อกันไว้3อย่างคือ 1. กิเลสวัฏแรงผลักดันของกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดการกระทำต่างๆอันดีบ้างชั่วบ้างซึ่งจะต้องมีผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง 2. กรรมวัฏการกระทำต่างๆพร้อมทั้งเจตนาหรือเจตจำนงซึ่งก่อให้เกิดผลต่อไป 3. วิปากวัฏสภาพชีวิตหรือความเป็นไปอันเป็นผลของกรรมถ้าเป็นผลดีบุคคลย่อมชอบใจมีความเพลิดเพลินหมุนไปสู่กิเลสสายราคะหรือโลภะต่อไปอีกถ้าเป็นผลร้ายไม่พอใจก่อให้เกิดทุกข์โทมนัสโกรธเคืองมุ่งร้ายก่อให้เกิดกิเลสสายโทสะเฉยๆอย่างไม่รู้เท่าทันกลายเป็นคนหลงทำให้เพิ่มกิเลสสายโมหะอันเป็นต้นเขาของโลภะและโทสะด้วยรวมความว่าวิบากคือผลนำไปสู่เหตุต่อไปอีกกิเลสก่อให้เกิดกรรมกรรมก่อให้เกิดวิบากวิบากก่อให้เกิดกิเลสอีกเวียนกันอยู่อย่างนี้สำหรับปฏิจจสมุปบาทพอจะจัดเข้าในวัฏฏะ3ได้ดังนี้1. อวิชชาตัณหาอุปาทานจัดเป็นกิเลสวัฏ 2. สังขารคือกรรมภพส่วนที่เป็นกรรมภพจัดเป็นกรรมวัฏ 3. วิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาภพคือส่วนที่เป็นอุปาติภพชาติชรามรณะจัดเป็นวิปากวัฏดังได้ทราบแล้วว่าภพนั้นแบ่งเป็น2คือกรรมภพและอุปาติภพกรรมภพมีความหมายใกล้เคียงกับสังขารจนเกือบจะเป็นอันเดียวกันส่วนอุปาติภพนั้นหมายถึงขันธ์อันอาศัยกรรมภพเกิดขึ้นเช่นกามภพรูปภพอรูปภพเป็นต้นสังขารกับกรรมภพจึงพูดพ่วงไปด้วยกันได้บทที่8การทำลายโซ่แห่งชีวิตหรือปฏิจจสมุปบาทผู้สนใจในธรรมหมวดนี้
มักได้รับคำถามเสมอว่าถ้าจะทำลายโซ่แห่งชีวิตหรือ Chain of Life หรือปฏิจจสมุปบาทนี้จะทำลายตรงช่วงใดก่อนคำตอบก็คือเราต้องทำลายช่วงที่เป็นกิเลสกล่าวคืออวิชชาตัณหาอุปาทานคราวนี้ในสามตัวนี้ควรจะทำลายตัวไหนก่อนคำตอบก็คือควรทำลายตัณหาก่อนเมื่อตัณหาน้อยอุปาทานก็น้อยอวิชชาคือความมืดความเขลาก็จะค่อยๆจางลงจนสูญสิ้นไปเปรียบให้เห็นดังนี้อวิชชาเหมือนความมืดวิชชาเหมือนแสงสว่างตัณหาอุปาทานเหมือนวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นต้นว่ากำแพงซึ่งมีอนุภาพบังแสงสว่างไว้เมื่อเราสามารถทำลายสิ่งที่ขวางกั้นแสงสว่างไว้เสียได้แสงสว่างก็สาดเข้าไปความมืดก็หายไปทันทีคนทั้งหลายส่วนใหญ่ก็อยู่ในแดนของอวิชชาจึงมืดไม่รู้ตามเป็นจริงอีกอุปมาหนึ่งเหมือนอย่างว่าเราอยู่ในห้องมืดมองไม่เห็นสิ่งใดเลยหรือเห็นก็ไม่ชัดแสงสว่างมีอยู่ภายนอกพอเราเปิดประตูหน้าต่างให้แสงสว่างเข้ามาความมืดก็พลันหายไปเราได้เห็นสิ่งต่างๆในห้องนั้นตามความเป็นจริงซึ่งเมื่อก่อนนี้วัตถุนั้นๆก็ตั้งอยู่อย่างนั้นแต่เราหาเห็นไม่เพราะความมืดเรื่องราวของชีวิตก็เป็นอย่างนั้นเราไม่รู้เห็นตามเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตก็เพราะมีอวิชชาปิดบังไว้ความมืดคืออวิชชานี้จะมีมากน้อยเพียงไรก็สุดแล้วแต่เครื่องกั้นแสงสว่างคือตัณหาอุปาทานจะหนาเพียงใดการที่ตอบว่าให้ทำลายที่ตัณหาอุปาทานก่อนนั้นเป็นคำตอบที่ตรงตามหลักอริยสัจเพราะตัณหาอุปาทานเป็นสมุทัยที่เราต้องละวิธีละก็ต้องเดินตามมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นคราวนี้ถ้าจะไม่ยอมให้เอาหมวดธรรมภายนอกมาเกี่ยวข้องขอให้เอาหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งในปฏิจจสมุปบาทนั่นเองมาเป็นทางดำเนินเพื่อเป็นวิธีการละตัณหาเพราะนัยยะว่าปฏิจจสมุปบาทสมบูรณ์อยู่ในตัวแล้วจะไปสกัดกั้นที่ใดอย่างไรคำถามนี้ตอบได้ว่าต้องไปเริ่มต้นที่ผัสสะคือใช้มนสิการอยู่เสมอว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นฟังสักแต่ว่าฟังดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องและรู้อารมณ์ให้ใช้มนสิการว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าไม่ให้อภิชาคือสุขเวทนาหรือโทมนัสคือทุกขเวทนาเกิดขึ้นได้ให้มีสติปัญญารู้เท่าทันอยู่ตลอดเวลาเป็นการตัดอาหารของตัณหาหรือทางเดินแห่งตัณหาเมื่อตัณหาไม่ได้อาหารหรือไม่มีทางเดินก็จะค่อยๆผายผอมลงและตายไปเองหลักนี้ก็คืออินทรียสังวรการสำรวมอินทรีย์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในพระสูตรมากหลายในฐานะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมไปสู่ความหลุดพ้นสติปัฏฐาน4ก็มีหลักใหญ่และจุดศูนย์รวมอยู่ที่การสำรวมอินทรีย์นี่เองการสำรวมอินทรีย์คือการระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้พอใจหรือเสียใจเมื่อได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องและรู้อารมณ์การสำรวมอินทรีย์เริ่มต้นที่ผัสสะเมื่อระวังในผัสสะอยู่เช่นนี้สุขเวทนาหรือทุกขเวทนาซึ่งอิงอามิตรอันอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยย่อมไม่เกิดขึ้นเป็นอันกำจัดตัณหาไปในตัวเพราะเวทนาอันอาศัยผัสสะเช่นนั้นเป็นของร้อนสมดังพระบาลีในอาทิตตปริยายสูตรที่ว่าเวทนาอันใดที่อาศัยจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอทุกขมสุขก็ตามเวทนาแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเป็นต้นเมื่อตัณหาสิ้นอาหารสิ้นเชื้อก็ดับมอดไปวิชาคือแสงสว่างเกิดขึ้นอวิชาก็พลันดับเมื่ออวิชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับจนถึงชาติดับชรามรณะก็ดับความดับโดยสิ้นเชื้อของกองทุกข์ทั้งมวล
ย่อมมีด้วยประการชะนี้มีผู้ศึกษาปฏิจจสมุปบาทถามเสมอว่าผู้ที่ดับอวิชชาตัณหาอุปาทานได้สิ้นแล้วอะไรๆก็ดับตามกันหมดแต่ในความเป็นจริงหาได้ดับหมดไม่เช่นพระอรหันต์ซึ่งอวิชชาตัณหาอุปาทานดับหมดแล้วแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่วิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาภพชาติและชรามรณะก็ยังอยู่ใช่หรือไม่เช่นท่านยังมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจอยู่ยังเจ็บป่วยอยู่จะเรียกว่าดับหมดอย่างไรปัญหานี้ขอตอบเป็น2ตอนคือตอนที่1ท่านผู้ดับตัณหาอุปาทานแล้วนั้นแม้วิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาเป็นต้นยังมีอยู่ก็จริงแต่ก็มีอยู่ไม่เหมือนปุถุชนท่านมีอยู่สักแต่ว่ามีอยู่เหมือนเมล็ดพืชที่ยางในพืชถูกทำลายแล้วแม้จะยังทรงความเป็นเมล็ดพืชอยู่แต่คุณสมบัติในการงอกขึ้นอีกหามีไม่หรือเหมือนตะเกียงที่น้ำมันอันเป็นเชื้อเพลิงหมดแล้วแม้รูปตะเกียงยังมีอยู่ไส้ก็ยังมีอยู่แต่เราเรียกว่าตะเกียงดับและจะจุดอีกก็ไม่ติดอีกอุปมาหนึ่งเหมือนเครื่องของรถยนต์ที่ส่วนสำคัญบางส่วนถูกถอดออกเสียแล้วเช่นหัวเทียนเป็นต้นถูกถอดออกเสียแล้วสตาร์ทไม่ติดวิ่งไม่ได้แม้ตัวถังและโครงสร้างอื่นๆจะยังคงสภาพเป็นรถยนต์อยู่ก็ตามเราเรียกว่ารถตายล้อมีอยู่เหมือนไม่มีเพราะไม่หมุนอย่างปกติเหมือนเมื่อขับไปด้วยแรงเครื่องยนต์มีอุปมาอื่นๆอีกหลายอย่างในทำนองคล้ายๆกันนี้ตอนที่สองพระอรหันต์นั้นนิพพานด้วยขันธนิพพานคือสิ้นชีวิตไปแล้วโครงสร้างของปฏิจจสมุปบาททุกช่วงก็เป็นอันดับไปจริงๆเพราะท่านไม่เกิดอีกไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีอายตนะผัสสะเวทนาอีกต่อไปนี่เป็นการดับตอนที่สองเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ยืนต้นตายแม้จะตายแล้วก็จริงแต่ยังมีลำต้นและกิ่งก้านอยู่เหมือนการดับตอนที่หนึ่งแต่เมื่อนำต้นไม้นั้นไปเผาไฟต้นไม้นั้นก็ไม่คืนสภาพเป็นต้นไม้อีกต่อไปเรียกว่าเป็นการดับสนิทเลยทีเดียวบทที่9ปฏิจจสมุปบาทสำเร็จได้ในชาติเดียวหรือ3ชาติเรื่องนี้นักปราชญ์หลายฝ่ายยังถกเถียงกันอยู่บางกลุ่มเห็นว่าปฏิจจสมุปบาททั้ง12ช่วงสำเร็จได้มีได้ในชาติเดียวไม่จำเป็นต้องอธิบายข้ามภพข้ามชาติคำว่าชาติเท่ากับความเกิดไม่ได้หมายถึงความเกิดจากท้องแม่แต่หมายถึงความเกิดขึ้นของกิเลสหรืออาหังการมะมังการคือความสำคัญมั่นหมายว่าเราว่าของเราด้วยอำนาจตัณหาอุปาทานนั่นเองส่วนชรามรณะนั้นหมายเอาความรู้สึกว่าตัวตนถูกคุกคามด้วยความสูญสิ้นสลายหรือความต้องพลัดพรากจากภาวะชีวิตอันเป็นที่ปรารถนาที่ต้องการโดยนัยยะนี้วงจรของปฏิจจสมุปบาทในการเกิดทุกข์และการดับทุกข์จึงเป็นเรื่องของชีวิตในปัจจุบันนี้เองไม่จำเป็นต้องเกี่ยวถึงชาติก่อนและชาติหน้ากลุ่มที่มีความเห็นอย่างนี้ก็มีหลักฐานอ้างอิงจากพระไตรปิฎกอยู่พอสมควรเหมือนกันเช่นจากมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสสังยุตตนิกายสลายตนะวรรคเป็นต้นซึ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทให้เห็นในชีวิตปัจจุบันส่วนกลุ่มที่แบ่งปฏิจจสมุปบาทเป็น3ชาติคืออดีตปัจจุบันและอนาคตนั้นแบ่งอวิชชาและสังขารเป็นส่วนอดีตชาติและชรามรณะเป็นส่วนของชาติหน้านอกจากนั้นอีก8ช่วงเป็นส่วนปัจจุบันชาติกลุ่มหลังนี้มีข้ออ้างอิงทางตำราเหมือนกันเพราะถือว่าถ้าเรายอมรับเรื่องสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดแล้วชาติคือความเกิดก็ควรจะหมายถึงความเกิดจากครรภ์มารดาหรือความเกิดแบบใดแบบหนึ่งใน4แบบหรือกำเนิด4อันหนึ่งในนิเทศแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเองก็อธิบายชาติเท่ากับความเกิดว่า
การปรากฏขึ้นแห่งขันธ์หรือขันธานังปาตุภาโว

การกลับได้ซึ่งอายตนะหรืออายตนานังปฏิลาโภส่วนชราก็อธิบายในแนวความคล่ำคล้าสุดโทรมของขันธ์มรณะก็อธิบายไปในทางความแตกทำลายแห่งขันธ์การต้องทอดทิ้งร่างกายและความขาดชีวิตินทรีย์เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีพระพุทธพจน์หลายแห่งที่แสดงว่าเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดหรือไม่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทนี้เองสัตว์ทั้งหลายจึงยุ่งเหยิงเหมือนกลุ่มเส้นได้ที่ยุ่งขอดกันเป็นปมและจะไม่สามารถล่วงพ้นอบายทุกขติวินิบาตและสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดไปได้หนังสือพระพุทธศาสนาที่ชาวต่างประเทศเขียนที่แบ่งปฏิจจสมุปบาทเป็น3ชาติก็มีเช่นหนังสือเรื่อง A Critical Survey of Indian Philosophyของท่านจันดราธาชามาซึ่งได้รับความนิยมแพร่หลายในหมู่นักศึกษาปรัชญาสำหรับข้าพเจ้าผู้เขียนเรื่องนี้มีความเห็นแบบประนีประนอมคือเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นจะอธิบายในช่วงสั้นหรือช่วงยาวก็ได้จะอธิบายวงจรของปฏิจจสมุปบาททั้งหมดโดยขณะจิตเดียวตามแนวพระอภิธรรมก็ได้จะอธิบายปฏิจจสมุปบาทในชาติเดียวไม่ต้องข้ามภพข้ามชาติก็ได้และจะอธิบายในช่วงยาวติดต่อกันหลายร้อยชาติก็ได้เช่นกันเพราะกิเลสอันก่อให้เกิดกามและวิบากเช่นอวิชชาตัณหาอุปาทานนั้นย่อมอธิบายให้เห็นได้ทั้งในขณะจิตเดียวชาติเดียวและติดต่อกันหลายร้อยชาติก็ได้ทำนองเดียวกับหลักกรรมจะอธิบายในสายสั้นเพียงชาติเดียวหรือสายยาวหลายหลายชาติก็ได้เพราะความต่อเนื่องกันแห่งกรรมเก่ากับกรรมใหม่ย่อมมีอยู่เสมอบทที่10ปฏิจจสมุปบาทในฐานะมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อให้เรื่องดังกล่าวข้างบนนี้แจ่มแจ้งเห็นควรอ้างพระสูตรบางสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทในฐานะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาหรือมัชเชนะธรรมเทศนาคือเข้ากลางระหว่างทิฏฐิเอียงสุดไปข้างใดข้างหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระกัจจานะทูลถามที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั้นอย่างไรเรียกว่าสัมมาทิฏฐิกัจจานะพระศาสดาตรัสตอบชาวโลกส่วนมากอาศัยภาวะสองอย่างแสดงทิฏฐิของตนคืออัตถิตาคือความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่จริงและนัตถิตาคือความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่จริงดูก่อนกัจจานะเมื่อเห็นโลกสมุทัยด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงนัตถิตาในโลกก็ไม่มีเมื่อเห็นโลกนิโรธด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอัตถิตาก็ไม่มีดูก่อนกัจจานะชาวโลกส่วนใหญ่มากไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นในอุบายและถูกคล้องไว้ด้วยหลักการส่วนอริยสาวกย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุบายความปักใจหลักการและอนุสัยว่าตัวตนของเราย่อมไม่เคลือบแคลงสงสัยในเรื่องทุกข์เท่านั้นย่อมเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นย่อมดับไปอริยสาวกย่อมมีญาณในเรื่องนี้โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเพียงเท่านี้แหละกัจจานะชื่อว่าสัมมาทิฏฐิดูก่อนกัจจานะความยึดมั่นว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่เป็นส่วนสุดข้างหนึ่งความยึดมั่นว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่เป็นส่วนสุดข้างหนึ่งตถาคตแสดงธรรมเป็นท่ามกลางไม่เข้าไปอิงอาศัยส่วนสุดทั้งสองนั้นว่าเพราะวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะวิชาดับสังขารจึงดับรวมความว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทในฐานะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาหรือมัชเชนะธรรมเทศนาไม่คล้องแวะด้วยอันตะคาหิกะทิฏฐิใดๆบทที่11ศึกษาเปรียบเทียบปฏิจจสมุปบาทในฐานะพุทธปรัชญาเถรวาทกับลัทธิปรัชญาบางสายในข้อนี้ขอนำลัทธิปรัชญาบางสายมาเปรียบเทียบความจริงก็ได้พูดมาบ้างแล้วในหัวข้อที่แล้วแต่ไม่ชัดนักจึงแยกหัวข้อมากล่าวไว้

ในที่นี้ต่างหากเพื่อให้ความชัดเจนขึ้นลัทธิปรัชญาแต่ละลัทธินั้นมีขอบเขตกว้างขวางและสาขาไพศาลจึงยากที่จะประมวลมากล่าวให้สิ้นกระแสความได้จะขอนำมากล่าวแต่พอได้ความเฉพาะส่วนที่มีเนื้อหาอันเป็นส่วนสุดไปข้างใดข้างหนึ่งคืออันโตหรือเอ็กซ์ตรีมที่พระพุทธเจ้าท่านไม่เข้าไปข้องแวะแล้วทรงแสดงธรรมโดยท่ามกลางหรือมัชเชนะธรรมเทศนา 1. สัจนิยมเรียลลิซึมสัจนิยมมีความเห็นและความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ภายนอกเท่าที่เราได้เห็นได้ยินได้ลิ้มรสได้ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและมีอยู่อย่างนั้นจริงๆมันเป็นตัวของมันเองอย่างเต็มที่ 2. จิตนิยมหรือมโนภาพนิยม idealism ปรัชญาสายนี้มีความเห็นและเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราสิ่งที่เราได้เห็นได้ฟังได้ลิ้มรสสูดดมสัมผัสถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับจิตหาดำรงอยู่อย่างอิสระไม่ถ้าปราศจากผู้รับรู้หรือผู้รู้เสียแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นหามีไม่เป็นการแน่นอนว่าสิ่งที่ถูกรู้นั้นความรู้เป็นผู้กำหนดและมีความสัมพันธ์กับความรู้อย่างแยกกันไม่ออกจิตตนิยมถือว่านอกจากจิตแล้วไม่มีอะไรจริงแท้สภาพภายนอกทั้งปวงเกี่ยวเนื่องอยู่กับจิตหรือความคิดทั้งสิ้นไม่มีวัตถุภายนอกใดๆเลยที่ดำรงอยู่ในฐานะเป็นสิ่งแท้จริงสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นความคิดความคิดนั่นเองสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาอย่างไรก็ตามขอสรุปไว้ในที่นี้ว่าการต่อสู้ระหว่างสัจนิยมกับจิตนิยมนั้นได้มีมาอย่างยืดเยื้อตั้งแต่สมัยต้นๆแห่งประวัติปรัชญามาจนกระทั่งถึงเวลานี้การต่อสู้ของปรัชญาสองสายนี้ก็หาได้สิ้นสุดลงไม่สัจนิยมเป็นส่วนสุดข้างหนึ่งซึ่งบาลีว่าสัพพมัตถีติอะยะเมโกอันโตคือความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่เป็นส่วนสุดข้างหนึ่งมโนภาพหรือจิตนิยมเป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่งซึ่งบาลีว่าสัพพังนัตถีติอยังทุติโยอันโตความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีเป็นส่วนสุดอีกข้างหนึ่งปฏิจจสมุปบาทเป็นไปท่ามกลางระหว่างความเห็นว่ามีกับไม่มีคือเห็นว่าสิ่งที่มีก็เพราะมีเหตุปัจจัยให้มีให้เป็นเมื่อเหตุปัจจัยดับสิ่งนั้นย่อมดับไปอธิบายว่าสิ่งที่ไม่มีก็เพราะขาดเหตุปัจจัยอันหนึ่งคำว่าสุญญวาทในพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนที่แท้จริงทัศนะทางปรัชญาต่อโลกและชีวิตนั้นมีมากมายทั้งมีขอบเขตกว้างขวางมีความหมายลึกซึ้งกระแสทานแห่งปรัชญาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันก็ยังไหลอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่มนุษย์ยังคิดตราบนั้นกระแสทานแห่งปรัชญาหาได้หยุดลงไม่ปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธเจ้าก็เป็นปรัชญาสายหนึ่งที่เรียกว่าพุทธปรัชญาหรือเถรวาทเป็นธรรมที่ลึกซึ้งทั้งอัตถะและพยัญชนะทั้งความสัมพันธ์อันซับซ้อนละเอียดประณีตเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากไม่เป็นวิสัยของตรรกะหรือลอจิกแต่บัณฑิตพอรู้ได้ดังบาลีว่าปันดิตะเวทนิโยปฏิจจสมุปบาทยากที่จะเข้าใจแม้ผู้เข้าใจด้วยตนเองแล้วก็ยากที่จะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจบางคนอยากจะรู้แต่ไม่อาจรู้ได้เพราะพื้นภูมิความรู้ทางธรรมไม่เพียงพอต้องศึกษาธรรมอื่นๆไปก่อนเพื่อบ่มญาณหรือบารมีให้แก่กล้าผู้ศึกษาธรรมต้องเป็นคนใจเย็นรอได้คอยได้แต่ในขณะที่รอคอยนั้นมิใช่อยู่เฉยต้องศึกษาและปฏิบัติธรรมอันเป็นพื้นฐานเป็นอุปการะให้รู้ธรรมระดับสูงขึ้นไปเหมือนเด็กที่เมื่อยังรับประทานอาหารแข็งไม่ได้ก็รับประทานอาหารอ่อนไปก่อนและค่อยๆขยับรับประทานอาหารแข็งขึ้นตามลำดับฉันนั้น
บทที่12ผู้เข้าใจปฏิจจสมุปบาทอย่างชัดเจนย่อมแจ่มแจ้งในปัญหาชีวิตผู้เข้าใจปฏิจจสมุปบาทอย่างชัดเจนย่อมแจ่มแจ้งในปัญหาชีวิตไม่ต้องสงสัยในปัญหาชีวิตอีกต่อไปสมดังพระพุทธพจน์ที่ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อใดอริยสาวกเห็นปฏิจจสมุปบาทนี้และปฏิจจสมุปปันธรรมคือสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทเหล่านี้ชัดเจนตามที่เป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบเมื่อนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่อริยสาวกนั้นจะแล่นเข้าหาที่สุดข้างต้นหรือปุพพันตะคือสงสัยในชาติก่อนว่าในอดีตเราเคยมีหรือไม่หนอในอดีตเราได้เคยเป็นอะไรหนอในอดีตเราเคยเป็นอย่างไรหนอในอดีตเราได้เป็นอะไรแล้วจึงได้มาเป็นอะไรหนอหรือจะแล่นไปหาที่สุดข้างปลายหรืออปรันตะคือสงสัยในชาติหน้าว่าในอนาคตเราจักมีหรือไม่หนอในอนาคตเราจักเป็นอะไรหนอในอนาคตเราจะเป็นอย่างไรหนอในอนาคตเราเป็นอย่างไรแล้วจักได้เป็นอะไรอีกหนอเราคืออะไรหนอเราเป็นอย่างไรสัตว์นี้มาจากไหนแล้วจากไปไหนอีกหนอดังนี้ที่อริยสาวกไม่แล่นไปเช่นนั้นก็เพราะได้เห็นปฏิจจสมุปบาทนี้และปฏิจจสมุปปันธรรมเหล่านี้ชัดเจนตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบจะเห็นได้ว่าตามแนวแห่งพุทธปรัชญาหรือพุทธมติความเข้าใจอย่างชัดเจนในปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปปันธรรมทำให้หมดสิ้นความสงสัยในปัญหาชีวิตอย่างไรซึ่งปัญหาชีวิตทำนองนี้เป็นที่สงสัยพิศวงของประชาชนทั่วโลกนั่นคือปัญหาเรื่องชาติก่อนชาติหน้าและแม้ในปัญหาชีวิตปัจจุบันนี้เองชนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถทำให้แจ่มแจ้งได้สังคมมนุษย์จึงยุ่งเหยิงเหมือนเส้นได้ที่ขอดกันเป็นปมยากที่จะสางเพราะหาไม่พบเงื่อนต้นของความยุ่งนั้นปัญหาชีวิตนั้นถ้าแก้ไม่เป็นยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งแต่ถ้าบุคคลเข้าใจปฏิจจสมุปบาทอย่างชัดเจนแล้วความสงสัยในปัญหาชีวิตทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันก็จะสลายลงทันทีภาวะเช่นนั้นเมื่อเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็จะดำรงอยู่ตลอดไปอันหนึ่งปัญหาของอภิปรัชญาบางอย่างอันเป็นที่สงสัยของนักคิดทั้งสมัยก่อนและสมัยนี้นั้นมีหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบเพราะทรงเห็นว่าเป็นการเสียเวลาเปล่าไม่เป็นขั้นต้นของการบำเพ็ญคุณงามความดีแต่ละความเห็นล้วนเป็นส่วนสุดข้างใดข้างหนึ่งขอยกตัวอย่างอันตะคาหิกะทิฏฐิ10ข้อดังนี้เกี่ยวกับโลก4ข้อ1. โลกเที่ยงคือเป็นไปนิรันดรหรือ 2. โลกไม่เที่ยงหรือ 3. โลกมีที่สิ้นสุดหรือ 4. โลกไม่มีที่สุดหรือเกี่ยวกับชีวะกับสรีระ2ข้อ 5. ชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นหรือ 6. ชีวะก็อย่างสรีระก็อย่างหรือเกี่ยวกับสัตว์หลังจากตาย4ข้อ 7.สัตว์หลังจากตายแล้วมีอยู่หรือ8สัตว์หลังจากตายไม่มีอยู่หรือ9สัตว์หลังจากตายแล้วทั้งมีทั้งไม่มีหรือ10สัตว์หลังจากตายมีอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่หรือ4ข้อหลังนั้นอาจทำให้ผู้อ่านบางท่านเข้าใจไปว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบเรื่องตายแล้วเกิดหรือเรื่องชาติก่อนชาติหน้าแต่ตามความเป็นจริงตามหลักฐานในคัมภีร์ทรงแสดงเรื่องตายแล้วเกิดหรือเรื่องชาติก่อนชาติหน้าไว้มากมายแต่ไม่ทรงยืนยันเด็ดขาดว่าคนทุกคนสัตว์ทุกตัวตายแล้วเกิดอย่างแน่นอนหรือตายแล้วสูญอย่างแน่นอนแต่ทรงแสดงในแนวปฏิจจสมุปบาทว่าจะเกิดหรือไม่เกิดก็สุดแล้วแต่เหตุปัจจัยส่วนเจ้าลัทธิอื่นๆซึ่งร่วมสมัยกับพระองค์เมื่อถูกถามอย่างนี้ก็พยากรณ์เอียงสุดไปข้างใดข้างหนึ่งบางพวกว่าโลกเที่ยงบางพวกว่าโลกไม่เที่ยง
บางพวกว่าสัตว์ตายแล้วเกิดบางพวกว่าตายแล้วสูญบางพวกว่าทั้งเกิดทั้งสูญบางพวกว่าเกิดก็ไม่ใช่สูญก็ไม่เชิงตามความเห็นของตนหาคำนึงถึงเหตุปัจจัยไม่เพียงแต่ยืนยันหรือปฏิเสธไปตามความนึกเดาของตนอันหนึ่งปัญหาเหล่านี้มิใช่เป็นสิ่งที่จะเข้าถึงได้ด้วยเหตุผลแต่เป็นเรื่องที่ต้องรู้กันด้วยญาณคือ intuition หรือ supernatural knowledge การมัวมานั่งเถียงกันด้วยเหตุผลข้างๆคูๆแบบตาบอดคลำช้างจึงเป็นเรื่องเสียเวลาเปล่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงใครต้องการรู้จริงก็ทรงแนะนำให้ปฏิบัติตามแนวที่พระองค์เคยผ่านมาแล้วถ้าปฏิบัติได้จริงความรู้จริงก็จะเกิดขึ้นเองความสงสัยต่างๆก็จะสิ้นสุดไปเองเหมือนยืนอยู่ในที่สว่างมองเห็นวัตถุต่างๆได้ตามความเป็นจริงอันหนึ่งการมองให้เห็นวัตถุอันเป็นจักษุวิสัยนั้นต้องมองกันด้วยตาจึงจะเห็นได้และผู้นั้นต้องมีในตาปกติด้วยถ้าจะเอาหูมามองแม้จะพยายามปานใดก็หาได้เห็นรูปไม่ฉันใดปัญหาบางอย่างเป็นวิสัยของญาณมิใช่วิสัยของเหตุผลการใช้เหตุผลเข้าไปพิจารณาปัญหาเหล่านั้นจึงไม่สำเร็จประโยชน์ฉันนั้นขอพูดไว้ในที่นี้เสียด้วยว่าเหตุผลซึ่งใครๆพากันยกย่องนักหนานั้นเมื่อนำไปเทียบกับความรู้อันได้จากญาณแล้วเหตุผลต่ำเตี้ยลงไปถนัดตราบใดที่เขายังวุ่นวายอยู่กับการหาเหตุผลนั้นแสดงว่าเขายังไม่รู้ความจริงถ้ารู้ความจริงแล้วก็ไม่ต้องหาเหตุผลอีกต่อไปเพราะเขาได้ถึงจุดหมายปลายทางที่เหตุผลต้องการจะไปให้ถึงเสียแล้วเขาอาจจะต้องใช้เหตุผลในการอธิบายความจริงที่เขารู้แล้วนั้นบ้างเพื่อคนที่ยังไม่รู้ไม่เห็นความจริงจะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความจริงนั้นขอสรุปไว้ในที่นี้ว่าความจริงบางอย่างเราสามารถรู้ได้แม้เพียงด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ empirical knowledge ความจริงบางอย่างเราพอรู้ได้ด้วยเหตุผลหรือ rational knowledgeแต่ความจริงบางอย่างต้องรู้ด้วยญาณหรือ intuitive knowledge คนที่จะรู้อะไรด้วยผัสสะเช่นจักษุผัสสะต้องมีจักษุดีคนที่จะรู้อะไรด้วยเหตุผลต้องมีเหตุผลดีมีสติปัญญาสูงทํานองเดียวกับคนที่จะรู้อะไรได้ด้วยญาณก็ต้องมีญาณกว้างไกลลึกซึ้งญาณ นี้เกิดขึ้นด้วยการพัฒนาจิตใจให้เกลี้ยงเกลาสูงส่งพระพุทธเจ้าทรงต้องการกระตุกนักคิดทั้งหลายแม้ในสมัยของพระองค์ให้หันมาสนใจในจริยธรรมและทางดับทุกข์ซึ่งสามารถเห็นได้ในปัจจุบันมากกว่ามัวนั่งล้อมวงเถียงกันในเรื่องอภิปรัชญาอันอาศัยการเก่งความจริงเป็นมูลฐานและถ้าใครอยากรู้จริงๆก็ทรงเร่งเร้าให้รีบปฏิบัติตามทางมีองค์8ซึ่งมีสัมมาสมาธิเป็นปริโยสารและทรงเร่งให้เจริญวิปัสสนาทำปัญญาให้รุ่งเรืองแจ่มใสก็จะสามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้เองเมื่อรู้จริงแล้วก็จะไม่แล่นไปติดนั่นติดนี่อันเป็นส่วนสุดด้านใดด้านหนึ่งหลักฐานในพระไตรปิฎกมีมากมายที่เมื่อใครมาสนทนาปัญหาทางอภิปรัชญาก็มักทรงชักเข้าหาปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจสุดแล้วแต่กรณีเพื่อให้นำไปปฏิบัติได้ทันทีปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เมื่อ 2,500 ปีกว่าล่วงมาแล้วโน้นบัดนี้ยังคงเป็นมงกุฎเพชรแห่งความรู้แห่งความเข้าใจอันถูกต้องปฏิจจสมุปบาทงามอร่ามอยู่โดยรอบเป็นมัชเชนะธรรมเทศนาทำผู้รู้ตามให้หายยุ่งข้ามแดนแห่งความมืดมนสู่แดนแห่งความสว่างสงบอย่างแท้จริง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวชดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันและใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปรัตปริศรีท่าน A 0815648474 0815648474หรือ0621592492 0621592492ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดจำตาโตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมวรนิโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคิริเขตจังหวัดจันทบุรี ีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลวงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยเสรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทพรังสีมหาวีโรคลอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุปดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา8นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา11นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา12นาฬิกา30นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา16นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา19นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรม เวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ประชุมร่วมกันในวันกลางพรรษาถือว่าเป็นประเพณีที่เราได้ทำกันมาทุกปีสำหรับพระภิกษุที่อยู่ในสังฆทานก็ดีสาขาก็ดีการประชุมก็เพื่อว่าความพร้อมเพรียงกันเพื่อให้เป็นหลักสามัคคีที่เราได้ทำกันมาความจริงแล้วที่เรามาร่วมกันเนี่ยเพื่อเป็นการวัดความรู้สึกที่เราได้เป็นอยู่ต่างๆที่เราใช้สถานที่เสนาสนะต่างๆกันแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันความคิดเห็นกันแล้วก็จะได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันแล้วก็ได้คุ้นเคยกันแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านได้มารวมให้ความคิดกันในภายใน7วันแล้วก็แสดงพลังซึ่งให้เห็นว่าเรามีความสามัคคีทำอะไรก็ทำร่วมกันประชุมพร้อมกันเลิกก็เลิกพร้อมกันกิจกรรมก็ถือว่าเป็นหลักสามัคคีเรียกว่าการประชุมประชุมตามธรรมะพุทธเจ้าก็เรียกว่าประชุมเรียกว่าสังฆอุโบสถสังฆอุโบสถอุโบสถสังฆกรรมพระภิกษุมากันเป็นจำนวนร้อยมาก็เป็นจำนวนพันก็ทำอุโบสถสามัคคีเพื่อเห็นว่ามีธรรมวินัยร่วมกันได้ความแตกต่างไม่มีไอ้ความแตกต่างไม่มีเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่กันอย่างมีความสุขคนเราถ้าอยู่กันด้วยความแตกต่างเนี่ยมันจะหาความสุขไม่ได้เพราะแบ่งชั้นวรรณะมีพวกมึงพวกกูมีพวกรู้มากรู้น้อยอันนี้ก็ทำให้แตกต่างกันดังนั้นธรรมวินัยพุทธเจ้าไม่แตกต่างกัน มีธรรมเสมอกันเพียงแต่เคารพตามฐานะของบทเก่าบทใหม่ตามอาวุโสเท่านั้นเองดังนั้นหลักการประชุมเราก็ต้องมีหลักการสามัคคีตรงที่ว่ากิจกรรมที่เราจะทำอะไรทั้งหมดเนี่ยก็ไปขึ้นอยู่กับผู้นำองค์ประชุมฉะนั้นที่เราได้เข้ามาประชุม7วันนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรที่เราไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดที่เราไม่เคยเห็นก็จะเห็นได้ใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์แลกเปลี่ยนกันได้มากขึ้นแก้ความสงสัยได้ประการปฏิบัตินี่มันทำคนเดียวไม่ได้ทำคนเดียวไม่ใช่พุทธเจ้าพุทธเจ้าทำคนเดียวได้แต่พระสงฆ์จะต้องมีหมู่คณะมีพระสงฆ์ถึง4องค์ขึ้นไปที่อยู่ร่วมกันการอยู่

การวาจาเนี่ยทำให้คนเรารักกันเกลียดกันก็ที่วาจาที่ว่าอยู่ร่วมกันก็ระวังวาจาอยู่คนเดียวก็ระวังความคิดถ้าเราไปอยู่ในป่าในถ้ำนั่งสมาธิคนเดียวเนี่ยมันจะคิดคนเดียวมันจะคิดเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดคิดแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยมันคิดมากแต่ถ้าอยู่ร่วมมิตรเนี่ยมันไม่ได้คิดเพราะมีสิ่งเหมือนพลังใจดึงลังกันอยู่คนโน้นคนนี้ก็ทำให้เราไม่คิดแต่ว่ามันอยากพูดคุยจริงๆก็กระทบกระทั่งกันโดยขาดสติไม่สำรวมไม่เกรงใจกันเนี่ยก็ทำให้เกิดการไม่เข้าใจกันบางทีก็ถึงทะเลาะเบาะถกเถียงกันถึงก็โกรธกันถึงก็ไม่อยากพูดคุยกันฉะนั้นอยู่ร่วมกันก็ต้องมีวาจาเป็นสุภาษิตที่พุทธเจ้าบอกกล่าววาจาเป็นสุภาษิตกล่าววาจาที่ไม่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยต่อใครไม่เป็นพิษต่อจิตใจของเราไม่เป็นพิษต่อคนที่อยู่ใกล้ชิดเราไม่จะพูดแล้วก็เขาก็ทุกข์พูดไปแล้วเราก็ทุกข์พูดไปแล้วมีแต่ปัญหาคนที่พูดมีปัญหาก็มีอยู่ที่ไหนก็ชอบมีแต่ปัญหาก็เพราะว่าไม่ได้ระวังคำพูดตัวเองไม่ได้ตรรกรองแต่คนที่พูดแก้ปัญหาก็มีอยู่ที่ไหนมีเรื่องก็แก้ปัญหาได้หมดเนี่ยเขาเรียกว่าใช้วาจาแก้ปัญหาเพราะนั้นเรียกว่าวาจาก็เป็นสำคัญเหมือนกันในการอยู่ร่วมกันบางคนเนี่ยไม่ฟังใครเลยเราพูดไปแล้วไม่ฟังกันเลยเหมือนกับคนกินเหล้าเมายาหรือเหมือนกับชาวบ้านที่ไม่มีสติพูดกันเสียงดังเราะกันเสียงดังตะโกนข้ามทุ่งอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าไม่ได้สำรวมเรื่องคำพูดท่านพระภิกษุก็ไม่พูดเสียงดังไม่เราะเสียงดังไม่โวยวายไม่เอะอะคือจะดีใจอะไรก็เก็บไว้ในใจจะระงับเก็บไว้ในใจดีใจก็เก็บไว้ในใจเสียใจก็เก็บไว้ในใจคือไม่ใช่ดีใจก็แสดงออกโวยวายขึ้นมาแสดงอาการดีใจเสียใจก็แสดงออกทางหน้าทางตาทางอากัปกิริยาแบบชาวโลกมันนั่นเราก็ทำไม่ได้เสียใจเราก็ต้องวางเก็บไว้ดีใจก็ต้องเก็บไปคือแสดงออกไม่ได้คือจะว่าสำรวมมีสติสำรวมระวังความดีใจเสียใจมันก็จะอยู่กันอย่างสุขสงบบางคนดีใจก็แสดงออกกระโดดโลดเต้นอันนี้ถือว่าไม่มีสติสำรวมเสียใจก็แสดงออกว่าฉันเสียใจคือพระนี่จะไม่เป็นพระนี่จะไม่แสดงความเสียใจอย่างนั้นแสดงความดีใจอย่างนั้นอย่างเช่นวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่มีสติพอดีใจเขาก็กรี๊ดกราดกรี๊ดกราดกันอย่างวัยรุ่นสมัยนี้นะกรี๊ดเลยไปเห็นดาราเห็นอะไรเข้ามานะกรี๊ดเนี่ยเขาไม่ได้มีสติเขาไม่ได้เก็บความดีใจไว้ในใจพอเสียใจก็โวยวายเพียงโดนเพียงนี่เตะโน่นเตะนี่นี่เขาไม่ได้เก็บความรู้สึกที่เสียใจเมื่อคนเราไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีที่พึ่งทางใจควบคุมตัวเองไม่ได้ก็เป็นผู้ดีไม่ได้ก็แสดงออกมาหมดมารยาทก็ไม่มีเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ดูว่าถ้าเราเห็นใครทำอย่างนี้เราก็จะดูว่ามันไม่เหมาะไม่ควรถ้าเป็นพระก็ยิ่งไม่เหมาะไม่ควรเลยว่าเวลาเสียใจก็แสดงอาการออกไม่ชอบใจกระตือเท้าลุกผุนพลันเนี่ยก็ไม่เหมาะแต่ดีใจก็เอะอะโวยวายกระโดดโลดเต้นเนี่ยจึงว่าเป็นอย่างนั้นมีพระองค์หนึ่งท่านเป็นฤาษีบวชเป็นฤาษีเป็นวรรณะกษัตริย์เป็นวรรณะกษัตริย์เป็นคนอินเดียนี่ท่านเล่าให้ฟังตอนนี้ท่านก็สิ้นไปแล้วตอนนั้นเคยไปอยู่ที่อินเดีย

ท่านก็เล่าให้ฟังบอกท่านบวชเป็นฤาษี10ปีบวชเป็นคนมีการศึกษาดีแต่อยากจะรู้เรื่องศาสนาก็บวชเป็นฤาษีที่นุ่งแบบสมณะน่ะ ก็วันหนึ่งเนี่ยไปที่เมืองลักเหนาหรือไงอ่ะลักเหนาก็มีเจ้าเมืองสมัยก่อนนี่ก็เทียบเท่ากับเจ้าแผ่นดินเป็นมหาราชยิ่งใหญ่มากก็เสด็จมาที่เมืองนั้นพวกฤาษีก็มาต้อนรับกันพวกฤาษีก็ถือว่าเจ้าเมืองมาก็มาต้อนรับพวกชาวบ้านก็มาต้อนรับเจ้าเมืองเสร็จแล้วก็ฤาษีทุกคนยกมือไหว้เจ้าเมืองหมดเลยทุกคนที่เป็นฤาษีว่าเคร่งครัดเป็นพวกที่ตบะแก่กล้ามาจากอาศรมต่างๆที่มีฤทธิ์มีเดชอะไรมากมายที่คนนับถือชาวบ้านถือว่าฤาษีถือว่าสุดยอดในเมืองนั้นเขาลุกขึ้นรับไหว้เคารพหรือเจ้าเมืองหมดทุกคนเลยไม่มีใครที่จะไม่เคารพเลยเขาถือว่าเจ้าเมืองนี้เป็นคนยิ่งใหญ่แต่มีคนคนเดียวที่ไม่ยอมลุกรับเจ้าเมืองนั่งเฉยๆหลับตาเฉยๆทุกคนก็เบนสายตามาสู่คนคนนี้คนเดียวเลยว่าทำไมเจ้าเมืองมาหมดเนี่ยคนมาอยู่ที่เจ้าเมืองหมดทุกคนต้องลุกลับแม้แต่ฤาษีซึ่งวิเศษแล้วยังต้องลุกลับต้องไหว้เจ้าเมืองแต่คนคนนี้วิเศษอะไรนั่งเฉยๆคนทั้งมากในที่ประชุมนั้นเว้นสายตามาสู่คนคนนี้คนเดียวแล้วก็เจ้าเมืองก็ไม่ว่าอะไรเพราะเขาคงจะระงับความรู้สึกว่าเพราะว่าอินเดียมันหลากหลายในการนับถือศาสนาเสร็จแล้วก็ถามเลขาเลขาก็กลัวเหมือนกันว่าจะทำให้เจ้าเมืองไม่สบายใจที่เอาคนแบบนี้มาต้อนรับเจ้าเมืองคือมานั่งเฉยๆแล้วไม่ลุกลับไม่ไหวเสร็จแล้วก็คนที่ตอบก็ฉลาดตอบเพราะคงจะสัมผัสกับผู้นี้ก็ถามว่านั่นคือใครที่นั่งเฉยๆไม่ลุกลับเราเพราะนั่นคือพระสงฆ์เป็นพระทางพุทธศาสนาทำไมเขาไม่รับเราเลยทุกคนรับเราบอกเขารับแบบศาสนาพุทธเขารับแล้วเขาไม่แสดงอะไรไม่เห็นยกมือไหว้นั่นแหละศาสนาพุทธในการต้อนรับทางใจเขาจะเจริญพรทำสมาธิเจริญพรให้ท่านให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขการที่เข้ามาเนี่ยเขาก็เจริญพรในใจสวดในใจภาวนาในใจให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเรื่องการทำใจให้เป็นสมาธิของท่านเป็นเรื่องของศาสนาของท่านท่านมาในท่านมาให้สินให้พรท่านโดยทางใจไม่ได้ออกมาทางกายบุคคลนี้น่าสรรเสริญนะบุคคลนี้น่าสรรเสริญไม่เขาก็อัศจรรย์เลยว่าพระองค์นี้พิเศษกว่าฤาษีขี้ไผ่ที่ไม่ต้องให้พรทางใจได้โดยที่ไม่ต้องแสดงเคารพเขาก็เลยยกย่องพระองค์นี้ให้สร้างให้กลับมาสร้างวัดให้มาทำสำนักที่เมืองนั้นให้มาสร้างวัดให้เผยแพร่ศาสนายกที่ยกทางแล้วก็ส่งเสริมเลยว่าเมื่อมีความสงบอย่างนี้ก็ดีจะได้เป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนเพราะเราเคยเห็นฤาษีมาตั้งแต่เล็กจนโตก็ไม่มีอะไรผลที่สุดพระนั้นก็มาสร้างสำนักที่นั่นฤาษีคนที่เป็นหนุ่มคนนี้บวช10พรรษาเนี่ยก็เห็นฤาษีก็เห็นว่าเราเป็นฤาษีมันก็มีเกียรติแค่นี้เองเลยมันก็มีความต้องการแค่นี้แล้วนึกว่าวิเศษเขาก็เลยตั้งแต่บัดนั้นมาเขาก็เข้าไปหาพระองค์นั้นเลยเขาก็เลยไปขอบวชศึกษาศาสนาพุทธเลยเปลี่ยนจากฤาษีไปเขาผลที่สุดเขาก็ไปศึกษากับพม่าบ้างศึกษากับบังกลาเทศบ้างที่สุดแล้วเขาก็เลยรู้แล้วพุทธศาสนาเป็นสุดยอดในการทางใจก็เลยบวชเป็นพระเลยบวชยันตายเป็นพระสงฆ์ก็เผยแพร่ศาสนาก็มาเจอผมที่อินเดียนั่นก็ท่านก็อายุมากแล้วก็เป็นตัวตั้งตัวตี
ผยแพร่ศาสนาพุทธในเดลีในอินเดียท่านบอกว่าศรัทธาจากตรงนี้เองศรัทธาจากที่อากัปกิริยาของพระสงฆ์ที่ไม่แสดงการดีใจไม่แสดงอาการเสียใจเขาจึงศรัทธาตัวเขาจะต้องแต่คิดว่าฤาษีคนนี้พระองค์นี้ก็มีบารมีฤาษีมากมายไม่สะดุ้งไม่สะดุดแต่เขาสะดุด ฉะนั้นเรียกว่าความเป็นพระก็ต้องอยู่ที่การสงบและสำรวมก็คงต้องแสดงอากัปกิริยาไม่มีอะไรมากมายจะได้อะไรมาก็เฉยเหมือนอย่างที่พุทธเจ้านะเขานิมนต์พุทธเจ้าพุทธเจ้าจะไม่ตอบว่ารับนิมนต์หรือเปล่าก็หม่อมฉันจะนิมนต์พระองค์ทรงไปถวายภัตตาหารในวันรุ่งนี้ขอพระองค์ทรงเสด็จไปบ้านกระหม่อมฉันหรือปราสาทกระหม่อมฉันพระองค์ทรงต้อนรับไงนิ่งในแสดงว่าหลับถ้าไม่ไปก็เราไม่พร้อมหรือเราต้องมีภาระที่จะต้องไปรับผู้อื่นแล้วเงี้ยแต่ส่วนมากก็จะนิ่งถ้านิ่งก็ถือว่าหลับคำตอบของพระคือนิ่งถ้าไม่รับก็คือบอกว่าไม่ได้ไม่ควรไม่เหมาะฉะนั้นก็ต้องคิดว่าความละเอียดอ่อนของพุทธเจ้าความละเอียดของพระธรรมความละเอียดอ่อนของพระอรหันต์นี่ถือว่าเป็นเรื่องหลักธรรมที่เอามาใช้เป็นมารยาทที่ดีในการอยู่สังคมได้อย่างสงบสุขจะไม่มีปัญหาแน่นอนที่มีปัญหากระทบกระเทือนกันทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาไม่สำรวมความคิดตัวเองแล้วก็เลยความวุ่นวายก็เกิดขึ้นในตัวเราในจิตของเราจิตของเราเมื่อวุ่นวายแล้วก็ต้องไปแสดงออกทางกายไปแสดงออกทางวาจาอดไว้ไม่อยู่ก็ต้องพูดว่าเขาไปอดไว้ไม่อยู่ก็ต้องแสดงอาการออกมาฉะนั้นจึงว่าเมื่อสำรวมมีสติสำรวมระวังกายวาจาแล้วก็จิตแล้วก็รู้ตัวว่าทำอะไรโกรธก็เฉยดีใจก็เฉยเมื่อจะมีสติเนี่ยปัญหาก็จบอยู่ด้วยกันถ้าอยู่สักกี่คนก็สงบเหมือนเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้าลองคุยคนนู้นคุยคนนี้คุยดิปัญหาก็เกิดขึ้นจากไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉะนั้นจึงว่าทุกคนสงบเนี่ยปัญหาเขารู้เรื่องก็คือจบบางคนเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองได้แต่แก้ปัญหาคนอื่นไม่ได้เก่งในการแก้ปัญหาตัวบางคนเก่งในการแก้ปัญหาคนอื่นแต่ไม่เก่งแก้ปัญหาตัวเองเขาเรียกว่าบางคนนี่เก่งในการแก้ปัญหาตัวเองแต่ไม่เก่งในการแก้ปัญหาคนอื่นบางคนเนี่ยเก่งทั้งแก้ปัญหาตัวเองเก่งทั้งแก้ปัญหาคนอื่นบางคนไม่เก่งทั้งแก้ปัญหาตัวเองและไม่เก่งทั้งแก้ปัญหาคนอื่นบางคนที่พึ่งไม่ได้ตัวเองก็แก้ปัญหาไม่ได้ต้องไปเกาะอาศัยคนอื่นแล้วคนอื่นมีเรื่องก็แก้เขาไม่ได้บางคนเก่งในการแก้ปัญหาตัวเองไม่ให้แก้ปัญหาจิตใจตัวเองได้แต่มีเรื่องมีราวแก้ไขไม่ได้เอาตัวเองรอดอย่างเดียวบางคนนี่มีปัญหาอะไรก็แก้ตัวเองได้คนอื่นมีปัญหาก็เข้ามาก็แก้ได้บางคนเนี่ยแก้ตัวเองไม่ได้เราตัวเองเรื่องวุ่นวายมากมายเรื่องตัวเองนี่วุ่นวายมากมายแต่ชอบแก้คนโน้นแก้คนนี้สอนคนโน้นสอนคนนี้แต่ว่าตัวเองแก้ไม่ได้บุคคลสี่ประเภทเนี่ยก็ขึ้นอยู่ในตัวเราในทุกคนทุกคนจะต้องมีตรงนี้มันก็ต้องให้สำรวจดูตัวเองว่าเราเป็นพวกประเภทไหนเป็นเพศแก้ปัญหาตัวเองหรือแก้ปัญหาคนอื่นหรือเปล่าเป็นพวกแก้ปัญหาตัวเองได้หรือแก้คนอื่นไม่ได้หรือเปล่าหรือแก้ทั้งตัวเองได้หรือแก้คนอื่นได้หรือเปล่าหรือทั้งแก้แต่เพราะคนอื่นไม่แก้ตัวเองหรือไม่แก้ใครเลยบางคนก็เป็นอย่างนั้นบางคนอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาคนมีปัญหาตัวเองก็มีแล้วก็เอาปัญหาตัวเองไปให้คนอื่นป
ัญหาตัวเองก็มีอยู่พอแล้วเอาปัญหาตัวเองไปเล่าให้คนอื่นคนอื่นก็เดือดร้อนอีกตัวเองก็มีปัญหาแล้วก็เอาปัญหาไปให้คนอื่นคนประเภทนี้วุ่นวายมากประเภทที่ว่ามีปัญหาตัวเองก็ไม่มีปัญหามากมายแต่ไม่เอาปัญหาไปให้คนอื่นเก็บไว้ในใจถึงจะมีปัญหาอะไรก็เก็บไว้ไม่ให้คนใกล้เคียงเดือดร้อนเพราะปัญหาตัวเองคนคนนี้จะเดือดร้อนเฉพาะตัวเองตลอดแต่คนอื่นจะไม่เดือดร้อนคนอื่นเห็นว่าโอ้คนนี้ดีคนนี้ดีคนนี้ไม่มีปัญหาแต่ที่จริงแล้วมีปัญหาแต่ไม่สร้างปัญหาให้คนอื่นประเภทนี้ก็เรียกว่าก็ยังดีดีกับประเภทที่หนึ่งประเภทที่หนึ่งมีทั้งปัญหาตัวเองแล้วก็โยนปัญหาให้คนอื่นด้วยและอีกประเภทหนึ่งตัวเองไม่มีปัญหาแต่ไปสร้างปัญหาให้คนอื่นปัญหาตัวเองไม่มีแต่ไปหาปัญหาให้คนอื่นอันนี้ก็เป็นประเภทที่หาเรื่องให้เขาอยู่เรื่อยสร้างเรื่องให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่เรื่อยแล้วก็ประเภทที่ว่าตัวเองก็ไม่มีปัญหาและก็ไม่สร้างปัญหาให้คนอื่นเนี่ยบุคคลนี้ก็คือเป็นคนที่เป็นปัจเจกบุคคลหรือเป็นเรียกว่าปัจเจกพุทธเจ้าไม่สร้างปัญหาให้ตัวเองและไม่สร้างปัญหาให้คนอื่นฉะนั้นจึงว่าเราก็ต้องอยู่ในประเภทนี้ทั้งหมดฉะนั้นจึงว่าขอให้เราเป็นประเภทไหนดีประเภทที่หนึ่งไม่สร้างปัญหาให้คนตัวเองและไม่สร้างปัญหาให้คนอื่นเมื่อแก้ปัญหาตัวเองได้ก็ช่วยแก้ปัญหาคนอื่นได้บุคคลนี้สังคมต้องการนะหรืออย่างน้อยแก้ปัญหาตัวเองได้แก้คนอื่นไม่ได้ก็ยังดีบางคนเนี่ยใช่ไปแก้คนอื่นเขาหมดเลยแต่ครอบครัวตัวเองไม่เคยแก้ปัญหาเลยตัวเองไม่เคยแก้ปัญหาเรียกคนไม่มองดูตัวเองอันนี้ขอให้ไปกรองดูมันอาจจะสับสนขอให้จัดระดับการแก้ปัญหาให้ถูกต้องนะการแก้ปัญหาให้ถูกต้องแล้วก็จะดีนะว่าปัญหาเนี่ยเกิดอยู่จากใจเราเราก็ต้องแก้ตัวเราให้ได้เมื่อเราแก้ตัวเราได้เราก็ช่วยคนอื่นแก้เมื่อแก้ไม่ได้เราก็ไม่รู้แก้ก็พิจารณาสิ่งที่แก้ได้และไม่ได้จะไม่เป็นคนที่สร้างปัญหาให้ตัวเองแล้วก็เอาปัญหาตัวเองไปให้คนอื่นอันนี้ถือว่าใจคนเราเนี่ยต้องดูตัวเองบางครั้งมีปัญหามากมายบางคนไม่เหมือนไม่มีบางคนไม่มีเลยก็ไม่ให้มีก็ไม่ไปทำให้คนอื่นเกิดขึ้นอยู่ที่ไหนก็สำรวมอยู่ที่ไหนก็สงบอยู่ที่ไหนก็ไม่พูดมากไม่คิดมากไม่แบกจึงว่าสังคมทุกวันเนี่ยเพราะคนเราไม่ได้แก้ปัญหาให้ตัวเองหรือคนอื่นปัญหาจึงมากมายเอาพูดง่ายๆอย่างโลกชาวะทุกวันอย่างบ้านเมืองไทยแล้วเนี่ยคนสกปรกคนสกปรกมากกินแล้วก็โยนของออกนอกบ้านนอกรถตามถนนอันนี้เราแก้ปัญหาให้ตัวเองแต่ไปเดือดร้อนคนอื่นไม่ทิ้งในรถตัวเองไม่ทิ้งในบ้านตัวเองแต่โยนไปนอกบ้านโยนนั่นคือเรียกว่าปัญหาบ้านตัวเองไม่มีแต่ไปสร้างปัญหาให้บ้านคนอื่นนี่พวกสกปรกพวกนี้แต่บางพวกเนี่ยเจอที่ไหนก็เก็บบ้านตัวเองก็ไม่สกปรกในรถตัวเองก็ไม่สกปรกแล้วนอกบ้านก็ไม่ให้สกปรกเจออะไรก็เก็บถือว่าคนประเภทนี้เรียกว่าคนช่วยแก้ปัญหาทั้งตัวเองและคนอื่นเป็นคนสะอาดมันมีน้อยโลกเจริญอย่างนี้มีน้อยฉะนั้นจึงว่าเมื่อการอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องแก้ที่จิตของเราต้องดูตัวเราว่าเราเป็นคนประเภทไหนต้องมองดูตัวเราเป็นคนประเภทไหนประเภทมีปัญหาอะไรทุกวันเนี่ยเรามีปัญหาอะไรที่อยู่กับหมู่คณะเนี่ยเราเป็นบุคคลที่ครูบาอาจารย์ไว้ใจไหมเป็นบุคคลที่ครูบาอาจารย์ยอมรับไหมเป็นคนที่หมู่คณะยอมรับไหมเป็นคนขี้เกียจแค่ไหนขยันแค่ไหนฉลาดแค่ไหนอดทนแค่ไหนสะอาดแค่ไหนสกปรกแค่ไหนมีความเพียรเราก็ต้องมามองดูตัวเราครูบาอาจารย์จะมานั่งจี้นั่งไฉว่าท่านเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็คงไม่ชอบแต่คนที่จะ
แก้ไขตัวเราเนี่ยก็คือการ

ประพฤติปฏิบัติอย่างเดินจงกรมเนี่ยการเดินจงกรมเนี่ยทำให้คนเราเนี่ยรู้จักการระวังการเดินการเดินจงกรมการเข้าสมาธิบ่อยๆเนี่ยการเข้าสมาธิรับความสงบบ่อยๆเนี่ยจะรู้สึกเป็นคนที่สำรวมเป็นจิตจะละเอียดขึ้นและจะสงบขึ้นจะไม่ค่อยเอะอะโวยวายจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินแล้วก็จะสำรวมมากกว่าคนที่ไม่มีสมาธิพระที่มีสมาธิเนี่ยจะออกมาเลยทางกิริยาว่านี่อาการสำรวมถ้าองค์ไหนไม่เอาสมาธิมันจะกระโดกกระเดกกระโดกกระเดกแต่ไม่ใช่กระโดกกระเดกแบบพระสารีบุตรนะอย่างพระสารีบุตรนั้นเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นคนว่องไวอันนั้นไม่ใช่กระโดกกระเดกแบบคนมีกิเลสเป็นผู้ฉลาดปัดเปลืองแต่เป็นกิริยาบถที่ท่านว่องไวมากแต่ว่องไวหมายถึงว่าไม่ดูที่หน้ารังเกียจคนที่พบเห็นคือรู้จักสำรวมดังนั้นจึงว่าเราต้องมาสำรวจดูตัวเราว่าเราอยู่ในหมู่คณะเนี่ยเราได้สร้างอะไรให้แก่ตัวเราบ้างเราได้สร้างอะไรให้กับหมู่คณะบ้างที่ทำมาในพรรษาเนี่ยทำอะไรให้แก่ตัวเราได้มากกว่าที่ยังไม่เข้ามาคือไม่ใช่อยู่ไปแล้วก็สมภารบอกเมื่อไรจะออกพรรษาทั้งนี้ไงพระองค์นี้มันจะได้สึกไปสักทีแหมมันว่ายากสอนยากโอ้ยไม่เอาไหนเข็นไม่ไปอย่างนี้เราก็ไม่มองดูตัวเราถ้าไปออกภาษาทมผ่านยังห่วงว่าท่านไม่น่าสึกเลยนะท่านน่าจะอยู่ต่อไปท่านช่วยหมู่คณะได้ท่านเป็นพระบวชปีเดียวก็เหมือนพระบวชแล้วรู้สึกครูบาอาจารย์จะห่วงใหญ่ว่าพระที่แก้ปัญหาตัวเองแก้ปัญหาหมู่คณะเนี่ยมันหายากฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าเราก็ต้องสำรวจดูตัวเราว่าเราเป็นบุคคลประเภทที่ทำปัญหาให้ตัวเองได้แค่ไหนแก้ปัญหาให้หมู่คณะได้แค่ไหนหรือว่าแบบอยู่ในประเภทที่1หรือที่2ที่3ที่4ดีประเภทที่1ดีประเภทที่2ดีประเภทที่3ดีประเภทที่4ไม่ดีประเภทที่1ที่2ที่3ที่4หรือเราเป็นคนประเภทใดฉะนั้นก็เมื่อเรามามองดูตัวเราก็จะมองเห็นชัดเลยนะอ๋อเราทำให้ครูบาอาจารย์หนักใจทำให้หมู่คณะหนักใจเราไม่เป็นดังนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเราควบคุมจิตเราไม่ได้เองแค่อารมณ์วูบเดียวเราก็ขาดสติเอาแต่ต่อไปนี้เราจะตั้งต้นใหม่จะอ่อนน้อมถ่อมตนจะลดทิฐิมานะตัวตนเขาไม่ลดเราก็จะลดเขาไม่ยอมเราก็ยอมเขาไม่ไหวเราก็จะไหวเขาไม่เคารพเราก็จะเคารพเราจะปรับปรุงเพื่อให้จิตของเราเนี่ยดีเพื่อเราจะได้บุญกุศลของเราดีกว่าที่จะไปรอให้คนอื่นเขาทำแล้วเราค่อยทำทั้งหมดนั่งตามสบายฉะนั้นจึงว่าเมื่อเราได้มองดูตัวเองอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะง่ายมากในการเป็นอยู่กับสังคมคนที่อยู่ที่ไหนสบายเนี่ยเป็นอย่างนี้นะไปอยู่วัดไหนสบายเนี่ยไม่ทำให้หมู่คณะเขาลำบากใจเลยไม่ทำเลยไม่เกรงใจครูบาอาจารย์เกรงใจสถานที่จะพยายามช่วยไม่รังเกียจถึงเวลาเนี่ยไม่ใช่ว่ามาให้เขาปลุกนะคนที่ไปทำไปอยู่ที่ไหนจะเป็นผู้นำตลอดไม่ใช่นำต้องเป็นสมภารบางคนบวชปีแรกก็นำเลยนำยังไงบางองค์นี่นำตั้งแต่บวชปีแรกเลยนะพอตีสามครึ่งเคาะระฆังแล้วถ้าวัดไหนตีสี่ก็เคาะระฆังนะเป็นผู้นำแหละเคาะระฆังเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนเป็นผู้นำเนี่ยเคาะระฆังเป็นสังเกตนะคนที่มีอนาคตจะเป็นผู้นำได้โดยมากก็จะตื่นเช้าตื่นเช้ามืดแล้วก็นอนดึกทำอะไรที่หลังคนอื่นเก็บที่หลังคนอื่นเขานอนแล้วตัวเองจริงจะนอนดูความเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วถ้าลักษณะผู้นำนี่จะบอกเลยจะไปอย่างนั้นลักษณะไม่ใช่ผู้นำก็คือว่าหน้าเขาให้เขานั่งรอนั่งรออะไรก็ไม่เสร็จจะไปบิณฑบาตก็ต้องรอองค์นั้นทุกวัน

จะไม่กิจนิมนต์ก็รอตรงนั้นทุกวันจะขึ้นรถก็รอคล้ายๆว่าเขาไม่ได้เป็นผู้นำเขานำตัวเองไม่ได้เขาเป็นผู้นำไม่ได้เขาไม่ได้พัฒนาตัวเขาลักษณะผู้นำเนี่ยเขาจะตื่นต่อตื่นตัวตลอดเวลาแถมช่วยคนอื่นได้อีกแบ่งเบาภาระคนอื่นฉะนั้นลักษณะผู้นำเนี่ยจะไม่อยู่ข้างหลังใครจะไปข้างหน้าตลอดเขาบอกเหมือนม้าดีเนี่ยเหมือนม้าดีขี่แล้วจะวิ่งอย่างเดียวไม่ใช่ม้าขี่ไม่ใช่ม้าไม่ม้าดีจะขี่แล้วจะวิ่งอย่างเดียวเขาถือว่าม้าดีจับไม่ได้จับไปจะวิ่งเลยเขาเรียกว่าม้าดีคนที่เขาขี่ม้าเขารู้พอจับปุ๊บม้าตัวนี้เต้นทันทีจะไปทันทีเขารู้ว่าม้าตัวนี้ดีถ้าจับแล้วยังเฉยยังบอกโอ้อย่าไปขี่มันเลยมันจะไปไม่รอดดังนั้นคนเราต้องตื่นตัวไม่ใช่ตื่นเต้นตื่นตัวตื่นตัวก็หมายถึงว่าเราจะเห็นเลยว่าสว่างมาจะมีพระเคาะระฆังเคาะทุกวันพระองค์เคาะทุกวันพระองค์เคาะแล้วยังไม่ตื่นเลยเคาะทุกวันพระองค์เคาะทุกวันพระองค์เคาะแล้วยังไม่ตื่นเลยถือว่าไม่เป็นไรใครเคาะก็เคาะไปเถอะกูไม่ต้องห่วงยังไงก็ทันดูดีเขาเป็นผู้นำไม่ได้เขาไม่กำหนดเวลาที่เขาจะเป็นผู้นำได้ฉะนั้นจึงว่าการตื่นตัวเนี่ยก็สำคัญเขาสังเกตอย่างนี้นะเขาทำงานเนี่ยเขาสังเกตกันอย่างนี้สังเกตที่จะดูคนที่จะเป็นผู้นำคือคนที่ตื่นตัวคนที่ช่วยแล้วเวลาใครมีอะไรจะช่วยจะช่วยทันทีละไม่เฉยสมมติจะปูเสื่อเนี่ยปูเลยจะปัดกวาดช่วยปัดกวาดทำใครจะทำอะไรครูบาอาจารย์เขาจะเข้าไปทำให้ทุกอย่างโดยที่เขาไม่รังเกียจเขาไม่ได้อุเบกขาควายบางคนถ้าอุเบกขาเลยนั่งหลับตาเฉยก็ทำเสร็จแต่กูก็สบายใครจะทำอะไรก็ทำถือว่างานนี้ต่ำกูไม่ทำแล้วถ้ามองเรามันใบแล้วไม่ทำงานต่ำๆไม่ได้บางครั้งไปคิดว่ายกตัวเองว่าตัวเองเนี่ยดีว่ากวาดนี่ไม่ดีคนปูเสือปูสานนี่ถือว่าพวกไม่มีความรู้มั้งเขาปูแต่ที่จริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าสมัยก่อนยกย่องพระภิกษุที่ปัดกวาดเช็ดถูเสนาสนะนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วเป็นบุคคลที่ฉลาดที่เข้ามาดูแลรักษาเสนาสนะปัดกวาดเช็ดถูได้บุคคลที่ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างบอกไม่ได้พัฒนาอะไรเลยไม่ได้เรียนรู้ธรรมวินัยตรงนี้เลยฉะนั้นก็สังเกตตรงนี้ก็ได้สังเกตตรงนี้เนี่ยจริงบางทีเราจะเห็นคนมักง่ายคนขี้เกียจคนเห็นแก่ตัวตอนจะเข้าสังคมเราจะมองเห็นเลยมองเห็นแล้วพระองค์เอ้าไม่ถือเลยมีนิสัยมีอะไรฉันทำหมดทำโดยแล้วรู้หน้าที่ทำด้วยพอเวลานี้จะทำอะไรเอาเวลานี้ถึงเวลาประชุมแล้วปัดกวาดเช็ดถูปูอาสนะจัดเป็นเลยรู้เรื่องเลยเขาแสดงซึ่งสติปัญญาเขาเกิดขึ้นมาเลยเขาทำได้ก็บอกมีเรื่องหนึ่งคนแก้ปัญหาไม่เป็นกับคนแก้ปัญหาเป็นคือเจ้าหน้าที่พนักงานขายของพนักงานขายของพนักงานขายของเนี่ยคนมีความรู้พนักงานขายของพวกสาวขายของเสร็จแล้วก็ผู้หญิงคนนี้คนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความรู้มากเรียนแค่จบม.3แต่เป็นไปทำงานอีกแผนกหนึ่งแต่ทำสมาธิมากคนนี้สามารถทำจนระลึกชาติได้ทำจนเกิดความสงบเป็นผู้หญิงที่ทำสมาธิเก่งทำตั้งแต่เด็กๆแต่พวกเจ้าหน้าที่พนักงานน่ะไม่ได้สนใจเรื่องสมาธิเขาก็เป็นพวกเจ้าหน้าที่ขายของในบริษัทใหญ่เสร็จแล้วตอนนี้คุณยายเนี่ยก็มาซื้อของบริษัทนั้นมาซื้อขนมในบริษัทนั้นเสร็จแล้วคุณยายก็วางไว้พอวางไว้ก็ลืมไม่รู้ว่าใครหยิบไปไม่รู้ว่าใครหยิบไปคุณยายกลับมาคุณยายก็โวยวายเจ้าหน้าที่ทุกคนแก้ปัญหาไงก็เฉยก็ฉันไม่ได้เอาคุณยายซื้อไปคุณยายหล่นหายก็เรื่องคุณยาย
คุณยากันโมโหจัดว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นน่าจะมีคนรับผิดชอบของในบริษัทนี่ไม่น่าจะหายที่จริงคงไม่คนมาเยอะคนเขาก็หยิบไปทุกคนแก้ปัญหาไม่ได้คุณยากก็แค้นใจเจ็บใจว่าคนเราว่าได้ของก็อยากจะได้ของกลับไปซื้อแล้ววางไว้ก็หายแก้ไงพวกนั้นแก้ไม่เป็นพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยแก้ไม่เป็นหน้าตาดีแต่แก้ไม่เป็นเรียนรู้ดีแต่แก้ไม่เป็นเขาถือว่าไม่ใช่หน้าที่ตัวเองไอ้เด็กคนนี้ขึ้นมาปุ๊บเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมันจะต้องเสียหายกับบริษัทตัวเองแน่นอนเขาทำงานไม่เป็นคุณยายใจดีๆคุณยายคุณยายไม่เป็นไรเด็กคนนี้ก็ไปหยิบเอาของในตู้นั้นมาให้คุณยายหายขี้ห่อสองห่อคุณยายไปทั้งห่อไม่ไรคุณยายเอาห่อนั้นให้คุณยายไปเลยโดยที่ตัวเองไม่ใช่เจ้าหน้าที่ขายนะคุณยายก็พอได้ของนั้นดีใจเลยกลับไปเขาหลังมาใหม่อีกกลับมาใหม่คราวนั้นกล่าวว่าถ้าไม่ได้ของกูไม่เยี่ยมบริษัทนี้เลยเดี๋ยวจะกลับไปฟ้องเจ้าของบริษัทอีกแต่เด็กคนนี้แก้ปัญหาได้เพราะสุดจบพวกนั้นยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นพวกมีปัญหาแต่คนอย่างเงี้ยคนอย่างเนี้ยนะหายากปัญหาตัวเองก็แก้ได้และปัญหาคนอื่นก็แก้ได้เขาเจอสถานการณ์อะไรเขาแก้ได้ทันทีเพราะเขามีสมาธิพวกหมอพวกอะไรนับถือเขานะว่าเขาเนี่ยเป็นคนมีการแก้ปัญหาจิตใจคนได้ฉะนั้นสมาธิเป็นการแก้ปัญหาจิตใจตัวเองและแก้ปัญหาคนอื่นได้ไม่ใช่คนโง่นะคนทำบริษัทไม่มีปัญญาแก้ให้คุณยายสบายใจได้แค่ขนมสองห่อบางคนยังคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้นั่นรู้นี่แต่เวลาเจอปัญหาแก้ได้ไหมไม่ได้ทุกวันนี้คนเรามันอีโก้กันมากตัวตนกันมากปัญหาจึงเยอะแยะเลยแก้ปัญหาให้บ้านเมืองไม่ได้แก้ปัญหาสังคมไม่ได้คิดว่าตัวเองฉลาดแต่พอมีปัญหามากลับซ้ำเติมปัญหาก็มีกลับแก้ไม่ได้ก็มีวุ่นวายใหญ่ก็มีแต่ว่าเราต้องการคนอย่างนี้คนที่มีสมาธิและมีปัญญาแก้ปัญหาเมื่อเฉยในการอะไรจะแก้ได้ทันทีปัญหาเรื่องใหญ่เรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็เรื่องไม่เห็นยากตรงไหนเขาใช้ปัญญาแก้นิดเดียวคือเส้นผมบางภูเขาในการแก้ปัญหาบางคนไม่งั้นนะพอเขามีปัญหาขึ้นมาก็ไปซ้ำเติมแล้วอีกใช่ที่นี่มันไม่ดีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยถ้าดีคงไม่หายแสดงไม่รับผิดชอบอย่างนั้นนี่ไปซ้ำเลยใหญ่คนนี้ก็โกรธใหญ่ที่คนนี้โอ้โหเอาตายเลยนี่คือคนตัวเองก็แก้ไม่ได้ดันไปซ้ำปัญหาอีกสร้างปัญหาให้คุณยายคุณยายก็เครียดตายแล้วกลับไปบ้านนอนไม่หลับไอ้ขนมสองห่อใช่ไหมมีนะไอ้คนประเภทไอ้ขุนพยักษ์เงี้ยพอเห็นท่าจะท่ากูเอาเลยเนี่ยไม่รับผิดชอบพวกนี้งั้นนี้สิ่งเหล่านี้คือเกิดขึ้นในสังคมแต่คนที่แก้ปัญหาตัวเองได้และแก้คนอื่นได้เนี่ยเราต้องการในสังคมอย่างนี้เจอปัญหาแล้วไม่จะต้องช่วยได้เหมือนไอ้พวกที่เอารถไปช่วยคนไอ้พวกปอเจกตึงไอ้พวกกตัญญูหรือไอ้พวกมูลนิธิต่างๆอ่ะมันมีสองประเภทประเภทไปช่วยคนไม่หวังอะไรตอบแทนอยากได้บุญอยากได้กุศลพวกนี้มีใจศรัทธาไปช่วยแล้วดีใจกลับมาเก็บบุญตัวเองประทับใจว่าได้ช่วยคนโน้นช่วยคนนี้คนนั้นไม่ได้เราก็ตายคนนี้ไม่ได้เราก็กลับมาอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจประเภทนี้ถือว่าเสียสละเพื่อส่วนรวมแล้วก็แก้ปัญหาคนอื่นตัวเองก็ไม่มีปัญหาพวกนี้เป็นคนบริสุทธิ์ใจแต่ประเภทหนึ่งเนี่ยมีรถตัวเองแล้วก็คอยไปเก็บศพเก็บคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยไอ้ที่ไหนตายกูก็เอานาฬิกาแว่นตาพระเงินทองไอ้ที่ยังไม่ตายก็เขย่าให้มันตายซะเลยอย่างนี้ก็มีบางคนบอกกูยังไม่ตายอย่างเงี้ยก็มีแล้วก็หากินโดยสุจริตแต่ทุจริตอยู่ข้างในหากินนี้ก็มีพอตกเย็นขับรถไปแล้วไปขอเหยื่อแล้วขับรถคว่ำที่ไหนชนที่ไหนก็ไปถอดของเขาไม่ใช่ช่วยไปโรงพยาบาลหรอกไปถอดก่อนแล้วเดี๋ยวคนอื่นก็มายกไปตัวเองก็
ก็คอยเยื่อไหลใหม่ต่อไปก็ทำช่วยมั่งไม่ช่วยมั่งแต่ว่าถ้าไม่มีใครกูเอามึงตายเลยถ้ามีเงินมีทองก็เข้ากระเป๋าเลยแล้วไม่ต้องทำอะไรกินเลยดูสิเอาเงินมาผ่อนรถได้คอยเอาไปเป็นอะไรตัวอะไรเนี่ยเหมือนอีแรงกินเยื่อเลยคอยไปทำแล้วสังคมนี้ก็มีแต่คนมองไม่ออกแต่ก็อยู่ได้ด้วยนะอยู่ได้แล้วก็ไปทุกวันนี้ก็ทำอย่างนี้ตกเย็นก็ไปเนี่ยกลับมาก็มากินเหล้าเมาบางทีก็เมาแล้วถ้าไปคนเราถ้าไปเจออย่างนี้ถ้าไปช่วยตายเลยใช่ไหมเขย่าคอหักเลยเอาเงินถ้าซอยเส้นใหญ่ก็คอหักเลยโยมถ้ามีเงินมีเพชรมีอะไรก็ตายเร็วเลยช่วยให้ตายก็จะได้เอาของมาไม่ต้องทำอะไรกินเลยอาชีพนี้ก็ไม่ต้องติดคุกด้วยโจรในอะไรโจรในการช่วยคนแล้วไม่ต้องไปปล้นไปฆ่าใครตกเย็นก็ไปได้เงินแล้วอุบัติเหตุนี่ถือว่าเป็นลาภของเขาเลย บางแห่งนี่เอาอะไรมาดักเลยเอามาหวานดักเลยตำหัวตะพานนะเอามาดักพอรถคว่ำโครมโผล่จากตะพานทันทีเลยช่วยทันทีดึงคล้องออกเลยเอารถเลยขนปล่อยมันอยู่ตรงนั้นก็มีฉะนั้นจึงว่าสังคมนี่ต้องการบุคคลที่แก้ปัญหาตัวเองได้และแก้ปัญหาคนอื่นได้มันจึงจะอยู่กันอย่างมีความสุขถ้ามีคนประเภทเห็นกับตัวมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยคนเราเนี่ยจินานาจิตตังร้อยพ่อพันแม่ในนิสัยจะไม่เหมือนกันนะถ้าเราไม่อ่านตัวเราเนี่ยจะไม่เห็นใครเลยถ้าเราอ่านตัวเราจึงจะเห็นคนอื่นเราจะไม่เห็นตัวเราเพราะเราไม่อ่านตัวเราเข้าใจไหมคนที่แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้คนที่ไม่เคยมองตัวเองเลวเลยไม่เคยมองตัวเองขี้เกียจเลยไม่ได้มองตัวเองบกพร่องเลยไม่ได้มองตัวเองเห็นแก่ตัวเลยไม่ได้มองว่าตัวเองโง่เลยคิดว่าตัวเองฉลาดอย่างเดียวถ้าคิดว่าโง่เดี๋ยวกูจะโง่กูไม่ยอมพยายามมองให้ตัวเองฉลาดมองให้ตัวเองเรียนรู้สูงคือเอาความรู้มาเทียบทางโลกมาเทียบกับคนอื่นไอ้พวกนี้ไม่รู้พวกนี้ไม่รู้กูรู้คือยกตัวเองให้รู้อยู่ตลอดเวลาเลยก็เลยไม่เคยมองดูตัวเองเลยว่าตัวเองบกพร่องตรงไหนแต่ถ้ามามองตัวเองอย่างที่พุทธเจ้าสอนหรือพุทธเจ้ามองเห็นโมหะเป็นตัวหลงตัวโกรธเป็นตัวโง่ตัวโมโหตัวโลภตัวโกรธตัวหลงตัวรักตัวนี่คือตัวโง่แต่ตัวรู้คือตัวฉลาดตัวรู้คือตัวดับตัวไม่รู้คือตัวเกิดก็จะมองตรงนี้จึงจะเห็นตัวเองโดยมากคนเราไม่อยากมองตัวเองไม่อยากมองตัวเองขี้เลใช่ไหมผู้หญิงทุกคนไม่อยากมองตัวเองขี้เลผู้ชายตัวเองไม่อยากมองตัวเองไม่หล่อแล้วไม่อยากเรียกไม่อยากมองตัวเองว่าโง่อยากมองตัวเองว่าฉลาดแล้วอยากมองตัวเองว่าเก่งกว่าคนอื่นแล้วไม่แล้วก็มองคนอื่นสู้ตัวเองไม่ได้อันนี้ถือสิ่งที่ตัวเองเป็นอวิชชาที่หุ้มห่อจิตใจคนทำให้หลงว่าตัวเองดีแต่พุทธเจ้านี่ท่านสำลอกความรู้ความไม่รู้ตัวนี้ออกไปท่านก็รู้ว่ากิเลสมันโง่หมดเลยตามใดที่ยังมีกิเลสโง่หมดเลยก็จึงมามองดูตัวเองออกว่าอ๋อนี่มันข้อบกพร่องตัวเองที่ว่าคิดข้างนอกออกไปเป็นสมุทัยคิดไปโน่นคิดไปนี่เป็นสมุทัยแต่ตัวรู้นั่นคือเป็นนิโรธเป็นมรรคก็ใครจะรักษาตัวนี้ได้โดยมากก็คิดโน่นคิดนี่ทั้งนั้นนะเป็นสมุทัยได้ทั้งวันเลยเพราะคิดโน่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลาเขาเป็นสมุทัยตลอดเวลาถึงว่าสมุทัยทำให้เกิดทุกข์เพราะเราคิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยมันไม่สงบอ่ะฉะนั้นจึงว่าเรามาบวชมาเรียนมาประชุมพร้อมกันเนี่ยเราได้มาหัดมองดูตัวเราเพื่อเปรียบเทียบได้มองเห็นว่าสติปัญญาเกิดขึ้นกับเรานะมันต้องสติปัญญาที่ถูกต้องไม่ใช่เรามาเดาเอาคิดนั้นว่าตัวเองฉลาดเราจะวัดตัวเองได้ก็ต้องวัดตัวสติเรามีสมบูรณ์ไหมสมาธิเราทำเกิดไหมถ้าไม่เกิดก็แสดงว่ามันยังไม่มีปัญญา
สมาธิเป็นเครื่องวัดเหมือนกันถ้าสงบได้ก็ถือว่าใช้ได้ถ้าสงบไม่ได้ก็ยังใช้ไม่ได้

0: างพุทธศาสนาเขาเข้าวัดกันด้วยทางใจนะเข้าวัดกันด้วยทางใจเหมือนอย่างที่พุทธเจ้าว่าพระสมัยก่อนที่เรียนพระไตรปิฎกจบเรียนศาสตร์จบหมดท่องได้อ่านได้จบหมดพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ไปไหนก็มีแต่บริวารห้อมล้อมว่าตัวเองฉลาดทุกคนก็ยกย่องว่าเป็นโพธิละซึ่งมีมหาโพธิละเป็นคนฉลาดมากจะเทศได้พิสดาร ตอนนี้เสร็จแล้วพอมาหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านก็รู้จิตนี่รู้ว่าองค์นี้ยังเป็นสมุทัยอยู่ที่รู้นี่รู้ข้างนอกหมดรู้ตำราหมดพุทธเจ้าท่านก็เลยรู้ว่าองค์นี้รู้แต่ตำราเป็นสมุทัยหมดที่รู้นี่เป็นสัญญาที่รู้นี่เป็นสมุทัยแต่ถ้ามาปฏิบัติมันก็ดับสมุทัยได้พระมหาพุทธพระพุทธเจ้าก็บอกโพธิละมานั่งแล้วโพธิละใบลานเปล่ามานั่งแล้วพอลุกไปก็บอกภิกษุเธอดูที่โพธิละใบลานเปล่าแบกคัมภีร์ลุกไปแล้วพุทธเจ้าว่ามากี่ครั้งอ่ะพระโพธิละอายเขาทั้งวัดเลยว่าเราทำไมพุทธเจ้าไม่ยกย่องเวลาพระทุดงมาในป่าเนี่ยอ่านหนังสือก็ไม่ออกท่องอะไรก็ไม่ได้กลับบอกอนนท์บอกพระภิกษุทั้งหลายว่าพระทุดงเข้าเฝ้าเราได้ทุกเวลาแต่ถ้าพระอยู่วัดอยู่วาเนี่ยต้องมีเวลาเข้าเฝ้าถ้าไม่ได้เวลาไม่สมควรก็อย่าเข้าเฝ้าเพราะจะมาถามปัญหารบกวนพุทธเจ้าแต่ถ้าพระทุดงมาจากในป่าเนี่ยให้เข้าเฝ้าได้ตลอดเวลากลางคืนกลางวันได้หมดเพราะรู้ว่าพระผู้นั้นต้องการจะสำเร็จที่สุดพอเจอโพธิละพุทธเจ้าก็บอกว่าโพธิละใบลานเปล่าแบกคัมภีร์ไปแบกคัมภีร์มาคนทั้งหลายก็โจทย์จันว่าท่านไม่โพธิละท่านเป็นพระอุสูตรแตกฉันพระไตรปิฎกมีบริวารตั้ง500ทำไมพุทธเจ้าไม่ยกย่องท่านท่านก็เออนั่นสิทำไมก็เราเรียนธรรมะพุทธเจ้าทำไมจึงหาว่าเราโง่พอที่สุดก็มาคิดได้ว่าพระพุทธเจ้าคงไม่เห็นด้วยกับเราที่เรารู้อย่างเดียวแต่ไม่ปฏิบัติก็เลยต้องไปขอเรียนกรรมฐานเพื่อจะได้เป็นที่ยอมรับพุทธเจ้าไปเรียนก็ใครๆเขาก็ไม่ให้เขาถือว่ารู้มากแล้วเป็นอาจารย์แล้วผลที่สุดต้องไปเรียนกับสามเณรอายุ8 ขวบถึงเป็นพระอรหันต์สามเณรก็เอ้าท่านต้องไปโน่นต้องไปเรียนที่ขอบสระโน่นท่านต้องเคารพว่าท่านยอมรับการปฏิบัติของพวกเราใครจะสอนจะว่าท่านก็ต้องเชื่อถ้าไม่เชื่อพวกเราก็ไม่สอนหลอกเชื่อบอกมันมืด8 ด้านนะปฏิบัติไม่ได้สมาธิเขาบอกเอ้างั้นลงไปในน้ำลงไปแค่เอวพอลงไปแช่สักพักก็บอกขึ้นมาจะบอกกรรมฐานให้ขึ้นมาก็แล้วให้ลงไปอีกแค่หน้าอกขึ้นมาเอ๊ะไม่เห็นบอกกรรมฐานอะไรเราให้เราลงน้ำจมตายหรือเปล่าเนยก็เราให้ลงไปแค่คอโอเคคอก็ตัวตนมันก็หมดว่าถ้าเราจะยอมรับธรรมะคนเราก็ให้ทำอะไรเราก็ต้องทำเพราะแสดงว่าพระที่เนี่ยพระพุทธเจ้าที่เนี่ยมีอุบายอันลึกซึ้งกว่าเรารู้ไม่ลึกซึ้งก็ยอมก็ให้ขึ้นมาเขาก็ละตัวตนได้ถึงจะเป็นธรรมเนนน้อย8 ขวบก็ยอมรับก็บอกท่านโพธิละท่านเป็นคนที่ฉลาดในเรื่องรู้ธรรมวินัยทุกอย่างแต่ขอให้ท่านรู้สิ่งที่ข้างในอย่าไปรู้ข้างนอกถ้ารู้ข้างนอกมันจะเป็นโมหะก็บอกว่าสมมติว่ามีจอมปลวกหนึ่งมีจอมปลวกหนึ่งมีเหี้ยอยู่ตัวหนึ่งเหี้ยมันมีจอมปลวกอยู่ข้างในแล้วมันมีรูออกทั้ง6 รูมีรูออกที่เหี้ยมันวิ่งออกทั้งออกเข้าเนี่ยฉันจะจับยังไงจึงจะจับเหี้ยได้ไปอุดรูนี้มันก็ทะลุรูโน้นอุดรูโน้นทะลุรูนี้ท่านจะจับเหี้ยยังไงให้ได้เมื่อจับได้นั่นท่านเข้าใจธรรมะท่านจะได้เข้าใจธรรมะ โคติระก็มานั่งอะไรวะเหี้ยอยู่ข้างในมีช่องออกถึง6ช่องจะทำไงดี มีช่องสว่านทั้ง6ก็มานึกในใจต้องปิดให้หมดต้องปิดให้หมดปิดให้หมดแล้วจะจับเหี้ยได้ให้เหลือรูเดียวโคติระก็ทำใจเลยตาช่องหนึ่งหูช่องหนึ่งตาสองช่องหูสองช่องจมูกสองช่องกายแล้วก็จิตก็เลยสำรวมติดตาหูจมูกใจก็กำหนดดูจิตอย่างเดียวพอคิดอะไรก็ดูจิตตัวเองคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็ปิดทวารทั้งหมดก็จับจิตตัวเองได้พอจับจิตตัวเองได้ท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็แตกฉานพระไตรปิฎกเลยว่าโอ้พระไตรปิฎกมาอยู่ในหัวใจสงบนี่เองก็เลยสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็นับถือสำเร็จเป็นครูบาอาจารย์เลยว่าสามเณรไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแต่รู้เรื่องทางใจก็ถือเป็นอาจารย์ของเราพอกลับไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกโอ้เชื้อเชิญโพธิละอย่างดีเลยพระเจ้าต้อนรับอย่างดีว่าท่านไม่ได้แบกคัมภีร์เปล่าเลยท่านเป็นคลังพระไตรปิฎกท่านเป็นบุคคลที่จะเป็นตัวอย่างที่รสทิฏฐิมนะจะเป็นครูบาอาจารย์คนต่อไปได้อย่างกว้างขวางจะเป็นอาจารย์อย่างกว้างขวางจะสอนคนได้มากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกแล้วปฏิบัติสำเร็จฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้ายกย่องที่เอาสมุทัยออกไปได้โมหะออกไปได้ฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติถึงว่าเราอยู่หมู่คณะเนี่ยก็ไม่ต้องไปมองใครมาขอให้มองอย่างโพธิละเนี่ยว่าจิตคนเราเป็นยังไงเราถามหาจิตของเราให้พบค้นหาจิตดวงเดิมให้ได้จิตดวงเดิมอยู่ตรงไหนวิญญาณดวงเดิมมันอยู่ตรงไหนตัวเรายังมองไม่ออกก็มองใครยังค้นหาจิตหาวิญญาณไม่พบเลยจะไปค้นหาจิตวิญญาณที่ไหนนอกโลกนอกโลกไม่มีหรอกมันมีอยู่ในจิตเรานี่เองฉะนั้นพุทธเจ้าท่านบอกให้ค้นหาจิตตัวเองให้พบแล้วก็จะรู้จักตัวเองเมื่อรู้จักตัวเองก็จะรู้จักทุกคนในโลกนี้ได้เลยตามที่พุทธเจ้าสอนจะยากตรงนี้จะง่ายตรงนี้เองถ้าเราเข้าใจตัวเองยากคือไม่เข้าใจตัวเองบางคนหนึ่งมาบอกเราหลวงพ่อทำไงดีญาติป่วยเป็นมะเร็งเขาไม่ยอมเข้าวัดเลยจะแนะนำเขายังไงดีเขาทำใจไม่ได้เลยเขาคนมีความรู้เขารวยเขามีฐานะดีแต่ไปบอกอะไรเขาไม่ได้เลยเพราะตัวเองเป็นหลานเขามีความรู้แต่เขาก็เป็นมะเร็งที่ตับแล้วหมอก็บอกไม่นานแล้วด้วยจะต้องไปก็ไม่กล้าบอกเขาว่าเขาเป็นมะเร็งจะทำไงจะช่วยเขาได้ไอ้ญาติพี่น้องเป็นทุกข์เราบอกว่าการเวลาก็สอนเขาเองแหละใครคงสอนเขาไม่ได้เพราะเขาไม่เชื่อใครเพราะเขาเชื่อตัวว่าเขาฉลาดเชื่อว่าเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนรวยเขาเป็นคนฉลาดเขาต้องปล่อยให้การเวลาสอนเขาเวทนาอาจจะสอนเขาได้มั้งเขาบอกนี่หลวงพ่อเขาใกล้แล้วนะใกล้แกจะทำไงพระก็ช่วยไม่ได้พระจะไปเตือนไงได้เพราะเขาไม่เชื่อพระเขาไม่เชื่อใครเขาเชื่อตัวเองเขาก็รักษาบินไปบินมาเขาอยู่ต่างจังหวัดบินไปบินมามารักษาที่หมอก็ให้กำลังใจให้ยาไปผลสุดเมื่อไม่กี่วันเขาบอกว่าเขาไม่มีเขาบอกตายแล้วญาติตายแล้วคนนั้นตายแล้วคนเก่งตายแล้วเขาก็ไม่เอาอะไรไปเพราะเขาคิดว่าเขาเก่งเขาไม่ได้ฟังใครเขาเชื่อมั่นว่าเขาเก่งเพราะฉะนั้นก็มะเร็งก็เก่งกว่าก็ทุกอาจจะเสียใจก็ได้อาจจะดีใจก็ได้แต่ถ้าบางคนเนี่ยทุกทรมานมากๆก็อาจจะดีใจว่าเออตายซะทีแต่ว่าคนเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยอาจจะเสียใจว่าเอ๊ะกูดีๆทำไมจึงตายทำไมหมอไม่บอกกูก็ไม่ได้เป็นอะไรเพียงเก็บนิดๆหน่อยๆทำไมจึงตายอาจจะเสียใจว่าหมอเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้ ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ทุกคนก็ไม่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นมะเร็งอันนี้บางคนไม่ได้มองตัวเองอ่ะคนพวกนี้เก่งแบบประเภทที่ไม่เคยมองตัวเองโง่เลยไม่ได้มองข้อบกพร่องเลยจนไม่มีใครกล้าตักเตือนเลยอันนี้อันตรายต่อตัวเองเหมือนกันตายยังไม่รู้ตัวเองเป็นอะไรตายเลยหมอยังไม่กล้าบอกญาติพี่น้องไม่กล้าบอกจะพาไปทำบุญจะพาพระไปหาก็ไม่กล้าเลยปล่อยให้ตายอย่างนั้นเองคนสุดไม่ได้อะไรไปเลยโยมนั่นนี่เราต้องเข้าใจว่าจิตของเราเนี่ยจะรู้ดีนะจะรู้ดีว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรจะเข้าใจอย่างไรอย่ามองข้ามจิตตัวเองพยายามนั่งดูตัวเองเวลาดูลมหายใจเข้าจิตคิดอะไรก็รู้ลมหายใจออกจิตคิดอะไรก็รู้เดินจิตคิดอะไรก็รู้นั่งจิตคิดอะไรก็รู้นอนจิตคิดอะไรก็รู้กินจิตพูดคิดนึกเมื่อตามดูจิตตัวเองเนี่ยเป็นสมุทัยก็ดีเป็นอุเบกขาก็ดีเป็นสติก็ดีสมาธิเมื่อเราตามดูจิตตัวเองได้เนี่ยมันจะสนุกมันจะสบายมันจะวุ่นวายน้อยลงคนทุกวันที่วุ่นวายเนี่ยตามจิตตัวเองไม่ทันไม่เข้าใจจิตตัวเองเลยไม่เคยรู้จักจิตตัวเองเลยว่ามีกิเลสมากน้อยทุกข์สุขยังไงไม่เคยมองตัวเองเห็นเลยทั้งยิ่งไม่ปฏิบัติก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยจึงจำเป็นต้องมามองดูตัวเองด้วยการปฏิบัติธรรมชาวโลกเขาก็เอาจิตไปนะไม่ใช่ไปอยู่ชาวโลกแล้วไม่ต้องพึ่งจิตนะชาวโลกก็ต้องพึ่งจิตต้องพึ่งจิตตัวเองเหมือนกันตนเป็นที่พึ่งของตนเหมือนกันถ้าไม่มีตนเป็นที่พึ่งก็หาความสุขไม่ได้เหมือนกันบางคนคิดอะไรไม่ออกก็ทำลายตัวเองเหมือนกันทำลายลูกทำลายเมียเหมือนกันทำลายสังคมเหมือนกันเพราะจิตมันทำลายก็มีเนี่ยไอ้ที่ไปกล้าเขาไปฆ่าลูกฆ่าเมียไปฆ่าคนโน้นคนนี้ไอ้ที่ไปปีนตึกโดดตึกมันจิตมันไม่ดีหมดเลยเพราะเขาควบคุมจิตเขาไม่อยู่จิตไปรักขโมยเขาตัวมันก็ต้องไปรักจิตไปโกงเขาจิตกายมันก็ต้องไปโกงมันก็กลายว่าควบคุมจิตไม่ได้อะไรมันก็เสียที่จิตหมดเลยฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นที่จิตของเราให้เป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาอย่างนั้นอันนี้เราก็ถือว่าเราได้มาประชุมพร้อมกันในสังคมนี้เป็นสังคมที่มาดูจิตตัวเองมาประพฤติตัวเองให้เข้ากับสังคมที่อยู่อย่างสงบสุขแล้วก็มีการแบ่งปันกันเกื้อกูลกันเป็นการเสียสละกันเป็นสร้างบารมีเหมือนพระพุทธเจ้ายกย่องโพธิสัตว์เป็นผู้ให้คนยิ่งให้เนี่ยยิ่งเจริญนะการให้ยิ่งเจริญการเบียดเบียนกันไม่เจริญดังนั้นเราจะสังเกตคนเราเป็นผู้ให้ผู้เสียสละเนี่ยเขาจะมีแต่ความสุขความเจริญในสังคมนั้นถ้าคนเห็นแก่ตัวไม่ยอมให้ใครเนี่ยมันจะแคบลงไปแคบไปจนหาความสุขทางใจไม่ได้เลยเป็นเพราะเป็นผู้ไม่ให้ฉะนั้นการให้จะทำให้เกิดความเจริญในสังคมนั้นอย่างมากมายที่ว่าข้าวแม้แต่ตะพีหนึ่งถ้าจะกินเนี่ยเขาก็ต้องให้ฐานก่อนสมัยก่อนนะก่อนจะกินข้าวต้องให้ทัพพีหนึ่งก็ต้องให้ทานเพื่อให้ใจเนี่ยมันละความโลภความตณีเพราะกินไปแล้วเนี่ยถ้าตายแล้วเอาไปไม่ได้อย่างน้อยที่ให้ทานเพียงทัพพีหนึ่งนั่นถือว่าตายแล้วเอาไปได้เขามองตัดจะทำเป็นอย่างนั้นนะสมัยก่อนเนี่ยก่อนจะกินเนี่ยต้องให้ทานก่อนจึงต้องตักบาตรทุกวันไงเพราะถ้าตายแล้วไม่ได้อะไรเลยคนที่ใส่บาตรทุกวันยังได้ไปฉะนั้นจึงว่าการให้ทานเนี่ยถือว่าเป็นการเสียสละอะไรก็ได้ที่ทำให้คนอื่นสบายใจตัวเองสบายใจเนี่ยถือว่าเป็นโพธิสัตว์เป็นการให้ที่สบายใจสังคมนั้นจะอยู่เย็นเป็นสุขด้วยการให้กันและสุดท้ายก็คือการให้กำลังใจกันให้สติปัญญากันแล้วก็ให้เมตตากันแล้วก็ให้อภัยกันการให้อภัยเนี่ยดีที่สุดเราจะทำให้เรานอนหลับการให้อภัยไม่โกรธโกรธแล้วก็ขอให้ดับไปก เกียจแล้วก็ขอให้หายไปเมื่ออะไรเกิดขึ้นในใจก็ขอให้อภัยให้ดับไปเมื่อจิตของเราอภัยให้ได้หมดแล้วจิตเราจะสบายแต่คนเราที่ให้อภัยกันไม่ได้ยังโกรธแค้นกันอยู่เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่อมทุกข์ไว้เก็บทุกข์ไว้หาความสุขไม่ได้เพราะให้กันไม่ได้ฉะนั้นให้สุดท้ายของเราเนี่ยก็คือการให้อภัยไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่พยาบาทกันไม่อาฆาตกันใครจะทำอะไรก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาใครทำดีเขาได้ดีใครทำไม่ดีเขาก็ทุกข์ใจของเขาเองฉะนั้นทำใจเราให้สบายเราก็ได้รับความสุขสบายที่ใจเราดังการให้กำลังใจก็ดีการให้อภัยกันก็ดีถือว่าสังคมนี้ยังรอรับอยู่แล้วก็ฝึกไว้ให้ได้จะได้มีความสุขในการเป็นอยู่ซึ่งกันและกันสุดท้ายนี้ก็ขอจบปฐมนิเทศเรื่องการประชุมในวันนี้ก็ครูบาอาจารย์อีกหลายองค์ก็คงจะมาช่วยแสดงช่วยแนะแนวหรือเป็นวิทยากรให้แก่ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจก็ขอให้หลักการประชุมเนี่ยจงตั้งมั่นไว้ด้วยความสามัคคีมาพร้อมกันเลิกพร้อมกันตั้งใจร่วมกิจกรรมอย่างเดียวกันจนจบสิ้นและสำเร็จไปด้วยความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจงมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ

0: จริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV หรือรับฟังวิทยุผ่านช่องทางออนไลน์จากเว็บไซต์ของวัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโลสวนธรรมรสานสุขจังหวัดชลบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมภาพพระธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
1: สการครับพระอาจารย์ครับก็เจริญพรญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันพุธและวันศุกร์ก็จะมาพบกับอาตมภาพทุกครั้งที่พบกับอาตมภาพก็จะมีอีก2ช่องทางในการติดตามรับชมรับฟังก็คือที่ Facebook nimmalo.com และที่ YouTube nimmalo channel 2ช่องทางที่ว่านี้ก็สามารถส่งคำถามมาที่ช่องแสดงความเห็นนะก็จะมีเจ้าหน้าที่นำเอาคำถามนั้นส่งให้อาตมาได้ตอบต่อไปนิมนต์ครับท่านอาจารย์มีคำถามจากทางสถานีไหมครับ
0: ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามจากโยมดีญานะครับจากเฟซบุ๊กก็กราบนมัสการพระอาจารย์คุณโยมถามเกี่ยวกับเรื่องลูกนะครับถ้าเรามีความทุกข์เรื่องลูกติดเกมไม่ยอมเรียนหนังสือเที่ยวตอนกลางคืนโยมจะจัดการกับความทุกข์นี้อย่างไรเจ้าคะ
1: ทุกเรื่องลูกติดเกมไม่ชอบเรียนหนังสือด้วยเที่ยวกลางคืนด้วยเป็นเยอะนะครับเริ่มต้นก็ต้องทำความเข้าใจนี่เวลาทำความเข้าใจเนี่ยไม่ใช่จะไปดุเขาอย่างเดียวนะคือการสื่อสารต้องทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกัน

เขามันมีความปรารถนาดีกับเขารู้สึกเป็นพวกเดียวกันจะไปดุไปด่าไปทำร้ายเขาทันทีนั่นนะก็จะไม่ว่าทำร้ายหรือพูดร้ายก็ความรู้สึกเขาจะเหมือนว่าเป็นฝั่งตรงข้ามจะไม่ยอมรับคำสอนหรือคำแนะนำอะไรก็หรอกก็เหมือนตั้งกาดป้องกันตัวเองนั้นความสัมพันธ์ของพ่อแม่เมื่อลูกเกิดปัญหาอย่างนี้นะอย่าพึ่งไปบ่นหรือดุด่าให้ลองถามถึงปัญหาของเขาว่าเขามีปัญหาถามด้วยความห่วงใยนะเหมือนเข้าไปนั่งข้างๆเขาแล้วก็ถามเขา

อย่าเพิ่งไปบ่นหรือดุด่าให้ลองถามถึงปัญหาของเขาว่าเขามีปัญหาถามด้วยความห่วงใยนะเหมือนเข้าไปนั่งข้างๆเขาแล้วก็ถามเขาเหมือนอยู่ฝั่งเดียวกันเห็นอกแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจทำความเข้าใจยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นทำใจตรงนี้ก่อนว่าเขามีเป็นอย่างนี้เขามีอาจจะมีปัญหาอะไรลึกๆอยู่มีความสุขกับการเรียนที่โรงเรียนไหมหรือว่าถูกใครแกล้งหรือใครชักชวนแบบไหนหนึ่งคือพฤติกรรมที่โรงเรียนคุยแบบใส่ใจแบบอยากจะช่วยกันแก้ปัญหานะไม่ใช่สอบสวนนะสอบสวนแบบเหมือนตำรวจจะสอบสวนนักโทษเหมือนเขาก็รู้สึกต่อต้านเหมือนกันระบบสื่อสารตรงนี้ก็ต้องระบบใช้ความรู้สึกของเราเนี่ยแสดงออกไปเลยคือเราเป็นห่วงก็บอกไปเลยว่าเราเป็นห่วงไม่ใช่ไปบอกว่าทำไมทำตัวแย่อย่างนี้เหมือนเราชี้ที่เขาแต่เราชี้ที่เราเป็นห่วงนะเป็นห่วงมากแล้วนอนไม่หลับเลยเวลาลูกกลับดึกๆเราต้องเอาความรู้สึกของเราแสดงออกไปไม่ใช่ไปยืนเท้าเอวชี้ด่ามันความรู้สึกไม่เหมือนกันนะคนที่อยู่ตรงนั้นอันนึกในใจของลูกนะลูกถ้าแม่มาเท้าเอวชี้หน้าด่าดุนะเขาก็จะป้องกันตัวเองไม่ได้มองว่าพ่อแม่มีความปรารถนาดีนะเพราะคำพูดที่ออกมาจากโทสะมันแสดงออกถึงว่ามันต่อต้านมันผักใสมันทำลายโทสะเนี่ยมันตัวทำลายอารมณ์เรากำลังมีความโกรธนะพูดกับลูกก็คำนั้นก็จะไปทำลายจิตใจของลูกแต่ถ้าเราบอกความรู้สึกของเราว่าเราเป็นทุกข์เป็นห่วงนอนไม่หลับเนี่ยสมมติเราพูดออกไปอย่างนี้ลูกจะสะเทือนใจประมาณนี้ก็ลองเปิดบทสนทนาด้วยคำแบบนี้เขาก็จะรู้สึกสะเทือนใจขึ้นมาได้แล้วก็ลองคุยอาจจะต้องกำหนดขอบเขตของการใช้เวลาในการเล่นเกมอนุญาตให้เท่าไหร่เป็นเกมเนี่ยก็คงอนุญาตได้แต่ต้องดูด้วยว่าเกมประเภทแบบไหนนะเกมที่มันโหดอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องเว้นต้องมีเกมอะไรที่มันดูแล้วไม่สร้างให้จิตใจของคนนั้นหยาบกระด้างนะต้องใส่ใจนิดคล้ายๆพ่อแม่ก็ต้องทันเกมด้วยทันเกมตั้งกติกาว่าทำหน้าที่ที่บ้านด้วยช่วยที่บ้านบ้างแล้วก็ทำหน้าที่เสร็จแล้วค่อยเล่นต้องมีหาอะไรงานให้เขารับผิดชอบงานให้สมกับวัยของเขาทำอย่างน้อยๆทำการบ้านก่อนทำการบ้านมีการบ้านไหมทำการบ้านก่อนอ่านหนังสือถ้าไม่มีการบ้านอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนหรือว่าเนี่ยแล้วก็ถ้ามีงานบ้านก็ช่วยรดน้ำต้นไม้กวาดบ้านอะไรก็แล้วแต่วัยของเขาเนี่ยก็พ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่างด้วยนะพ่อแม่ก็ไม่ใช่ว่าใช้เวลาไปกับโทรศัพท์มาบ้านอะไรทุกคนก้มหน้าดูจอหมดตัวเองก็เอาไปไม่มีใครสนใจเราความสัมพันธ์มันต้องไปด้วยกันพ่อแม่ก็ต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างหาเวลาร่วมกันกิจกรรมที่จะดึงเด็กออกจากเกมก็คือเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันจะเล่นกีฬาหรือไปแหล่งที่มีเรียกอะไรฮะแหล่งความรู้แหล่ง

0: ที่มันให้ความรู้ที่น่าสนใจไปแล้วก็เปิดไอเดียนะป่านนี้น่าจะมีอยู่เยอะเหมือนกันนะลองไปดูจุดประกายการเรียนรู้พาไปแหล่งเรียนรู้อะไรที่น่าสนใจก็ดูตามวัยตามที่เขาสนใจว่าเขาชอบทำอะไรก็มีในแง่วิทยาศาสตร์หรือแง่การกีฬาอะไรก็ลองไปดูว่าเขาชอบอะไรหากิจกรรมเล่นกีฬาร่วมกันไม่ต้องเอาถึงขนาดว่าจะต้องไปเป็นทีมชาติก็ได้นะให้มันมีเวลาร่วมกันไปเล่นแบดมินตันหรือว่าไปเล่นเทนนิสแล้วแต่ดูว่าเรามีอุปกรณ์หรือมีความสะดวกในการทำกิจกรรมแบบไหนชอบอะไรไปฟิตเนสก็ได้นะฟิตเนสก็ไปตามสวนสาธารณะก็ได้เดี๋ยวนี้เขามีสวนสาธารณะที่มันมีเครื่องเล่นใช่ไหมไปดูไปวิ่งรอบๆสวนก็ได้นะไปให้อาหารสัตว์คือหากิจกรรมทำร่วมกันเราเองก็ต้องสละเวลาบ้างนะไม่ใช่ปล่อยให้ลูกแก้ปัญหาหรือว่าดุด่าให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดุด่าไม่ช่วยให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันต้องให้เขารู้สึกว่าเราเป็นห่วงเขาจริงๆไม่ใช่รู้สึกว่าเขาจะมาทำโทษเขาจะมาจับผิดหมายถึงว่าเขารู้สึกว่าเราจะไปจับผิดเขาประมาณนี้นะก็ถ้าตั้งกติกาไว้แล้วก็ว่าไปตามกติกาถ้ายังไม่ได้ตั้งกติกาควรตั้งกติกาว่ากลับมานะต้องทำอะไรบ้างมีอะไรที่มันควรรับผิดชอบร่วมกันพ่อแม่ทำงานมาก็ยังมีงานที่บ้านต้องทำยังมีแม่ยังอยู่บ้านต้องทำอาหารทำความสะอาดแล้วก็ต้องไม่ใช่ว่ากลับมาดึกดื่นนอนอย่างเดียวตื่นไปเที่ยวไปมันเหมือนอยู่ร่วมกันแต่ไม่ช่วยกันรับผิดชอบก็ต้องช่วยกันบอกถึงความเป็นห่วงเป็นใยของตนเองที่มีต่อลูกเริ่มบทสนทนาด้วยความเป็นห่วงประมาณนี้ไม่ใช่ว่ายืนเท้าเอวดุนะประมาณนี้นะนี่หมดนะครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อไปครับโยมจอยนะครับจากเฟซบุ๊กเช่นเดียวกันนะครับก็กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะการปฏิบัติธรรมนั้นเข้าใจว่าต้องคอยดูอารมณ์ของเราใช่ไหมคะแล้วพระอาจารย์พอมีอุบายอะไรบ้าง
0: ถามแค่นี้ครับการปฏิบัติเพื่อเป็นอริยบุคคลตรงไหนการปฏิบัติต้องดูอารมณ์นะอ๋อการปฏิบัติต้องดูอารมณ์ของเราคืออารมณ์กับจิตเนี่ยเป็นคำคู่กันนะคือจิตเนี่ยต้องรู้อารมณ์อยู่แล้วคนไม่ปฏิบัติจิตก็รู้อารมณ์อยู่ดูอะไรอยู่สิ่งนั้นก็เป็นอารมณ์ทีนี้มันอารมณ์ของคนทั่วๆไปก็หลงไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่อารมณ์ของนักปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าอารมณ์เพื่อให้เกิดสติในที่นี้ต้องเป็นสติเพื่อการปฏิบัติด้วยก็จึงมีคำเฉพาะว่าเป็นสติปัฏฐานถ้ามีอารมณ์อยู่4หมวดใหญ่ๆหมวดแรกเรียกว่ารู้กายหมวด2รู้เวทนาหมวดที่3รู้จิตหมวดที่4รู้ธรรมคือต้องดูด้วยว่ารู้อารมณ์อะไรไม่ใช่รู้อารมณ์แล้วอารมณ์คืออะไรแล้วก็ไม่ใช่อารมณ์แบบคำไทยๆที่มันเพี้ยนไปแล้วนะอารมณ์ของคนปัจจุบันคำว่าอารมณ์มันกลายเป็นอีโมชันในภาษาอังกฤษอันนี้ไม่ใช่อารมณ์ในทางศัพท์เทคนิคของนักปฏิบัตินะอารมณ์ในทางศัพท์เทคนิคของนักปฏิบัติคือสิ่งที่จิตไปรู้เรื่องราวที่คิดเนี่ยเรื่องที่คิดเนี่ยเรื่องราวในความคิดจะเป็นอารมณ์เห็นคนเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์เห็นเป็นศัตรูเห็นเป็นคนรักเห็นเป็นสาวสวยเห็นเป็นหนุ่มหล่ออะไรอันนั้นก็เป็นอารมณ์แบบคนทั่วๆไปที่เขารู้อะไรก็รู้เป็นเรื่องเป็นราวทั่วๆไปแต่อารมณ์สำหรับนักปฏิบัติเนี่ยจะมองว่าสิ่งนั้นโดยแท้จริงแล้วเป็นเพียงรูปหรือนามหรือกายหรือใจประมาณนี้ โดยเน้นมาที่อารมณ์ที่รู้สึกว่าเป็นเรา ก็จะเป็นจุดที่มาเรียนรู้ว่ามันเราจริงไหมเริ่มจากดูกายก่อนก็ได้ครับเห็นกายเวลาเริ่มดูกายเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มองว่าอันนี้คือกายเราแต่วันนี้เราในตอนเริ่มต้นเนี่ยนะลองดูว่าไอ้ร่างกายเนี่ยดูว่าเป็นกายไม่ใช่เป็นเราสมมติเดินอยู่เนี่ยเห็นกายมันเดินบอกในใจไปก่อนก็ได้ว่านี่กายเดินเห็นกายมันเดินไม่ใช่ว่าฉันเดินหรือเรากำลังเดินหรือกูกำลังเดินไม่ใช่อย่างนั้นเห็นกายมันเดินกายมันเดินเหมือนเป็นหุ่นยนต์ในสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นรูปธรรมที่มันเคลื่อนไหวได้แล้วก็เคลื่อนไหวเดินเดินไปนะแล้วใจอยู่กับกายแล้วมีสติรู้กายแต่เดินเดินไปมองไปเห็นสุนัขน่ารักจังอ้าวลืมกายใจที่ไปอยู่ที่สุนัขเนี่ยไปสนใจสุนัขเป็นอารมณ์ของจิตในขณะนั้นจิตรู้อะไรสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ไปรู้สุนัขอ้าวลืมกายทำไมรู้ว่าลืมเพราะว่าเมื่อกี้เราตั้งใจจะดูกายใช่ไหมตอนนี้ไปดูสุนัขแล้วอ้าวนี่หลงจิตที่ไปดูสุนัขนั่นคือหลงจิตที่รู้เป็นอีกขนาดหนึ่งอันนี้เห็นจิตที่หลงจิตที่หลงเป็นอารมณ์ของจิตที่รู้ค่อยๆฟังมานะเริ่มต้นจากดูกายเดินไปก่อนเห็นกายเดินแต่เห็นสุนัขใจไปอยู่ที่สุนัขขณะที่ใจอยู่ที่สุนัขคือมันไม่อยู่กับกายขณะฉะนั้นตอนที่อยู่กับสุนัขจิตที่อยู่กับสุนัขนั้นเรียกว่าจิตหลงจิตที่รู้ว่าจิตหลงเป็นอีกดวงหนึ่งอีกขณะหนึ่งจิตที่รู้เห็นจิตที่หลงจิตอย่างเงี้ยเรียกว่าเจริญสติมีจิตที่หลงเป็นอารมณ์แล้วจิตที่รู้เนี่ยก็ดับเอาจิตปัจจุบันมารู้ที่กายต่อเลยปัจจุบันมันมีอยู่เป็นขณะขณะขณะที่รู้กายเนี่ยเป็นปัจจุบันเดินเดินไปเห็นสุนัขขณะที่เห็นสุนัขจิตอยู่กับสุนัขตอนอยู่กับสุนัขตอนนั้นจิตที่อยู่กับสุนัขนั้นก็เป็นปัจจุบันจิตที่รู้กายนี่เป็นอดีตไปแล้วตอนที่อยู่กับสุนัขนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังหลงฮะเห็นสุนัขสวยน่ารักกำลังเพลินอยู่กับการเห็นนั้นเรียกว่าหลงแต่ตอนที่เห็นสุนัขนั้นไม่รู้ตัวเองว่าหลงมีอีกขณะหนึ่งปัจจุบันมารู้ว่าเมื่อกี้หลงแล้วจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตหลงเป็นอดีตทันทีนะคือดับแล้วแต่มันอาศัยว่ามีหลงเจอแล้วจึงเกิดจิตรู้เรียกว่าเกิดจิตรู้ขึ้นมาทันทียังไม่มีอะไรขั้นนะจิตหลงถูกรู้ถูกดูมันเรียกว่ารู้แบบเพิ่งดับเมื่อกี้นี่เลยความรู้สึกเหมือนรู้ลงปัจจุบันก็เรียกว่าปัจจุบันแบบต่อเนื่องไม่ใช่ปัจจุบันแบบแท้ๆปัจจุบันแท้ๆเนี่ยคือรู้ในสิ่งที่สิ่งนั้นไม่ใช่จิตก็คือรู้กายกำลังเดินเนี่ยรู้เลยรู้ได้เลยว่ากายเนี่ยถูกรู้ถูกดูเป็นปัจจุบันแท้ๆแต่ตอนที่หลงไปหาสุนัขจิตที่กำลังหลงเนี่ยเป็นปัจจุบันแต่พอจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตรู้เป็นปัจจุบันแล้วจิตหลงเป็นอดีตเลยจิตปัจจุบันรู้ว่าเมื่อกี้มันหลงไปก็แสดงว่าจิตหลงเนี่ยดับแล้วจิตรู้เองก็จะดับด้วยเมื่อจิตรู้ดับแล้วเนี่ยจิตรู้รู้จิตเนี่ยเอาจิตดวงใหม่มารู้กายต่อฝึกอย่างนี้เรียกว่าอารมณ์สำหรับทำกรรมฐานเนี่ยก็มีอารมณ์ที่เป็นอารมณ์สำหรับเจริญสติปัฏฐานก็คือรู้กายรู้ใจรู้กายบ้างรู้ใจบ้างเริ่มต้นรู้กายก่อนมันจะทำได้ง่ายเห็นกายเดินท่านเดินอยู่นะท่านนั่งอยู่ก็เห็นกายนั่งหายใจไปด้วยมันยังไม่ตายก็เห็นกายหายใจไปทำไมหลับสมมติหลับตาอยู่แล้วก็นึกถึงอดีตเราเคยอยู่กับคนรักที่นั่นที่นี่เลยนะเห็นภาพในอดีตหวานชื่นอ้าวลืมดูกายไอตอนที่คิดถึงคนรักเนี่ยนะใจขณะที่คิดนั้นน่ะมีภาพในอดีตเป็นอารมณ์แต่มันลืมกายไปแล้วเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเผลอถ้าอยู่กับกายเห็นกายใจเนี่ยยังไม่เผลอยังมีความสงบอยู่กับกายแต่พอไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตมีเรื่องในอดีตเป็นอารมณ์ขณะนี้กำลังเผลอถ้าสังเกตได้ว่าเมื่อกี้มันมีจิตที่หลงจิตที่กำลังรู้จิตที่หลงเนี่ยเรียกว่าจิตมีสติรู้จิต มีจิตที่หลงเป็นอารมณ์แล้วจิตนี้เรามีสติขึ้นมาอันนี้อย่างนี้แล้วว่าเจริญสติปัฏฐานในหมวดจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีจิตเป็นอารมณ์มีจิตเมื่อกี้นี้เป็นอารมณ์แต่จิตเมื่อกี้เนี่ยนะเวลาเราเห็นเนี่ยนะมันจะเห็นว่าเป็นความหลงเกิดขึ้นในจิตเมื่อกี้นี้หรือเห็นจิตเมื่อกี้นี้มีความหลงหรือเห็นความหลงไปเลยก็ได้เงี้ยหลงไปแล้วรู้ก็คือรู้จิตและจิตที่รู้นี่ก็ดับจิตต่อมาก็เอากายที่กำลังนั่งอยู่เนี่ยเป็นอารมณ์ต่อไม่ต้องดึงไม่ต้องแก้ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรจิตมันเกิดดับอยู่แล้วจิตที่หลงดับไปแล้วทันทีที่จิตรู้เกิดขึ้นจิตรู้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปแทนที่จะปล่อยไปเรื่อยเปื่อยไม่มาดูกายนะจิตก็ต้องเกิดอีกนั่นแหละแต่ว่าเมื่อเราไม่ได้เจตนามาทำกรรมฐานต่อเนี่ยเดี๋ยวจิตก็ไปหาอารมณ์อื่นๆโดยเฉพาะเป็นเรื่องราวในความคิดอีกมันก็คือหลงอีกนั่นเองนี่แทนที่จะให้มันหลงไปอีกให้มันทำความไม่หลงก่อนก็คือมาดูกายที่กำลังหายใจเห็นกายหลงลงปัจจุบันกายเป็นอารมณ์ของการทำสมถกรรมฐานจิตหลงไปเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ทำสมถกรรมฐานพอจิตรู้จิตขึ้นมาถ้ารู้จิตที่หลงนั้นด้วยใจเป็นกลางยอมรับว่ามีจิตที่หลงเกิดขึ้นเมื่อกี้จริงจิตที่รู้จิตเนี่ยจะกลายเป็นขณะที่ทำวิปัสสนาคือเห็นจิตที่หลงนั้นแสดงความจริงอยู่ว่ามีอยู่ระดับไปจิตที่รู้นี้ก็เกิดความเข้าใจว่าจิตดวงหนึ่งมีอยู่แล้วมันก็ดับไปคือจิตเมื่อกี้นี้ที่มันเป็นความหลงเนี่ยไม่เที่ยงเห็นจิตหลงแสดงใจรักไปก่อนแบบนี้นะอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นจิตเมื่อกี้นี้เป็นอารมณ์ด้วยและแสดงใจรักด้วยเกิดความเข้าใจคืออารมณ์นั้นแสดงความไม่เที่ยงคือมันเมื่อกี้ไม่อยู่แล้วตอนรู้เกิดขึ้นมาดับไปเลยแบบนี้อารมณ์สำหรับการปฏิบัติธรรมก็เลยมาเน้นอยู่ที่ว่าดูกายหรือดูใจจะดูเวทนาก็ได้เวลามีสุขมีทุกข์อะไรเกิดขึ้นรู้เวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์นั่นก็ได้นะก็โดยมากเนี่ยก็จะเริ่มด้วยการดูกายก่อนเห็นกายไปบางคนทำสมาธิได้จากการดูกายเลยนะมีจิตตั้งมั่นทำฌานได้นะเห็นกายแสดงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเลยก็ได้นะอันนี้สำหรับคนถนัดไปทางทำฌานแต่คนอยู่กับกายแป๊บเดียวก็หลงแล้วเนี่ยก็จะอาศัยจิตที่หลงนั่นแสดงความจริงไปเห็นจิตที่หลงและจิตรู้เกิดขึ้นมานะจิตหลงดับทุกทีเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ไปก่อนจิตที่ถูกรู้ถูกดูนั้นเรียกว่าเป็นอารมณ์นั้นคำว่าต้องคอยดูอารมณ์ก็ต้องดูว่าอารมณ์สำหรับนักปฏิบัติเนี่ยอารมณ์ที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงก็ดูกายดูใจดูกายดูใจตามความเป็นจริงคือดูตามที่มันเป็นไม่ใช่ไปคอยบังคับกายด้วยนะดูอารมณ์แบบนักวิจัยต้องการจะดูความจริงไม่ใช่ต้องการจะบังคับให้มันเป็นยังไงด้วยท่าทีในการรู้อารมณ์ก็ต้องมีท่าทีในการรู้แบบเป็นกลางไม่เข้าไปบังคับไม่เข้าไปกดไปข่มแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้มันถ้าไม่รู้คือหลงและเวลารู้เนี่ยก็ไม่ใช่รู้ด้วยการกดข่มเช่นว่าเริ่มต้นด้วยการดูกายหายใจเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะต้องบังคับใจให้อยู่กับร่างกายนี้ตลอดเวลาถ้ามันมีความสุขกับการดูกายมันก็อยู่นี่แหละมันไม่ไปไหนแต่ถ้ามันไม่มีความสุขอยู่ตรงนี้มันก็ไปหาอารมณ์อื่นมันก็จะไปหาเรื่องไปคิดไปเรื่อยก็ไม่ยอมดูกายไปหาเรื่องไอ้ตรงหาเรื่องนี่คือหาอารมณ์อื่นนะการหาอารมณ์อื่นที่ไม่ใช่กายก็เรียกว่าหลงจิตนั้นหลงพอจิตรู้เกิดขึ้นมาเห็นจิตหลงจิตหลงเป็นอารมณ์ของจิตรู้ถ้าจิตที่รู้เนี่ยรู้ได้ใจเป็นกายจิตหลงก็จะแสดงไตรลักษณ์ด้วยคือมีอยู่ระดับไปนั้นการดูอารมณ์ก็ต้องดูให้ถูกนะอารมณ์ที่ว่าเนี่ยดูกายดูใจสรุปง่ายๆมีสติดูกายดูใจตามที่มันเป็นเวลาดูตามที่มันเป็นแล้วเนี่ยจะเกิดสมาธิแบบหนึ่งแล้วจิตตั้งมั่นจิตปกติเนี่ยเวลาไปรู้อะไรมันจะไปรวมอยู่กับอารมณ์ครับแต่จิตตั้งมั่นเนี่ยรู้อารมณ์แต่ไม่รวมอยู่กับอารมณ์แล้วมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะไอ้ตรงเนี้ยจะกลายเป็นว่าอารมณ์ที่ถูกรู้ถูกดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยนะมันแสดงไตรลักษณ์ไปเมื่อเห็นอยู่ว่ามันมีอยู่นะแต่ไม่เข้าไปจัดการอะไรกับมันเนี่ยมันก็แสดงความจริงว่ามีอยู่ระดับไปหรือว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคือมันเป็นอนัตตา คนจะเกิดปัญญาระดับวิปัสสนาขึ้นมาได้ก็ต้องอาศั

0: ในจิตที่รู้อารมณ์แบบไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์นั้นรู้อยู่แต่ไม่เข้าไปแทรกแซงก็คือกลายเป็นจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นกลางด้วยนะไม่ใช่ยินดีไม่ยินร้ายถ้ายินดีก็จะประคองให้มันอยู่นานๆถ้ายินร้ายก็ต้องรีบผลักไสให้มันหายไปตรงนี้หรือพยายามแก้ไขพยายามดึงพยายามดันจิตอย่างเนี้ยก็จะไม่เข้าใจจะไม่เกิดวิปัสสนารู้อารมณ์แต่ไม่เป็นกลางนะเวลารู้อารมณ์ก็ต้องรู้อารมณ์นั้นด้วยใจเป็นกลางด้วยรู้กายก็ต้องรู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ใจรู้ใจที่มันหลงไปก็รู้ด้วยใจเป็นกลางจะบอกว่ารู้อารมณ์อย่างที่ถามมามันก็ถูกแต่มันต้องอธิบายเพิ่มขึ้นด้วยว่ารู้แบบไหนรู้อย่างไรแล้วก็อารมณ์นั้นคืออารมณ์อะไรนะถ้าเป็นเรื่องราวเนี่ยไม่ได้นะคิดนึกเรื่องราวไปเรื่อยๆแล้วก็รู้อารมณ์นะว่ามีเรื่องราวเป็นอารมณ์ดูหนังอะไรมาก็คิดถึงเรื่องราวในหนังภาพยนตร์ละครทีวีอะไรคิดได้นะแต่มันเรื่องราวนั้นก็เป็นอารมณ์นะแต่มันไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรในแง่ภาวนานะแต่ดูกายดูใจเนี่ยเป็นอารมณ์สำหรับนักภาวนาก็ต้องดูอย่างนี้นะแล้วก็เริ่มจากการดูกายก่อนแล้วมันก็ไม่ดูไอ้จิตที่ไม่ดูคือหลงรู้สันจิตที่หลงด้วยใจเป็นกลางอย่างเงี้ยจะอยู่ในโหมดของการภาวนาได้นะนี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์มีคำถามอื่นไหมครับ
1: ครับคำถามต่อไปครับโยมนัทนะครับก็กราบนมัสการครับการปฏิบัติตนเป็นอริยบุคคลขั้นพื้นฐานเพื่อให้หลุดพ้นอบายภูมินี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
0: โอ้ฮะถ้าจะให้เกิดมรรคผลพ้นอบายภูมินะก็ควรจะต้องรักษาศีลก่อนนะการปฏิบัติตนให้พ้นจากอบายภูมิเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยนะก็คือมุ่งเป็นอย่างน้อยๆเป็นพระโสดาบันการเป็นพระโสดาบันนั่นก็คือคุณสมบัติของท่านในส่วนที่ควรจะมีนะก็คือมีความมั่นคงมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยประการแรกเลยคือต้องมีศรัทธาว่าพระพุทธเจ้ามีจริงมาพระองค์ตรัสรู้ความจริงและสิ่งที่พระองค์แสดงคือเป็นพระธรรมเนี่ยคือแสดงเรื่องจริงแล้วคนที่ทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงแสดงไว้คือทำตามพระธรรมย่อมได้รับผลจริงๆและผู้ที่ทำตามได้บรรลุมรรคผลมีจริงและมีจำนวนมากด้วยนะประเมินจำนวนไม่ถูกคือมีมากแล้วก็ยังมีต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันหรือว่าต้องมีศรัทธาศรัทธาเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ตกลงพระทัยว่าจะแสดงธรรมเนี่ยนะตอนที่พรหมมาอาราธนาให้แสดงธรรมเนี่ยพระองค์พิจารณาสัตว์โลกทั้งหลายเปรียบเหมือนดอกบัวสามเหล่านะเหล่าแรกคือพ้นน้ำมาแล้วเพียงถูกแสงที่ก็จะบานเปรียบเหมือนอุคติตันยูบุคคลเพียงได้รับคำสอนเพียงครั้งเดียวก็จะบรรลุมรรคผลได้บางพวกก็จะเป็นบัวปริ่มน้ำวันนี้ได้รับคำสอนแล้วอาจจะยังไม่ได้แต่อีกวันหนึ่งก็จะได้เป็นวิปจิตันยูบุคคลบางคนก็เป็นบัวที่อยู่ใต้ผิวน้ำวันนี้ได้รับคำสอนแล้วยังไม่บรรลุมรรคผลแต่เขาเอาไปฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วมีปัญหาก็มาถามก็จะเริ่มเติบโตจิตใจก็จะเริ่มเติบโตไปเรื่อยๆจนทั้งสามารถบรรลุได้เหมือนกันพระองค์เห็นแม้กระทั่งว่าบางคนฟังธรรมแล้วยังไม่บรรลุในชาตินี้แต่มีประโยชน์พระองค์จึงตัดสินพระทัยแสดงธรรมแล้วพระองค์ก็ตรัสคำหนึ่งว่าให้สัตว์เหล่านั้นปล่อยศรัทธามาคือต้องมีศรัทธาก่อนถ้าไม่มีศรัทธาก็เป็นอันว่าเหมือนปิดกั้นตัวเองคนไม่มีศรัทธาก็จะแม้พระพุทธเจ้าจะอยู่ร่วมเมืองกับเขาเนี่ยอยู่ร่วมเมืองอยู่ร่วมประเทศอะไรเนี่ยเขาก็ไม่มีศรัทธาไม่เข้าหาก็เรียกว่าไม่มีประโยชน์สำหรับเขาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเขาก็ไม่สนใจ

0: นก็เป็นจำนวนมากนะเกิดมาในยุคที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพแต่เขาไม่สนใจมากมายนะไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาก็ปิดโอกาสตัวเองมันต้องเปิดศรัทธาปล่อยศรัทธาออกมาจากนั้นพระองค์ย่อมมีอุบายในการสอนมากมายเพื่อให้เหมาะสมกับบุคคลต่างๆจึงมีคำสอนมากมายมีเป็นจำนวนว่า 84,000 พระธรรมขันธ์และการปฏิบัติตนก็ต้องมีศรัทธาขึ้นมาเพื่อจะเป็นพระอริยบุคคลต้องมีศรัทธาขึ้นมาก่อนเช่นว่าตอนพระสารีบุตรเห็นพระอัสสชิศรัทธาศรัทธาว่าบุคคลผู้นี้เป็นพระอรหันต์แน่ๆเลยเกิดศรัทธาแล้วจึงเข้าไปปฏิบัติเข้าไปสอบถามก็เกิดการสนทนาธรรมกันพระอัสสชิแสดงธรรมก็โดนตาเห็นธรรมก็เกิดมีศรัทธาขึ้นมาเป็นตัวตนศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วก็รักษาศีลเอาแต่ศรัทธาอย่างเดียวแต่ตัวเองไม่ลงมือปฏิบัติคือไม่เอาไม่ฝึกฝนกายวาจานะแสดงออกทางกายวาจาไปตามความเคยชินตัวเองเคยพูดร้ายก็พูดร้ายต่อไม่ปรับปรุงเคยทำร้ายก็มีความรู้สึกเสื่อมเสียผิดศีลก็ยังผิดศีลอยู่นึงอย่างนี้คือยังไม่ได้ฝึกตนฝึกตนง่ายๆเลยคือการแสดงออกทางกายทางวาจาไม่ไปละเมิดชีวิตใครไม่ไปละเมิดทรัพย์สินของใครไม่ไปละเมิดคนรักของใครไม่พูดไปละเมิดผลประโยชน์ของใครด้วยการโกหกหรือว่าไปยุให้เขาทะเลาะกันหรือว่าทำร้ายจิตใจเขาโดยทำให้เขาเจ็บใจด้วยคำด่าหรือทำให้เขาเสียเวลาด้วยคำเพ้อเจ้อก็ต้องฝึกฝนตนเองจากนั้นแล้วก็ฝึกให้ทานด้วยนะให้ทานสละทรัพย์ของเราไม่เห็นแก่ตัวนะมองดูว่าใครมีทุกข์เราสามารถจะไปช่วยเหลือเจือจานผู้ที่ประสบทุกข์ได้บ้างไหมให้ด้วยใจกรุณาหรือว่าใช่ด้วยใจเมตตาปรารถนาดีกับเขาหรือให้ด้วยมุทิตาเห็นเขาทำความดีให้รางวัลให้เขามีกำลังใจในการทำความดีต่อไปเหตุผลในการให้มีหลายแบบแล้วก็ฝึกฝนจิตใจตัวเองนะฝึกฝนจากการที่แสดงออกทางกายทางวาจาเนี่ยมันก็ฝึกจิตอยู่ด้วยนะแต่ว่ามันเน้นไปที่การแสดงออกทางกายทางวาจารักษาศีลจากนั้นแล้วเมื่อมีศีลแล้วเนี่ยบางทีจิตนี้ยังทุกข์อยู่จิตนี้ยังหาเรื่องทุกข์ไปเรื่อยๆนะคิดนู่นคิดนี่มันทุกข์อยู่ก็ลองฝึกจิตด้วยโดยการหาที่อยู่ของจิตเอาไว้สักอย่างนึงให้จิตมันมีที่อยู่เอาไว้สำหรับพักผ่อนไม่ใช่ฟุ้งซ่านหาเรื่องราวเหนื่อยอ่อนในการที่จะไปคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยๆนะก็หาที่พักการได้พักไว้สักที่หนึ่งเนี่ยจิตมันจะมีกำลังขึ้นมานะเขาเรียกว่าทำสมถกรรมฐานเช่นอยู่กับลมหายใจหรืออยู่คำบริกรรมพุทโธหรือประกอบกันก็ได้เราหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้หรือหาที่อยู่สำหรับให้จิตได้พักฝึกให้อยู่ตรงนั้นโดยตั้งเป้าหมายว่าอันนี้เป็นเพียงจุดตั้งต้นไม่ใช่เป้าหมายว่าจะต้องให้อยู่ตรงนี้ห้ามเผลอเพราะว่าการทำนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานพระพุทธเจ้าแสดงสมถกรรมฐานไว้เพื่อวิปัสสนากรรมฐานคือเป็นทางผ่านเป็นบันไดต่อไปให้ถึงอีกขั้นหนึ่งดังการทำสมถะเนี่ยให้ทำด้วยการเอาจิตรู้อยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยใจสบายๆจิตจะเป็นสมถะที่ดีการรู้นั้นต้องรู้ด้วยใจสบายๆไม่ใช่บังคับกดข่มมันจะเครียดนะเครียดทั้งตอนที่อยู่ตรงนี้เครียดทั้งตอนที่มันหลงไปแล้วรู้ทันว่าหลงเนี่ยหลงก็รู้ทันว่าหลงมันจะรู้ด้วยใจที่ไม่ชอบด้วยว่าทำแล้วเครียดทำแล้วก็มีความทุกข์หงุดหงิดไม่มีความสุขในการภาวนาจะมีความสุขในการภาวนาครับเริ่มต้นสมถะนี่ก็ต้องเริ่มให้ถูกเลยนะคือจะรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งด้วยใจสบายๆพร้อมจะหลงได้หลงแล้วรู้เนี่ยจะเกิดการภาวนาอีกแบบหนึ่งซึ่งคู่กันเลยคือเรียกว่าวิปัสสนาจิตที่หลงไปเนี่ยนะรู้ทันจิตที่หลงด้วยใจเป็นกลางใจยอมรับจะเห็นว่าหลงนั้นมีจริงแต่ตอนรู้ไม่หลงแล้วนี่ขึ้นวิปัสสนาแล้วเรียบร้อย ต่มันไม่บรรลุมรรคผลก็ทำใหม่ไม่ได้ดึงจิตที่หลงกลับมาด้วยนะจิตหลงดับไปแล้วตอนจิตรู้เกิดขึ้นมาจิตหลงดับไปแล้วไม่มีภาระไม่มีธุระอะไรจะไปจัดการกับจิตหลงนั้นเริ่มต้นใหม่เลยพุทโธหลงแล้วรู้อีกพุทโธต่อหลงแล้วรู้อีกจิตที่รู้เนี่ยจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจะเห็นว่าหลงมีจริงแล้วดับแล้วทุกทีเห็นเลยหลงไม่เที่ยงดูไปดูไปเห็นหลงนอกจากหลงไม่เที่ยงแล้วไอ้รู้นี่ก็ไม่เที่ยงด้วยเพราะมันรู้แป๊บเดียวแล้วเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ที่เริ่มต้นใหม่เพราะว่าจะให้เกิดตัวรู้เนี่ยแต่ว่าไอ้รู้เนี่ยมันจะเกิดทันทีไม่ได้ต้องไปทําเหตุของมันเข้าใจนี้ก็คือไอ้หลงนี่ก็ไม่ใช่เราไอ้รู้ก็ไม่ใช่เราเพราะว่ามันต้องทําเหตุถ้ามันเป็นเราจริงมันเราต้องจัดการกับมันได้ต้องบังคับมันได้การว่ากระบวนการเนี้ยเพื่อให้เกิดตัวรู้ขึ้นมาและตัวรู้นี้ก็เข้าใจไปหมดเลยทั้งหมดนี้ไม่ใช่เราถึงตรงนี้เมื่อไหร่ก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันเห็นว่าทั้งกิเลสที่ถูกรู้ทั้งจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยไม่ใช่เราเห็นจิตไม่ใช่เราแล้วก็สิ่งอื่นคือกายก็ไม่ใช่เราไปด้วยเพราะจิตนั้นเป็นประธานเหมือนการที่จะปฏิบัติตนเพื่อเป็นอริยบุคคลก็ทำไปตามลำดับนี้นะฮะก็มีศรัทธาในพระรัตนตรัยรักษาศีลให้ทานแล้วก็เจริญภาวนาทำทั้งสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาภาวนาทั้งสองอย่างเนี่ยมีหลักเกณฑ์คนละแบบนะทำสมถภาวนาคือหาอารมณ์ให้จิตรู้ได้ใจสบายสบายพร้อมจะหลงด้วยนะตอนวิปัสสนาก็คือให้หลงก่อนแล้วรู้จิตที่หลงนั้นด้วยใจที่ยอมรับใจเป็นกลางเห็นจิตที่หลงแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเกิดวิปัสสนาขึ้นมาแวบเดียวแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถ้าวิปัสสนานั้นมันยังไม่ถึงขั้นที่จะบรรลุมรรคผลก็ทำใหม่เริ่มต้นใหม่หลงอีกรู้อีกยังไม่บรรลุก็ทำใหม่ประมาณนี้จนกว่าความเข้าใจจะครอบคลุมไปทั้งว่าไอ้จิตหลงก็ไม่ใช่เราและจิตรู้นี่ก็ไม่ใช่เราประมาณนี้นี่หมดแล้วครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามอื่นไหมครับ
1: หมดคำถามครับอาจารย์ครับ
0: ก็เอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบบ้างนะครับ คุณบริสุทธิ์กราบเรียนพระอาจารย์ผมนั้นหลงผู้หญิงคนหนึ่งแต่นอกจากความหลงผมก็มั่นใจว่าผมมีความรักให้เขาด้วยแม้ขณะนี้ผมกับเขาจำเป็นต้องจากกันแต่ก็จากกันด้วยความเข้าใจกันและหากผมต้องจบความสัมพันธ์เพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีนั้นผมก็ยินดีทุกวันนี้ผมยังเก็บรูปคู่กับเขาอยู่เพราะเวลาเห็นรูปพวกนี้มันทำให้ผมนึกถึงความหวังดีและจริงใจที่ต่างคนต่างมีให้แก่กันคำถามคือผมชอบความรักที่มีให้เขาแต่ผมไม่ชอบความหลงที่มีต่อเขาผมควรทำอย่างไรกับความหลงที่มีต่อเขาดีครับขอความเมตตาพระอาจารย์ด้วยครับโอ้โหครับเออเนาะเห็นได้ดีนะฮะเห็นทั้งจิตที่มีความรักก็จิตที่มีความหลงด้วยเนาะก็ต้องอะไรยอมรับสภาพยอมรับสภาพว่าต้องจากกันเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมต่างคนต่างไปต่างมีความปรารถนาดีต่อกันซึ่งก็ดีแล้วนะดีกว่าจากไปด้วยการเป็นศัตรูอย่างนี้ใช้ได้จากกันอย่างนี้ถือว่าจากกันด้วยดียอมรับว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็ยอมรับด้วยว่าถ้าอาลัยอาวรณ์จะเป็นทุกข์ความอาลัยอาวรณ์นั่นน่ะเหมือนคิดถึงอดีตนะคิดถึงอดีตด้วยใจอาลัยอาวรณ์อดีตทำร้ายเราตอนนี้นะมันเหมือนว่าห่วงหาอาทรอาลัยอาวรณ์จิตอย่างนี้เรียกว่าคิดถึงอดีตเป็นทุกข์แต่ถ้ารู้ทันว่าเมื่อกี้จิตมันลอยจมไปกับอดีตเรียกว่าลอยไหมจิตจมไปกับอดีตจิตมันจมอยู่กับอดีตเนี่ยให้รู้สันด้วยลอยไปหาอนาคตก็ได้นะมันมีจมกับลอยนะจมอยู่กับอดีตก็ลอยไปอนาคตหวังว่าสักวันหนึ่งจะต้องมาเหตุการณ์เปลี่ยนไปเราสองคนมากลับมาอยู่ด้วยกันใหม่แล้ววันนี้ภาพวาดภาพอนาคต อนาคตยังไม่เกิดและยังไม่เกิดนะไอ้ตรงยังไม่เกิดขึ้นยังไม่เป็นจริงแต่ไอ้จิตที่หลงน่ะเป็นจริงแล้วจิตที่ลอยไปน่ะเป็นจริงฝันหวานอะไรเงี้ยจิตฝันหวานมีจริงรู้ทันว่าฝันหวานรู้ทันว่ามันไปอนาคตแล้วมันจะมีหลง2แบบเนี่ยช่วงเนี้ยมันจมอดีตบ้างหลงไปอนาคตบ้างตอนรู้เป็นปัจจุบันทุกทีรู้อย่างนี้นะตอนมันอดไม่ได้ที่จะคิดถึงอดีตคิดไปก็รู้ทันแต่ต้องหาที่อยู่ของจิตไว้สักที่หนึ่งเรื่องหาอารมณ์กรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งพอมันคิดถึงอดีตเนี่ยรู้ทันแล้วเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นคือมาทำกรรมฐานใหม่เช่นพุทโธไปพุทโธไปคิดถึงอดีตแล้วหวานยังหวานอยู่หวานหวานยังหวานอยู่ต่อไปคิดถึงอ้าวจิตรู้เนี่ยรู้ว่าคิดถึงอดีตให้รู้ด้วยใจที่ยอมรับอย่าไปโทษตัวเองอย่าไปตำหนิตัวเองให้รู้ด้วยใจที่ยอมรับเมื่อกี้หลงไปเริ่มต้นใหม่คือพุทโธใหม่อย่างนี้นะคิดอีกแล้วรู้ทันว่าถ้ามันคิดบ่อยนะสมมติมันคิดบ่อยมันหวานเยิ้มเกินไปไปหางานทำเคลื่อนไหวนั่งจมแช่อยู่กับอดีตไม่ไหวถ้านั่งจมแช่อยู่กับอดีตเรียกว่าชีวิตไม่ไปไหนไม่มีประโยชน์ก็ต้องทำหางานที่มันเคลื่อนไหวทำไม่ใช่เป็นนั่งเหม่อมองหน้าต่างหรือนั่งชายทะเลเหม่อมองทะเลหรือมองไปก็มีแต่อดีตเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะเรียกว่าหลงยาวไปต้องหลงแล้วรู้คิดถึงอดีตปุ๊บรู้เลยแล้วนะอย่าให้มันหลงนานเพราะว่าชีวิตที่จมอยู่กับอดีตไม่มีประโยชน์อดีตล่วงเลยไปแล้วอนาคตก็ยังไม่ถึงมีปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะทำอะไรกับมันได้อดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรไม่ได้อนาคตยังไม่มียังทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าคิดถึงอดีตขณะที่คิดเป็นปัจจุบันรู้ลงปัจจุบันถ้ากำลังคิดถึงอนาคตรู้ทันว่าขณะนี้กำลังคิดการคิดเป็นปัจจุบันแต่เรื่องราวเป็นเรื่องอนาคตรู้ทันว่ามันหลงไปสิ่งที่จะทำได้มีเพียงปัจจุบันแล้วปัจจุบันเปลี่ยนไปเสมอด้วยจิตรู้เกิดขึ้นมาเป็นปัจจุบันแล้วจิตรู้ก็ดับไปจะเอารู้นี้ต่อเนื่องยาวๆก็ไม่ได้นะรู้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันปุ๊บนิดเดียวทรงไอ้ความรู้นี้ไว้ก็ไม่ได้มันก็ดับด้วยปัจจุบันก็เปลี่ยนไปถ้าไม่เอามาทำกรรมฐานใหม่มันก็ไปหาอารมณ์อื่นนั้นการที่คำนึงอยู่เสมอว่าการคิดถึงอดีตมันกำลังจมอยู่กับอดีตรู้ทันมันคิดถึงอนาคตก็ลอยไปหาอนาคตก็รู้ทันมันพยายามรู้ทันรู้ลงปัจจุบันแบบนี้คำนึงอยู่เสมอว่าเวลาผ่านไปเนี่ยนะมันไม่ผ่านไปเปล่านะถ้าคิดถึงอดีตด้วยใจอะไรอวรมันก็สะสมอนุสัยคิดถึงอนาคตด้วยใจวาดฝันหวานก็สั่งสมอนุสัยให้สั่งสมตัวรู้สั่งสมตัวสตินี้ขึ้นมาเรียนรู้ว่าอ๋อหลงมันอย่างนี้หลงอดีตก็มีหลงอนาคตก็มีเรียนรู้สภาวะไปทุกครั้งที่รู้จะเกิดประสบการณ์เราต้องหากรรมฐานที่เป็นที่อยู่ด้วยนะทำสมถกรรมฐานสักอย่างหนึ่งหลงไปอีกแล้วรู้ทันเริ่มต้นทำสมถกรรมฐานใหม่หลงไปอีกแล้วรู้ทันทำสมถกรรมฐานใหม่หาที่อยู่กับจิตไปด้วยไม่ใช่จะรู้หลงอย่างเดียวแล้วไม่หาที่อยู่นะมันจะรู้ไม่จริงละหลงไปแล้วรู้แล้วทำกรรมฐานหลงอีกรู้อีกทำกรรมฐานอย่างนี้นะรู้ลงปัจจุบันและเตือนตัวเองว่าถ้าหลงนานนะมันก็เท่ากับว่าเวลาผ่านไปแล้วก็เข้าใกล้ความตายไปทุกทีเขาก็ไปทางของเขาก็จะไปตายเหมือนกันเราเองเหมือนกันเราก็มีทางของเราแล้วเราก็ไปตายเหมือนกันนะลงเอยด้วยกันนะถ้าชีวิตนี้นะมีแต่ความฝันความเพ้อถึงอดีตเพ้อถึงอนาคตชีวิตจริงต่างคนต่างอยู่อย่างนี้ไม่มีประโยชน์นะต้องทำชีวิตลงในปัจจุบันให้เป็นประโยชน์คือมีสติไว้เขาอาจจะไปดีแล้วแต่เรายังอะไรอวรอยู่อย่างนี้เราก็ไม่ได้เราไม่มีประโยชน์เวลาผ่านไปแบบไม่ประโยชน์สั่งสมความหลงเอาไว้พอเวลาควา ความตายปรากฏแล้วเนี่ยลืมฝึกรู้เอาไว้นะมันลำบากแล้วนะตอนนี้แข็งแรงอยู่ก็ฝึกไว้ก่อนนะฝึกรู้ลงปัจจุบันหาที่อยู่ของจิตเอาไว้นะต่อไป

0: มวันในพระไตรปิฎกและอัตถกถามีกล่าวไว้หรือไม่ว่าบุคคลใดบ้างที่สามารถมีอนาคตังสยานที่จะสามารถรู้เหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้บ้างครับหากการสามารถรู้อนาคตล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำเคยมีอยู่จริงแสดงว่าเหตุการณ์ในอนาคตของแต่ละคนได้ถูกกำหนดไว้แล้วอย่างนั้นใช่ไหมครับในพระไตรปิฎกนะมีผู้ได้อนาคตังสยานที่ชัดๆเลยคือพระพุทธเจ้านั่นเองแล้วก็เรื่องของพระองค์นี่ก็ระบุอยู่เลยว่าพระองค์ก็ไปพบกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆนะแล้วก็พระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆก็พยากรณ์เอาไว้ว่าในอนาคตอย่างพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระโพธิสัตว์เป็นฤาษีชื่อว่าสุเมธดาบสเข้าไปในชาตินั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรพยากรสุเมธดาบสเอาไว้ว่าอีกสี่อสงไขยกระแสนกลับข้างหน้าดาบสผู้นี้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะพยากรได้หมดเลยนะพุทธบิดาชื่ออะไรพุทธมารดาชื่ออะไรมีมเหสีชื่ออะไรมีโอรสชื่ออะไรออกบทแล้วจะมีอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาชื่ออะไรอัครสาวิกาเบื้องซ้ายเบื้องขวาชื่ออะไรบอกแม้กระทั่งอุบาสกอุบาสิกาเลยนะอันเนี้ยพยากรณ์เอาไว้แล้วถามว่าถามว่าอะไรนะเหตุการณ์ในอนาคตของแต่ละคนได้ถูกกำหนดไปแล้วไม่ใช่กำหนดด้วยพระพุทธเจ้านะไม่ได้กำหนดด้วยผู้พยากรณ์แต่ผู้พยากรณ์รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วในอนาคตเพราะท่านผู้นั้นทำเหตุเอาไว้แล้วแต่ถ้าทำเหตุเอาไว้ไม่มากพออนาคตยังไม่แน่นอนผู้ที่รู้อนาคตก็ยังไม่พยากรณ์อย่างตอนที่ก่อนที่จะมาพบพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรก็พบกับพระพุทธเจ้าอีกหลายพระองค์นะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็รู้ว่าผู้นั้นผู้เนี้ยพระโพธิสัตว์องค์เนี้ยปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตสร้างบารมีไว้แล้วด้วยแต่ยังไม่แน่สร้างบารมีไว้แค่นี้เนี่ยยังไม่พอยังไม่แน่นอนอนาคตยังไม่แน่ประมาณนี้อนาคตยังไม่แน่ก็ไม่พยากรณ์เนี่ยเข้าไหมแต่ถ้าสร้างบารมีอย่างเต็มที่มาแล้วโดยเฉพาะในชาติที่เป็นสุเมธดาบสเป็นนักบวชด้วยทำอภิญญา5และได้แล้วด้วยเป็นผู้ชายเป็นนักบวชทำอภิญญา5ได้แล้วก็พลีชีพนะสละชีพเพื่อพระพุทธเจ้าคือเอาตัวเป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าและพระสาวกนับล้านๆนะเดินเหยียบเรียกว่าถ้าไม่ยอมตายก็คงทำไม่ได้ก็คืออันนี้สละชีพนะทำอธิการเอาไว้อย่างนี้เมื่อทำอย่างนี้ได้นะตรวจดูแล้วแล้วก็ก่อนจะมาถึงจุดนี้นะก็สั่งสมบารมีมา16อสงไขยแล้วนะคือตั้งแต่ตั้งใจเอาไว้ยังไม่บอกใครแล้วก็เอ่ยปากต่อหน้าพระพุทธเจ้ามาแล้วนับชาติไม่ถ้วนเลยยังไม่ได้พยากรณ์เลยก่อนหน้านั้นแต่ตอนเนี้ยทำอธิการถึงขนาดนี้รู้แล้วสำเร็จแน่สำเร็จแน่ก็พยากรณ์ได้แต่การพยากรณ์ไม่ใช่ว่าไปกำหนดนะไปกำหนดว่าเจ้าจงเป็นอย่างนั้นเจ้านี้ไม่ใช่ว่าไปบังคับคนนั้นให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปเสกให้ใครเป็นอะไรแต่เขาทำกรรมแบบนี้ย่อมได้รับผลแบบนั้นพยากรณ์ได้คือบอกอนาคตของคนผู้นั้นได้เนี่ยอย่างนี้มีไม่ใช่ไปถูกกำหนดไว้แล้วโดย เหมือนคนที่เชื่อเรื่องพรหมลิขิตเนี่ย พราะผมเขียนเอาไว้แล้วผมลิขิตคือผมเขียนเอาไว้แล้วชีวิตของคนคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะมีเทพองค์ใดองค์หนึ่งหรือผู้มีฤทธิ์ท่านใดท่านหนึ่งกำหนดโชคชะตาของใครเอาไว้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เขาผู้นั้นเองนะสร้างกรรมอย่างนี้สร้างเหตุเอาไว้ย่อมได้รับวิบากอย่างนั้นก็คือได้รับผลแบบนี้มันชัดเจนว่าเขาทำอย่างนี้ย่อมได้รับผลอย่างนี้ไม่ใช่ไปเสกด้วยอำนาจอิทธิปาฏิหาริย์อะไรเหมือนอย่างศาสนาที่เขาเชื่อเรื่องมีเทพคอยกำหนดเอาไว้ไม่ใช่อย่างนั้นรู้ว่าคนนี้ทำเหตุอย่างนี้จะต้องได้ผลอย่างนี้ประมาณนี้นะรู้ว่าคนนี้ขี้เกียจไม่ได้ผลก็บอกอนาคตได้ว่าเขาจะไม่ได้ผลหรือว่าเหมือนคนที่มีความชำนาญในการปลูกข้าวหวานข้าวไปเนี่ยรู้เลยว่าอีกกี่เดือนจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณนี้นะมีความชำนาญรู้อนาคตได้รู้ว่าปลูกมะม่วงกี่ปีถึงได้ผลนี่นะรู้เหตุทำจนชำนาญแล้วมันทำอย่างนี้ยังได้ยังรู้ได้แต่ผู้ที่มีอนาคตสยามเนี่ยก็คือรู้ถึงชาติหน้านะชาติหน้าต่อไปอนาคตหลายชาติด้วยนะอย่างพระพุทธเจ้าพระนามวทีปังกรพยากรณ์ล่วงหน้าไปเลยถึง4อสงไขยกระแสกับนี่ก็ทำได้มีอยู่จริงนะแต่ไม่ใช่เป็นการกำหนดแบบพรหมลิขิตแบบนั้นเพียงแต่ว่าท่านรู้เข้าใจถึงเรื่องเหตุปัจจัยอย่างถ่องแท้นะทำกรรมขนาดนี้ต้องได้รับผลแบบนี้น่าสะใจมากนะขนาดรู้ขนาดว่าตอนนั้นนะสุเมธดาบสนะเพิ่งจะได้รับพยากรณ์ครั้งแรกจากพระพุทธเจ้าพระนามวทีปังกรนะพระสารีบุตรยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้คิดตกลงปลงใจเลยว่าจะมาเป็นพระสาวกแต่พระพุทธเจ้าพระนามวทีปังกรรู้แล้วถ้าสร้างบารมีมาอย่างนี้จะต้องมีสาวกอยู่แล้วแต่สาวกจะไม่ปรากฏเลยนะสร้างบารมีอยู่ก็ได้นะแต่ว่ายังไม่ลงมือสร้างอธิการเพื่อจะรับพยากรจากพระเจ้าอีกพระองค์หนึ่งซึ่งเป็นความอัศจรรย์นะอนาคตังสยานเนี่ยเราไปประเมินด้วยภูมิของปุถุชนหรือภูมิพวกเราเนี่ยประเมินไม่ได้นะเป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องที่พระเจ้าตรัสว่าเอาภูมิปัญญาของเราไปประเมินเนี่ยเราคิดเอาเนี่ยมันไม่ได้ผลมันไม่ควรคิดแล้วก็ถ้าคิดอยู่อาจจะเป็นบ้าได้เป็นอย่างเรื่องอนาคตังสยามก็เป็นเรื่องแบบผลของการบำเพ็ญฌานหรือมีญาณระดับญาณที่เป็นพิเศษขึ้นมาอย่างนี้เราไปประเมินด้วยจิตแบบปุถุชนทั่วไปอย่างเงี้ยเราไปประเมินไม่ได้นะแต่รู้ว่ามีจริงในพระไตรปิฎกปรากฏอยู่มีจริงแล้วก็บอกอยู่ด้วยว่าเป็นผลจากการทำอภิญญาได้มีอภิญญามีข้ออภิญญาอยู่ข้อหนึ่งที่ระบุถึงว่ามีอนาคตังสยามขึ้นมาก็มีจริงและคนที่ทำได้มีจริงแล้วก็แต่การมีจริงไม่ได้เป็นการกำหนดเหมือนกับความเชื่อแบบพรหมลิขิตแต่รู้ว่าทำเหตุนี้ย่อมได้รับผลอย่างนั้นประมาณนี้นะนี่หมดเลยครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับขอโอกาสครับสำหรับในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพรเจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2นี้เป็นยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมมโล สวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากข้อความได้ที่ Facebook Live หรือ YouTube วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ
0: ครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการนำเอาคำถามมาตอบกันต่อนะฮะมีคำถามจากทางสถานีไหมครับนิมนต์ครับ
1: ไม่มีคำถามครับพระอาจารย์ครับ
0: งั้นก็เอาคำถามจากทางนี้ขึ้นมาตอบต่อนะฮะเมื่อสักครู่ยังค้างของโยมวันอยู่อีกคำถามหนึ่งถามมาว่าเคยทราบมาว่าหากเราบริกรรมพุทโธอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำแล้วจิตจะสามารถนึกพุทโธได้เองจิตจะสามารถนึกพุทโธเองได้จะทำให้จิตเข้าสู่ปฐมฌานได้เร็วจึงขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีการทำให้จิตนึกถึงวิธีการทำให้จิตนึกพุทโธได้เองให้ด้วยครับ ต้องนึกบ่อยๆนึกแรกๆเนี่ยทำศรัทธาให้เกิดในพระพุทธเจ้านะเวลานึกถึงคำว่าพุทโธให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทำด้วยศรัทธาใจมันจะมีความยินดีในการนึกคำนี้ขึ้นมาพุทโธพุทโธเวลานึกพุทโธเนี่ยเหมือนออกเสียงในใจแบบสบายๆไม่ต้องยานคางแล้วไม่ต้องเร่งๆพุทโธพุทโธพุทโธก็ไม่เอาพุทโธมันก็จะทำให้ถ้าพูดยานๆเนี่ยนะพูดในใจมันเหมือนเป็นกล่อมให้เราง่วงพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเนี่ยทำให้เสียงนั้นมันอยู่กับใจเราโดยคำว่าพุทโธเนี่ยนอกจากจะเป็นคุณของพระพุทธเจ้าแล้วโดยความหมายก็คือเป็นผู้รู้ตื่นเบิกบานหมายความว่าเราพุทโธเพื่อพุทโธเพื่อให้รู้ตื่นเบิกบานไม่ใช่พุทโธเพื่อคำว่าพุทโธนะแต่พุทโธเพื่อให้เกิดความรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาก็คือตอนพุทโธเนี่ยมีใจเป็นผู้ว่าพุทโธอยู่ใจที่ว่าพุทโธกับคำว่าพุทโธเนี่ยแยกออกจากกันได้ไหมถ้าแยกกันไม่ได้มันก็รวมอยู่กับคำว่าพุทโธไม่เป็นไรเอารวมไปก่อนแล้วพอมันหลงคือมันจิตไม่อยู่กับพุทโธละไปคิดถึงเรื่องราวก็ให้รู้ทันจิตที่หลงนั้นพอรู้ไปแล้วเนี่ยนะอย่าปล่อยให้จิตมันเลื่อยเปื่อยให้มาทำกรรมฐานตั้งต้นใหม่คือพุทโธใหม่เลยเหมือนกับพุทโธนั่นคือนับหนึ่งตอนหลงไปนี่คือเป็นสองตอนรู้ทันนี่คือสามพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยพุทโธต่อเลยนับหนึ่งต่อเลยหลงอีกรู้อีกนับหนึ่งต่อเลยประมาณนี้นะ ไม่ปล่อยให้จิตทะเลถลายหรือว่าไม่หลงไปกับการวิพากษ์วิจารณ์จุดที่มันไม่ยอมกลับมาพุทโธใหม่เนี่ยส่วนใหญ่นะมันเป็นสองแบบแบบที่หนึ่งคือรู้เสร็จแล้วก็ลืมมาเริ่มต้นใหม่ก็ตอนนี้ก็จะมีจิตเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็จิตมันย่อมมีอารมณ์มันก็ไปหาอารมณ์ถ้าเราไม่ได้เจตนาทำกรรมฐานใหม่เนี่ยมันก็ไปหาอารมณ์อะไรเลือกเปิดสเปสปะก็เรียกว่าฟุ้งซ่านไปกับอีกแบบหนึ่งคือพุทโธหลงแล้วรู้เนี่ยนะพอรู้ปุ๊บเนี่ยนะพวกที่เป็นทิฏฐิจริตเนี่ยพวกช่างคิดช่างวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันจะวิพากษ์วิจารณ์ปรากฏการณ์เมื่อกี้นี่ดูเหมือนเป็นธรรมะนะแต่มันพูดคุยอธิบายแจกแจงการภาวนาเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นมันดีตรงไหนมันพลาดตรงไหนมันเป็นประโยชน์กับใครบางทีก็มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นแต่จริงแล้วเนี่ยกำลังเหมือนคิดดีนะเหมือนคิดเป็นบุญเป็นกุศลแต่ฟุ้งซ่านฟุ้งไปในธรรมแรกก็เป็นธรรมหลังๆก็กลายเป็นฟุ้งซ่านจริงๆเป็นแบบไม่มีธรรมะเลยถ้าไม่เจตนาทำกรรมฐานใหม่เนี่ยมันจะไปฟุ้งซ่านฟุ้งในธรรมบ้างฟุ้งแบบเรื่อยเปื่อยไปบ้าง นั้นเวลาสังวาทานคือสังวาทานแล้วหลงรู้สังวาทานใหม่พุทโธไปแล้วหลงแล้วรู้พุทโธใหม่ตอนพุทโธเนี่ยมีใจเป็นผู้ว่าพุทโธอยู่พุทโธถูกว่าถูกพูดอยู่ในใจคำว่าพุทโธเป็นอารมณ์ของจิตรู้พุทโธถ้าแยกได้ก็เรียกว่ามีจิตตั้งมั่นเลยแล้วพอมันหลงไปแล้วรู้ทันเนี่ยพอมันรู้ทันเนี่ยถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางตอนนี้ก็ได้จิตตั้งมั่นเติมเข้าไปอีกแต่ถ้าตอนพุทโธเนี่ยจิตรวมกับอารมณ์นั้นก็ไม่เป็นไรเหมือนเป็นการพักอยู่กับคำว่าพุทโธจิตรวมกับอารมณ์แล้วไปรวมกับอย่างอื่นเรียกว่าหลงรู้ทันจิตที่หลงนั้นถ้ารู้ด้วยใจเป็นกลางก็จิตตั้งมั่นขึ้นมาอีกทีถ้าจิตตั้งมั่นอันนี้มีกำลังขึ้นมานะพอมาพุทโธอีกทีเนี่ยจะเห็นเลยว่าคำว่าพุทโธเนี่ยถูกบริกรรมอยู่พุทโธมีใจรู้แล้วพอหลงอีกทีก็พุทโธรู้ใจหลวงปู่บุญจันทร์ท่านจะใช้ท่านจะสอนให้พุทโธแล้วท่านก็บอกว่าพุทโธใจรู้คือตอนพุทโธเนี่ยมีใจรู้พุทโธนะพุทโธคำบริกรรมนี้กับจิตที่กำลังพุทโธกำลังพูดอยู่เนี่ยไม่รวมกันนะแล้วก็พุทโธรู้ใจคือพุทโธอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันแผลบไปรู้ใจที่มันหลงไปเห็นจิตที่หลงด้วยใจที่ยอมรับเห็นจิตหลงปรากฏอยู่แล้วดับแล้วตอนที่รู้เนี่ยไอ้จิตหลงดับแล้วขึ้นวิปัสสนากันตอนนี้เนี่ยนะพอเห็นจิตลงแล้วพุทโธใหม่คือไม่ปล่อยให้มันวิพากษ์วิจารณ์อะไรพุทโธหลงแล้วรู้พุทโธต่อหลงแล้วรู้พุทโธต่ออะไรนะแรกๆพุทโธเหมือนจิตเคลื่อนมาจับพุทโธก็ช่างไม่เป็นไรแล้วก็จิตเคลื่อนไปที่อื่นเลยรู้ตามว่าจิตเคลื่อนไปแล้วหลงไปแล้วแล้วพุทโธใหม่มันจะมีจิต3แบบเกิดขึ้นจิตที่1ว่าพุทโธจิตที่2ไม่ว่าพุทโธคือหลงไปจิตที่3คือจิตรู้เห็นว่าจิตหลงเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นทำจิตที่1ใหม่นับ1ใหม่พุทโธต่อเนี่ยมันต้องทำให้ต่อเนื่องแบบนี้มันจึงจะอะไรเกิดความชำนาญชำนาญในการบริกรรมพุทโธมันจะกลับมาอย่างแบบชำนาญแบบมันก็มาได้เองมาแบบแทบไม่ตั้งใจพอทำไปได้ชำนาญแล้วนะมันพอหลงแล้วรู้ปุ๊บมันมาเองเลยพอชำนาญแล้วมาเองเลยหลงปุ๊บรู้ปั๊บมาพุทโธต่อได้เลยถ้ามองในแง่จิตหลงได้นะมันจะจำจิตหลงได้ง่ายด้วยและเกิดทีละสัญญาในสภาวะหลงได้หลงปุ๊บจิตรู้เกิดขึ้นเองเลยอันนี้ก็สำคัญนะทำสมถะไปพุทโธไปหลงปุ๊บรู้ทันนะทำบ่อยๆกลายเป็นว่าจำความหลงได้พอหลงปุ๊บมีสติเกิดขึ้นอัตโนมัติตัวนี้ว่าสัมมาสติสัมมาสติเกิดขึ้นก็มีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นได้ถ้ามันไม่บรรลุมรรคผลกับพุทโธใหม่หลงอีกรู้อีกเกิดสภาวะคือสัมมาสติสัมมาสมาธิขึ้นมาอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะเกิดความเข้าใจเลยว่าไอ้จิตเมื่อกี้นี้ที่หลงไปเนี่ยดับไปแล้วจิตที่รู้เกิดขึ้นมาก็ดับด้วยทำกรรมฐานต่อจิตที่หลงเกิดขึ้นรู้เกิดมาแล้วทั้งหลงทั้งรู้เกิดดับไม่ใช่เราอย่างเงี้ยนะถึงขั้นนี้ก็คือบรรลุมรรคผลนั่นเองมันต้องมีวงจรนี้ทีพุทโธหลงแล้วรู้แล้วพุทโธต่อเลยประมาณนี้นะต่อไปโยมคิตตี้กราบขอความเมตตาพระอาจารย์ครับผู้ปฏิบัติกลุ่มที่เป็นสมถญาณิกนั้นเหมาะกับการเจริญสติปัฏฐานสติเกิดขึ้นอัตโนมัติเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสติเกิดขึ้นก็มีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นได้ถ้ามันไม่บรรลุมรรคผลกับพุทโธใหม่หลงอีกรู้อีกเกิดสภาวะคือสัมมาสติสัมมาสมาธิขึ้นมาอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะเกิดความเข้าใจเลยว่าไอ้จิตเมื่อกี้นี้ที่หลงไปเนี่ยดับไปแล้วจิตที่รู้เกิดขึ้นมาก็ดับด้วยทำกรรมฐานต่อจิตที่หลงเกิดขึ้นรู้เกิดมาแล้วทั้งหลงทั้งรู้เกิดดับไม่ใช่เราอะไรเงี้ยนะถึงขั้นนี้ก็คือบรรลุมรรคผลนั่นเองมันต้องมีวงจรนี้ทีพุทโธหลงแล้วรู้แล้วพุทโธต่อเลยประมาณนี้นะต่อไปโยมคิตตี้กราบขอความเมตตาพระอาจารย์ครับผ ู้ปฏิบัติกลุ่มที่เป็นสมถญาณิกนั้นเหมาะกับการเจริญสติปัฏฐานสติเกิดขึ้นอัตโนมัติเรียกว่าสัมมาสติสัมมาสติเกิดขึ้นก็มีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นได้ถ้ามันไม่บรรลุมรรคผลกับพุทโธใหม่หลงอีกรู้อีกเกิดสภาวะคือสัมมาสติสัมมาสมาธิขึ้นมาอีกเนี่ยเดี๋ยวก็จะเกิดความเข้าใจเลยว่าไอ้จิตเมื่อกี้นี้

ที่หลงไปเนี่ยดับไปแล้วจิตที่รู้เกิดขึ้นมาก็ดับด้วยทำกรรมฐานต่อจิตที่หลงเกิดขึ้นรู้เกิดมาแล้วทั้งหลงทั้งรู้เกิดดับไม่ใช่เราเนี่ยนะถึงขั้นนี้ก็คือบรรลุมรรคผลนั่นเองมันต้องมีวงจรนี้ถี่ๆพุทโธหลงแล้วรู้แล้วพุทโธต่อเลยประมาณนี้นะต่อไปโยมคิตตี้กราบขอความเมตตาพระอาจารย์ครับผู้ปฏิบัติกลุ่มที่เป็นสมถะญาณิกนั้นเหมาะกับการเจริญสติปัฏฐาน

ไม่เห็นต้องดูกายกายแสดงความจริงไม่ใช่เราก่อนไม่เห็นต้องดูกายกายแสดงความจริงไม่ใช่เราก่อนไม่เห็นต้องดูกายกายแสดงความจริงไม่ใช่เราก่อนไม่เห็นต้องดูกายกายแสดงความจริงไม่ใช่เราก่อนไปฌานสองมีการเปลี่ยนระดับของฌานความไม่เที่ยงก็ปรากฏเมื่อกี้ยังมีวิตกวิจารตอนนี้ไม่มีมีแต่ปีติเด่นขึ้นมาเลยปีติดับไปเป็นสุขกับเอกคตาเอาเข้าฌานสามเห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตหรืออาจจะเข้าออกก็ได้นะเป็นเข้าฌานหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็ออกมา

งานของจิตหรืออาจจะเข้าออกก็ได้นะเป็นเข้าฌานหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็ออกมาเดี๋ยวก็เข้าไปใหม่เองความไม่เที่ยงตรงนี้ก็แสดงถึงว่าจิตมันไม่เที่ยงจิตเมื่อกี้เข้าฌานแล้วก็ออกฌานแล้วก็เข้าไปใหม่แล้วก็ออกฌานยิ่งชำนาญยิ่งเข้าออกได้เร็วแต่ยิ่งทำไปเรื่อยๆมันก็จะมีจังหวะหนึ่งขึ้นฌานสองขึ้นฌานสามขึ้นฌานสี่ได้เนี่ยยิ่งอย่างนี้ยิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตในแต่ละขณะแต่ละขณะคือมันเกิดเห็นความเปลี่ยนแปลงคือเห็นความเกิดดับนั่นเองเห็นจิตไม่เที่ยงได้ก็เห็นจิตมันเป็นไปเองเป็นไปเองพอเกิดปิติขึ้นมาปิติมันก็ทรงอยู่ไม่ได้ก็ดับไปก็เข้าฌานสามสุขอยู่ไม่เที่ยงอยู่ไม่ได้สุขสงบไปกลายเป็นอุเบกขาขึ้นมาเข้าฌานสี่เป็นไปเองประมาณนี้อ้าวมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยว่าเห็นจิตมันแสดงไตรลักษณ์ไม่เที่ยงและไม่ใช่เราอะไรละได้ละสักกายทิฏฐิได้นะโดยการเห็นกายไม่ใช่เรามาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เหลือแต่เห็นจิตนั่นเองทำได้แล้วก็ด้วยจิตที่มีกำลังฌานยิ่งมีตัวรู้เด่นอยู่นานก็จะเห็นได้นะแต่ว่าเขาจะเรียนมาเป็นลำดับเลยเห็นกายไม่ใช่เรามาแล้วนะต่อไปโยมถนัดนะพระอาจารย์คะการปฏิบัติสมถะทำให้จิตมีแรงมีกำลังซึ่งคำว่าจิตมีแรงมีกำลังเป็นอย่างไรคะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไรจิตมีแรงแรงในสมถะกรรมฐานเนี่ยก็คือมันเป็นความมั่นคงเป็นความสงบมีกำลังไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งล่ออะไรที่มาเคยยั่วยวนสะกิดนิดนึงก็ไปแล้วเนี่ยนะอารมณ์ที่มันล่อให้จิตเคลื่อนไปอะไรเงี้ยมันทำได้ยากขึ้นมีกำลังมากขึ้นการที่มีกำลังอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้กำลังนะการที่จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันมีกำลังแต่นี่มันมีความสุขด้วยว่าเลยก็มีกำลังอยู่ตรงนี้การที่มีกำลังอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจิตที่มั่นคงสงบจิตที่มันมีความสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ลังเลไม่สงสัยไม่มีนิวรณ์มาครอบงำมันก็มีกำลังขึ้นมาไอ้ตัวนิวรณ์เป็นตัวขวางไม่ให้เกิดความเจริญพอไม่มีนิวรณ์แล้วเจริญต่อไปได้มีกำลังมีแรงและถ้ามีปรากฏการอะไรและเห็นด้วยจิตที่มีกำลังนั้นถ้ารู้ปรากฏการโดยเฉพาะจิตที่มันขยับไปขยับมาเห็นจิตที่มันเปลี่ยนแปลงด้วยใจเป็นกลางมีความเป็นกลางในการดูมีกำลังมากเลยเพราะความเป็นกลางเนี่ยคือมันไม่หลงไปยินดีหรือยินร้ายถ้ายินดีเนี่ยคือมันเป็นความเคยชินที่เรามีราคะมันก็ขยับไปทางยินดีจะได้ว่าแต่จิตมันไม่มีแรงที่จะตั้งมั่นหรือมั่นคงมันก็คล้อยตามกิเลสเห็นอะไรที่มันดูไม่น่าพอใจก็คล้อยตามความไม่น่าพอใจกลายเป็นโทสะยินร้ายขึ้นมามียินร้ายก็มีโทสะก็คือไม่มีแรงจิตมันไม่มีแรงมันไม่ตั้งเป็นกลางได้ก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างแต่พอทำสมถะไปกำลังมันมากขึ้นเห็นปรากฏการณ์ต่างๆเห็นประมาณว่าแค่รู้แค่ดูเรียนรู้มันไปพลาดไปบ้างแล้วก็รู้ทันพลาดไปยินดีก็รู้ทันพลาดไปยินร้ายก็รู้ทันเริ่มต้นใหม่ประมาณนี้มันก็มีแรงมีกำลังขึ้นมาแรงกำลังจริงๆก็คือตัวจิตตั้งมั่นนะตัวที่เราฝึกสมถะกรรมฐานมุ่งให้เกิดจิตตั้งมั่นนะสมถะกรรมฐานที่สุดของสมถะคือได้สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นนั่นเองจิตตั้งมั่นคือรู้อารมณ์แล้วมันความมีแรงของจิตตั้งมั่นคือมันไม่ไหลไปหาอารมณ์เลยถ้าไหลไปหาอารมณ์คือจิตไม่มีแรงถ้าจิตมีแรงคือจิตตั้งมั่นเห็นอารมณ์นั้นแสดงไตรลักษณ์ไปประมาณนี้นะมันมีประโยชน์อย่างนี้นะกำลังของสมถะที่ไม่ใช่จิตตั้งมั่นก็จะเป็นกำลังแบบสงบเหมือนคนที่ไปพักผ่อนกำลังแบบหนึ่งคือเหนื่อยกับการเที่ยวไปเที่ยวมาพอได้พักอยู่กับที่นะครับมีกำลังขึ้นมาจิตที่มีกำลังคือจิตอยู่กับที่อยู่กับอารมณ์นิ่งๆฝึกจิตมีกำลังก็ทำอย่างนี้

คือจิตแบบพักผ่อนนะแต่จิตสำหรับทำวิปัสสนาเนี่ยจะมีกำลังอีกแบบนึงคือรู้อะไรมันไม่เข้าไปหาอารมณ์นั้นก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นกำลังสองแบบที่ควรฝึกควรมีนะอย่างน้อยๆถ้าทำฌานไม่ได้ก็ให้มันมีที่พักของจิตไว้สักบ้างอยู่ตรงนี้ได้5นาทีก็เอาอยู่ตรงนี้ได้2นาทีก็เอาอยู่นี่ได้10วินาทีก็เอา10วินาทีก็ได้พัก10วินาทีก็ยังดีกว่าไม่ได้มีที่พักเลยนะการมีที่พักไปแล้วเนี่ยต่อไปนะพอมันออกไปก็จะเห็นว่าอ้าวเมื่อกี้เมื่อ10วินาทีที่แล้วอยู่ตรงนี้นะวินาที11หลุดไปเห็นเลยว่าเมื่อกี้หลงแล้ววินาที12รู้แล้วว่าหลงนั่นก็คืออาศัยที่ว่าเมื่อกี้ได้พักมันก็เลยมีแรงที่จะรู้จิตต่อไปถ้ารู้ได้ใจเป็นกลางตอนนี้กลายเป็นมีแรงอีกแบบนึงคือจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเห็นอารมณ์เมื่อกี้นี้แสดงไตรลักษณ์มันแรงคนละแบบนะแรงแบบพักผ่อนกับแรงที่จะเกิดปัญญาต่อไปโยมแดงกราบนมัสการพระอาจารย์โยมขอกราบเรียนถามฟังพระสวดยะถาน้อมกรวดน้ำกลับมากรวดน้ำที่บ้านไม่มีพระยะถาได้ไหมต่างกันอย่างไรและถ้าพระที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีต้องใช้ภาชนะกรวดน้ำไหมมีสองประเด็นนะประเด็นแรกคือกรวดน้ำกรวดน้ำตอนที่พระสวดยะถายะถาวริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเนี่ยห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วตามที่เรามีเจตจำนงจะอุทิศให้เหมือนเทน้ำออกจากภาชนะหนึ่งไปสู่อีกภาชนะหนึ่งก็เป็นสัญลักษณ์นะการทำอย่างนี้ในขณะที่พระท่านสวดนั่นแสดงว่าเราเพิ่งทำบุญมานะพอเพิ่งทำบุญแล้วท่านสวดยะถาถ้าญาติของเราหรือผู้ที่เราอุทิศให้เป็นเปรตก็ตามหรือเป็นเทวดาก็ตามนะถ้าท่านที่เรามุ่งยิงคือน่าจะใครก็ตามที่รับรู้อย่างนี้ถ้าเขารับรู้อยู่ตรงนั้นเนี่ยเห็นเราทำบุญแล้วก็จะรอสมมติเขาเป็นเปรตนะเห็นเราทำบุญก็จะรอว่าเรานึกถึงเขาบ้างไหมถ้าในขณะที่พระสวดอยู่นั้นเรานึกถึงเขาเขาก็จะดีใจและอนุโมทนาบุญก็สำเร็จประโยชน์กับเขาก็คือเหมือนน้ำจากภาชนะหนึ่งลงไปอีกภาชนะหนึ่งเนี่ยนะเหมือนบุญก็เหมือนบุญของเราเนี่ยไปสู่บุญจากจิตเราไปสู่จิตเขาได้อันนี้มันมีเงื่อนไขที่ว่าเราต้องอนุญาตแล้วต้องนึกถึงเขาเขารู้ว่าเราอยู่ในลิสต์เขารู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ในลิสต์ของเราว่านึกถึงเขาด้วยเขาก็ดีใจอนุโมทนาการอนุโมทนาก็เป็นการที่ได้ผลบุญอันนั้นไปด้วยถ้าเขาอยู่ในภพที่เป็นอบายคือเป็นเปรตก็จะเปลี่ยนภพไปสู่สุคตินะถ้าเป็นเทวดาอยู่แล้วก็จะเหมือนเลื่อนยศเลื่อนชั้นก็ทำได้ตรงนั้นดีกว่านะเพราะว่าการทำบุญเพิ่งปรากฏให้เห็นชัดๆตอนนั้นเข้ามาดูแล้วเราพระท่านยะถาเรากวดน้ำนึกถึงเขาเลยเนี่ยมันสดๆร้อนแต่ถ้าทำเมื่อเช้ากลับมาบ้านตอนเย็นนะแล้วค่อยนึกแล้วก็จะอุทิศให้เนี่ยบางทีเขาไม่รอนะเขาไม่รอก็เลยเราน่ะเจตนาดีอยากจะอุทิศให้ตอนที่บ้านเนี่ยแต่เขาไม่อยู่มันเหมือนกับว่าเขาก็ไปตามยะถากรรมของเขาเราไม่ได้มีบุญอะไรพิเศษตอนนี้เขาก็ไม่ได้มารอดูว่าเราจะอุทิศหรือเปล่าเขามาตั้งแต่เช้าแล้วแต่เราไม่ได้อุทิศให้เขาก็อาจจะเสียใจครับไปแล้วการที่อุทิศให้ตอนเย็นมันก็เลยเป็นผลกับตัวเองแต่ไม่เป็นผลกับผู้ที่เราตั้งใจจะอุทิศให้เพราะเขาไม่รับรู้มันก็ตัวเวลาก็มีส่วนสำคัญนะ
ดูอย่างพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทำบุญถวายวัดนะกับพระพุทธเจ้าวัดเวฬุวันเนี่ยแล้วก็มาได้อุทิศให้กับญาติญาติเนี่ยญาติญาติมารอนะแล้วก็ร้องไห้ไม่อุทิศดูเนี่ยมารอมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาตั้งเขาเรียกว่าสี่พุทธันดรไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็ผลัดมาให้มาเจอองค์ต่อไปจนกระทั่งองค์สุดท้ายพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะญาติเหล่านั้นก็ไปหาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็บอกว่ารออีกให้ไปถามกับพระพุทธเจ้าพระโคดมก็รอมาจนถึงพระพุทธเจ้าของเราอุบัติขึ้นมาแล้วตรัสรู้แล้วพระจามพิมพิสารซึ่งเป็นญาติของเปรตเหล่านั้นมาทำบุญแล้ว โอกาสที่ญาติทำบุญแล้วก็จะอุทิศให้มาแล้วแล้วก็ทำบุญแล้วด้วยแต่เขาไม่อุทิศให้ เขาโมแต่คิดว่าจะทำอะไรต่อไป จะทำบุญอะไรต่อไปก็เลยเสียใจกลับไปแล้ว เสียงร้องไห้ยังปรากฏอยู่พระองค์ก็จึงไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยญาติๆเขาเสียใจเขารออนุโมทนาแล้วก็พระองค์ไม่ได้อนุโมทนาให้พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ใช่ว่าเอองั้นอุทิศให้ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วก็ต้องทำบุญใหม่ทำบุญให้ปรากฏให้เห็นใหม่ให้เขาได้มารออนุโมทนาใหม่คือต้องมีกิจกรรมที่เป็นบุญปรากฏให้เขาดูสดสดร้อนร้อนตรงนั้นไม่ใช่เรานึกเอานะเรานึกเอาเนี่ยเรานึกได้แต่เขานึกไม่ออกมันไม่เหมือนเป็นโปรเจคเตอร์ปรากฏเนี่ยมันไม่จะเป็นอย่างนั้นเราต้องทำบุญให้เขาดูให้เขาเห็นสดสดร้อนร้อนและอุทิศให้ตรงนั้นนั้นการที่ทำบุญแล้วพระท่านยถาเนี่ยมันคืออย่างอยู่ในช่วงที่มันสดสดร้อนร้อนแต่ถ้ากลับไปบ้านนั้นน่าจะนานไปนี่ถ้าได้พระที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีต้องใช้ภาชนะกรวดน้ำไหมอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเจตนาของเราเจตนาของเราเนี่ยนะตั้งใจจะอุทิศให้นะไอ้ตัวเนี้ยเป็นเจตนาและเป็นบุญของเราบุญเนี่ยสมมติเราทำการให้ทานกับพระที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีมีอานิสงส์มากนะอยู่แล้วในตัวนะแล้วเราก็ได้บุญตัวนั้นแล้วนะเราทำบุญกับเนื้อนาบุญที่ดีเป็นบุญอย่างมากมหาศาลนะแล้วเราก็จะอุทิศบุญที่ได้มาเนี่ยเป็นบุญที่สองอุทิศให้กับญาติของเราตั้งใจอุทิศนะจะใช้ภาชนะไม่จะมีภาชนะไม่มีภาชนะไม่เกี่ยวมันขึ้นอยู่กับจิตของเราที่ตั้งใจจะอุทิศให้ถ้าเขารับรู้เขาดีใจเขาเป็นบุญของเขาเป็นบุญที่สามเข้ามาได้เลยนะอันนี้ถ้ามีที่กรวดน้ำทำด้วยก็ดีนะเหมือนเป็นสัญลักษณ์โดยเฉพาะถ้ายุคปัจจุบันนะยุคปัจจุบันเนี่ยบางสมมติว่าเราอยู่ในกลุ่มคนในสังคมที่บอกว่าต้องใช้ภาชนะกรวดน้ำเราต้องเป็นแบบนี้ด้วยแล้วก็มีทิฏฐิของเราอยู่ว่าอย่างนี้คือการกรวดน้ำถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ใช่กรวดน้ำมันเป็นทิฏฐิฝังหัวอยู่พอเราตายไปนะสมมติเราตายไปนะญาติๆของเราทำบุญแหมเข้าใจหมดเลยว่าเจตนาเท่านั้นแหละพอเขาก็เจตนาอุทิศให้แต่ให้ญาติคือเราตายไปแล้วเนี่ยเราก็ทำไมไม่กรวดน้ำเราดูแต่กิริยาทำไมไม่กรวดน้ำเราลืมดูจิตเขาทำไมเขาไม่กรวดน้ำเราก็ยังหงุดหงิดกับทำไมไม่กรวดน้ำก็เลยลืมอนุโมทนาเนี่ยนะเพื่อไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้ก็กรวดน้ำไปด้วยการใช้ภาชนะก็ไม่แปลกอะไรก็ไม่น่าจะมีข้อเสียอะไรก็ทำไปด้วยดีกว่านะเผื่อว่าเขาจะติดยึดกับรูปแบบอาจจะเป็นพวกอะไรฮะอนุรักษ์นิยมหรือคอนเซอร์เวทีฟทำมันไม่กรวดน้ำทั้งที่เขาก็อุทิศให้อยู่นะตั้งใจอุทิศให้อยู่แต่ภาพที่ปรากฏคือไม่กรวดน้ำแล้วนึกตำหนิอยู่นั่นเองกลายเป็นโทสะอยู่นะเปรตมีโทสะก็เลยไม่อนุโมทนาประมาณนี้งั้นทำไปด้วยดีกว่าเพื่อป้องกันผลเสียในแง่แบบนี้นะต่อไปโยม
พีรดาการนมัสการพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามอาการการปฏิบัติว่าโยมนั่งสมาธิดูลมหายใจพุทโธแล้วมีอาการตัวโยกแรกๆโยกรุนแรงแต่หลังๆมามีการตัวโยกไม่รุนแรงเท่าเดิมแต่ยังคงรู้สึกได้ว่ามีแรงโยกไปมามากน้อยต่างกันไปในแกนกลางลำตัวบางครั้งดูด้วยตาเปล่าคือนั่งนิ่งแต่โยมรู้สึกถึงแรงโยกอยู่ข้างในเวลาโยกใจไม่ได้อยู่กับลมหายใจแต่หลุดไปดูการโยกอยู่บ่อยๆเพิ่งกลับมานั่งสมาธิบ่อยๆช่วง1ปีที่ผ่านมาอยากเรียนถามให้พระอาจารย์แนะนำการปฏิบัติให้ผ่านขั้นนี้ไปได้หรืออย่างไรได้โปรดแนะนำด้วยมันขึ้นอยู่กับว่ารู้สึกโยกเนี่ยแล้วเราจิตเป็นยังไงยิ่งถ้าดูแล้วตัวก็นั่งนิ่งนะมันมีความรู้สึกโยกแสดงว่ามันไม่มีอาการผิดปกติไม่มีอาการผิดปกติอะไรนะเราอาจจะสงสัยรู้ธรรมะสงสัยนะอาจจะหงุดหงิดก็รู้ธรรมะหงุดหงิดจิตมันเป็นยังไงในการพอรับรู้ถึงการโยกจริงหรือไม่จริงก็ไม่เป็นไรนะแต่อาการโยกในความรับรู้เกิดขึ้นมาเนี่ยสงสัยรู้ว่าสงสัยหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดกังวลรู้ว่ากังวลวันนี้นะจิตมันรับรู้แล้วเกิดปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันจิตที่แสดงอาการอันนั้นก็กลายเป็นว่าจิตหนึ่งไปรู้อาการไหวการโยกแล้วกังวลรู้ทันว่ากังวลตอนนี้กลายเป็นจิตรู้จิตแล้วไม่ต้องมาสนใจตัวโยกนี่เห็นจิตที่มันกังวลจิตที่รู้เนี่ยก็เห็นแล้วว่ากังวลมีอยู่จริงแล้วตอนรู้ปุ๊บกังวลดับเลยเห็นความกังวลแสดงไตรลักษณ์ไปจริงๆมันอาจจะเป็นอาการปีติอย่างหนึ่งก็ได้นะครับปีติคือกายเนี่ยมันยังอยู่นิ่งๆแล้วแต่มันเหมือนมีไหวๆโยกๆบางทีอาจจะลอยดูมันลอยคือเหมือนทรงตัวไม่อยู่ถ้าเราสงสัยอยู่กับมันเนี่ยก็ไปอะไรไปดูด้วยใจไม่เป็นกลางดูด้วยความสงสัยก็ไปจับไปจ้องไปให้ความสำคัญกับมันนะมันก็เลยไม่เลิกสักทีแต่ถ้าเห็นว่าธรรมดาเรื่องปกติตอนนี้นะแล้วเรายิ่งอะไรฮะเหมือนแอบดูด้วยนะแอบดูด้วยตาเปล่ามันไม่เห็นโยกนี่นะจริงมันควรจะคลายกังวลแล้วมองด้วยใจเป็นกลางไปเลยมันเรื่องปกติธรรมดาเป็นอาการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมองในแง่ดีมันคือถ้าเรารู้สึกว่าทำมาแล้วมันเกิดปีติแล้วก็อาจจะกลายเป็นวางได้วางใจตัวนี้ได้หรือเป็นปรากฏการธรรมดาของการทำสมาธิที่มันมีโยกได้บางท่านเนี่ยเห็นมันไหวๆกระพือก็ดูมันไปฮะแล้วก็กลายเป็นว่าระหว่างที่ดูนะถ้าดูด้วยใจสนใจจดจ่อก็เป็นสมาธิอีกแบบนึงนะไปมันไม่ได้ดูกายธรรมดาแล้วไปดูอาการไหวๆโยกๆนะก็เป็นสมาธิเหมือนกันก็ดูไปฮะถ้าดูได้ใจเป็นกลางได้มันจะเห็นว่าอาการโยกหรือไหวนั้นถูกรู้ถูกดูจิตตั้งมั่นขึ้นมาเลยทำอย่างนี้ก็ได้นะมันมีทางไปได้หลายแบบเห็นโยกโยกขึ้นมารู้เวลาเราสนใจมันเนี่ยนะใจมันจะไปรวมกับไอ้ความโยกนั้นเห็นโยกโยกแล้วมันให้ความสำคัญมันก็จะกลับไปรวมแต่รู้ว่าอ๋อก็ธรรมดาอย่างนี้พอมันมีโยกเกิดขึ้นมันสนใจทีนึงมันเห็นเลยว่ามันไหลเข้าไปแต่นี้ก่อนจะโยกมันจะมีใช้ดูอะไรก่อนนะพุทโธใช่ไหมดูลมหายใจแล้วพุทโธก็ดูลมหายใจไปพุทโธไปแล้วมันโยกอีกทีนะมันจะเคลื่อนจับไอ้ลมหายใจเนี่ยมันจับไอ้ตัวโยกนี่เห็นจิตเคลื่อนได้จิตตั้งมั่นเลยอย่างนี้นะพอจิตตั้งมั่นขึ้นแล้วโอ้แค่นี้เองภาวนาเพื่อให้เกิดจิตตัวนี้นั่นเองมีอาการอะไรก็แค่รู้ทันแล้วเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาประมาณแค่นั้นแหละวันนี้เราไปให้ความสำคัญกับมันก็เลยไปจมไปรวมไปวิจัยวิพากษ์วิจารณ์กับไอ้ปรากฏการณ์นั้นก็เลยไม่เกิดจิตตั้งมั่นก็ไปรวมอยู่กับมันอย่างนี้นะฉะนั้นพุทโธต่อไปโยกใหม่มันเคลื่อนมาดูให้รู้ทันว่าโยกแล้วเคลื่อน
จิตที่เคลื่อนมาถ้ารู้ทันความเคลื่อนจะได้จิตตั้งมั่นเลยต่อไปโยมประวิทย์นะกราบนมัสการครับขอโอกาสให้พระอาจารย์อธิบายสัพปุริสธรรม7อ๋ออ่านใน Google ไม่เข้าใจครับสัพปุริสธรรม7นะครับเป็นสัพปุริสะก็คือคนดีมันจะมีสัพอีกคำหนึ่งใช้คำว่าสัตบุรุษสัตบุรุษอ่านว่าสัตบุรุษนะไม่ใช่สัตตบุรุษนะสัตบุรุษสัตแท้ๆก็คือสัตบุริสัตแปลว่าคนดีนั่นเองนะเป็นว่าเป็นคนดีคนดีในระดับที่เรียกว่าเป็นนักปราชญ์หรือคนที่มีปัญญาเพราะว่าจะมีคุณธรรม7ข้อเนี่ยอยู่ใน1คนเนี่ยนะโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะมีอะไรบ้างลองดูนะ1ธรรมัญญุตาธรรมัญญุตาแปลว่ารู้เหตุเดี๋ยวเอาหัวข้อไปก่อนฮะ2อัตถัญญุตารู้ผล3อัตตัญญุตารู้ตน4มัตตัญญุตารู้ประมาณ5กาลัญญุตารู้การ6ปริสัญญุตารู้บริษัทหรือรู้ชุมชนรู้กลุ่มคน7ปุคคลัญญุตารู้บุคคลรู้แยกตัวบุคคลตอนเรียนหนังสือสมัยเป็นเด็กๆนะจะท่องไว้ว่าเหตุผลตนประมาณการบริษัทบุคคลอาจารย์ท่านให้เทคนิคในการท่องเอาไว้ในสมัยเรียนหนังสือนะเรียนเป็นเด็กเลยก็เหตุก็คือธรรมะในที่นี้ไม่ใช่เป็นธรรมะแบบในพระไตรปิฎกอะไรนะคือธรรมะคือเหตุธรรมะนี่แปลได้หลายแบบนะธรรมะในชุดนี้เขาเรียกแปลว่าเหตุส่วนผลก็อัตถะแปลว่าผลรู้อัตรู้ธรรมรู้ผลรู้เหตุนะเหตุในที่นี้ก็คือเมื่อรู้สิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมารู้ว่าเหตุมันมาจากไหนเนี่ยนะสิ่งที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นผลนะเห็นผลแล้วรู้เหตุส่วนผลเนี่ยก็คือทำเหตุนี้แล้วจะเกิดผลอะไรอย่างเงี้ยรู้ผลอัตตัญญุตาคือรู้ตนรู้ตนก็คือรู้ฐานะรู้ความสามารถรู้ความรู้ศักยภาพของเราว่าเราศักยภาพแค่ไหนมัตตัญญุตารู้ประมาณรู้ประมาณในการใช้จ่ายบริโภคในการทำงานด้วยนะรู้ประมาณในกำลังของเรากาลัญญุตารู้การรู้เวลาคำไทยที่เราใช้คือรู้กาลเทศะรู้เวลาที่เหมาะสมที่จะทำสิ่งนี้เช่นว่าจะปลูกข้าวปลูกเวลาไหนประมาณนี้เวลาไหนควรจะไถควรจะหว่านประมาณนี้รู้เวลาประมาณนี้เวลานี้ควรจะทุ่มทุนแค่ไหนเลือกตั้งนี้จะได้เลือกตั้งหรือเปล่าควรจะทุ่มทุนแค่ไหนประมาณนี้หรือว่าปริสัญญุตารู้ชุมชนรู้กลุ่มนี้เขามีอาการยังไงมีระเบียบวินัยไหมหรือเขาชอบอะไรอันนี้เป็นภาพรวมนะเหมือนเวลาเราทำ questionnaire ประมาณนี้เป็นภาพรวมของกลุ่มชุมชน questionnaire ก็มีกลุ่มตัวอย่างเพื่อแสดงออกถึงกลุ่มชุมชนการที่รู้ว่าสังคมนี้เขานิยมอะไรประมาณนี้เวลาเราไปต่างประเทศก็จะต้องรู้ว่าประเทศนี้เขานิยมอะไรไปศรีลังกาเนี่ยนะเวลาถ่ายรูปกับพระพุทธรูปอย่าหันหลังให้พระพุทธรูปนะเขาไม่ชอบอย่างเงี้ยนะก็ต้องรู้ระเบียบปฏิบัติและความนิยมของเขาเป็นยังไง
ของเราเนี่ยถ่ายคลายรูปอย่างเนี้ยนะอาตมานั่งหันหลังให้พระพุทธรูปนี่นะถ้าเป็นที่ศรีลังกาเนี่ยไม่ได้นะต้องหันอย่างนั้นต้องหันข้างให้

0: ขาตีความว่าหันหลังให้พระพุทธเจ้าทีนี้เราบอกว่าเราไม่ได้หันหลังให้ในลักษณะแบบนั้นเราไม่ได้ความหมายว่าเราหันหลังให้แต่เราเนี่ยอยู่ข้างหน้าพระองค์โดยมีพระองค์เป็นประธานอยู่เบื้องหลังเหมือนเป็นกำลังใจส่งพลังให้เราไม่ใช่ว่าหันหลังเพื่อที่จะไม่สนใจไม่ใช่ครับบุคลัญญุตาคือรู้จักบุคคลแล้วนี่ก็นึกแจกแจงเป็นรายตัวว่าในกลุ่มคนเนี่ยนะมันประกอบด้วยคนมากมายภาพรวมเขาเป็นอย่างนี้ก็จริงนะแต่โดยแยกแยะโดยบุคคลนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันความแตกต่างของแต่ละคนแต่ละคนถ้าเราเข้าใจตัวนี้เราจะมีวิธีปฏิบัติต่อคนได้ถูกต้องยิ่งขึ้นก็คือมันจะเมื่อรู้เหตุนั้นเราก็จะรู้ว่าในข้อที่หนึ่งธรรมัญญุตารู้เหตุเราก็จะทำให้เวลาจะทำอะไรก็ต้องรู้ว่าควรจะทำเหตุอะไรเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการรู้ไปที่ต้นเหตุแล้วจะได้ทำเหตุให้ได้ผลตามที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่ปรากฏว่ามีเหตุอะไรถ้าเราต้องการผลอย่างนั้นก็ทำไปทำเหตุประมาณนี้หรือถ้าต้องการจะทำให้ได้ผลอย่างนั้นไปเรียนรู้วิธีเช่นต้องการให้มะม่วงออกนอกฤดูกาลมันต้องทำเหตุแบบไหนไปเรียนรู้เหตุก็ไปมีเคมีอะไรที่จะไปทำให้ปฏิกิริยาต้นไม้ออกดอกออกผลหรือว่าอะไรนะส่วนผลก็คือสามารถคาดการผลลัพธ์จากการกระทำของเราได้หรือจากการกระทำของใครก็ตามเช่นว่าตั้งใจทำงานในวันนี้อนาคตก้าวหน้าก็ตั้งใจทำงานเรียนรู้ด้วยนะต้องรู้ทำผิดก็เรียนรู้ทำถูกก็เรียนรู้และส่วนใหญ่ผิดก็ไม่เป็นไรผิดแล้วเรียนรู้แล้วฉลาดมากขึ้นไม่ผิดอย่างเดิมมีเป้าหมายเอาไว้มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็รู้ผลว่าควรจะไปถึงตรงนั้นแล้วผลที่ได้ปรากฏมาไม่ตรงเป้าหมายก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเนี่ยรู้จักตนก็รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตนเองประเมินตนเองนะรู้จุดอ่อนจุดแข็งจุดแข็งรู้ความสามารถของตนเองเพื่อพัฒนาตนเองตรงไหนด้อยก็พัฒนาส่วนนั้นให้มันดีขึ้นปิดจุดอ่อนของตัวเองอันไหนที่มันเป็นจุดเด่นพัฒนาตรงนี้ขึ้นไปแล้วก็จุดเด่นนั้นมันเหมาะที่ไปทำอะไรก็ไปได้จะได้ไปเอาไปทำให้ได้ผลแม้กระทั่งมาภาวนาเราเป็นพวกช่างคิดมันเด่นของเราเองบอกเป็นจุดเด่นก็ได้หรือเป็นจุดด้อยเราเป็นรู้จักตนเองรู้จักตนเองว่าเราเป็นพวกช่างคิดนะครับแนวทางในการภาวนาของเราจะต้องเป็นแบบไหนแต่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ไม่ทำอะไรที่มันฝืนความสามารถของตัวเองมันทำได้ตรงประเด็นตรงจริตของเราแล้วมันก็พัฒนาไปได้ไกลรู้จักประมาณก็เช่นว่าใช้จ่ายพอประมาณพอเพียงเหมือนแนวคิดอันเนี้ยเอามาใช้ที่ในหลวงรัชกาลที่9มันนำมาสอนคนไทยหลักเศรษฐกิจพอเพียงรายรับเท่านี้ใช้ควรจ่ายเท่าไหร่ควรมีเหลือเก็บด้วยประมาณนี้แม้แต่กระทั่งรับประทานอาหารรับประทานอาหารเวลากินอิ่มให้พอประมาณไม่ใช่อิ่มมากเกินก็เป็นทุกข์นะเป็นทุกขเวทนาทีแรกก็มีหิวเป็นทุกข์พอกินแล้วกินไม่ประมาณก็มีทุกข์ใหม่คืออิ่มเกินไปจุกก็ต้องรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักบริหารเวลารู้จักกาลเทศะด้วยนะทำรู้จักเวลาไหนควรทำอะไรถึงเวลาพักผ่อนควรพักผ่อนต้องรู้จักวางมือได้แล้วตอนพักผ่อนก็ควรพักผ่อนเนี่ยเวลาทำงานทำเต็มที่เวลาทำงานควรทำงานไม่ใช่เล่นมือถือเวลาไม่ใช่ไปมัวเมากับใครแต่ถ้าทำงานเสร็จแล้วเราก็พักผ่อนหรือว่าหาความรู้อะไรเพิ่มเติมแบบนี้นะส่งงานตรงกำหนดก็คือรู้เวลาถึงขนาดว่ารู้เส้นตายว่ามันถึงเวลานี้ต้องให้เสร็จนะไม่ใช่เลื่อยเปื่อยเลื่อยเฉยไปจนพอจะถึงเวลาแล้วทำไม่ทันนะรู้จักชุมชนก็คือเข้าสังคมได้ถ้าเรารู้ว่าสังคมนี้ก็เป็นยังไงก็เข้าสังคมง่ายศึกษาระเบียบวินัยกติกาของแต่ละที่นะที่ทำงานนี้เขามี มีเขาเรียกอะไรฮะวัฒนธรรมของแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ละกลุ่มแต่ละที่ก็จะมีค่านิยมของเขาแบบไหนถ้าเราไปฝืนเขาเราก็จะเข้ากับเขายากนะที่จะมีคำสำนวนไทยว่าเข้าเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามหรือว่าเนี่ยบุคคลรู้จักบุคคลก็จะทำให้เข้าใจความแตกต่างของแต่ละคนแต่ละคนไม่ใช่เหมารวมไปแล้วเลยเป็นกลุ่มแล้วก็ทุกคนต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่เลยในแต่ละคนก็มีข้อแตกต่างอีกมากมายในกลุ่มนั้นแหละที่ออกมาเป็นภาพรวมไปแล้วเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกคือบอกว่าคนไทยเป็นคนมีเมตตาแต่ละคนก็เมตตาไม่เท่ากันบางคนก็ใจร้ายเหมือนกันนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนขี้โกรธเนี่ยประมาณนี้แต่ภาพรวมเวลาคนเมืองนอกมาคนไทยเป็นคนดีมีเมตตาอะไรแต่แต่ละคนแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันก็ดูไปเพื่อทำให้เราสื่อสารกับคนแต่ละคนได้ถูกต้องตรงประเด็นเข้าหาแต่ละคนแต่ละคนอย่างไม่ผิดพลาดหรือว่าครูบาอาจารย์ท่านจะสอนแต่ละคนแต่ละคนอย่างไม่ผิดพลาดรู้ว่าใครมีจริตแบบไหนโดยรายละเอียดโดยภาพรวมก็มีทิฏฐิจริตตัณหาจริตแต่ในทิฏฐิจริตเองก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ละคนก็มีความเด่นความด้อยอะไรในแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันประมาณนี้นะหมดเวลาขอไปนิมนต์ครับท่านอาจารย
1: ์ครับขอโอกาสครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้ครับในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมของบ้านด้วยครับ
0: ครับขอให้ทุกท่านพ้นทุกข์นะคร
1: ับ สาธุอาจารย์ครับนมัสการลาครับ
0: อาจารย์ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกานาโกวัดจำตาโตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำเสลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตถิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรานินโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคิริเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวีโรคลอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุปดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วัน

0: รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวชดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันและใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปรัตปริศดีท่านเอ0815648474 0815648474หรือ0621592492 0621592492
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290412914 290412914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039495243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เพื่อความสงบของใจที่จะสุขิตสุขุศลวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่สำนักงานกระทรวงอะไรนะองค์การประกันภัยองค์การประกันภัยนะฮะก็จัดทำบุญถวายสังฆทานพวกท่านได้มารวมกันตั้งใจเจตนาอย่างดีก็ได้ถวายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ตั้งใจขอบุญให้โดนบันดาลขอยมสิ่งที่บันดาลได้ก็คือใจเราใจคนเรานะเป็นธรรมะบันดาลเมื่อเราเป็นคนที่ตั้งใจจะทำอะไรแล้วเราก็พยายามทำจนสำเร็จแต่ถ้าเราตั้งใจทำจนสำเร็จนั่นแหละสิ่งนั้นจะเป็นธรรมบันดาลให้แก่คนผู้ตั้งใจผู้มีความมั่นอดทนก็จะบันดาลได้ างที่โยมได้ตั้งหัวข้อว่าความสามัคคีและการทำงานเป็นทีมอันนี้เนี่ยการที่ตั้งหัวข้อว่าเราตั้งใจทำงานเป็นทีมก็คือความรักความสามัคคีเกิดขึ้นแก่สังคมตรงที่ไหนก็ที่นั่นก็สำเร็จบ้านเมืองไทยเราสร้างมาด้วยความรักความสามัคคีของเราสามารถรวบรวมคนทุกภาคมาเป็นหนึ่งเดียวเพราะเรามีผู้นำที่ดีมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็ทรงเคารพพระพุทธเจ้าและเคารพธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าและเคารพทางปฏิบัติของพระสงฆ์อันนี้แหละผู้นำธงไทยก็คือชาติศาสนามหากษัตริย์เราควรดีใจว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองถึงจะตกยุคเข็นอย่างไรวิกฤตอย่างไรบ้านเมืองเดือดร้อนอย่างไรก็ทุกครั้งก็ผ่านพ้นมาด้วยดีด้วยบารมีของพระเจ้าอยู่หัวและธรรมะที่ทุกคนมีอยู่ในใจแล้วก็พระสงฆ์ก็เป็นธงชัยที่ไม่ออกไปจากสังคมตรงนี้พวกเราก็มีกำลังใจเช่นเราจะทำงานให้สำเร็จก็นิมนต์พระสงฆ์มาให้เป็นมงคลรับศีลถวายทานเพื่อเป็นกำลังใจแต่ที่จริงแล้วบุญน่ะเปรียบเทียบไม่ได้คนเราจะมีเงินทองเท่าไหร่ก็สู้บุญไม่ได้มียศเท่าไหร่ก็สู้บุญไม่ได้คุณจะมียศใหญ่แค่ไหนก็สู้คุณทำบุญมีบุญไม่ได้คุณจะมีฉลาดแค่ไหนก็สู้บุญไม่ได้ในโลกนี้ไม่มีอะไรจะเหนือบุญไม่มีอะไรจะเหนือบาปเนี่ยเราขอให้คิดว่าพวกเราไม่ได้อยู่เหนือบุญเหนือบาปได้มันอยู่ในกฎของธรรมะคือกฎของธรรมชาติเหมือนคุณจะเก่งยังไงคุณก็ไม่หนีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไปได้ไม่ว่าใครในโลกร่างนี้มนุษย์เทวดาก็หนีความเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เก่งแล้วก็คงเล็กไว้แค่เก่งตอนมีกำลังสติสมาธิปัญญาของเราเท่านั้นเองแต่นอกเหนือนั้นก็ธรรมชาติเขาก็เลือกจัดสรรให้เราตามฐานะสังขารของเราเหมือนเขาจัดสรรให้เราแค่60 ปีไปแล้วความเก่งเราก็หมดไปบางคนก็เก่งได้ถึง70 ปีบางคนก็เก่งได้ถึง80 ปีอย่างว่าบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเก่งได้ถึง80 ปีข้อมูลจัดสรรให้ท่านบางคนอายุ40-50ก็ความจำเสื่อมแล้วถูกความเครียดที่ทำงานเครียดที่บ้านมันเครียดสะสมมาเข้าห้องความจำเสื่อมเป็นโรคความดันเป็นหัวใจโตอะไรก็เสื่อมไปหมดทำงานไม่ไหวอ่อนล้าอันนี้ก็ได้แค่นั้นเองเพราะนั้นเราต้องคิดว่าบุญนั้นยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแต่ก่อนท่านไม่ลำบากไม่ยิ่งใหญ่ท่านสร้างบารมีมาจนชาติสุดท้ายจึงเป็นผู้นำบุญเอามาให้พวกเราพระพุทธเจ้าบอกอนนท์เราได้สร้างบารมีมาเต็มแล้วใครฆ่าเราไม่ตายเราจะไม่ตายด้วยคมหอกคมดาบยาพิษศัตรูสัตว์ทั้งหลายเข้ามาชั่วสายตาเรานั้นก็ไม่ถึงชั่วระยะสายตาของเรานี้พวกมีพิษภัยก็จะแพ้ภัยไปหมด ขอให้เราคิดถึงเรื่องบุญบุญนำกรรมแต่งที่เราสะสมชาติก่อนมาชาตินี้แล้วเราก็ต้องทำบุญให้มันไปถึงที่สุดของการสร้างบารมีสัตว์ทั้งหลายในโลกเนี่ยถ้าเรามองให้กว้างอย่ามองว่าเขาเป็นสัตว์ให้มองกว้างว่าเขาทั้งหลายที่มีจิตวิญญาณเหมือนเราเนี่ยมีจิตวิญญาณสุขทุกข์รักผัวรักเมียรักพี่รักน้องรักเพื่อนฝูงอย่ามองว่าเขาเป็นสัตว์อย่ามองว่าเขาต่ำกว่าเราอย่ามองว่าเขาโง่กว่าเราอย่ามองว่าเขาล้าหลังกว่าเราอย่ามองว่าเขาเลวกว่าให้มองหัวใจของเขานั้นเรียกร้องความชอบของเขาอยู่ตลอดความชอบธรรมเขาตลอดที่จะมาได้พูดอย่างนี้เพราะจะมาได้อยู่กับสัตว์เช่นสัตว์เนี่ยมันรู้ภาษาคนแต่มันพูดไม่ได้เราก็มองไปถึงหัวใจหนึ่งนี่มันเป็นคนนะแมวตัวนี้มันเป็นคนนะหมาตัวนี้มันเป็นคนนะนกขุนทองนกแก้วตัวนี้มันเป็นคนนะหัวใจมันเป็นคนแต่ร่างกายมันเป็นสัตว์เราไม่เคยมองว่ามันเป็นสัตว์เลยมองยังไงมันก็เป็นคนมองสัตว์เป็นคนรู้ว่าจิตวิญญาณดวงเนี้ยมันไปสิงสู่เมื่อตอนมันขาดสติตอนที่เป็นมนุษย์ตอนที่มนุษย์ได้ทำบาปทำกรรมผิดศีล5ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกเมผู้ปดวิบากกรรมอันนี้มันก็ไปลงนรกพอไปลงนรกก็เสร็จนรกก็ขึ้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉานตามได้ผลกรรมใครทำบาปมากก็เป็นสัตว์นานหน่อยใครฆ่าสัตว์มากก็เป็นสัตว์นานหน่อยใครผิดศีลข้อคาเมมากก็มาเป็นสัตว์ที่สำส่อนมากหน่อยที่ฆ่าสัตว์ก็ไปมาเป็นสัตว์ขี้โลภมากหน่อยใครกินเหล้ามากก็เป็นสัตว์ประเภทที่สติสตังไม่ดีไร้กัดไร้ข่าก็มาดูว่าเศษบาปเศษกรรมที่ไปลงนรกแล้วขึ้นมาเป็นสัตว์นั่นมันไปจากมนุษย์ไปจากมนุษย์ที่ทำผิดศีลข้อ5ทุกข้อแล้วเศษบาปที่ผิดศีลนั้นก็มาเกิดเป็นเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่พอมันมาอยู่ใกล้พระใกล้คนในหัวใจในสายตาของนั้นเป็นคนคนกินอย่างไรก็รู้คนพูดอย่างไรก็รู้มันก็อยากกินเหมือนคนอยากอยู่เหมือนคนบางตัวเนี่ยพยายามที่จะมันนอนกับคนแสดงประจบประแจงให้คนรักให้คนรู้ว่าฉันหิวฉันต้องการนั้นนะเรามองอย่างนี้ก็มองตามผู้เจ้าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นไปตามกรรมเมื่อรวมสรุปที่สุดแล้วสัตว์ทั้งหลายนี้ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งหมดมนุษย์ทั้งหมดแล้วก็จะไปสวรรค์แล้วก็จะที่สุดแล้วเมื่อครบพระพุทธเจ้าพระพระอรหันต์เขาก็จะปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไปนิพพานทุกคนสัตว์ในโลกเนี่ยที่สุดแล้วคือนิพพานไม่ใช่ที่สุดแล้วมาเป็นมนุษย์แต่ตอนนี้เขาอยู่ในอำนาจกรรมของเขาที่ครอบครองหัวใจเขาอยู่กดดันความคิดเขาอยู่เขาจึงละความโกรธไม่ได้ละความโลภไม่ได้ละความหลงไม่ได้เขายังมีตัวกิเลสตัณหาเต็มหัวใจเขาก็ไม่สามารถจะสละความเป็นสัตว์ตรงนี้ได้แต่เมื่อเขาได้เกิดพบแสงพระธรรมคือรู้จักให้ทานรู้จักเมตตารู้จักอภัยรู้จักสงเคราะห์กตัญญูรู้คุณรู้บาปบุญเขาก็จะพัฒนาจากสัตว์เหล่านั้นมาเป็นมนุษย์สมบัติ

าเป็นเทวสมบัติแล้วก็ไปนิพพานพระพุทธเจ้าท่านมองดูสัตว์ก็คือเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามวาระที่ทำด้วยกายด้วยวาจาใจที่สงบพวกที่ไม่สงบก็ไปสู่พวกไม่สงบมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งปานกลางสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ผู้มีปัญญานำปัญญามาใช้ก็เป็นสัตว์ที่ละเอียดแต่พวกที่ไม่นำปัญญามาใช้ก็หยาบเหมือนเราจะพูดเนี่ยถ้าเราไม่เอาสติมาพูดเราก็จะพูดหยาบแต่ถ้าเราเอาสติมาพูดแล้วคิดแล้วพูดก็จะพูดอย่างละเอียดบางคนไม่เคยทะเลาะกับใครเลยเป็นผู้นิ่งเป็นผู้เฉยเป็นผู้ฟังอย่างเดียวไม่ทะเลาะกับใครเลยเรียกว่านิ่งเป็นพระชนะเป็นมารไม่ใช่โง่นะอย่างพุทธเจ้าทะเลาะกับมารไหมไม่ทะเลาะกับมารมารจะแสดงไงพุทธเจ้าก็เฉยพุทธเจ้าฉลาดไหมฉลาดมารฉลาดไหมมารไม่ฉลาดเพราะมารมีแต่ความโกรธชนะด้วยความโกรธดังนั้นเมื่อเป็นนี้แล้วคนที่นิ่งที่เฉยเป็นผู้ชนะเป็นผู้ฉลาดพระพุทธเจ้าสอนให้ดูตัวเองเมื่อมองตัวเองแล้วจะฉลาดมองคนอื่นมันมองแต่เปลือกไม่มองถึงใจเขาไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรขณะนี้แต่ถ้ามามองดูตัวเองแล้วจะเห็นความคิดตัวเองเลยว่าเช้าเราคิดอะไรกลางวันเราคิดอะไรเย็นเราคิดอะไรเช้าเย็นตลอดวันนี้เราทำความดีได้แค่ไหนทำชั่วได้แค่ไหนตื่นขึ้นมาเออรอดตายแล้วออกไปหากินมืดมาเอากลับเข้าไปนอนเอาละเราก็สำรวจศีลของเราสำรวจใจของเราว่าเนี่ยวันเนี่ยเราได้อะไรกลับคืนมาที่ตัวเราบ้างเงินทองแค่ของเราไหมบ้านแค่ของเราไหมลูกเมียผัวแค่ของเราไหมความดีความช่วยแค่ของเราไหมแยกไปมีสองอย่างที่ได้มาทุกวันดีกับชั่วบุญกับบาปนอกนั้นเราทำงานเพื่อเลี้ยงชีพเราให้ชาติบ้านเมืองอยู่มีความสุขทั้งนั้นตัวเราจะมีความสุขได้สวดมนต์ไหว้พระตักบาตรทำบุญให้ทานรักษาศีลนั่นเป็นสมบัติน้องนั้นไม่ใช่เลยแต่คนก็ไม่เคยคิดก็คิดว่าเป็นของเราทั้งหมดบางคนเนี่ยหัวงานกูจะทำคนเดียวหวงยศหวงตำแหน่งหวงหน้าที่แม้จะหมดวาระแล้วกูก็ยังหวงไปบ้านก็หวงบ้านไปไหนก็หวงเขาไม่รู้หรอกว่าเขาไม่มีอะไรในตัวเขาเลยเขามีบุญกับบาปเท่านั้นเองที่จะควรดูแลรักษาให้มันดีสิ่งเหล่านี้เราต้องให้กันเสียสละกันเหมือนพระเวสสันดรท่านเกิดมาท่านระลึกชาติได้บอกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เราจะให้ทานขอเงินแม่เลยบอกขอเงินทำบุญ 1,000 กหาปณะเกิดมาขอบุญเลยพ่อก็ดีใจเอาเงินมาให้พันกหาปณะให้พระเวสสันดรแจกทานกลางตลาดเขาก็พยากรณ์ว่าลูกคนนี้จะให้จนหมดบ้านหมดเมืองก็เกิดมาให้แล้วก็ให้จนหมดบ้านหมดเมืองเพราะอะไรเพราะพระองค์จะต้องให้เพื่อไม่ต้องให้ต่อไปชาติสุดท้ายต้องให้หมดเลยรู้ว่าไม่ใช่ของตัวเองแล้วบอกให้ลูกให้เมียให้หมดแล้วบารมีเต็มคนจะทำบารมีนิยมต้องลำบากนะสบายไม่มีบารมีนะเศรษฐีเหมือนกันนะเศรษฐีต้องเหนื่อยนะคนจะเรียนให้จบด็อกเตอร์ต้องเหนื่อยนะคนจะเป็นผู้นำคนต้องเหนื่อยนะไอ้คนที่คิดว่าสบายแล้วกูจะได้คนนั้น

ไม่ฉลาดนะคนที่เป็นผู้นำที่เทวดาจะเห็นใจต้องเหนื่อยเหมือนพระเจ้าอยู่หัวเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเหนื่อยมากกับคนทั้งโลกเลยพันโครงการคิดได้ไงแล้วเราทำได้ไหมพระองค์สร้างมันมีต้องเหนื่อยเขาบอกว่าเทวดาเนี่ยเขาจะช่วยเมื่อพระเวสสันดรลำบากแล้วพระเวสสันดรตอนยังให้ลูกพระเวสสันดรถูกไล่เข้าป่าเทวดาจึงสงสารรู้ว่าไม่มีที่พึ่งแล้วบ้านช่องเรือนชานไม่มีเทวดาจึงมาบันดาลให้มีอาสมมีสระโบกกรณีแล้วดูแลรักษาสั่ง

ยังให้ลูกพระเวสสันดรถูกไล่เข้าป่าเทวดาจึงสงสารรู้ว่าไม่มีที่พึ่งแล้วบ้านช่องเรือนชานไม่มีเทวดาจึงมาบันดาลให้มีอาสมมีสระโบกกรณีแล้วดูแลรักษาสั่งเทวพระอินทร์ก็สั่งเทวดาจตุมให้ปกปักรักษาพระเวสสันดรจะให้ระคายเคืองนะเพราะเขามาสร้างบารมีเทวดารักษาแล้วลูกให้จ่าจุชกไปพอไปถึงมืดจ่าจุชกก็ขึ้นไปแขวนที่นอนข้างบนเทวดาก็ผู้หญิงก็มาเป็นนางมัสีมาอุ้มให้กันหาทานนมชาลีก็เป็นพระเวสสันดรมาอุ้มสว่างก็ทวันก็มัดอย่างเดิมจ่าจุชกก็ตื่นขึ้นมาก็เห็นเด็กนอนอยู่โคนไม้จ่าจุชกเห็นกระตัวเสือช้างทำอะไรกูไม่ได้กูแขวนอยู่ข้างบนแต่กันหาชาลีถูกเทวดาเลี้ยงดูเพราะลำบากบุญท่านนั้นเนี่ยที่จะรักษาพวกเราไว้ได้โยมนะถ้าโยมเชื่อบุญแล้วโยมก็จะไม่ทำบาปหรอกไม่แกล้งกันหรอกไม่อิจฉากันหรอกแล้วไม่หาเรื่องทะเลาะกันไม่ข่มขู่ดังนั้นเมื่อเราทำบุญมองเรามากๆคนเราเนี่ยมองตัวเองมากๆเห็นข้อบกพร่องตัวเองเยอะเลยดีก็เยอะไม่ดีก็เยอะแล้วเราจะเอาไม่ดีไปให้คนอื่นทำไมเรามีดีเราก็เอาดีให้คนอื่นที่จะให้คนอื่นคือเอาดีอย่างเดียวที่ไม่ดีต้องชำระล้างให้หมดกายไม่ดีวาจาไม่ดีใจคิดไม่ดีอิจฉาเขาริษยาต้องพยายามกำจัดสิ่งไม่ดีอย่าให้ออกทางกายกับวาจาเมื่อเราไม่ดีออกแล้วเราก็จะสวดมนต์ไหว้พระวิงวอนขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขเราก็จะไปอยู่กับเพื่อนอยู่กับผมอยู่ถึงมันจะมีแต่ดีให้อย่างเดียวโยมให้สังเกตในเวลาทำงานนะคนไหนมาแล้วพูดดีทำดีคนนั้นมีดีอย่างเดียวออกมาโน่นชงชางโน่นว่าคนโน้นนี่ทักไอ้นั้นไม่มีดีจักอย่างเดียวเขาไม่มีดีมาให้เราเลยแสดงว่าที่เขานอนมาคืนนั้นเขาไม่มีดีเลยสักคืนเดียวเขาไปไหนเขาไม่มีหัวใจดีเลยลงมาว่าคนโน้นด่าคนนี้นี่นะเขาไม่มีดีเลยแต่ถ้าเขามีดีมากมากเนี่ยเขาไม่มาพูดเรื่องไม่ดีหรอกเพราะเขามีแต่ดีฉะนั้นพวกเราตามพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้มองดีและไม่ดีที่ตัวเราเมื่อเราดูเรามากขึ้นมาไอ้ไม่ดีมันจะหมดไปไม่หมดไปมองไปดีไม่อยู่ดีอยู่ไอ้ไม่ดีไม่อยู่แต่ถ้ามองคนอื่นไม่ดีคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีเข้ามาหมดเลยด่าคนโน้นไม่ดีคนนั้นมียกให้ตัวเองดีเลยไม่ดีเข้ามาเต็มหัวใจเลยไอ้ดีอยู่คนอื่นหมดเลยสังเกตไหมนะโยมเราโตแล้วไม่ต้องสอนกันธรรมะเนี่ยสอนใจอยู่แล้วมันสอนใจเราอยู่แล้วเราไม่ต้องมาสอนกันว่าถ้าสอนลูกสอนหลานนั่นบางทีก็ควรสอนแต่เราโตนี่ต้องสอนใจตัวเองที่เรามาให้ที่ทำงานมันต้องให้ไม่มีปัญหาให้แบบแก้ปัญหาเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กไม่เกิดและเป็นคนไม่สร้างปัญหาถ้าทำงี้โยมจะว่าแต่ประเทศไทยเลยสร้างกี่ประเทศก็สำเร็จเพราะมันมีตดีเมื่อก่อนควีนอลิซาเบธเขามีตดีเขาฉลาดมากประเทศอังกฤษเขาเล็กเลยเขาไปยึดทั่วโลกเลยเขาดีไปให้แต่ตอนต้นเขาก็เอาไอ้อำนาจเข้าไปแต่เขาฉลาดเขาไปปรับระบบทุกประเทศให้มันเจริญหมดเลยคือแล้วเขาก็คิดว่าพวกเราเอเชียเป็นป่าดงนะเพราะเขาฉลาดเขาเอาความฉลาดมาให้เราแต่เอามาให้ได้ทุกประเทศที่หลงว่าเขาดีและมองดีข้างนอกมองชั่วข้างนอกประเทศพวกนั้นรับหมดเลยโอ้ฝรั่งมาดีพวกเราไม่ดีคนที่มองดีในตัวเองมีประเทศเดียวอยู่เข้าใจไหมพระเจ้าแผ่นดินไทยมองดีในตัวเองมองไม่ดีในตัวเองเลยก็รู้ว่าฝรั่งนี่เขาไม่มีดีอย่างเขาไม่ได้มีดีทั้งหมดในหัวใจเขานั่นมีเลขกลมายาที่จะมาเอาบ้านเมืองเราครบแค่ครึ่งทาง

รั่งยึดเมืองไทยไม่ได้เพราะมองฝรั่งมันไม่ได้มองอย่างเราก็มองฝรั่งเขาก็ไม่ได้มีดีทั้งหมดแต่ตัวเราเนี่ยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีชาติศาสนาเราถือว่าเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ก็ไม่อยากจะได้วัฒนธรรมอะไรเข้ามาเลยที่สุดแล้วเมืองไทยเลยเป็นเอกราชไม่เคยขึ้นตกขึ้นเป็นเมืองฝรั่งเพราะมองด้านในที่เราตกเป็นทาสทุกวันเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่ตกเป็นทาสฝรั่งแต่วันนี้เราตกเป็นทาสฝรั่งเพราะเราไม่มองดีชั่วในตัวเราเราไปมองว่าเป็นพวกฝรั่งต้องฉลาดกว่าเราเมื่อก่อนเขาไม่รู้ว่าเขามองว่าคนที่ศึกษาพุทธศาสนานี่เป็นคนฉลาดเพราะสามารถนำธงชัยไปสู่ความสำเร็จตั้งแต่พระเจ้าโศกมาเลยทั้งคนไทยสมัยก่อนนี่มีความมั่นใจในความดีตัวเองดังนั้นขอให้มองตัวเองตื่นเช้ามาก็มองตัวว่าเราจะทำอะไรวันนี้กลับมาบ้านก็มองว่าเราดีกลับมาเนี่ยกลับมาบ้านเครียดเอาเรื่องไม่ดีเข้ามาจากที่ทำงานมาใส่ลูกใส่ผัวใส่เมียเครียดมีเรื่องแล้วแต่แล้วก็มาทะเลาะกับครอบครัวลูกคนนั้นเพราะตัวเองไม่มีดีไม่มองดีไม่มีดีพอเสร็จแล้วก็สะสมเสร็จบางคนต้องกินยาคลายเครียดบางคนกินเหล้าให้มันหลับบางคนก็ด่าก็จะหลับไปเลยทุกเช้ามาก็หน้ามัวเอาไม่ดีมาใส่พวกอีกแล้วมันจะมีเวลาแก้ปัญหาอย่างไรเอาบ้านมาที่ทำงานอารมณ์นั้นเอาลมที่ทำงานกลับบ้านนี่คือไม่รู้จักดีในตัวเองชั่วในตัวเองจะแก้ปัญหายากขาดธรรมะธรรมชาติธรรมชาติไม่มีอะไรเลยธรรมชาติคนเราก็คิดไปก็ไม่จริงหรอกคิดต้องพันเรื่องไปทำในเรื่องเดียวบางทีทำไม่ได้วันนี้คิดตั้งพันเรื่องวันนี้ครับฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าเป็นเรื่องเหนือปรัชนาเหนือปัญญาทำไมพวกเรามองข้ามพุทธเจ้าไปได้ทั้งที่เราก็รักพุทธเจ้าท่านพุทธเจ้าบอกให้มองจิตเราดีไม่ดีแล้วก็แก้ปัญหาตรงนี้แล้วจะแก้คนอื่นได้หมดหรือเมื่อแก้ตัวเองได้เป็นพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าท่านไม่สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่กลับเข้าไปหาญาติพี่น้องพอสำเร็จแล้วหมดเลย16แคว้นทุกคนเชื่อพุทธเจ้ามาเลยเพราะพุทธเจ้าดูจิตพระองค์สำเร็จแล้วอาตมาว่าบ้านเมืองวุ่นวายเนี่ยเพราะเรามองข้างนอกหมดมองปัญหาข้างนอกไม่มองปัญหาว่าเรามีความเห็นถูกต้องแค่ไหนอย่างอธิบดีคุยเมื่อกี้ว่าระบบปกครองแบบนี้มันเป็นระบบบูรณาการที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิในการทำงานได้เต็มที่ไม่ต้องไปขึ้นกับใครเราเรียนมาสูงเราเรียนมาเยอะประสบการณ์มาหลายเราเอาความคิดความอ่านเนี่ยมาพัฒนาของเราให้งานตรงนี้สำเร็จได้นี่คือการเรานำตัวเรามาปรับปรุงแล้วมาทำและความสามารถเรายังมีอยู่เยอะเลยเพราะเราไม่มีคนอื่นมาสั่งการเรานั้นความสามัคคีเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นอยู่กำลังใจเราว่าเราจะต้องแก้ปัญหาที่ตัวเราก่อนจึงจะไปแก้คนอื่นเรารักเขาไหมเราสงสารเขาไหมเราเห็นใจเขาไหมเรารู้จักปัญหาครอบครัวเขาไหมบางคนมีปัญหาครอบครัวแบบทั้งก็จริงๆมาทำงานนี่หนักสมองนะครอบครัวยังมีแก้ปัญหาไม่ตกเนี้ยอย่างเงี้ยก็เครียดกลับไปดังนั้นเรามีครอบครัวปัญหาที่ทำงานก็หนักที่บ้านหนักเราต้องแบ่งเบาภาระกันอย่ากินใจกันอย่าแสลงใจอย่าทำลายกันจงช่วยกันสงเคราะห์กันเป็นบุญมากเลยโยมเป็นบุญมากเป็นบุญมากด้วยอภัยทานธรรมทานสังฆทานในเบื้องต้นให้เราสามัคคีกันต้องมีทานในหัวใจแล้วงานจะรักกันจะสนุกกันจะไม่อิจฉาไม่ริษยาจะไม่แข่งแย่งชิงดีกันเหมือนละอยู่ในวัดนะโยมองค์นี้บวช15นาทีองค์นี้บวช20ชั่วโมงที่แล้วมาองค์นี้ต้องเชื่อองค์นี้เชื่อไม่เชื่อก็ต้องตามอย่างเงี้ย
ง่ายพระโยมแกจะลบโง่ฉลาดไม่เกี่ยวอยู่ที่เขามาก่อนมาหลังเคารพกันอาวุโสแล้วก็เป็นเรื่องที่เราไม่ข่มใจกันไม่บังคับใจกันความคิดเห็นต่างๆต้องมาจอยกันมาคุยกันเห็นตรงกันเนี่ยงานจะตรงกันหมดเลยแล้วก็พยายามคุยกันไม่ใช่ต่างคนคุยกันคุยกันให้รู้เรื่องว่าเรามีความเห็นตรงกันหมดเลยแล้วทำงานนี่ไม่ต้องไปห่วงเลยนะอาตมาเคยทำงานมาแล้วทำงานสร้างโบสถ์เนี่ยฝังลูกมิตรอาตมาไปนอนอยู่นู่นเขาใหญ่เขาทำกันอยู่เนี่ยวันสุดท้ายที่จะฝังลูกมิตรอาตมากลับมาวัดตรงไหนไม่ถูกแก้คืนเดียวจบงานเรียบร้อยมาเลยพาเราเก่งเขาเก่งกับเราอ่ะเราจะมายุ่งกับทำไมอ่ะเราวางงานให้เขาทำเขาเก่งเขาโตแล้วจะไม่เหนื่อยเลยหัวหน้าจะไม่เหนื่อยเหมือนแม่มีลูกสาวกี่คนสอนให้วิธีทำสอนให้ล้างชามซักเสื้อผ้าให้ทำกับข้าวรถจังสอนไว้หมดตั้งแต่สี่ห้าขวบไปพอเป็นสาวแล้วแม่ไม่ต้องหรอกอร่อยไหมแม่เรากินนี่พ่อกินอร่อยไหมพ่อโอ้ยมันมาแกงให้พ่อแม่กินว่าอร่อยแม่เออต้องเติมตรงนี้หน่อยนะเติมนี้พอแม่มีครอบครัวมันสามีบอกแม่แกไปเรียนมันจะใครกับข้าวอร่อยเลยก็แม่สอนมาแต่เด็กนี่ไม่ต้องเหนื่อยแม่ต้องเหนื่อยแม่เป็นคนชิมอย่างเดียวสมัยนี้ไม่เคยทำอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยรักข้าก็ไม่เป็นทำกับข้าวไม่เป็นแล้วมันจะปัญหามันก็กลายว่าความภูมิใจไม่มีเลยเป็นผู้หญิงชาติหนึ่งไม่เคยภูมิใจเพราะทำกับข้าวไม่เป็นแสดงว่าแม่ฉลาดไหมนะให้สิ่งที่ดีกับลูกได้สมบูรณ์แบบให้ความฉลาดคนที่ทำกับข้าวอร่อยคือคนไม่ตกคำนวณไม่ตกคำนวณคนที่ทำกับข้าวเป็นคนตกคำนวณแล้วคนที่ตกคำนวณเนี่ยคนที่คำนวณเป็นทำกับข้าวอร่อยเนี่ยคนนี้คือคนมีมันสมองคิดแยกแยะรสชาติได้ไม่น่าเชื่อทำได้โดยไม่ต้องใช้สูตรฉะนั้นเราทำงานในโยมอย่ามองคนอื่นว่าเขาไม่ดีถ้ามองงั้นต้องมองรวมเราไม่ดีจะแล้วล่ะที่มองคนอื่นไม่ดีแล้วจะเก็บความไม่ดีกลับไปบ้านอีกนะเรามองคนนี้เพ่งโทษคนนี้ไม่ดีทุกวันเราจะเก็บความไม่ดีไปมองลูกมองผัวไม่ดีนะมันร้ายนะกรรมมันนิยมอย่าเอาไปนะโยมเลยแล้วไปมองสามีมองผัวมองลูกไม่ดีแล้วเก็บมามองไอ้คนที่ทำงานไม่ดีนะมันเป็นกรรมมโนกรรมแต่ถ้าเรามองคนที่ทำงานคนนั้นก็ดีนะคนนี้ก็ดีนะโอ้ดีมันเก็บไอ้ความดีเนี่ยไปหาสามีกับลูกอีกสามีเราก็เป็นดีกับคนที่ทำงานเพราะเราคุยกันรู้เรื่องแล้วก็เก็บไอ้ความดีของสามีเนี่ยมาชมแหมสามีอย่างลูกอย่างเนี้ยปัญญาเนี่ยเขาพูดรู้เรื่องนะเขาไม่เคยขัดคอเลยเขารู้เรื่องคนที่ทำงานก็ดีเหมือนครอบครัวนี่คือคนดีทั้งในดีทั้งนอกแต่บางคนเนี่ยดีที่ทำงานอุ้ยเอาใจทุกคนเลยแต่กลับไปบ้านไม่ดีเลยบ้านร้อนเลยนั่นดีนอกแต่ไม่ดีในบางคนที่ทำงานไม่เอาใครไม่เอาใครเลยแต่กลับไปบ้านยอมหมดทุกอย่างเลยบางคนบ้านก็ไม่ดีในงานก็ไม่ดีคนนี้ทำงานไม่มีดีเลยเพราะมองโลกในแง่ไม่ดีมันต้องดีไงโยมดีไงดีสี่ประการดีทั้งในดีทั้งนอกรับรองงานนิยมสนุกเลยแหละหาคนดีในดีนอกมาทำไปฝรั่งก็จึงว่าจะเป็นทานาที่ดีครอบครัวต้องดีไงเพราะจะได้ไม่มีปัญหากับบ้านไม่เป็นไรหรอกมีเมียกี่คนก็ทำงานได้กูหาเลี้ยงได้กูรู้มีน้อยมีบ้านกูก็หาแต่เข้าบ้านร้อนเลยนั่นดีนอกแต่ไม่ดีในบางคนที่ทำงานไม่เอาใครไม่เอาใครเลยแต่กลับไปบ้านยอมหมดทุกอย่างเลยบางคนบ้านก็ไม่ดีในงานก็ไม่ดีคนนี้ทำงานไม่มีดีเลยเพราะมองโลกในแง่ไม่ดีมันต้องดีไงโยมดีไงดีสี่ประการดีทั้งในดีทั้งนอกรับรอง

งานนิยมสนุกเลยแหละหาคนดีในดีนอกมาทำไปฝรั่งก็จึงว่าจะเป็นทานาที่ดีครอบครัวต้องดีเพราะจะได้ไม่มีปัญหากับบ้านไม่เป็นไรหรอกมีคนก็ทำงานได้กูหาเลี้ยงได้กูมีน้อยมีบ้านกูก็หาแต่เข้าบ้านร้อนเลยนั่นดีนอกแต่ไม่ดีในบางคนที่ทำงานไม่เอาใครไม่เอาใครเลยแต่กลับไปบ้านในยอมหมดทุกอย่างเลยบางคนบ้านก็ไม่ดีในงานก็ไม่ดีคนนี้ทำงานไม่มีดีเลยเพราะมองโลกในแง่ไม่ดีมันต้องดีไงโยมดีไงดีสี่ประการดีทั้งในดีทั้งนอกรับรองงานนิยมสนุกเลยแหละหาคนดีในดีนอกมาทำไปฝรั่งก็จึงว่าจะเป็นทานาที่ดีครอบครัวต้องดีไงเพราะจะได้ไม่มีปัญหากับบ้านไม่เป็นไรหรอกมีเมียที่คนก็ทำงานได้กูหาเลี้ยงได้กูมีน้อยมีบ้านกูก็หาแต่เข้าพัฒนาที่นั่นหัวใจมันพัฒนาแต่ตรงกันข้ามยมแปลว่าไงคนมีเรื่องที่ไหนไม่มีเรื่องกูก็ยุ่งมีเรื่องกูไม่มีเรื่องที่อื่นมากูย้ายไม่มีเรื่องไอ้คนขี้เกียจอยู่ที่ไหนกูขี้เกียจกูก็ไปชวนพวกอื่นขี้เกียจดิไอ้คนไม่ดีก็ไปอยู่ที่ไหนก็วุ่นวายที่นั่นเราจำเป็นต้องใช้ธรรมะแก้อย่างเดียวอย่างอื่นไม่ได้เลยเหมือนพุทธเจ้าเอาโจร500มาบวชพุทธเจ้าองค์กุลิมานมาเปลี่ยนใจคือแก้ตัวเองอย่างเดียวองคุลิมานไปได้ฆ่าคนให้หมดทั้งเมืององคุลิมานก็หนีไม่ได้พิเศษไหมแต่องคุลิมานฆ่าความเห็นแก่ตัวเท่านั้นองคุลิมานก็ชนะเลยฉะนั้นงานทั้งหมดจะมาเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อธรรมะแล้วก็เชื่อเห็นที่ประบาทพระเดชพระเจ้าอยู่ทำนี่แหละแกนนำของคนทั้งชาติแกนนำได้ทั้งโลกเลยโยมเสียสละให้ได้อย่างท่านโยมนะแล้วบารมีนี่จะคุ้มครองเราไปที่สุดของชีวิตเราเลยจะเจริญโยมนะฉะนั้นนึกว่าขอให้โยมสำเร็จคนที่จะทำให้สำเร็จก็คือโยมไม่ใช่ใครบันดาลได้นะแต่ที่โยมทำสังฆทานนี่เป็นบุญที่ทำให้เกิดความกำลังใจว่าเราจะต้องทำสำเร็จเมื่อทำเสร็จแล้วก็นำล่องตรงนี้ไปสู่คนอื่นได้ต่อมาก็ขอให้พรทุกคนว่าขอให้สำเร็จให้สำเร็จสมความปรารถนาที่ตั้งใจทุกท่านทุกคนเถิดอาจจะพูดยาวไปหน่อยนะยาวไหมโยมเดี๋ยวได้รับพรไหมมีอะไรต่อพรนะถ้าตั้งใจรับพรตนาอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรจตุโรกบาลทั้งสี่เทพเทพารับที่ปกปักรักษาท้าวจตุโรกบาลทั้งสี่ผู้มีพระคุณที่ร่วงรับไป

ทิพเมวสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันทั้งสี่เทพเทพารักษ์ที่ปกปักรักษาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ผู้มีพระคุณที่ร่วงรับไป

โรงนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ภูติลาโรงนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิสิตังปฏิตังตุมังขออิสกุลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วทิพเมวสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันกบาลทั้งสี่เทพเทพารับที่ปกปักรักษาท้าวจตุโรกบาลทั้งสี่ผู้มีพระคุณที่ร่วงรับไป

ล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ภูติลาโลกนี้เป็นได้แล้วฉะนั้นอิติตังปฏิตังตุมังอ้อยสะพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วนิพพเมวสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันทั้งสี่เทพเทพารักษ์ที่ปกปักรักษาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ผู้มีพระคุณที่ร่วงรับไป

จอมสำเร็จประโยชน์แก่ภูติลาโลมีไปได้แล้วฉะนั้นอิสิตังปฏิตังตุมหังอ้อยสะโพ

อมสำเร็จประโยชน์แก่ภูติลาโลมีไปได้แล้วฉะนั้นอิสิตังปฏิตังตุมังอ้อยสะพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วนิพพเมวสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันทั้งสี่เทพเทพารักที่ปกปักรักษาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ผู้มีพระคุณที่ร่วงรับไป

อมสำเร็จประโยชน์แก่ภูติลาโลมีไปได้แล้วฉะนั้นอิสิตังปฏิตังตุมังอ้อยสะพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วนิพพเมวสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันทั้งสี่เทพเทพารักที่ปกปักรักษาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ผู้มีพระคุณที่ร่วงรับไป

0: มิตรร้ายทั้งหลายของท่านสัพพวะมงคลทั้งหลายของท่านวินาศันตุจงวินาศไปอายุวัตโกธนวัตโกความเจริญอายุความเจริญทรัพย์สิริวัตโกยศวัตโกความเจริญกำลีความเจริญยศธนวัตโกวันนวัตโกความเจริญกำลังความเจริญวันนะสุขวัตโกโอทุสัพพทาความเจริญสุขจงมีแก่ท่านในการทั้งปวงทุกขโลกัมยาเวราโสกาสัตตุตุปัตตวาทุกโลกภัยระเวททั้งหลายความโศกศัตรูและอุปาทวาทั้งหลายอเนกาอันตรายาบิวินาสันดุจเตจตาทั้งอันตรายทั้งหลายเป็นอเนกจงวินาศไปด้วยเดชะทายาทิติตนังลาภังความชนะความสำเร็จทราบเรล่าโชติสักยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังสิริอายุจวันโนจะพอกังทิยสวาสิริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวาชาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีพระติสีพระวันดุเต
1: ความสำเร็จอีกในความเป
0: ็นอยู่จงมีแก่ท่านได้อัตลัทธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขเจริญในพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลกาสุขิตาโหตาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขอาสาเพยยาทิพีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิง
1: จงรักษา
0: ศีลให้บริบูรณ์เถิดนวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลมึงมีแก่ท่านรักกันดุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์

0: จอมสำเร็จประโยชน์แก่ภูติราโลมีไปได้แล้วจำนั้นอิสิตังปฏิตังตุมังอ้อยสะพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วนิพพเมวะสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังสิณังรัตนานังอนุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนาสามคือพุทธรัตนาธรรมรัตนาสังฆรัตนาจตุราสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พันอิสขัตตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระไตรปิฎกชินสาวกานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสาวกของพระชินเจ้าสัพเพเตโรคาสัพเพเตปยาสัพโรคทั้งหลายของท่าน
1: สัพภัยทั้งหลายของท่าน
0: สัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัสสวาสัพพอันตรายทั้งหลายของท่าน
1: สัพพอุปัสสวาทั้งหลายของท่าน

0: เอางี้กันเดี๋ยวให้พระเดินแล้วจะมาจะย้ำตูเอาหมายเดินให้ใครเดิน
1: ที่ไหนก็ได
0: ้เลยองมดองแกนะ
1: ไหน
0: ไหนองเอาได้องไหนองแก
1: ไม่ได้ได้ไหม
0: ได้ได้
1: ใครเดินเสียแล้ว
0: ไม่ให้องไปเป็นรถเลยไปศาสตร์เลยเดี๋ยวจะย้ำตูให้เอาไปแทนเราหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อหลวงพ่อเลยนะไปให้หลวงพ่อแล้วหลวงพ่ออะไรไปเอาเลยมามันจะยันโตเอานั่งตรงนั้นไม่ต้องมาจะได้ไม่เกี่ยวจ่าไปรถให้โยมเดี๋ยวยันโตไปรถเป็นแม่คนไหนเป็นคนไหนเก่งกันไป
1: ไม
0: ่เป็นไรไปจัดการไปใครก็ได้เอาไปในองค์ที่ถือไปสององค์ไปช่วยกันหลวงพ่อดิหลวงพ่อเนี่ยไปเนี่ยหัดให้เป็น
1: หลวงพ่อจะวานหลวงพ่อจะวาน

น้ำมนต์นี่โยมต้องเข้าใจนะคือน้ำมนต์เนี่ยสมัยพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครลดกันหรอกทุกคนเนี่ยปฏิบัติมงคลละสูตร38ประการครบทุกคนก็เลยเป็นมงคลทั้งประเทศทั้งโลกก็ไม่มีใครเขาลดน้ำมนต์แต่ไอ้คนที่จะลดน้ำมนต์ไอ้คนไม่เป็นมงคลโยมนั่นก็หมายถึงว่าพวกที่เป็นผีพวกผีป่าผีตั้งหลายเนี่ยมันมาแย่งมันไม่มีจะกินแล้วมันมาลงโทษคนในเมืองนั่นคนไม่มีศีลมีธรรมและมันก็เข้ามาเบียดเบียนเมืองไผ่สาลีคนก็ล้มตายข้าวยากหมากแพงเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นนะพุทธเจ้าก็รับสูตร38ประการครบทุกคนก็เลยเป็นมงคลทั้งประเทศทั้งโลกก็ไม่มีใครเขาลดน้ำมนต์แต่ไอ้คนที่จะลดน้ำมนต์ไอ้คนไม่เป็นมงคลโยมนั่นก็หมายถึงว่าพวกที่เป็นผีป่าผีตั้งหลายเนี่ยมันมาแย่ง

0: มันไม่มีจะกินแล้วมันมาลงโทษคนในเมืองนั่นคนไม่มีศีลมีธรรมและมันก็เข้ามาเบียดเบียนเมืองไผ่สาลีคนก็ล้มตายข้าวยากหมากแพงเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นนะพุทธเจ้าก็เลยละสูตร38ประการครบทุกคนก็เลยเป็นมงคลทั้งประเทศทั้งโลกก็ไม่มีใครเขาลดน้ำมนต์แต่ไอ้คนที่จะลดน้ำมนต์เป็นคนไม่เป็นมงคลโยมนั่นก็หมายถึงว่าพวกที่เป็นผีพวกผีป่าผีทั้งหลายเนี่ยมันมาแย่งมันไม่มีจะกินแล้วมันมาลงโทษคนในเมืองนั่นคนไม่มีศีลมีธรรมและมันก็เข้ามาเบียดเบียนเมืองไผ่สาลีคนก็ล้มตายข้าวยากหมากแพงเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นนะพุทธเจ้าก็เลยละสูตร38ประการครบทุกคนก็เลยเป็นมงคลทั้งประเทศทั้งโลกก็ไม่มีใครเขาลดน้ำมนต์แต่ไอ้คนที่จะลดน้ำมนต์เป็นคนไม่เป็นมงคลโยมนั่นก็หมายถึงว่าพวกที่เป็นผีพวกผีป่าผีทั้งหลายเนี่ยมันมาแย่งมันไม่มีจะกินแล้วมันมาลงโทษคนในเมืองนั่นคนไม่มีศีลมีธรรมและมันก็เข้ามาเบียดเบียนเมืองไผ่สาลีคนก็ล้มตายข้าวยากหมากแพงเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นนะพุทธเจ้าก็เลยอันนี้เรามีมงคลแล้วก็ไม่ต้องลดเท่าไหร่หรอกเข้าใจนะนี่คนไม่รู้ก็จะต้องลดน้ำมนต์หลวงพ่อไม่ลดแหมไม่ดีเลยมีกำลังใหญ่กำลังใจยังดีคบคนดีชอบคนดีเป็นมิตรไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันนี่มงคลไม่กล่าววาจาหยาบคายแสวงหาความสงบสันติสุขนั่นเป็นมงคลมงคลนี่มันมีทุกคนอยู่แล้วโยมไม่ได้มีอยู่ที่น้ำมนต์นี่หรอกไอ้คนถ้ามันทำตัวไม่ดีลดอาบมันยังไม่หายเลยมันชั่วแล้วมันลาบก็ยังไม่หายเลยหลวงพ่อไหนก็ช่วยมันไม่ได้อะใช่ไหมมันเมาซะแล้วเนี่ยไปอาบยังไม่หายเมาเลยนั้นน้ำมนต์เนี่ยเป็นกำลังใจให้ถึงพุทธคุณธรรมคุณคนไทยไม่รู้ไปอังกฤษหลวงพ่อขอน้ำมนต์พระสุเมโธน้ำมนต์มันแข็งหมดเลยต้องทุบก่อนมันหนาวต้องทุบมาลดคนไทยเลยหนาวน้ำมนต์มันเต็มบาดแข็งหมดพ่อก็ต้องไปนั่งทุบเอาน้ำมนต์มาซัดโยมจริงๆมันต้องอะไรใช้ไมโครเวฟตั้งบาดก่อนนะคือที่จริงแล้วทุกคนมีมงคลแล้ววันนี้มาฟังพระมาฟังสวดมาทำใจเนี่ยเป็นมงคลทุกคนแล้วไม่ร้อนน้ำมนต์ก็เป็นหมดแล้วอย่าไปทิ้งมงคลกันแล้วกันแล้วเย็นนี่จะเป็นเมาหมดมงคลเลยนะโยมนะน้ำมนต์ก็ช่วยไม่ได้นะครับลาละ
1: ครับก็เป็นโอกาสที่ดีของท่านอาจารย์โรงการทานไทยนะครับเนื่องจากวันนี้หลวงพ่อได้ไปเดินเครื่องมาให้เรานะครับแล้วก็เทศให้เรานะครับก็เรียกว่าหลวงพ่อที่เทศก็คือหลวงพ่อสนองนะครับอาจารย์สนองวัดสังฆทานนะครับซึ่งเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับขอเราช่วยได้กับท่านพร้อมกันนะครับ
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
3: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ
3: ขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันบ่งบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

0: ภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
1: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
2: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในวาระโอกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานหน้าทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะแต่เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
1: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3: ศูนย์คุณธรรมเขาตั้งมาอันแผนกข้อความใหม่นี่เขาตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเขามาท้อนี่นี่เนาะครับประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเขาก็ต้องขยายให้มู่ให้บ้านน้ำกันเฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกในนี้400คนค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะเป็นกติเป็นเงินมาให้เขาส่วนหนึ่งเขาก็ช่วยไปที่ทำงานของเขานี่ค่ะที่ลงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่ค่อยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
1: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
4: คิดว่าลืมจักเสียสิในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะรู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ.35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสอยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านเหมือนกัน
1: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์

0: และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
1: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าไหมที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
0: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมให้ราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปรีชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดเล็งเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเพามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะก็ปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยผิด
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างไม่ทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็น สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

มาธิเราจับได้ถ้าเราจับลมหายใจได้ก็เป็นสมาธิถ้าเราเอาสติไปจับที่ลมหายใจได้ไม่ว่าลมเข้าลมออกได้จริงๆก็5นาที10นาทีจิตเราก็เริ่มสงบแต่ที่เราไม่เป็นสมาธินี่โดยมากเราจับลมหายใจไม่ได้เมื่อเราจับลมหายใจไม่ได้เนี่ยมันก็สับสนวุ่นวายไปคิดจิตก็คิดไปไกลตัวเองจิตก็คิดไปสู่อดีตเสียมากไปอนาคตเสียมากก็เพราะว่าเราเอาจิตไว้กับลมหายใจไม่ได้ลมหายใจนี่บางคนก็เอามาไว้ที่ปลายจมูกกระทบเข้ากระทบออกบางคนก็เอามาไว้ที่ท้องที่เหนือสะดือ4นิ้วดูตอนท้องผ่องระยุบลมหายใจเข้าก็จะผ่องลมหายใจออกก็จะยุบก็จับไว้ที่ลมหายใจท้องผ่องยุบก็มีสติทำให้จิตสงบได้หรือบางคนก็เอาจิตมาไว้ที่โครงกระดูกพิจารณาวิตกวิจารวิตกแปลว่ายกจิตไปไว้ที่โครงกระดูกวิจารก็พิจารณาเห็นชัดในโครงกระดูกก็สงบได้ด้วยการกำหนดโครงกระดูกบางคนก็วิตกวิจารเอาสติไปไว้ที่ผมขนเล็บควันหนังอนุโลมปฏิโลมวิตกวิจารไปนะเข้าก็ได้ปรากฏเห็นผมขนเล็บควันหนังคือปรากฏเห็นก็จิตก็จะสงบเอาไปไว้ส่วนใดก็ได้ในเมื่อจิตของเรามีสติสมบูรณ์ก็เป็นหลักของสมาธิทั้งหมดเป็นหลักของปัญญาทั้งหมดพอเราเห็นอะไรเราพิจารณาตรงนั้นก็เป็นปัญญาถ้าเราสงบก็เป็นสมาธิถ้าเราพิจารณาก็เป็นปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดทุกขณะเนี่ยสติสมาธิปัญญาถ้าเราสงบก็เกิดทันทีถ้าเราไม่สงบก็ไม่เกิดถ้าไม่สงบก็ไม่รู้ได้เพราะนั้นปัญญาในที่นี้เราต้องรู้จักความสงบถ้าสงบก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรียกว่าเราต้องรู้ลักษณะจิตของเราว่าขณะนี้เราเอาจิตไปทำเอาจิตไปเกาะไว้ตรงนี้แล้วเราก็สงบจิตอย่างนี้ไปเกาะตรงนี้แล้วไม่สงบเราก็ต้องใช้ปัญญาสอดส่องดูว่าที่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะอะไรคือทำต้องใช้วิตกวิจารเขาเรียกว่าใช้ปัญญาฉะนั้นการเข้าสมาธิออกสมาธิก็จะได้ผลในเมื่อเราวิตกวิจารเป็นเราพิจารณาตัวเองเป็นจับหลักสมาธิได้ทำอะไรก็เอาจิตไปไว้เมื่อนั้นทำเหมือนเดิมตั้งต้นเหมือนเดิมคนปฏิบัติต้องมีอุบาย มีอุบายว่าเราทำยังไงจึงถูกหลักเราทำยังไงจึงถูกจริตจึงสงบได้ไม่ใช่ว่าจะบังคับจิตให้หยุดคิดอย่างเดียวจะบังคับจิตให้สงบอย่างเดียวบังคับไม่ได้จิตบังคับแล้วก็จะดิ้นหล่นสับสนยิ่งบังคับยิ่งไม่ปล่อยธรรมดาปล่อยตามธรรมชาติทำใจสบายสบายไม่ต้องปล่อยไม่ต้องบังคับบางคนบังคับกลัวว่าความคิดตัวเองจะคิดโน่นจะคิดนี่พอบังคับจิตนะเข้าจิตจะสับสนจิตจะดิ้นรนกลายเป็นฟุ้งซ่านก็ไม่สงบฉะนั้นจึงว่าการบังคับจิตไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
บังคับไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ ต้องทำตามสบายเหมือนเราไม่ความคิดของเราจะคิดอะไรก็ช่างแต่เราภาวนาของเราไปเรื่อยเช่นหายใจเข้าหายใจออกโทอย่างที่เราไม่บังคับเพียงแต่ว่าเรามีภาวนาของเราก็แล้วกันเรารู้ลมของเราก็แล้วกันก็ถือว่านั่นแหละเป็นการรู้เรื่องสติติดต่อกันแล้วบางคนบังคับเลยต้องให้สงบต้องให้เห็นต้องให้รู้ต้องให้สงบเหมือนคนอื่นเขาสงบยิ่งไปใหญ่เลยบังคับก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นมากขึ้นนักเข้าก็เลยกลัวความคิดตัวเองเขามาคิดยกใหญ่คิดไม่จุดไม่รู้จักจุดจบมันต้องทำใจสบายสบายระตั้งสติลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พอจิตคิดแวบไปถึงเรื่องอะไรแล้วก็ช่างมันกลับมาภาวนาใหม่มันก็เล่นกันไปกันเนี่ยเรียกว่าเล่นกรรมฐานจิตคิดไกลก็รู้ว่าจิตคิดเรื่องอะไรก็ตั้งสติกลับมาใหม่พุทโธใหม่ไม่ต้องรีบร้อนปฏิบัติสมาธิไม่ต้องรีบร้อนทำใจเย็นๆสบายๆไม่ต้องบังคับจนแจจนเข้มงวดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้สบายๆว่าคิดอะไรอ้าวนี่คิดโน่นอ้าวนี่คิดนี่คิดเรื่องเก่าอ้าวนั่นคิดเรื่องใหม่ก็เพียงรู้เท่านั้นแหละรู้แล้วก็พุทโธไว้แล้วก็มาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละตั้งต้นมานับลมใหม่มานั่งตั้งสติดูลมใหม่ไม่บังคับจิตไม่บังคับเลยจิตแต่ใช้สติปัญญาดูจิตตัวเองว่าคิดอะไรไปถึงไหนไกลไหมคิดไกลตัวเองไหมทีแรกมันก็ไปนู้นไปบ้านไปนู้นไปที่ทำงานไปนู้นไปต่างๆไปนู้นไปนี่ไปต่างจังหวัดไปอดีตยาวอนาคตยาวแล้วก็ไม่บังคับเข้าแวบหนึ่งก็รู้ทัวร์แต่เข้าแวบหนึ่งก็ไปแค่แวบเดียวไปแค่วามาแค่ศอกมาเข้าก็คืบเดียวแต่เข้าก็แวบอยู่ตามตัวเรานี่เองไม่ไปคิดไกลตัวเองอันนี้ถือว่าเราเริ่มควบคุมจิตเราได้ด้วยการรู้จักทำสติพิจารณาติดต่อกันถ้าไม่งั้นแล้วเราจะไม่สงบไปเอาจริงเอาจังบังคับจนไม่คิดอะไรเลยนั่นยิ่งคิดไม่หยุดเลยพอเรารู้อย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัตินี้ไม่บังคับทำสบายๆนั่งก็ขยับได้ถ้าเมื่อยไม่ใช่ว่าชั่วโมงนึงจะต้องนั่งให้เป้งก็ถ้านั่งได้มันสงบมันก็นั่งเป็นชั่วโมงหรืออาจจะได้มากกว่าชั่วโมงก็ได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้ถ้าสงบแต่ถ้ามันไม่สงบมันก็อาจจะ15นาทีก็ต้องขยับเราก็ไม่ว่ากันก็ถือว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ทำไปนะเข้าพอจิตมันสงบมันเคยชินแล้วมันก็เป็นไปเองมันก็สบายไปเองก็สงบไปเองกายก็เบาเองจิตก็เบาเองความฟุ้งซ่านความสับสนก็หมดไปพอเรากลับมารู้ตัวเองมากขึ้นรู้สติมากขึ้นเอาจิตกลับคืนมาเอาจิตกลับคืนมาก็แล้วกันมันคิดไปไหนก็กลับคืนมาไว้ตรงนี้ตรงนั่งอยู่ตรงนี้หายใจอยู่ตรงนี้ถ้าเดินก็จิตมาไว้ที่การยกยะยกย่างเหยียบยกขึ้นก้าวไปวางลงย่างเหยียบให้รู้เท้ารู้ยกอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าเอาจิตกลับมาไว้ตรงนั้นมันก็จะสงบทุกคนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเวลาจะขยับกายเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะขยับกายเราต้อง
สั่งก่อนให้ขยับว่าเราเมื่อยทุกทนไม่ได้แล้วทุกหนอทุกหนอทุกหนอแล้วทุกทนไม่ได้จึงขยับไม่ใช่นึกจะขยับก็ขยับเลยต้องตั้งสติก่อนจะขยับจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดรู้จิตรู้กายตลอดก็นั่นคือการขยับกายแบบพร้อมไปด้วยสติไม่ลืมตัวก็สงบเป็นแต่บางคนขยับกายไม่รู้เวลาเมื่อยอะไรก็เปลี่ยนแปลงทันทีก็เรียกว่าสติไม่พอก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่วันนี้เราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องมีสติค่อยๆขยับค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบจะขยับมือขยับเท้าเนี่ยก็ต้องค่อยๆขยับให้มีสติสั่งก่อนค่อยทำจิตเป็นนายกายเป็นเบาไม่ใช่นึกจะขยับเลยก็ขยับเลยไม่ใช่นึกจะลุกเลยก็ลุกเลยต้องสั่งให้ลุกต้องสั่งให้นั่งต้องสั่งให้ขยับมือขยับเท้าต้องสั่งให้พลิกจิตเป็นนายกายเป็นเบานี่ถือว่าสติสมบูรณ์แต่คนที่ขยับโดยไม่รู้ตัวก็เรียกสังขารปรุงแต่งเจตสิกสังขารปรุงแต่งถูกสังขารพาไปฉาบทาไม่มีสติเปลี่ยนอิริยาบถไม่มีสติไม่รู้ทันไม่รู้ก่อนพอเราฝึกอย่างนี้แล้วเราเข้าก็ได้สติไปตลอดเวลาจะลุกทิ้งนั่งทิ้งขยับทิ้งจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนสติจะตามมาตลอดควบคุมตัวเองตลอดจะสงบตลอดเพราะเวลาขยับตัวเนี่ยจิตจะแลบไปอื่นไปคิดอะไรต่ออะไรแล้วทั้งที่ตัวเองขยับแต่จิตไปคิดเรื่องอื่นแต่พอมามีสติเนี่ยจะละเอียดมากจิตเราก็จะอยู่กับการขยับก็ไม่มีอะไรมาฉาบทาปรุงแต่งได้เขาเรียกเคลื่อนไหวโดยการมีสติสมาธิการทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นเวลาจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถทิ้งเปลี่ยนขยับแขนขาทิ้งต้องสั่งก่อนต้องรู้ก่อนแล้วก็ต้องเอาจิตควบคุมไว้ตรงนั้นไม่ไปคิดเรื่องอื่นตอนนี้ก็สงบนะดึงกลับดึงจิตกลับมาง่ายแต่ถ้าเขาหยับปุ๊บเลยเงี้ยเราพอจะกลับมานั่งใหม่จิตเราไปปรุงแต่งอื่นแล้วเราภาวนาก็ไม่สงบเราต้องกำชัยชนะตรงนี้ไว้ให้ได้กำชัยชนะตรงการเคลื่อนไหวในยามบท4นี้ให้ได้เวลาจะขยับต้องสั่งก่อนแล้วขยับแล้วก็ไม่ให้จิตไปคิดถึงอย่างอื่นไม่ให้อดีตอนาคตเข้ามาแฝงทำโดยรู้ตัวอันนี้ถือว่าขยับแล้วก็ได้สติสมาธิตามมาไม่เป็นไรตอนจะลุกจะนั่งต้องมีสติอย่างนั้นเหมือนเผลอพอเผลอเราก็รู้ตัวว่าเราเผลอขอให้รู้ตัวว่าเราเผลอแล้วลืมภาวนาก็รู้ว่าเราลืมภาวนาแล้วลืมลมหายใจก็รู้ว่าจิตเราลืมลมหายใจนานหรือน้อยแวบเดียวหรือว่าเผลอไปคิดนานแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเผลอตรงนี้ตัวหลงตัวโมหะตัวนี้ก็จะตามจิตทันแล้วเขาก็จะนั่งไม่ทรมานจะนั่งดูจิตตัวเองจะนั่งดูกายตัวเองจะนั่งดูลมตัวเองก็ดูได้ดูกายก็เห็นดูจิตก็เห็นดูลมหายใจก็เห็นมันก็เห็นทุกอย่างมันก็เป็นสติสมาธิปัญญาคันนี้ก็ไม่ลำบากนั่งสมาธิก็ไม่ลำบากไม่เบื่อหน่ายความคิดตัวเองไม่งั้นก็เบื่อความคิดตัวเองว่านั่งแล้วก็ไม่สงบสักทีนั่งแล้วก็คิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อย
คิดมากก็อยู่ที่บ้านอีกอยู่บ้านเนี่ยไม่คิดอะไรเลยพออยู่วัดคิดจังเลยแสดงว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่ละเอียดอ่อนไม่พิจารณากายกับจิตมันคิดอยู่ที่บ้านนะมันก็คิดทั้งวันนะแต่เราไม่รู้จักความคิดตัวเองคิดดีมันก็มีคิดไม่ดีมันทำไปตามหมดแต่เรามาอยู่นี่เราคิดเรารู้ตัวคิดเรารู้ความคิดของเรามันก็เลยรู้ความคิดมันก็เหมือนว่าเห็นมากขึ้นเลยนึกว่ามันเยอะนึกว่ากิเลสมันมากความคิดมันมากแต่ที่จริงสติเรามันมากกว่าจึงได้เห็นความคิดของเรามากที่อยู่บ้านสติมันน้อยกว่าความคิดมันมากกว่าก็เลยไม่เห็นมันไม่ละเอียดอ่อนนั่นเองเหมือนกับหมอตรวจโรคไม่ละเอียดก็ไม่เห็นโรคแต่หมอยิ่งตรวจโรคละเอียดเท่าไรก็ยิ่งเห็นโรคมากเท่านั้นหมอหยาบๆมันก็ไม่เห็นโรคจิตของเราก็เหมือนกันเนี่ยคนละเอียดจึงจะเห็นจิตตัวเองจึงจะเห็นความคิดตัวเองสงบไม่สงบถ้าคนหยาบไม่เห็นเลยคนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยถือว่าคนหยาบจะไม่รู้จักความคิดตัวเองเลยนั่งดูความคิดตัวเองไม่ออกไม่สงบก็นึกว่าก็ไม่รู้สงบก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้เฉยก็ไม่รู้ดีใจเสียใจก็ไม่รู้เพราะอะไรจึงดีใจเสียใจหาเหตุที่เกิดไม่ได้ก็ไม่รู้จักทางดับทุกข์ปัญญาสติมันไม่มาด้วยกันแต่ถ้าปัญญาสติสมาธิมาด้วยกันมันก็รู้จักเหตุแห่งความเกิดทันทีว่าคิดอะไรสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเฉยอย่างไรก็รู้ตัวเฉยก็จับอุเบกขาเป็นอารมณ์ไม่เฉยก็รู้เฉยก็รู้นี่เราจิตพุทธะหรือการปฏิบัติธรรมะก็คือรู้เรื่องกายกับจิตของเราก็เรียกว่าวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาเจือปนกันไปสมภะก็พยายามวิตกวิจารปีติสุขเอตคตาเป็นสมถะเจริญให้เกิดปีติสุขเอตคตาก็เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งวิปัสสนาก็การพิจารณารู้กายรู้เวทนารู้จิตดูธรรมรู้ความเกิดของจิตรู้ความดับของจิตนี่เป็นวิปัสสนาญาณรู้ไปนานๆนะเขาก็จะเป็นสันตติสิทธิ์ต่อไปก็จะเป็นญาณปัญญามาจากฌานมาจากสมาธิก็มาเป็นญาณเป็นปัญญาจากที่ว่าเราเคลื่อนไหวอะไรเราให้รู้ตัวก่อนเวลานั่งจะขยับมือขยับเท้าจะพลิกตัวจะโยกโครงอะไรก็ให้รู้ก่อนว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วไม่รู้ตัวเลยนั่นถือว่าเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้คิดดีก็ไม่รู้คิดไม่ดีก็ไม่รู้เวลาเคลื่อนไหวนี่ต้องรู้ในอิริยาบถตรงนั้นเพราะจิตคนเรานี่มีเจตสิก 108,000 ประการคอยปรุงแต่งตลอดเวลาเพียงแต่นั่งเฉยๆมันยังไปโน่นไปนี่เลยพอเคลื่อนไหวแล้วขาดสตินี่จะไปมากกว่าฉะนั้นการปฏิบัติถึงว่าเป็นหลักเล็กๆน้อยๆเราก็ให้จับได้ก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกเรื่องของจิตทั้งนั้นเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำอยู่เนี่ยขอให้เข้ามาลอยเดิมเริ่มต้นมีสติอย่างไรก็กลับมาตั้งสติเหมือนเดิมพอภาวนาอย่างไรก็ภาวนาเหมือนเดิมเคยสงบยังเพราะรู้ตัวเราสงบพอลืมตัวเราไม่สงบเราก็กลับมารู้ตัวเหมือนเดิมก็สงบรู้ลมแล้วสงบไม่รู้ลมแล้วไม่สงบแล้วก็กลับมารู้ลมเหมือนเดิมพุทโธสงบแล้วก็กลับมาพุทโธเหมือนเดิมคิดอะไรเรารู้ทันแล้วก็กลับมารู้ความคิดเหมือนเดิมเรียกรู้จิตเห็นจิตมรรคจิตผลจิตรู้แล้วมันก็ละรู้แล้วมันก็เฉยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็สงบไอ้ที่มันไม่สงบเนี่ยมันไม่รู้ทันความคิดตัวเองคิดไปตั้งยาวไกลแล้วก็กลับมารู้มันก็หมดแล้วถ้าไฟไหม้ก็ระดับไม่ทันอันนี้มันไม่ทันไหม้พอจะลุกก็ดับพอคิดอะไรก็รู้ทันก็ดับพุทโธเป็นตัวสติดับความคิดตัวเองไ
หรือการรู้ทันความคิดตัวเองนั้นเป็นตัวญาณปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเป็นอาวุธได้เป็นอาวุธแก้ใจตัวเองได้เวลาจะโกรธก็รู้เวลาจะโลภก็รู้จะรักจะชังอะไรก็เป็นอาวุธเลยคอยรู้ทันตรงนี้ได้พอเราฝึกจิตของเราได้ก็จะเห็นตรงนี้ไม่ยากสามารถจะห้ามอารมณ์ตัวเองได้สามารถจะควบคุมจิตตัวเองได้แล้วกลับเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เราไปยืนเดินนั่งนอนก็เห็นความคิดตัวเองก็แก้ตัวเองได้ตกคนที่โทสะจริตโกรธง่ายหายเร็วกระทบไม่ได้โกรธเพราะเขาไม่มีสติเวลากำหนดรู้ลมหายใจไม่กำหนดรู้ความคิดไม่ทันความคิดตัวเองคิดเสร็จแล้วโกรธเสร็จแล้วจึงรู้โกรธเสร็จแล้วจึงรู้เผลอไปเสร็จจึงรู้แต่ไม่รู้แล้วว่ามันจะโกรธอย่างไรแต่ถ้าเรามีสติรู้อ่อนนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธแหละรู้ตัวปรุงแต่งก็ไม่โกรธเพราะมันปรุงแต่งมันยังแต่งไม่เสร็จแต่บางคนมันแต่งเสร็จแล้วโกรธเรียบร้อยแล้วจึงรู้นั่นถึงเรียกว่าสติไม่พอปัญญาไม่พอแต่ถ้าเราฝึกไปนะเข้าจะมีสติรู้ทันว่าอ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธนี่กำลังปรุงแต่งจะโลภนี่กำลังปรุงแต่งจะเกลียดจะรักจะชังรู้ตัวปรุงแต่งซะก่อนเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยหรือรู้เหตุสมุฏฐานของความโลภกดลงรู้ก่อนที่มันกำลังปรุงแต่งมันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธเลยโลภเลยหลงเลยมันมีการตัวปรุงแต่งมันมีเจตสิกหลายดวงที่ทำหน้าที่คอยปรุงจิตให้เกิดขึ้นไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธนะต้องดูให้ดีไม่ชีปุ๊บปั๊บหลงมันมีการปรุงแต่งของเขาในสังขารนั้นในจิตนั้นทีนี้ถ้ารู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตก็จะดับหมดที่เรามาภาวนาเนี่ยต้องการรู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตว่าตัวอะไรมันปรุงแต่งความคิดเราทุกขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยอะไรมาปรุงแต่งโลภมั่งหลงมั่งรักมั่งชังมั่งชอบมั่งไม่ชอบมั่งสุขมั่งทุกข์มั่งมันก็มีวนเวียนของมันอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เลยรู้อ๋อปรุงแต่งกันอย่างนี้เองคนจึงได้วุ่นวายเหลือเกินบางคนปรุงแต่งรู้ทันบางคนปรุงแต่งรู้ไม่ทันโดยมากจะไม่รู้ทันมากกว่าจึงเป็นธาตุของความคิดไปจึงเป็นธาตุของความไม่ชอบใจไปความวุ่นวายใจไปเหมือนกับคนเราปรุงแต่งอะไรก็ต้องปรุงแต่งใช่ป่ะเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้นั่นแหละยังไม่ถึงโกรธไม่ถึงโลภไม่ถึงรักชังเอ๊ะเขาเป็นอย่างนี้พอเริ่มปรุงแต่งแล้วพอปรุงแต่งยอมรับเลยว่าไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยเกิดอารมณ์ทันทีนั่นคือจิตที่มันปรุงแต่งเหมือนเราไปดูเสื้อผ้านะไปดูเสื้อผ้าไปดูอาหารนะไม่จะเจอเราซื้อเลยนะไม่จะเจอเราชอบเลยนะมันจะต้องมีการปรุงแต่งสีอย่างนั้นสีอย่างนี้เนื้ออย่างนั้นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนั้นราคานี้มันจะปรุงแต่งจนสำเร็จแล้วมันจึงจะแปะตกลงซื้ออาหารก็เหมือนกันมันปรุงแต่งจนเสร็จมันจึงจะชอบเราจึงจะริมรสนั้นมันมีจิตที่เจตสิกปรุงแต่งแต่ถ้ารู้เหตุของมันอ่อนนี่มันปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นแบบนี้พอเรารู้ทันมันก็ดับเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นอารมณ์ทั้งนั้นให้เชื่อให้ยอมรับทีนี้เรามาปฏิบัติจึงได้สนใจตัวเองสนใจเรื่องความคิดตัวเองมากขึ้นจนจับตัวเองได้มันก็กลายเป็นคนสงบเป็นก็เรียกว่าปฏิบัติตามอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ก็คือการตัวปรุงแต่งนี่เองชอบไม่ชอบนี่เองเมื่อมันปรุงแต่งมันดับไปเรารู้ทันดับไปก็เป็นมรรคเป็นผลของมรรคผลของมรรคก็เป็นนิโรธไปนั่นก็เป็นวิปัสสนาไปที่พุทธเจ้าท่านสอน
เรื่องของปฏิบัติทั้งหมดเรื่องกายกับจิตปฏิบัติทั้งหมดพุทธศาสนารวมแล้วก็เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดที่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานมีแค่เท่านั้นเองโลกทั้งโลกมีเท่านี้เองโลกทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายสากลโลกรวมแล้วก็มีแค่จิตแค่เจตสิกแค่รูปแค่นิพพานพอสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็สักแต่ว่าโลกเท่านั้นเองรวมมนุษย์แล้วรวมสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เหลือแค่จิตแค่เจตสิกรูปนิพพานเ

เรียนพระไตรปิฎกคำสอนพระเจ้าท่านใช้มีปัญญาแสดงอุบายมากมายจึงเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องอริยสัจ4มรรคองค์8ปฏิสมุปบาทโพชฌงค์7โภคียมรรคธรรม38ประการโอ้โหธรรมที่พุทธเจ้าแสดงนั้นก็แสดงเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นเองย้อนลงมาแล้วก็เรื่องของตัวเรานั่นเองแสดงเรื่องตัวเราแต่พุทธเจ้าท่านเห็นตัวของท่านก่อนสำเร็จรู้กายรู้จิตของท่านก่อนท่านก็เรื่องกายเรื่องจิตมาแสดงท่านจะได้ความสุขความสงบก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองทุกข์ก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองไม่มีอะไรทุกข์ก็ไม่เกินกายเกินจิต

แต่พุทธเจ้าท่านเห็นตัวของท่านก่อนสำเร็จรู้กายรู้จิตของท่านก่อนท่านก็เรื่องกายเรื่องจิตมาแสดงท่านจะได้ความสุขความสงบก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองทุกข์ก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองไม่มีอะไรทุกข์ก็ไม่เกินกายเกินจิตสุขก็ไม่เกินกายเกินจิตสวรรค์ก็ไม่เกินกายเกินจิตนิพพานก็ไม่เกินกายเกินจิตแต่ว่านิพพานนั้นไม่เอากายไปไม่เอาจิตไปเท่านั้นเองแต่ก็ต้องอาศัยกายกับจิตถึงเข้าสู่ประตูความดับนิพพานได้ฉะนั้นมนุษย์ก็มีเรื่องปัญหาก็เรื่องแก้กายจิตกายเวทนาจิตธรรมสมถะ40สมถะ40เนี่ยต้องการพุทธเจ้าสอนให้เอาจิตมาไว้ให้จิตมาเป็นดวงเดียวท่านเลยให้มีสมถะให้รู้กสิณ10อนุสติอธิ10อทุพะ10อรูปฌาน4เจริญพรหมวิหารหาเรปฏิกูลก็คือให้จิตเนี่ยฝึกจิตเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยอยู่กับกายกับจิตเอาวัตถุมาเพื่อให้อยู่กับกายกับจิตเพราะจิตอยู่กับกายอยู่กับกายแล้วอยู่กับวัตถุอันนี้แล้วจิตคนเราก็จะสงบจะเย็นลงก็จะรู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นอุบายทั้งหมดให้มารู้เรื่องของกายกับจิตทั้งหมดอันนี้อย่างที่ว่าท่านว่าเจตสิกเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าเจตสิกทำไมจึงเรียกว่าจิตทำไมจึงเรียกว่าสังขารทำไมจึงเรียกว่าวิญญาณที่จริงมันก็ชื่อต่างกันลักษณะก็ต่างกันแต่รวมแล้วเรียกว่าจิตเรียกว่าวิญญาณแต่จิตคนเราเนี่ยมีหน้าที่ทำงานมากมายเหมือนกับคนในโรงงานเป็นพันๆหมื่นๆคนเนี่ยเหมือนโรงงานทอผ้าแหละทำเป็นพันๆคนออกมาแล้วก็มาเป็นผ้าผืนหนึ่งหรือเหมือนคนลงทำงานขนมทำงานอะไรที่ใหญ่ๆทำเสร็จแล้วก็มาออกสุดท้ายก็คือชิ้นหนึ่งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันหลายอย่างเอามารวมกันจะเปรียบเหมือนการทอผ้าเนี่ยได้ก็มาจากฝ้ายจะต้องไปปลูกฝ้ายฝ้ายมันก็จะต้องมาเป็นตั้งแต่เมล็ดมาเป็นต้นมาเป็นดอกมาเป็นใบแล้วก็ไปเก็บฝ้ายมาเอามาตีให้แตกแล้วก็เอามากรอมาเป็นเส้นมาเป็นตีให้ใหญ่เป็นผูแล้วก็มาเป็นเส้นแล้วก็เส้นเดียวก็ไม่พอคนจะต้องใช้หน้าที่ต่างกันเมื่อทำงานแล้วสรุปแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องหน้าที่ที่ทำจะให้เป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยทำต้องหลายอย่างพอรวมแล้วมาเป็นผ้าผืนหนึ่งจิตคนเราก็เหมือนกันหน้าที่ของจิตนี่ก็คือถ้าพูดกันแล้วจิตคนเราเนี่ยถ้าเป็นต้องการให้มาทำจิตเดียวแต่จิตมันเป็นเดียวไม่ได้ธรรมชาติจิตที่เป็นพุทธะเนี่ยคือมีจิตเดียวกายเดียวจิตเดียวแต่เจ้าจิตตัวนี้มันมีเจตสิกคอยปรุงแต่งมีเจตสิกก็มีสังขารด้วยสังขารก็มีบุญด้วยมีบาปด้วยมีเรื่องสุขเรื่องทุกข์มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมันมีเจตสิกพวกนี้เข้ามาปรุงแต่งหลายๆเรื่องมาปรุงแต่งเรื่องหูเรื่องตาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันมีตัวเจตสิกอยู่ในจิตเนี่ยมากคอยแสดงอาการปรุงแต่งให้จิตเราเห็นเป็นไปตามนั้นจิตก็มีหน้าที่รับรู้

หน้าที่รับรู้กับการปรุงแต่งของสังขารการปรุงแต่งของเจตสิกฉะนั้นพอเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการรวมจิตให้มันอยู่เพื่อต้องการรู้ทันพวกเจตสิกที่มันปรุงแต่งเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างพอเรามีสติปัญญารู้ทันปรุงแต่งของเจตสิกเสร็จแล้วก็มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวพอเรารู้ทันก็เรียกว่าเรามีปัญญาเราทูทันสังขเจตสิกสังขารรู้จักเจตสิกเรื่องปรุงแต่งเรื่องโลภกดหลงอะไรเราก็จะรู้ทันมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่ารู้อาการของจิตเราแต่ตัวจิตจริงๆก็คือเป็นหนึ่งนะจิตจริงๆและสุดท้ายก็พอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใน108,000ประการของจิตแล้วเนี่ยก็จะมารวมเป็นหนึ่งเหมือนกับเราคิดอะไรไปเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บรู้ทันปรุงแต่งของจิตที่เรียกว่าเจตสิกปรุงแต่งออกไปพอเรารู้ทันปุ๊บพอมีสติพุทโธกลับมาก็มาเป็นหนึ่งก็รู้กายเฉยรู้จิตเฉยก็เป็นหนึ่งเราต้องทำความรู้อย่างนี้จนชำนาญจนเข้าใจจิตตัวเองแล้วเรียนจบเรียนจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระอรหันต์นั่นคือเรียนรู้จิตตัวเององค์ไหนที่เรียนสำเร็จแล้วก็ถือว่าจบจิตไม่ต้องดูแลจิตเพราะจิตเป็นหนึ่งแล้วเจตสิกไม่เป็นปรุงไม่ปรุงเป็นบุญเป็นบาปแล้วเจตสิกไม่นำพาไปปรุงแต่งอะไรวุ่นวายใจแล้วปล่อยวางแล้วเพราะจิตเนี่ยปล่อยวางไม่ปรุงแต่งตามแล้วเจตสิกก็เป็นเพียงตัวเกิดกับดับเท่านั้นเองไม่ปรุงแต่งจิตให้เป็นทุกข์เป็นสุขแล้วไม่ให้เราร้อนแล้วเพราะนั้นจึงว่ามันเป็นกลไกของการเรียนรู้ต้องไปเรียนรู้ของจิตตัวเองมันมีอยู่ทุกระยะและจิตที่สะสมมาด้วยบุญกุศลมันก็จะทำให้กายสบายใจสบายจิตถ้ามันเจตสิกมันสั่งสมเป็นบาปมามันก็ทำให้ร้อนใจพอมันนึกแล้วมันจะร้อนใจนึกแล้วไม่สบายใจแต่ไม่ใช่นึกปุ๊บแล้วมันเป็นเลยแต่ที่จริงมันสั่งสมมานานแล้วความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันก็มาปรากฏขึ้นในมโนทวารเราเหมือนคนสมมติว่าผู้หญิงถูกเขามาแย่งสามีอย่างเงี้ยไอ้คนเมียน้อยมันมาแย่งสามีไปเนี่ยสามีหลงมากไอ้ผู้หญิงคนนี้มันชื่อสุนารีอย่างเงี้ยสมมตินะฮะชื่อสุนารีก็จะเกลียดไอ้คนชื่อว่าสุนารีแต่ที่จริงมันไม่ใช่มาเกลียดตอนนั้นนะมันสะสมมาหลายปีแล้วหรือไม่ผู้หญิงคนนี้ที่มาแย่งสามีตัวเองมันไว้ผมม้าหรือเอาไว้ผมเปียอะไรเงี้ยหรือไปผมสั้นหรือผมยาวก็จะเกลียดผู้หญิงที่รูปลักษณะเหมือนที่มาแย่งสามีใจแต่ไม่ใช่นึกปุ๊บแล้วมันเป็นเลยแต่ที่จริงมันสั่งสมมานานแล้วความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันก็มาปรากฏขึ้นในมโนทวารเราเหมือนคนสมมติว่าผู้หญิงถูกเขามาแย่งสามีอย่างเงี้ยไอ้คนเมียน้อยมันมาแย่งสามีไปเนี่ยสามีหลงมากไอ้ผู้หญิงคนนี้มันชื่อสุนารีอย่างเงี้ยสมมตินะฮะชื่อสุนารีก็จะเกลียดไอ้คนชื่อว่าสุนารีแต่ที่จริงมันไม่ใช่มาเกลียดตอนนั้นนะมันสะสมมาหลายปีแล้วหรือไม่ผู้หญิงคนนี้ที่มาแย่งสามีตัวเองมันไว้ผมม้าหรือเอาไว้ผมเปียอะไรเงี้ยหรือไปผมสั้นหรือผมยาวก็จะเกลียดผู้หญิงที่รูปลักษณะเหมือนที่มาแย่งสามีใจแต่ไม่ใช่นึกปุ๊บแล้วมันเป็นเลยแต่ที่จริงมันสั่งสมมานานแล้วความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันก็มาปรากฏขึ้นในมโนทวารเราเหมือนคนสมมติว่าผู้หญิงถูกเขามาแย่งสามีอย่างเงี้ยไอ้คนเมียน้อยมันมาแย่งสามีไปเนี่ยสามีหลงมากไอ้ผู้หญิงคนนี้มันชื่อสุนารีอย่างเงี้ยสมมตินะฮะชื่อสุนารีก็จะเกลียดไอ้คนชื่อว่าสุนารีแต่ที่จริงมันไม่ใช่มาเกลียดตอนนั้นนะมันสะสมมาหลายปีแล้วหรือไม่ผู้หญิงคนนี้ที่มาแย่งสามีตัวเองมันไว้ผมม้าหรือเอาไว้ผมเปียอะไรเงี้ยหรือไปผมสั้นหรือผมยาวก็จะเกลียดผู้หญิงที่รูปลักษณะเหมือนที่มาแย่งสามีใจแต่ไม่ใช่นึกปุ๊บแล้วมันเป็นเลยแต่ที่จริงมันสั่งสมมานานแล้วความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันก็มาปรากฏขึ้นในมโนทวารเราเหมือนคนสมมติว่าผู้หญิง

ถูกเขามาแย่งสามีอย่างเงี้ยไอ้คนเมียน้อยมันมาแย่งสามีไปเนี่ยสามีหลงมากไอ้ผู้หญิงคนนี้มันชื่อสุนารีอย่างเงี้ยสมมตินะชื่อสุนารีก็จะเกลียดไอ้คนชื่อว่าสุนารีแต่ที่จริงมันไม่ใช่มาเกลียดตอนนั้นนะมันสะสมมาหลายปีแล้วหรือไม่ผู้หญิงคนนี้ที่มาแย่งสามีตัวเองมันไว้ผมม้าหรือเอาไว้ผมเปียอะไรเงี้ยหรือไปผมสั้นหรือผมยาวก็จะเกลียดผู้หญิงที่รูปลักษณะเหมือนที่มาแย่งสามีตัวเองตรงนี้เราก็ให้เฉยไอ้ปรุงแต่งตรงนี้ก็ให้เฉยเพราะเฉยแล้วมันก็ไม่สะสมแต่ถ้ามันไม่สะสมมันไม่เฉยเนี่ยมันสะสมไปหมดมันก็ทุกข์ผมเกลียดไอ้ตัวสัตว์เนี่ยเกลียดไอ้ตัวสัตว์ที่น่าเกลียดประจำตัวของเราจะมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าเราเกลียดแมงสาบหรือเกลียดไส้เดือนหรือเกลียดตัวแมลงอย่างไรเนี่ยเราก็จะสะสมความรู้สึกเห็นแล้วไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบแต่พอมานึกถึงเราก็จะไม่ชอบทันทีพอมาเห็นเราก็จะเกลียดทันทีอันนั้นคือเราไม่ได้วางเฉยมาก่อนครั้งแรกเราไม่ได้วางเฉยพอเราปรุงแต่งไว้เข้ามาเป็นสัญญาซะแล้วเป็นเจตสิกจำไว้หมดในหัวใจแล้วพอมากระทบปุ๊บมันจะโกรธจะเกลียดทันทีเราไม่รู้ทันมันเรื่องกลไกของจิตนี่ละเอียดอ่อนมากบางคนสะสมมาปุเรตชาติเลยสะสมมาเป็นศัตรูกับมาตปุเรตชาติเลยเจอสิ่งนี้ต้องกลัวเจอสิ่งนี้ต้องเกลียดคือบางทีสะสมมาจะเล็กยันโตเลยเจอสิ่งนี้ต้องชอบเจอสิ่งนี้ไม่ชอบเหมือนกับคนที่กินอะไรติดนั่นแหละก็จะสะสมอย่างนั้นไอ้ที่ติดมันเจตสิกมันปรุงแต่งนะไอ้ที่ชอบไม่ชอบนะมันสะสมมานานเขาเรียกว่าเราไม่รู้ทันการปรุงแต่งของจิตเมื่อคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยมันไม่ใช่กายติดไอ้เจตสิกมันปรุงแต่งสังขารมันปรุงแต่งมันสะสมว่าดีงั้นดีงี้ปรุงแต่งพอมันจำมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยละอารมณ์นั้นไม่ได้เลยมันปล่อยวางไม่ได้กลายเป็นติดอารมณ์นั่นเองแต่พอเราเลิกไม่ใช่เลิกที่กายนะเลิกที่จิตเราจะไม่ดูดอีกต่อไปเราจะไม่กินอีกต่อไปเพราะจิตมันเข้มแข็งไม่คิดถึงปุ๊บมันจะตัดขาดเลยแต่คนไหนอ่อนแอนะตัดไม่ขาดเพราะจิตของเขาสะสมไว้ตัดจิตไม่ขาดอันนี้คือว่ามันแพ้ที่จิตชนะที่จิตไอ้คนที่เลิกอะไรไม่ได้นี่คือเขาแพ้จิตตัวเองต่างหากไอ้ที่เลิกได้นะเพราะเขาชนะจิตเองหรือว่ามันไม่เป็นโทษเราก็เลิกมันไปที่จริงมันเป็นเรื่องกลไกของจิตบางคนจึงว่าพอเรามาเข้าวัดมาบวชมาปฏิบัติหรือมาเดินจงกรมมากๆจึงเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกอะไรต่ออะไรเลิกการพนันกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมเลิกได้เมื่อก่อนเลิกไม่ได้เพราะจิตมันปล่อยวางมันไม่มาปรุงแต่งเรื่องนั้นว่าดีมันก็กลายไปเรื่องเพราะมีสมาธิสติขึ้นก็แสดงว่าธรรมะนี่แก้ปัญหาโดยตรงเลยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างดับทุกข์ได้ทุกอย่างนี่คือวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเราจำชื่อคนเนี่ยเราจำชื่อคนเนี่ยคนมาจูรู้จักกันครั้งเดียวเนี่ยเขาเรียกเราครั้งเดียวเนี่ยเราจะจำไม่ได้ทำไมเราจึงจำคนนี้ได้ติดตาทำไมเราต้องจำชื่อคนนี้ได้ติดใจเพราะมันเรียกจนเจตสิกมันปรุงแต่งจนชำนาญใส่เข้าไปในหูในตาจนชำนาญมันก็เลยเจอปุ๊บมันก็นึกได้เลยมันชื่อคนที่เราใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นลูกเราพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเพราะว่ามันปรุงแต่งจนชำนาญอันนี้คือเรียกว่ามันสะสมมันมีหน้าที่ของมันอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงก็ให้มาเรียนจิตตัวเองจะรู้ว่าโอ้มันทำหน้าที่อย่างไรบ้างจิตของตัวเองนี่มันปรุงแต่งอย่างไรบ้างมันสุขทุกข์อย่างไรบ้างมันคิดอะไรบ้างพอมาเรียนรู้เรื่องจิตแล้วมันจะรู้ว่าโอ้กลไกของความคิดคนเราเนี่ยไม่ใช่คิดอย่างเดียวไม่ใช่โกรธอย่างเดียวไม่ใช่ชอบอย่างเดียวมันไม่ใช่สุขอย่างเดียวไม่ใช่ทุกข์เดียวมันมีกลไกของความคิดมากมายจึงว่าพอศึกษาจิตตัวเองจึงเพลิดเพลินจึงสนุกจึงเป็น

รรมเทศนาถึงเป็นธรรมเทศนาทำให้เรารู้เรื่องจิตของเรามากขึ้นกว่าที่เรารู้ว่าแค่คิดเท่านั้นเองเท่านั้นหรือแต่พอมานั่งมาพุทธปฏิบัติถึงว่าไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นหรอกมีกลไกเข้ามาเยอะแยะเลยที่เราจะต้องเรียนรู้จิตการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยคือจิตที่พยาบาทจิตที่พยาบาทเนี่ยน่ากลัวมันสะสมบางทีแต่หลายรอชาติก็มีเช่นคนเคยฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะสะสมมาหลายรอชาติพอถูกใจมันก็จะอยู่ได้พอไม่ถูกใจมันจะคิดฆ่าตัวตายไอ้นี่คือเจตสิกสังขารตัวนี้มันสะสมมาหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวแล้วมากระทบกับชีวิตที่ไม่สมหวังชาตินี้มันก็จะปรุงแต่งทุกวันทุกวันจนสุดที่สุดตัดสินใจทั้งร่างกายเนี่ยน่ารักของพ่อแม่น่าเป็นห่วงของพ่อแม่เป็นค่าที่สุดเลยในชีวิตมันเจตสิกตัวนี้สังขารเนี่ยมันปรุงแต่งจนฆ่าตัวตายไอ้นี่คือที่ว่าไอ้นี่คือว่าจิตพวกนี้มันน่ากลัวเพราะมันสะสมมานานต้องเจริญศีลฐานสมาธิให้มากขึ้นจึงจะข้ามอารมณ์พวกนี้ได้จึงจะไม่ทำลายตัวเองจึงจะไม่ทำลายคนอื่นนี่จะรู้ว่านี่อิทธิพลของจิตที่มันปรุงแต่งมานานคนบอกเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมมันไม่น่าฆ่าตัวตายมันฆ่าตัวตายได้ไม่ใช่มันสะสมมานานแล้วมันถึงจุดของมันแล้วมันเต็มอิ่มเข้ามาแล้วพอผิดหวังวูบเดียวมันก็ฆ่าที่ไหนมันสะสมมานานปรุงแต่งมานานกลายมันเป็นสัญญาพยาบาทคนเคยฆ่าเขามาคนเคยฆ่าเขาเคยฆ่าเราอันนี้มันเป็นตัวสังขารตัวเจตสิกตัวจิตที่ปรุงแต่งสะสมมาหลายชาติถึงว่าการมาฐานจึงมาตัดภพตัดชาติเนี่ยไม่ให้ตัวพยาบาทนี่เข้ามาตามฆ่ามาตามพยาบาทมาฆ่าใจตัวเองจึงต้องทำใจจึงต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็ฆ่าตัวเองฆ่าเขาผู้หญิงไม่ใช่นักต่อสู้แต่ผู้หญิงนี่ก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้เพราะไอ้ตัวเจตสิกตัวนี้มันปรุงแต่งจนไม่รู้เลยว่ามันทุกข์ไม่รู้เลยมันเป็นบาปไม่รู้เลยมันเจ็บมันปวดมันทำได้อิทธิพลก็มันร้ายแรงฉะนั้นจึงต้องพุทธเจ้าจึงมาจะให้เจริญสติให้มากขึ้นเพื่อจะไม่ให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาพยาบาทครอบงำใจตัวเองจนไม่โกรธใครจนไม่เกลียดใครจนอภัยให้หมดแล้วก็จะไม่ทำอะไรใครเลยแค่ความคิดก็ดับไปแค่ความคิดมันก็ไม่คิดมันก็เลิกคิดเพราะว่ามันเป็นพยาบาทดังนั้นคนที่ปฏิบัติไปได้แล้วอย่างโสดาบันตะกิทานาคาพนาคาพระอันเขาจะไม่มีจิตพยาบาทพวกนี้เลยจิตพยาบาทเขาตายแล้วเขาไม่ฆ่าใครแล้วเขาไม่ฆ่าตัวเองแล้วคุณธรรมตรงนี้พอจะเป็นโสดาบันก็ไม่ฆ่าตัวเองแล้วไม่ฆ่าใครแล้วแต่นี่คนที่ทุกวันนี้เพราะไม่มีการปฏิบัติเนี่ยไม่มีคุณธรรมก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้บางคนฆ่าลูกในครรภ์ได้อย่างเงี้ยฆ่าลูกในครรภ์ได้เพราะจิตมันพยาบาทตัวนี้มาตามแม้แต่ลูกในครรภ์เองก็ฆ่าทิ้งแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเป็นพระสกิทาคาคาพระอรหันต์ปฏิบัติแล้วจิตพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยจะไม่ฆ่าใครเพราะพยาบาทมันดับไปเพราะมันปรุงแต่งนะมันไม่เกิดขึ้นไม่ได้พระการปรุงแต่งแสดงวางเฉยแสดงก็ปัญญามันมากสติมันมากสมาธิมากดังนั้นคนเราพอไม่ปฏิบัติแล้วจึงสะสมจิตพวกนี้ไว้มากต้องมาปฏิบัติออกไปให้หมดใช่ไหมอย่างคนบอกรักกันอยู่ดีๆไงสามีภรรยารักกันดีลองนอกใจสิคิดฆ่าเลยไง
นอกใจคิดฆ่าเลยผู้ชายก็คิดฆ่าผู้หญิงผู้หญิงคิดฆ่าใช่ทั้งที่รักกันเนี่ยไม่เคยคิดฆ่าเลยแต่พอนอกใจคิดฆ่าเลยก็แสดงว่าไอ้ตัวพยาบาทเนี่ยมันสร้างชาติมานานสร้างภพมานานหลายร้อยชาติมันก็ยังมีอยู่มันยังตามไปส่งถึงโน่นเลยส่งถึงโสดาบันสกิทาคาจึงหยุดการฆ่าตัวเองและคนอื่นมันจะไม่ฆ่าใครแล้วเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจะหยุดกรรมอันนี้ได้ก็จะไม่ไปนรกแล้วเพราะหยุดการฆ่าถ้าตัวพยาบาทนี่อยู่มันจะตามไปตลอดแสดงว่าอิทธิพลของจิตเนี่ยไม่ใช่เบาเจตสิกเนี่ยไม่ใช่เบาจึงต้องมาปฏิบัติเพื่อจะละล้างตรงนี้ออกชำระตรงนี้ออกก็เป็นเรื่องของเราอะเรื่องของจิตทั้งหมดคนเขาไม่เข้าใจใช่ไหมไม่ปฏิบัติก็พูดกันไม่รู้เรื่องพอมาปฏิบัติดูโอ้จิตของเรานี่สะสมอารมณ์มาแต่หลายๆชาติหลายๆวันหลายๆคืนมาตลอดชีวิตเนี่ยมันหนาแน่นมันสะสมเวลามันโกรธมันก็จะโกรธอย่างแรงเวลารักก็จะรักแรงเวลาโลภก็จะโลภแรงเวลาเป็นทุกข์ก็จะทุกข์อย่างแรงแสดงว่ามันมาทันเนี่ยจะหยุดกรรมอันนี้ได้ก็จะไม่ไปนรกแล้วเพราะหยุดการฆ่าถ้าตัวพยาบาทนี่อยู่มันจะตามไปตลอดแสดงว่าอิทธิพลของจิตเนี่ยไม่ใช่เบาเจตสิกเนี่ยไม่ใช่เบาจึงต้องมาปฏิบัติเพื่อจะละล้างตรงนี้ออกชำระตรงนี้ออกก็เป็นเรื่องของเราอะเรื่องของจิตทั้งหมดคนเขาไม่เข้าใจใช่ไหมไม่ปฏิบัติก็พูดกันไม่รู้เรื่องพอมาปฏิบัติดูโอ้จิตของเรานี่สะสมอารมณ์มาแต่หลายๆชาติหลายๆวันหลายๆคืนมาตลอดชีวิตเนี่ยมันหนาแน่นมันสะสมเวลามันโกรธมันก็จะโกรธอย่างแรงเวลารักก็จะรักแรงเวลาโลภก็จะโลภแรงเวลาเป็นทุกข์ก็จะทุกข์อย่างแรงแสดงว่ามันมาทันเนี่ยจะหยุดกรรมอันนี้ได้ก็จะไม่ไปนรกแล้วเพราะหยุดการฆ่าถ้าตัวพยาบาทนี่อยู่มันจะตามไปตลอดแสดงว่าอิทธิพลของจิตเนี่ยไม่ใช่เบาเจตสิกเนี่ยไม่ใช่เบาจึงต้องมาปฏิบัติเพื่อจะละล้างตรงนี้ออกชำระตรงนี้ออกก็เป็นเรื่องของเราอะเรื่องของจิตทั้งหมดคนเขาไม่เข้าใจใช่ไหมไม่ปฏิบัติก็พูดกันไม่รู้เรื่องพอมาปฏิบัติดูโอ้จิตของเรานี่สะสมอารมณ์มาแต่หลายๆชาติหลายๆวันหลายๆคืนมาตลอดชีวิตเนี่ยมันหนาแน่นมันสะสมเวลามันโกรธมันก็จะโกรธอย่างแรงเวลารักก็จะรักแรงเวลาโลภก็จะโลภแรงเวลาเป็นทุกข์ก็จะทุกข์อย่างแรงแสดงว่ามันมาทีเดียวเนี่ย

ังไงรู้เหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วรู้เหตุที่ดับมันพอรู้หมดก็เป็นอันว่าเลิกฆ่าตัวเองแล้วเลิกฆ่าคนอื่นแล้วตัวพยาบาทนี่ก็ดับไม่งั้นก็ทะเลาะกันอยู่เงี้ยโยมจิตเราก็ทะเลาะกับตัวเองเงี้ยอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยมันมาจากจิตตัวเองใครคนไหนที่ไม่ทะเลาะกันก็ทะเลาะเพราะว่าจิตตัวนี้มันยังพยาบาทอยู่เราไปอยู่คนพยาบาทเนี่ยมันก็ต้องทะเลาะแต่ถ้าไปอยู่คนที่ละพยาบาทได้ก็จบเขาวางเฉยเขาไม่ทะเลาะกับเราก็สบายไปเราก็ต้องเพียรทำตรงนั้นให้มันดับไปพยายามรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของจิตให้มากขึ้นว่าจิตเราคิดอะไรเรื่องเก่าเรื่องใหม่จิตพอใจไม่พอใจจิตสงบหรือไม่สงบให้รู้เรื่องจิตกับกายนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้อยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าหายใจอยู่ตรงนี้เราก็กำหนดเอากายที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวของเราในเบื้องต้นจากการทำสมาธิพยายามให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกให้ตั้งอยู่ในกายกับจิตคิดอะไรเราก็รู้ว่าความคิดมันก็ดับแล้วก็เกิดดับไปเราไม่ปรุงตามก็ดับความคิดเรื่องเก่าก็ดับคิดเรื่องใหม่ก็ดับแต่ถ้าเราปรุงตามก็ไม่ดับก็คิดยาวไกลไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคงเป็นแควไปแต่ถ้าเราคิดอะไรมาเราก็ไม่คิดตามก็ดับชอบไม่คิดตามก็ดับไม่ชอบไม่คิดตามก็ดับอดีตคิดมาไม่คิดตามก็ดับอนาคตคิดมารู้ที่ใจเราไม่คิดตามก็ดับมันอยู่ที่จิตของเราเท่านั้นเองจะรับหรือไม่รับถ้าสติของเรารู้ทันไม่ยอมรับทุกสิ่งอย่างที่คิดนึกทั้งหมดก็ดับไป

การปฏิบัติก็เหมือนคำผิดคำถูกอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่มันจะเป็นรังเลสงสัยคำผิดคำถูกความจริงก็เพียงให้รู้กายกับจิตของเราอย่างเดียวก็ถือว่านั่นแหละเป็นสมาสติพอเราดูกายกับจิตชัดขึ้นจะขึ้นแล้วเขาก็เป็นสมาสมาธิได้เป็นปัญญาเห็นชอบได้รู้ทางดับทุกข์ตัวเองได้รู้จักสงบใจได้รู้จักทำใจทุกเวลาที่ต้องการให้ใจสงบก็จะทำได้ก็พยายามรู้ทางความคิดของเราคิดอะไรมากมายคิดอะไรไรเรื่องเราก็พยายามตามดูรู้ละมันไปคิดก็ไม่จบคิดไปก็ไม่หมดก็พยายามหยุดยืนเฉยอยู่ตรงลมหายใจหยุดยืนเฉยอยู่ตรงพุทโธธัมโมสังโฆหรือหยุดยืนเฉยในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือพิจารณาเข้าไปในกายตัวเองอยู่เป็นประจำเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราก็จะมีการพัฒนารู้เรื่องของจิตตัวเอง

เช่นกายอาการหรือสองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกพิจารณากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีกายเรากายเขาต้องอยู่อาศัยชาติสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นเองพิจารณาเห็นกายของเราเห็นจิตของเราความสงบมากสงบน้อยหรือไม่สงบอย่างใดหรือสงบเป็นขณะขณะหนึ่งอย่างไรเราก็ให้รู้ทันรู้เฉยไว้

ก่อนจะเลือกนั่งสมาธิทำความรู้กายรู้ใจพิจารณากายของเรารอบกายนึกเอาผิวหนังออกไปส่วนหนึ่งระลึกเอาผิวหนังออกไปตั้งแต่หนังศีรษะระลึกหนังออกไปรอกลงไปถึงคอรอกลงไปถึงแขนถึงลำตัวรอกไปถึงขาถึงปลายเท้าคือรอกนึกรอกหนังออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งที่ข้างหน้าเรารอกหนังไปกองไว้ส่วนหนึ่งเหลือแต่เนื้อแดงแล้วก็พิจารณาชำแหละเนื้อตัวเองออกไปตั้งแต่หน้าของเราคอเราแขนเราตัวเราขาเราก็รอกเนื้อออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งข้างหน้าเราชำแหละเนื้อไปเมื่อชำแหละเนื้อมีหนังมีเนื้อแล้วก็เอาเครื่องในในหัวใจในปอดนะตับนะมันสมองม้ามดีไส้น้อยไส้ใหญ่ตับไตไส้ผงก็มากองไว้อีกส่วนหนึ่งเกิดจะโครงกระดูกนั่งอยู่ก็เอาโครงกระดูกศีรษะคอแขนขาลำตัวสะโพกนี่มือที่เท้าก็ไปกองไว้อีกส่วนหนึ่งเป็นสี่กองพิจารณาให้กายเรามีสี่กองอยู่ข้างหน้าเรามีเนื้อมีหนังมีเนื้อมีหัวใจปอดตับเครื่องในแล้วก็มีโครงกระดูกพิจารณาคนเราก็มีแท้เท่านี้เองสี่กองส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอบอุ่นเป็นธาตุไฟปราศจากวิญญาณแล้วก็เป็นธาตุสี่พิจารณาเห็นเป็นกองว่าไม่ใช่กายเราหนึ่งวันไม่ใช่กายเราสองวันสามวันสี่วันเจ็ดวันกายเราก็จะผุพองเน่าเละเหม็นมีนอนชัยไปทั่วตัวเราที่กองไว้แล้วก็รายกายไปเป็นธาตุดิน รายกายไปส่วนขาส่วนแขนก็กระจายกระจายเรี่ยราดไปไม่มีกายเรากายเขาเห็นกระจัดกระจายไปทั่วไปเพราะร่างกายแล้วไม่มีใครควบคุมแล้วก็ต้องสลายแตกไปเป็นตอนๆเป็นตอนตอนพิจารณาชำนิชำนาญย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาจนจิตของเรานั้นไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นพิจารณาแต่กายตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นสอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไปลงก็เห็นตามภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นพิจารณากายอาการตามที่สองเราเหลือแต่เพียงดินน้ำไปลมแยกแตกคนใดก็ไม่มีกายเราเป็นเครื่องอาศัยกายนี่เป็นเครื่องอาศัยวัตถุดินน้ำไฟลมจิตก็เป็นผู้กำหนดรู้เห็นกายอย่างนี้ชัดมากขึ้นจิตเราก็จะเบาสบายมีปัญญามีสติ มีสมาธิเข้าใจว่ากายเรามีเท่านี้เองทิ้งไปแล้วก็ไม่มีอะไรพิจารณาเห็นกายเป็นอย่างนั้นจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็เอากระดูกที่ส่วนเหลือนั้นมากองรวมกันแล้วก็เอาไฟจุดเผามาวางเอาไฟมาจุดเผาแล้วกระดูกมันก็ไหม้ละลายไปเป็นดินไปเป็นขี้เถ้าเป็นหวงละลายกลายเป็นดินก็ไม่มีเรามีเขาจะรู้ก็เพียงชื่อไว้เท่านั้นเองว่าละสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นแต่ที่จริงแล้วธรรมชาติความจริงก็ละลายกายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมไปหมดไม่มีเราไม่มีเขาพิจารณาเห็นอย่างนั้นก็เป็นขี้เถ้าแล้วหายไปคุณพัดลมพัดไปก็หายไปกลายเป็นธรรมชาติกลายไปเป็นดินน้ำไปลมของธรรมชาติตัวเราก็หายไปตัวเขาก็หายไปเช่นเดียวกันที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจิตเราจะได้เบาบางจากความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมดไปถือว่าเป็นธรรมชาติเหมือนกันพ
พิจารณากายเราเรียบร้อยแล้วเราก็พิจารณาแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขยิ่งไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้ทั่วกายใจของเราถ้าเราจะออกสมาธิถ้าเราไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาหัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดีนี้ขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวงไก่ไข่ที่ใดปล่อย

ความไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งใหญ่และแน่นอนความยิ่งใหญ่คือความไม่ยั่งยืนชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตากตัญญูชีวิตที่มีความดีอาจไม่ใช่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้นคำสอนของพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระจากคันธวิมุตติสมังคีธรรมะ

ชีวิตในภพชาติที่ผ่านมาล่วงเลยไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้ชีวิตในชาติต่อไปก็ยังไม่มาถึงจึงกล่าวได้ว่าชีวิตในภพชาติปัจจุบันสำคัญที่สุดควรใช้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้แต่โดยที่ชาติปัจจุบันเรามีอายุอย่างมากเพียงไม่เกิน100ปีผู้มีปัญญาเมื่อนึกถึงความจริงข้อนี้ย่อมไม่ประมาทมองเห็นภัยที่จะตามมาจากผลของกรรมที่ทำไว้ในอดีตพลังสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้เราหนีพ้นจากอำนาจของกรรมคือน้อมใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้ใจคุ้นเคยกับพุทโธเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แยกจากกันไม่ว่าเวลาใดก็ตามจะสุขจะทุกข์จะเป็นจะตายให้ใจมีพุทโธอยู่ตลอดเวลาพระธรรมคำสอนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจากหนังสือชีวิตนี้เนาะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระครูสุวรรณโนปมคุณหลวงพ่อคำพองติดโสวัดถ้ำกกดูอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: พ่อแม่และที่พึ่งเกิดขึ้นมาได้เสื่อมลงเพราะโลกิยธรรมไม่ใช่มั่นยงคงทานตลอดชีวิตชีวาหรือไม่ใช่จะไปสู่พระถังคีตามรรคหรือจะไปสู่มรรคผลนิพพานที่ให้มันพ้นไปจากทุกข์จากภัยเหล่านี้ได้ง่ายง่ายดังนั้นการมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีธรรมะเราจะบูชาธรรมะที่เกิดขึ้นแก่เราด้วยน้ำใจด้วยศรัทธาเอาอะไรไปบูชาก็สู้สติปัญญาศรัทธาความขยันหมั่นเพียรไม่ได้แต่ที่คนที่มีความขยันหมั่นเพียรจะเอาสิ่งที่เราเกิดขึ้นจากกายวาจาจิตไปบูชาธรรมะเหล่านั้นให้รุ่งเรืองขึ้นมาวันๆเราพิเคราะห์แห่งธรรมะอย่างพวกเราเห็นโลกของเราทำอยู่ทุกวันนี้ว่าโลกของเขานั้นลุกขึ้นตื่นมาเขาจะต้องบวกลบคูณหารว่าวันนี้ขายของได้เท่าไหร่ของที่ขายไปแล้วส่งไปไหนบ้างมีกำไรน้อยมากแค่ไหนคำมาเขาก็บวกลบคูณหารว่าขาดทุนหรือได้กำไรกำไรน้อยมากแค่ไหนค่ะลูกที่นี่มนุษย์ของเราผู้ที่ปฏิบัติศีลธรรมนี่แต่ละชั่วโมงแต่ละวันแต่ละนาทีนี่ถ้าเราบวกลบคูณหารว่าเราขาดทุนหรือได้กำไรนี่ก็คงจะเจริญขึ้นเพราะรู้จักว่าขาดหรือได้อะไรสติปัญญาที่นำมาพิจารณานั้นเมื่อวานนี้พิจารณาตั้งแต่ฝ่ามือเท่านั้นมาถึงหัวศอกเท่านี้แต่วันนี้มันก็เดินจากฝ่ามือแล้วกายหัวศอกขึ้นมาถึงต้นแขนของเราถึงบ่าถึงไหล่ของเราเข้าก็ถือว่าได้กำไรเมื่อวานนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าเรื่องกิริยาพุทธเจ้าเรื่องนั่งเรื่องนอนเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องพุทธเจ้ารู้พุทธเจ้าเห็นแต่มาดูความบริสุทธิ์ผุดผ่องในจิตที่นึกถึงพุทธเจ้านั้นอะไรที่พาให้เราลึกถึงพุทธเจ้าโดยว่าที่ไม่มีความแตกเล่าสามัคคีหรือห่วงใยอย่างอื่นจิตตรงต่อพระพุทธเจ้าอยู่เป็นเวลาตั้ง 2-3 ชั่วโมงเหล่านี้เป็นต้นและการคิดนั้นบางทีถึงเราจะไม่บวกลบคูณหารว่าพิจารณาเรื่องพระพุทธเจ้านั้นได้กี่ชั่วโมงได้กี่นาทีแม้ถึงเราไม่ได้บวกลบคูณหารชั่วโมงนาทีลงไปก็จริงแต่ว่าคุณค่าแห่งความคิดความนึกถึงคุณพระพุทธเจ้านั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สมกับพวกเราที่มาฝึกฝนอบรมว่าสร้างสรณะที่พึ่งคืออย่าให้ที่พึ่งเหล่านี้เสื่อมโทรมหรือสั่นคลอนจะต้องไปออกความเห็นอย่างอื่นที่ดีวิเศษวิโสกว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าการค้าขายง่ายมือหรือการจะไปพบหมู่พบฝูงหรือขับสนุกสนานในอารมณ์ต่างๆนั้นจะดีกว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นก็มาบวกลบคูณหารด้วยความเห็นของตัวเองว่าการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอย่างที่เล่ากันมามันทำให้มนุษย์ของเรานั้นหมดความห่วงใยในความรักความใคร่ความปรารถนาและกับความเล่าร้อนความวู่วามสติปัญญาที่ยังขาดตกบกพร่องก็อาจจะมารวมลงทำให้เจริญรุ่งเรืองในสิ่งที่เราสะสมอบรมไม่ได้ขาดตกบกพร่องแต่ถ้าหากเขาไปคิดอย่างอื่นแล้วก็เหมือนกับค่าใช้จ่ายเรามีแต่จ่ายแต่รายได้มันไม่มีจ่ายไปมากๆครับเมื่อรายได้ไม่มีความยากจนมันก็ถึงคนเพราะนั้นทุกวันมันมีแต่จ่ายการคิดถึงลูกถึงหลานคิดถึงรุ่นถึงนี่อยากจะร่ำรวยมั่งมีติดคนนั้นด่าคนนี้ก็แสดงว่ารายจ่ายไม่ใช่รายรับถ้ารายรับจริงๆไม่ต้องไปหาติคนนั้นไม่ต้องไปไล่สูตรคนนั้นไม่ต้องไปเที่ยวมองคนนู้นคนนี้ต้องมองตัวเองว่าอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มีประจำอยู่ในสัตว์โลกนี้ตลอดเวลาไม่ว่าชาติไหนภาษาไหนไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนร้อยปีพันปีแสนปีหมื่นปีก็ต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่สิ่งเหล่านี้มนุษย์ของเราเอามาแก้ไขหรือเอามาป้องกันในจิตใจที่มันหลงลืมอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้สักมีกี่คนจะสร้างสตาอาวุธเหล่านี้ มาเพื่อป้องกันอย่าให้จิตของเราตกไปสู่อำนาจแห่งกามคุณเมถุนสังโยคหรือว่าตกไปในสภาพแห่งบาปตากุศลเหล่านั้นก็เป็นเรื่องของมนุษย์ทุกคนจะต้องวินิจฉัยต้องพิจารณาในหน้าที่ของตนทุกคนวันนี้ก็ปรารภเพียงแค่นี้ไม่ใช่เรื่องความเจริญของมรรคผลนิพพานไม่ใช่ความร่ำรวยน้ำไฟจะเป็นธาตุอันหนึ่งแต่มนุษย์ไม่ได้พิจารณาธาตุเหล่านี้ดังที่พระท่านสวดไปแล้วปัญจักขันธารูปขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธไม่ใช่ว่าเอามาให้เราสวดเสียเวลาเนี่ยเอามาให้เราสวดแล้วให้เราไปปฏิบัติให้มันเกิดผลประโยชน์รูปขันโธคือรูปขันรูปขันนั่นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราซ่อนเล่นอยู่ในเรื่องความเก็บปวดรวดร้าวซ่อนเล่นอยู่ในกิเลสตัณหาวิชาด้วยคือทำให้มนุษย์ของเราหลงไหลงามสวยตกแต่งนวดทากินบำรุงจนตลอดถึงว่าไม่มีเหลือทุกวันนี้ดื่มเหล้าเมายายาเสพติดอะไรต่างๆก็เพราะบำรุงรูปนี้เองอยากให้รูปคงอยู่การที่รูปคงอยู่นั้นมนุษย์ของเราเดือดร้อนเพราะผิดศีลธรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เพราะบำรุงรูปประขันคือกลัวรูปมันจะเหี่ยวแห้งกลัวรูปมันจะสำรุดทุดโทรมแต่แล้วที่สุดรูปเหล่านี้ก็ทำให้มนุษย์ของเรานั้นภาคพี่ภาคน้องภาคสัตว์ภาคตระกูลไปยิ่งรักยิ่งยึดมั่นถือมั่นเท่าไหร่ยิ่งหาผิดทางไปเท่าไหร่ก็เหมือนกับก่อเพลิงขึ้นหลายๆกองเข้าไหม้มาทางบนไหม้ลง

0: ข้างล่างไม่ลงทางซ้ายทางขวาเข้าตกลงมนุษย์ไปอยู่ที่ไหนจึงจะมีความสุขในรูปขันธ์ก็คือให้มนุษย์จะมีโอกาสเวลาได้ไหมว่าที่เราจะนั่งดูรูปขันธ์ให้จิตมันลงสู่สมาธิให้จิตของเราวางเฉยให้จิตของเรานั่นเบื่อหน่ายในรูปขันธ์นี้เมื่อรูปขันธ์หายไปก็ยังเวทนาที่ปรากฏเราต้องไปรู้เรื่องของเวทนาอีกทีนึงถ้าไม่รู้เรื่องเหล่านี้แล้วจะเอาปัญญามาใช้แต่เพียงประกอบธรรมะหากินถักหลอกถักไข่ถักไข่ถักแหปลูกฝังกล้วยน้ำถ้าอย่าวางอะไรต่างมันก็ยังไม่พอที่จะแก้ทุกข์แก้สมุทัยได้แล้วมนุษย์ของเรานั้นจะไปสวรรค์ไปนิพพานหรือว่าละทุกข์ละเลิกในสิ่งบาปปาปธรรมได้ต้องอาศัยน้ำใจที่ใสสะอาดแต่ถ้าพิจารณาปัญจขันธ์ไม่ได้รูปขันธ์ไม่ได้จิตใจก็ไม่มีทางจะผ่องใสได้การพิจารณารูปขันธ์ก็เหมือนกับเอาสบู่หรือเหมือนกับแฟบหรือเหมือนกับกบเหมือนกับกระดาษทรายอุปมาได้หรอกของภายนอกถูไปถูมามันก็อาจจะเกลื่อนได้กระดาษทรายทำให้สิ่งที่เราถูนั้นเกิดแววเกิดความหลาบลื่นขึ้นได้แต่ถ้าถูทีเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้ดังที่พารณามาแล้ววันก่อนว่าคนเรานั้นจิตใจนั่นมันก็เหมือนกันกับมีดกับพระกับผ้ากับผ่อนเหมือนกันมีดพระนั้นปกติธรรมดาแล้วจอบเสียมมันก็ไม่ค่อยคมดอกแต่ว่าถ้าถูกหินถูกอะไรรับเข้าไปมากๆเข้ารับทีเดียวไม่คมต้องรับหลายๆหนถูไปถูมาถูไปถูมาสนิมของเหล็กมันก็อาจจะออกได้เมื่อสนิมมันออกแล้วความแววของเหล็กมันก็อาจจะเกิดเมื่อแววของเหล็กมันเกิดขึ้นมาได้คมของเหล็กก็ออกมาออกมาจากเหล็กนั่นมันจะออกมาจากมีคนเอายกใส่รถใส่เรือหรือว่าเทพดาพระเจ้าอะไรจะเอาให้ไม่ได้มันเกิดจากอนิสงส์แห่งการรับถ้าขาดหินขาดมีดสลักคมมันจะมาจากไหนล่ะหินก็ไม่มีมีดก็ไม่มีก็หมายถึงว่าศรัทธาความเชื่อมั่นในพระศาสนานี่ว่าการเพ่งพิจารณาปัจจขันธ์น่ะขันธ์มีอยู่5ประการน่ะแต่พิจารณาแต่เพียงขันธ์แรกก่อนก็สามารถจะทําสมาธิให้เกิดขึ้นได้สามารถเลิกละในสิ่งที่รักที่ใคร่ได้สามารถที่จะเห็นทุกข์เห็นสมุทัยได้ตั้งแต่เพียงขันธ์ทั้ง5หรือรูปขันธ์พิจารณาตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาเห็นเนื้อเห็นหนังเห็นเอ็นเห็นกระดูกอย่าไปละไปถอนฝ่าร้องฝ่าแลบลูกร้องไห้ใครมาเรียกถึงจะเดินออกเดินเข้าก็สิ่งที่เราเห็นเรารู้นั้นไม่มีใครมองเห็นได้ไม่มีใครมาแย่งไม่มีใครที่มาลบล้างได้นอกจากเราลบด้วยตนเองนอกจากเราถอนด้วยตนเองคนอื่นจะถอนไม่ได้ถ้าเราถอนแล้วสิ่งที่เราเห็นนั้นจะเกิดผลประโยชน์ไหมก็เหมือนกับเรารับมีดอย่างที่ว่าอุปมาให้ฟังรับเพียงครั้งนิดเดียวหูไปทีเดียวจะให้มีดคมเนี่ยคงจะยากสติปัญญานั้นไม่เคยฝึกฝนอบรมเรียกว่าเป็นเหล็กนอนอยู่ในสันดานนี่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่มีธรรมะจะมาขุดมาเกาไม่มีธรรมะที่จะเข้ามาสำระความเป็นสนิมของจิตของใจได้ให้หมดลงง่ายๆเพราะขาดธรรมะเอาแต่ลูกแต่หลานเอาแต่อยู่แต่กินเอาแต่หลับแต่นอนเอาแต่เรื่องสนุกสนานหลงเพลิดเพลินไปตามอารมณ์ต่างๆเข้ามาฝอกฝนเข้าจิตมันก็ยิ่งทำให้สนิมนี่แน่นเข้าทำสนิมให้มากขึ้นความมืดของจิตก็ยิ่งจะดำจะเขียวจะโศกจะเศร้าจะแล้งจะแห้งไปหาความเป็นอยู่ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ละทรัพย์สมบัติที่จะมาประกอบชีวิตชีวาล่ะมันก็ไม่ได้ลุกขึ้นตื่นมาเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรแล้วนอกจากอุ้มติ๊บเข้ามาดินดูรอยคอยทางเท่านั้นก็ได้ใส่วันก็ไม่บ้าดอกได้บุญแต่มันคนละก้อนสองก้อนเท่าหัวแม่มือนี่ตกลงก็ไปนั่งกินข้าวเปล่าๆอยู่ตรงนั้นล่ะตกลงจะให้รวยกว่านั้นบางคนเนี่ยเขามีทั้งหูปลาหลามมีทั้งอะไรต่างๆมีทั้งต้มมีทั้งยำมีทั้งทอดมีทั้งแกงแต่เราไปนั่งกินข้าวเปล่าๆอยู่ ก็รู้สึกว่ามันอยู่ด้วยโลกด้วยกันคนที่เขาร่ำรวยมีรถเบนซ์รถเก๋งมีบ้านมีช่องมีอะไรต่างๆมั่งมีสีสุขลุกขึ้นมาเช้าๆจากอุดรมาใส่บาตรถึงบ้านโนนไหวมีกับข้าวกับปลาใส่มาใส่รถใส่เรือมาถึงจะมาเป็นขั้นเป็นคราวก็แสดงว่าเขาไกลกว่าเราไอ้คนอื่นๆในทั้งบ้านอื่นเมืองอื่นเขาอันนี้พูดตรงนอกไปอีกว่าต่างจังหวัดปวดสาเสียค่ารถค่าเรือมาถึงเขามาถึงจะทำไงข้าวชาวบ้านอยากจะไปแย่งกันไปกินหมดแล้วไอ้ทางวัดก็ไม่ได้เตรียมพร้อมมาไว้ตกลงมาก็ถึงก็มายุ่งกับโรงครัวโรงครัวไม่รู้จะเอามาจากไหนชาวบ้านเอาห่อไปกินหมดแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะน่าคิดตกลงถ้าวัดอยากจนเข้าวัดต้อนรับไม่ถูกต้องเข้าบ้านโนนไว้ก็เสียหมดบ้านวัดก็เสียทางวัดอันนี้เราทำลายวัดหรือเรายกย่องวัดกันแน่เราทำให้วัดเจริญหรือทำให้ศีลธรรมทำให้ความดีงามขวัญกิตติสัทโธภุคคโตเป็นกิตติศัพท์ที่เลวร้ายหรือกิตติศัพท์ที่น่ายกย่องสรรเสริญเป็นกิตติศัพท์ที่น่ากราบน่าไหว้หรือกิตติศัพท์ที่ว่าไม่พึงปรารถนาเป็นกิตติศัพท์ที่เน่าเหม็นกิตติศัพท์ที่ร้ายแรงกิตติศัพท์ที่ฟาดฟันไม่ใช่กิตติศัพท์ที่น่าสักการะบูชานี่มันตกไปอยู่กับใครล่ะตกอยู่ในหัวใจของคนทุกคนที่จะต้องเก็บไปคิดจะต้องปฏิบัติจะต้องรักษาจะต้องนำสิ่งที่มันสุขมันเจริญขึ้นมาเผื่อใครคนหนึ่งได้พอกันหมดแล้วก็หอบไปบ้านไปช่องแล้วก็พักนอนอยู่ที่บ้านแขกใครไปมาก็ไม่มีละมีแต่หลวงตาอยู่วัดนี่นะต้อนรับตกลงคนมามันก็พาปากพาท้องถ้าเป็นเราล่ะเอาจะเป็นเราไปในสถานที่ต่างๆแต่ถ้าเจ้าของบ้านเจ้าของช่องเขาไม่ต้อนรับข้าวปลาอาหารน้ำท่ายาวางที่หลับนอนไม่มีข้าวพวกเราคิดยังไงกันแน่คนอื่นมามันก็เหมือนกันแล้วเราเจ็บก็เหมือนกับคนอื่นเจ็บเราทุกข์ก็เหมือนกับคนอื่นทุกข์เราโกรธก็เหมือนกับคนอื่นโกรธเราหลงก็เหมือนกับคนอื่นหลงเราไม่ดีก็เหมือนกับคนอื่นไม่ดีถ้าเราดีก็เหมือนกับคนอื่นที่เขาดีๆแล้วคนเขาดีเขาอยู่เป็นสุขแล้วเขาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วเขาอะไรมาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาธรรมนั้นต้องไปเที่ยวขุดเที่ยวค้นเที่ยวซื้อเที่ยวแลกเที่ยวเปลี่ยนไปยกมือไหว้เอามาจากใครหรือจริงจะได้แต่เขาก็มีเมตตาธรรมพระเจ้าพระสงฆ์พระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็มีเมตตาธรรมเราพวกเราน่ะเมตตาตนก็ยังไม่พอที่จะได้เป็นหน้าเป็นหลังยังพอไม่พออยู่พอกินพอใช้พอสอยแล้วจะปล่อยให้ทุกข์เหล่านี้นะมาเบียดเบียนตัวเองไปอีกจะกี่ร้อยชาติพันชาติความขาดตกบกพร่องของเราขาดปัญญาขาดความนึกคิดขาดความตึกตองขาดความเอาใจใส่เนี่ยจะให้มันขาดไปถึงไหนอีกถึงร้อยชาติพันแสนอสงไขยนู่นเหรอแล้วเหมือนกับไม่มีศาสนาอยู่ในกายวาจาจิตความประพฤติผิดไม่ยอมทอดไม่ยอมถอดยอมถอนไม่ยอมเบื่อหน่ายไม่ยอมเห็นโทษไม่ยอมเห็นไปไม่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่รักษาศีลไม่รู้จะไปสุขสบายไม่รู้จะหมดกิเลสไม่หมดไม่รู้จะสร้างความเมตตาปานีมาจากที่ไหนก็คงไม่มีมั้งศีลธรรมนั่นเป็นเรื่องของความเมตตาตนเมตตาสัตว์ดังที่พรรณนามาแล้วความสุขเหล่านี้ถึงใครจะรับรองก็รับรองไปเถอะคนร้ายคนสูบฝิ่นกินชาคนดื่มเหล้าเมายาถึงจะไม่ผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงแต่ทุกคนหาบ้านต้อนรับมันยากทุกคนไม่ไว้วางใจคนพวกนี้พวกเล่นการพนันขันต่อพวกประพฤติผิดมิจฉาจารพวกทำทุจริตจากศีลธรรมแม้ถึงสังคมเขาจะประกาศทั่วโลกว่าคนเป็นโรคเอดส์นี่อยู่ในสังคมแต่มันผิดศีลธรรมไปแล้วผิดความเห็นแก่ตัวผิดความเห็นที่ไม่ระมัดระวังขาดความยั่งคิดขาดความเห็นความเป็นธรรมความไม่มีธรรมเนี่ยจะให้โลกเขายกย่องสรรเสริญกราบไหว้เนี่ยจะไปกราบไหว้ที่ไหนจะเอาเขามาทำอะไรในสังคมใครเอาความทุจริตเข้ามาไว้ในจิตใจกายวาจาจิตคนนั้นคนนั้นจะมีตั้งแต่หน้าค่ำดำเขียวจะตกนรกบกไหม้ทุกแสนแสนร้อยศาสตร์พันปีไปแล้วคนประพฤติผิดมิจฉาจารเห็นแก่ตัวล่าเริงในการมาคนมีถุนสังโลกโยก ไม่ได้คิดถึงเรื่องความทุกข์ความร้อนไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นที่เก่งกว่านั้นดีกว่านั้นความระมัดระวังนั่นแหละพระพุทธเจ้านั่นจึงตัดเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์กับความระมัดระวังเว้นจากเรื่องพวกนี้จึงเป็นนาบุญคุณงามความดีของโลกแต่เรานั่นไปที่ไหนน่ะปลูกความรักความใคร่ไม่ว่าลูกเต้าหลานหลินของใครลูกเมียเพื่อดาของใครเอาสารพัดแล้วมีไม่มีศีลธรรมอย่างนี้เราจะให้สังคมเขายอมรับใครยอมรับกันแน่เทวุฒิเทวดาฟ้าดินเขาไปยอมรับหรอกสวรรค์ชั้นพรหมเขาก็ไม่ยอมรับพระอรหันต์เขาก็ไม่ยอมรับการประพฤติหมู่นี้ด้วยให้ประพฤติไปเถอะวันนี้กับปาลบเพียงแค่นี้สวัสดี
1: มันไม่เหมือนกับเราหาที่อยู่อาศัยหาของหนุ่มของห่มหาเพื่อนหาฝูงหาที่หลับที่นอนการหาธรรมนั้นจะต้องพิจารณาถึงเหตุถึงผลหาความมาสอนมาสั่งมาพิจารณาทุกสิ่งทุกประการนั่งมันก็ไม่ใช่เป็นพี่เป็นน้องแต่ว่าอาจจะทำให้คนนั้นลืมในที่นั่งได้แต่ทั้งไม่ใช่ที่พึ่งไม่ใช่สรณะไม่ใช่ที่พาเกิดไม่ใช่ที่พาสุขแต่มนุษย์ของเราก็ยังหลงได้เนื้อหนังเอ็นกระดูกก็ไม่ใช่ญาติวงพงษาของเราไม่ใช่ที่รักที่ปรารถนาของเราอยู่กินหลับนอนทั้งหมดทุกกิริยาบทความนึกความคิดตึกตองต่างๆก็เป็นเรื่องเกิดขึ้นดับไปไม่ใช่เป็นเพียงเป็นฝูงของเราไม่ใช่จะพาเราไปสุขสู่สุคติไม่ใช่เป็นเครื่องกัดเราเผากิเลสแต่มนุษย์ของเรานั้นก็ยังฝักใฝ่อยู่ยังไปเที่ยวรักเที่ยวใคร่เที่ยวปรารถนาทางความรักความใคร่ก็ไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่ญาติวงพงษาไม่ใช่ที่จะช่วยเหลือเจือจุนอะไรเรานอกจากทำให้เราเสียคนเสียหลงเสียจิตใจเสียความรู้สึกเพราะนั้นความเป็นอยู่พระพุทธเจ้าพูดถึงตรงไหนหรือภาษิตบางตอนที่ว่าตุริตะตุริตังสีขะสีขังเรยะหมายถึงว่าให้รีบให้ด่วนคือไม่เป็นที่ไว้วางใจสักอย่างในโลกเกิดมาเห็นพ่อแม่ผู้ให้ความอบอุ่นแก่เราแต่ก็อาจจะพัดภาคจากกันไปในลักษณะของความห่วงใยของลูกของหลานความห่วงใยก็อาจจะทำให้เป็นเปาะหนึ่งเป็นเชือกสำหรับเส้นหนึ่งผูกพันในจิตใจก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะปล่อยให้คนเป็นเอกเทศหรือเป็นสิทธิเสรีภาพแต่ละตัวแต่ละบุคคลได้ง่ายๆสิทธิเสรีภาพคือความประโยชน์ใต้อำนาจของใครจึงได้ชื่อว่าสิทธิเสรีภาพเราอยากจะคิดอะไรทำอะไรก็ได้ดังความประสงค์เหล่านั้นก็ถือว่าเป็นสิทธิอันหนึ่งเช่นอยากจะขัดเกลาเขากิเลสอยากจะพ้นทุกข์อยากจะดับทุกข์อยากจะเห็นทุกข์การที่เรามาปฏิบัติเพื่อรู้จักทุกข์เพื่อเข้าใจในทุกข์มันเป็นหน้าที่โดยเฉพาะถ้าเราปล่อยหน้าที่บนนี้ไว้ให้ใครเป็นผู้คิดไปใครเป็นคนรู้ใครเป็นคนเข้าใจมันก็คงไม่มีใครที่จะรู้ที่เข้าใจกันได้ง่ายของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ดีเป็นตนเป็นตัวก็ดีสมมติก็ดีวิมุตติก็ดีวิโมกข์ก็ดีเป็นหน้าที่ของทุกคนผู้ปฏิบัตินี่แหละที่จะต้องรู้ต้องเข้าใจถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะให้ใครมารู้ให้ใครมาเข้าใจคงเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมนุษย์ทุกคนทั้งสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเขาไม่ให้รู้แต่เราก็อยากจะไปรู้เขาไม่ให้รักเขาไม่ให้ปรารถนาแต่มนุษย์ก็ยังไปปรารถนาก็ยังไปต้องการความอิจฉาริษยาไม่ใช่สมบัติที่มีค่ามีคุณอะไรความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความหวังก็ไม่ใช่ว่าเป็นมิตรเป็นเพื่อนที่ดีงามกันเท่าไหร่แต่มนุษย์ของเราก็อยากจะสร้างอยากจะทำอย่างนี้แล้วก็ถือว่าการสะสมการ แสวงหานะ

ว่าเวเรานี่ก็ถือว่าสิ่งต่างๆถ้าเป็นของเราก็คงไม่จากไปก็คงไม่ทำมนุษย์ของเราให้ร้องไห้ไม่ทำมนุษย์ของเราให้เสียใจไม่ทำมนุษย์ของเราให้ทุกข์ร้อนอันนั้นมันเป็นสมบัติของความสุขแต่ที่ความสุขทุกอย่างในโลกนี้พระพุทธเจ้าของเราทรงเทศนาดังที่ว่ากันมาแล้ววันก่อน 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเป็นสมบัติของแต่และบุคคลบุคคลผู้ที่ใครควรพินิจพิจารณาจะเอาอะไรมาใช้จะเอาอนิจจังทุกขังอนัตตามาเป็นธรรมะเครื่องแก้หรือก็เป็นหน้าที่ของบุคคลคนนั้นจะพิจารณาเรื่องเกิดหรืออะไรเกิดเกิดนั้นเป็นสมมุติหรือเป็นอะไรที่เกิดมานี้เรารู้จักไหมว่าเราจะเกิดมาทำอะไรถ้าเกิดมาแล้วก็จะรู้สึกว่าเราจะทำดีหรือทำชั่วจะมารู้จักดีรู้จักชั่วจะมาแก้ความชั่วมาละความชั่วการที่ละความชั่วออกได้ก็ต้องอาศัยเหงื่อหยดหรือต้องอาศัยเรี่ยวแรงอาศัยกำลังบางทีก็ละความชั่วมาได้ง่ายละความรักความใคร่ออกแล้วมันก็ยังความเกลียดชังละความเกลียดชังออกแล้วมันก็ยังความปรารถนาละความปรารถนาออกแล้วมันก็ยังความสุขอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ตกลงก่อจะเห็นความสุขนั้นว่ามีแก่นมีสารหน่อยมากแค่ไหนอะไรต่างๆการพิจารณาธรรมะจะเอาชนะความชั่วได้ถ้าหากเราจะคิดแล้วเหมือนกับว่าจะไม่มีอะไรมากมายถ้าเราฟังบางตอนบางเรื่องบางเรื่องท่านก็ว่ามนุษย์นั้นสร้างบาปมามากมายเช่นพระอังคุลิมาลเถระเจ้าก็เรียนวิชาผิดอยากจะร่ำรวยอยากจะมีฤทธิ์มีเดชอยากจะเก่งอยากจะเหนือคนทั้งโลกได้ยินครูบาอาจารย์ที่ไหนก็อยากจะไปแต่แล้วแล้ววิชานั้นเมื่อเรียนจบแล้วมันก็ไม่ได้ตามความประสงค์เครดิตของครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้ให้จะว่ามีเมตตาสมบูรณ์พูนสุขโดย 100% ก็คงเป็นไปไม่ได้ลักษมังเพราะว่าทำไมจึงให้พระอังคุลิมาลเนี่ยไปตัดนิ้วมือคนมาก999คนความปรารถนาก็ว่าถ้าไปฆ่าคนมากๆเข้าคนก็ต้องฆ่าอังคุลิมาลวิชาของเราจะให้ก็แสดงว่าหมดไปแล้วไม่มีแล้วแต่จะให้อังคุลิมาลเนี่ยเป็นผู้วิเศษวิโสคงเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เป็นความเบี้ยวของครูบาอาจารย์ที่ได้มาดูลักษณะทุกวันนี้ที่ให้พวกเราศึกษาเราเรียนต่างๆก็เป็นแขนงหนึ่งแต่ว่าผู้เรียนนั้นมีเจตนาอย่างไรจะไปเรียนวิชาอาคมอะไรก็แล้วแต่วิชาทางฝ่ายโลกและทางฝ่ายธรรมก็สงเคราะห์สงหากันถึงปริญญาเนี่ยปริญญาเอกปริญญาโทไปก็เพื่ออะไรล่ะเพื่อว่าให้ลูกเต้าหลานลิ้นนั่นประกอบธรรมหากินได้แต่การประกอบธรรมหากินได้นั้นจะให้มนุษย์ของเราได้กินไปตลอดกาลหรือจะให้มนุษย์ของเราได้ทำงานไปทุกชาติทุกภพอย่างนี้หรือมีผู้ใดที่จะแก้ไขในเรื่องที่ว่าจะให้สิ้นสุดลงตรงไหนวิชานะวิชาที่เรียนมาสามารถขัดเกลาเขากิเลสอะไรได้บ้างสามารถที่จะทำเมตตาตนเมตตาสัตว์ให้เจริญได้ไหมถ้าเราเมตตาตนได้เจริญได้จนถึงกับเห็นตนตัวเป็นทุกข์เป็นร้อนนั่งอยู่ลมหายใจเป็นทุกข์เวทนาตนนั่งงอนเป็นทุกข์เวทนาตนมีเนื้อมีหนังเคยใช้เคยสอยเคยอยู่เคยอาศัยก็เหี่ยวแห้งน่าสงสารตนไปพึ่งครูบาอาจารย์หรือก็เท่าแก่ตกลงกันมาไม่รู้วันไหนจะจากเราไปการจากเราไปนี่เราจะทำอย่างไรก็มาคิดถึงเรื่องว่าแต่เมื่อก่อนนั้นพระอานนท์ก็คงจะไม่ได้คิด

ขาก็ว่าพญามารเข้าไปปิดหัวใจพระอานนท์ไว้เพราะว่าไม่ได้มนต์ให้พระพุทธเจ้าทรงอยู่แต่ถ้าหากคิดถึงสัดส่วนแล้วถ้ามนต์อยู่ก็เท่ากับพระอานนท์นั้นทรมานพระพุทธเจ้าเพราะอยู่ในโลกนี้มันมีกินมีนอนมีเจ็บมีปวดมีเท่ามีแก่มีไพรมีอันตรายทุกสนิทอยู่ในโลกทั้งฐานหลอกลวงที่เราเห็นกันอยู่แล้วที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าการอยู่ในโลกแม้ถึงจะสร้างบารมีมาสี่อสงไขยเหลือล้นพ้นประมาณถึงเทพเจ้าเหล่าเทวาฝ่าดินอินพรมยมยักษ์อนุโมทนาสาธุการด้วยความตรัสรู้และด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดเรื่องกับพระเทวทัต เทวดาฝ้าดินเหล่านั้นทำไมไม่ปิดหัวใจให้พระเทวทัตนั้นหลงลืมพระพุทธเจ้าไปซะล่ะก็ทำไม่ได้ถ้าตกลงพระเทวทัตก็ต้องถูกแผ่นดินสูบไปซะการก่อนแผ่นดินจะสูบพระพุทธเจ้าทนทุกข์ทรมานมากับพระเทวทัตก็มาจากของเล่นนอกจากนั้นทนทุกข์ทรมานกับการเจ็บปวดรวดร้าวในเนื้อในหนังในตนในตัวประมาทไม่แล้วการประกอบธรรมะหากินทุกข์สนิทจนไม่มีเวลาจะลืนหูลืนตาประกอบเมตตาตนเมตตาสัตว์ได้แม้ตั้งแต่1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็หาเวลาไม่ได้ถ้าอย่างนี้แล้วความทุกข์ทนทรมานของมนุษย์นั้นคําว่าเห็นทุกข์นั้นเห็นเรื่องมนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่เห็นเรื่องมนี่จะเห็นใครเป็นทุกข์เห็นอะไรเป็นทุกข์เห็นเล็บเป็นทุกข์หรือก็ไม่ใช่เห็นหูเห็นตาเป็นทุกข์หรือก็ไม่ใช่เห็นเสื่อเห็นหมอนเป็นทุกข์หรือก็ไม่เชิงเห็นอะไรเป็นทุกข์ก็ไม่รู้พระอาทิตย์พระจันทร์เป็นทุกข์หรือเปล่าก็ไม่รู้เหล่านี้ถ้าพูดถึงเรื่องหลักการเรามีธรรมะกับทุกคนไหมถ้าพูดถึงการที่ออกมาในสถานที่ต่างๆแล้วอย่างเมื่อคืนนี้ถ้าเราฟังให้ดีๆแล้วพวกที่ซื้อไก่ดำของดำเพื่อไปบวงสรวงราหูราหูก็คือหมายถึงว่าต้องเอาเสียงที่ไพเราะต้องเอาเสียงที่เป็นธรรมมาบำรุงราหูราหูจึงจะไม่ทำลายคนแต่ถ้าหากว่าหูของเราฟังผิดไปซะแล้วไปยินดีในเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งเข้าไปซะไม่รู้ว่าเสียงคนดำหรือเสียงคนขาวละไม่รู้ว่าเสียงใครทั้งนั้นแต่ถ้าหูของเราไปจับจ้องอยู่หรือถ้าหูของเราหนีจากสิ่งนั้นไม่ได้อยากจะฟังอยู่เป็นนิดอยากจะสะสมอยู่เป็นนิดก็แสดงว่าลาหูนั้นเข้าหูมนุษย์แล้วหรือธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้ถึงจะปรินิพพานมาแล้วก็จริงแต่สิ่งใดที่มันมีประโยชน์มันเข้ามาในหูก็เข้ามาหัวใจหัวใจก็รับธรรมะจากหูไปแล้วก็ไปใช้ทำประโยชน์เหมือนกับว่าหัวใจมันกำลังป่วยนำยามาเมื่อนำยาจากหูไปแล้วก็ไปรับทานหัวใจก็หายเจ็บปวดรวดร้าวหัวใจก็หายความห่วงใยก็แสดงว่าหูได้ทำโทษทำคุณประโยชน์แล้วไม่ต้องไปเลี้ยงไก่ดำไก่แดงไม่ต้องไปบวงสรวงราหูตอนรับราหูมันรับอยู่ทุกเวลาไม่รับไม่รู้รับเสียงอะไรมาจากไหนมันก็รับคนด่ามันก็รับคนยกย่องมันก็รับเสียงฝนเสียงฟ้ามันก็รับทุกอย่างสำหรับหูราหูอะไรมันเข้ามาหูทำงานอะไรหูมีเกียรติมีชังไหมหูไม่มีเกียรติมีชังเขาด่ามันก็เข้าหูได้ไม่ใช่ว่าเขาด่าหูไม่ชอบก็หูไม่ได้ยินซะไม่ใช่เขายกย่องหูมันจะหัวเราะหรือก็ไม่ใช่หูมันหัวเราะเพราะฉะนั้นหูมันเป็นคนกลางไม่เกลียดใครไม่ชังใครใครมามันก็รับทุกคนมีลาหูทุกคนตอนรับลาหูทุกคนวันรับลาหูไม่รู้ว่ารับเท่าไหร่อย่างวัดธรรมพกดูของเราค่ำถึงเวลาแล้วมาไหว้พระสวดมนต์ก็มารับลาหูคือรับเสียงรับสิ่งที่มันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์เมื่อเสร็จแล้วก็นั่งพิจารณาถึงเรื่องความเป็นอยู่ของสังขารร่างกายว่ามันตายหรือมันเป็นที่เราอยู่อาศัยมันจะไปถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนแล้วจะอยู่ไปอย่างไร
สำหรับร่างกายของเราสมกับเราเลี้ยงดูปูเสียไหมสมกับเรารักเราใคร่สูตบูอาบน้ำให้มันไหมทางในทางนอกมันมีอะไรน่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาเมื่อนั่งดูถึงเวลาอันสมควรเราก็มาสดับตับฟังก็ยังลาหูตัวหนึ่งอีกมันจะเข้ามาอีกมันเข้ามาทางไหนก็ไม่รู้ลาหูตัวนี้ก็อาจจะเข้าไปทุกวันลาหูตัวอื่นๆอีกมันก็อาจจะเข้ามาอีกลุกจากนี้ก็มีลาหูอีกนอนลงก็มีลาหูอีกนั่งก็มีลาหูอีกนอนก็มีลาหูอีกคนรับตั้งแต่ลาหูทุกวันจนจะเป็นบ้าเพราะลาหูแล้วลาหูตัวนี้อาจจะทำลายมนุษย์ถ้ารับผิดหรือรับถูกก็เป็นเรื่องของสติหรือปัญญาเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าจะต้อนรับลาหูลาหูนั้นไม่รู้ใครสร้างไม่รู้รับมาจากใครไม่รู้ใครให้พระอินทร์พระพรหมให้หูมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ผู้ใดพ่อแม่ให้หูมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ดินฟ้าอากาศให้หูมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ให้หูมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ก็ฝากให้ไปรับพิจารณาจบลงมาพอดีเลยสวัสดีตอนหนึ่งนั้นที่เราใช้สมมติทุกวันเขาเรียกว่าธรรมะเทียบเคียงคือของนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาในทางภายในเกิดขึ้นมาทางภายนอกอุปมาอุปมาเรียกว่าธรรมะเทียบเคียงตัวธรรมะจริงๆนะจะไปเทียบเคียงอะไรก็ไม่ได้แต่ว่าการเทศนาว่าการอบรมสั่งสอนก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะโอปนายิโกหรือไม่ว่าจะพิจารณาเรื่องทุกเรื่องมันก็เป็นอาหารเสริมอาหารเสริมหรือยาชนิดหนึ่งที่เราสวดกันว่าสกัตตวาพุทธรัตนังโอสัทถังอุตตมังวัลังก็หมายถึงว่าโอสถส่วนหนึ่งเหมือนกับโลกของเราอยู่ทุกวันนี้การลมหายใจเข้าออกถ้าคิดส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นยาคือประทังชีวิตอยู่ให้มนุษย์ประกอบทำมาหากินได้เดินได้พูดได้รับตาได้ลืนตาได้ก็แสดงว่าเป็นยาทั้งหมดถ้าพูดถึงเรื่องเป็นโอสถโอสถส่วนหนึ่งมันเกี่ยวกับเนื้อกับหนังเกี่ยวกับธาตุกับขันโอสถส่วนหนึ่งมันเกี่ยวกับระบบของหัวใจกับศีลธรรมอาหารเสริมจำพวกนี้คล้ายๆกับว่าเมื่อใดได้อาหารหลักขึ้นมาอาหารเสริมก็ยังใช่อยู่เช่นยืนเดินนั่งนอนรับทานอาหารหลับตาลืมตาหายใจออกหายใจเข้าเนื้อหนังเอ็นกระดูกก็ให้มันยังคงอยู่ไม่ใช่ปรารถนาให้มันคงอยู่ก็ไม่ใช่ปรารถนาให้มันดับไปยินดีในของที่มีอยู่แล้วไม่เสียใจในของที่หายไปอันนี้ที่เมื่อยินดีในของที่มีอยู่ไม่เสียใจในของที่หายไปอันนั้นก็เป็นโอสถสนิทหนึ่งคือทำจิตใจให้สดชื่นทำจิตใจให้ล่าเริงถ้าไปดีใจในของที่มีมาไปเสียใจในของที่หายไปก็แสดงว่าสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่ความเป็นจริงเรียกว่าตกยงอยู่ในอาหารเสริมคือขาดอาหารแล้วจิตใจก็เศร้าหมองธาตุก็หลอมแหลมประกอบธรรมะหากินไม่ได้แต่ถ้าอาหารหลักจริงๆแล้วนะถ้าคนเราเนี่ยสมมุติว่าพวกตายไปเนี่ยจะเกิดเป็นเปรตเป็นผีก็ดีเกิดเป็นสัตว์เป็นสิ่งก็ดีเกิดเป็นเทพเจ้าเราเทวาก็ดีอาหารมีลักษณะผิดกันมากกับอาหารเหมือนกันแต่ว่าอาหารที่มีมาด้วยกรรมแห่งการกระทำที่ปรารภกันมาทุกวันวันก่อนนั้นเรานึกเราคิดเห็นผลเห็นประโยชน์และจิตใจเกิดอารมณ์มั่นคง
สามารถพิจารณาวิจัยเรื่องต่างๆอยู่ในบทของธรรมต่างๆได้ก็แสดงว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งแต่อาหารจะพวกนั้นจะผุดขึ้นแล้วดับไปก็ถือว่าอาหารนั้นแต่เพียงมาตรประทังชีวิตไปชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หายไปไม่ได้อยู่มั่นยงคงทานเช่นที่เคยพูดกันมาแล้วว่าวิปากธรรมะธรรมะเมื่อเกิดวิบากขึ้นมาแล้วมนุษย์ของเรานั้นยังมองไม่เห็นธรรมทั้งปวงยังมองไม่เห็นแก่นเห็นสารยังมองไม่เห็นที่จะพ้นทุกข์ไม่เห็นที่ดับทุกข์ไม่เห็นสติปัญญาที่มีความมั่นคงไปกว่านี้ก็เห็นตั้งแต่ปัญญาที่มานึกมาคิดมาปรุงมาแต่งเหล่านี้ก็เลยใช่ปัญญาเฉพาะนี้อยู่ไปดับไปหายไปความทุกข์ก็ยังมีอยู่ในปัญญานั่นความเดือดร้อนก็ยังมีอยู่ในปัญญานั่นเหมือนกันความหลงลืมก็ยังมีอยู่ในปัญญาอันนั้นเหมือนกันถ้าอยู่ในเช่นนี้แล้วก็เรียกว่ายังไม่อยู่ในสัมมาสังกัปปะคือการดำริเรียกว่ายังไม่ออกยังไม่รู้ตัดออกไปด้วยเหตุผลอะไรก็เลยละซ้ำละสายตกลงลุกขึ้นตื่นมาก็ตกอยู่ในระดับปัญญาเหล่านี้แหละใส่ต้มใส่แกงใส่อยู่ใส่กินใส่ล้างใส่เช็ดใส่ย่างใส่เช็ดใส่สารพัดอยู่ในปัญญาเฉพาะนี้เรื่องปัญญาเท่านี้เกิดขึ้นมาเป็นครั้งเป็นคราวมาทำเสร็จแล้วก็หายไปไม่ได้อยู่คงที่ก็ยังไม่จัดเข้าในสัมมาสังกัปปะเพราะการที่ดำริออกในเรื่องเหล่านี้ยังไม่เห็นโทษเห็นภัยพิจารณาร่างกายก็ยังไม่ได้เกิดความอัศจรรย์ในการพิจารณาร่างกายว่าเราเห็นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เลยยังไม่เกิดความเที่ยงแท้แน่นอนเมื่อเวลาเจ็บปวดด้วยแล้วก็ยังระส่ำระสายหรือยังมีความตกอกตกใจยังมีความรักความหวงอยู่ก็เรียกว่าอุปาทินอุปาทานิยธรรมะอุปาทานในขันธ์นั้นในวิบากนั้นทีนี้มาพิจารณาไปถึงบทนี้ที่ว่าพุทธเจ้าหมายถึงอะไรหมายถึงให้เราทำอะไรที่ว่าวิปากธรรมะธรรมะเรียกว่าวิบากที่เกิดขึ้นมาแล้วด้วยการกระทำนั้นๆแต่ทีนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาวิบากก็คืออุปาทานนั่นแหละพาให้เกิดด้วยแต่ว่าอุปาทานยังไม่แสดงออกด้วยปัญญาที่ยังไม่รอบรู้ก็เลยยังไม่เห็นว่ามันเกิดขึ้นมาโดยเรื่องอะไรวิบากนะวิบากกับขันธ์ต่างๆวิบากนั้นมีทั้งสองมีทั้งรูปมีทั้งอรูปเป็นวิบากวิบากอันหนึ่งคือมนุษย์ของเราได้อาศัยเช่นรูปร่างธาตุสี่ดินน้ำไฟลมปกติธรรมดาแล้วดินน้ำลมไฟนั้นมันได้มารวมให้มนุษย์ของเราได้พิจารณาได้ง่ายๆน้ำที่อยู่ในบนบกในบนฟ้าอากาศก็ดีในแม่น้ำลำคลองก็ดีนั้นไม่มีกิตวิญญาณคุ้มครองถ้าไม่มีกิตวิญญาณคุ้มครองแล้วใครจะไปอุปาทานแม่น้ำลำคลองล่ะนั่นพวกธาตุน้ำธาตุดินล่ะที่มนุษย์เอามาทำปูนทำอะไรต่างๆมันก็เกิดมาจากธาตุดินพวกเหล็กพวกค้างพวกดีบุกพวกหม้อพวกทัพพีอะไรต่างๆก็มาจากธาตุดินธาตุดินหมู่นี้ที่ว่าอยู่นอกที่ไม่มีผลกรรมอะไรที่ไม่มีอุปาทานคุ้มครองแล้วแล้วมนุษย์จะรับพิจารณาอะไรก็ไม่ได้แล้วเขาก็อยู่แต่เขาก็ไม่ได้สร้างอะไรให้มนุษย์ของเราได้เกิดผลประโยชน์แต่ถ้ากรรมเป็นผู้สร้างล่ะกรรมเป็นผู้สร้างวิบากมาคันสร้างวิบากมาอุปาทานนั้นเมื่ออุปาทานเกิดขึ้นในวิบากนั้นนั่นเข้าตกลงเหตุผลของอุปาทานสังกิริทะสังกิเลสิกาธรรมาทำให้เกิดกิเลสความเศร้าหมองความไม่เศร้าหมองในกิเลสนั้นก็มาจากวิบากกับขันธ์ก็มาจากอุปาทานจึงได้เกิดกิเลสความเศร้าหมอง
ในกิเลสเหล่านั้นก็คือความรักความปรารถนาความหวงแหนก็เกี่ยวข้องกับอุปาทาน

ปาทินุปาทานิยธรรมาอนุปาทินุปาทานิยธรรมาหมายถึงว่าไม่มีอุปาทานอยู่นั่นที่แรกมันก็มีอุปาทานก่อนเมื่อพิจารณาแล้วเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นละวางเลิกไปจะเป็นอนุปาทินาทานคือไม่มีอุปาทานคือเห็นโทษของการถืออุปาทานซะก่อนถ้าไม่เห็นโทษจะไปละอุปาทานนี่จะไปชละด้วยพร้อมด้วยองค์คือมันละด้วยพร้อมไม่พระได้ไม่ละด้วยพร้อมในองค์นี่คือหมายถึงว่าผู้รู้ไม่มีในอุปาทานไม่ได้ละด้วยเหตุด้วยผลด้วยความถูกต้องเรียกว่าละด้วยความหลงคือมีความหลงพาละความหลงพาละก็คือความไม่รู้ไม่รู้ว่าธาตุเหล่านั้นคืออะไรที่ธรรมะแบ่งเป็นธาตุออกแล้วทั้ง4ประการคือธาตุน้ำดินน้ำลมไฟที่ละว่ากันมาทุกวันก็หมายถึงตรงนี้ทีนี้คำว่าธรรมะทั้งพวกนั้นเรียกว่าธรรมะเทียบเคียงก็เราไปเทียบอย่างที่พูดกันมาเลยว่าน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟทั้ง4ประการไฟธรรมดาไฟต้มข้าวหุงแกงกับไฟที่อยู่ในธาตุในขันของมนุษย์ที่ปรากฏความทรงอยู่ของจิตใจความทรงอยู่ของธาตุขันทั้งปวงแล้วถ้าไม่มีกรรมไม่มีผลประโยชน์ล่ะผู้สร้างวิบากล่ะถ้าผู้ไม่สร้างวิบากไม่อยู่ในจตุจพวกนี้เข้าธาตุดินน้ำลมไฟก็ไม่มีภพคุ้มครองคือไม่มีอุปาทานไม่มีความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่เศร้าไม่หมองก็ไม่มีสังกิริตสังกิเลสิกาธรรมานี่ผู้รับธรรมะธรรมะเหล่านี้มาพิจารณานั้นก็แสดงว่าจิตนั้นไปตกอยู่ในหมู่แห่งธรรมถ้าไม่อย่างนั้นแล้วผู้ที่อาศัยอยู่นี่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาก็ดีหรือธรรมะที่รจนาบาไว้ให้พวกเราทั้งปวงที่ว่าพุทธเจ้าสั่งว่าเมื่อเราปรินิพพานแล้วพุทธบริษัท4เป็นผู้ปฏิบัติธรรมะของเรารักษาปฏิบัติธรรมะของเราเอาธรรมะของเราเป็นผู้แทนตัวของเราเหล่านี้เป็นต้นไปเก็บเอาเรื่องหมู่นั้นหรือไปวินิจฉัยเรื่องหมู่นั้นเข้ามาสู่กับเรื่องที่ว่าวิปากธรรมแล้วก็อุปาทินาทานทานธรรมแล้วก็สังกิริตทานธรรมเดี๋ยวมาค้นดูว่าอยู่ที่ไหนกันแน่ถ้าเราพิจารณาเข้ามาตรงนี้แล้วมาเห็นธาตุทั้งปวงที่เราเกิดมานี่มีความประสงค์อะไรบ้างคือบุคคลบางคนที่เราพิจารณาว่าเด็กมันคลอดออกมาเดาร้องมันร้องน่ะมันคิดถึงพ่อแม่หรือว่ามันคิดถึงตัวมันมันกลัวตายหรือว่ามันไม่กลัวหรือร้องด้วยธรรมชาติหรือด้วยเหตุอะไรถ้าร้องด้วยธรรมชาติร้องเพื่อผลอะไรซะก่อนหรือร้องด้วยความหลงหรือร้องด้วยความไม่รู้ถ้าไม่รู้ร้องได้อย่างไรจะมาตรงนี้ซะพิจารณากันมาอย่างนี้ก็ถือว่าได้ยกเรื่องขึ้นมาพิจารณากายานุปัสสนาจนเดียวคันธิปาลกกันมาทุกวันเจริญวิปัสสนาการเจริญวิปัสสนาบาเจริญเหตุนี้เพราะฉะนั้นเหตุนี้นี่เราจะดั้งภาวนาเดินเดินยืนเดินนั่งนอนอะไรก็แล้วแต่การที่เราสวดมนต์แล้วก็ดีการเรายังไม่สวดมนต์ก็ดีอะไรก็ดีนะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันแต่การสวดมนต์ก็เป็นโอสถสนิทหนึ่งคือคล้ายๆกับว่าผลไม้ก็ดีสมมุติในโลกเรียกว่าธรรมะเทียบเคียงที่พูดกันอยู่นี่แหละเมื่อน้ำมันไม่ถูกไฟมันก็ไม่แสดงความร้อนดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาหญ้าและต้นไม้ธรรมชาติต่างๆถ้ามันมีฝนตกดอกมันก็ไม่ออกใบมันก็ไม่ปลิดนี้ก็แสดงว่าเป็นเรื่องของความไม่ทันถูกธรรมะทั้งหมดที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของคนนี่แต่ถ้าเราไม่คิดเอาแล้วก็เหมือนกับว่าฟ้าฝนยังไม่ตกเห็ดมันก็ไม่ออกใบไม้ก็ไม่งอกงามเกษตรกสิกรดอกไม้ต่างๆก็ไม่ได้บานให้มนุษย์

เราเห็นรู้ได้คือมันคอยน้ำฝนอยู่ธรรมะทั้งหมดที่มันนอนเนื่องอยู่ในสันดานของมนุษย์ตลอดถึงกิเลสอวิชชาทั้งปวงนั้นถ้ามันมีธรรมะเข้าไปถึงกับอวิชชาตัณหาทั้งปวงเข้าก็เหมือนกับหูตาธรรมดานี่แหละถ้าขาดธรรมะแล้วตาทิพย์มันก็ไม่เกิดหูทิพย์มันก็ไม่มีธรรมะก็ไม่แจ้งคือจะพิจารณาก็หลงหน้าหลงหลังไม่สามารถจะเอาธรรมะนั้นมาเป็นโอสถได้จิตใจไม่มียากินไม่มียาโอสถเป็นเครื่องธนุบำรุงข้าจิตใจมันก็ป่วยเป็นโรคเมื่อใจเป็นโรคเข้าธรรมะไม่มีแก้เข้าก็บ้าบ้าก็เลยกลายเป็นประสาทกลายเป็นประสาทก็อาจจะวุ่นวายกับหมู่กับคณะวุ่นวายกับตัวเองวุ่นวายกับคนอื่นเห็นกิเลสทั้งหลายไม่ทำตามก็เดือดร้อนเจ็บแข้งเจ็บขาก็ไม่อยากให้เจ็บหิวโหยก็ไม่อยากให้หิวให้โหยก็ไปขัดกับธรรมะของความเป็นจริงเข้าก็แสดงว่าจิตนั้นไม่มีธรรมะแล้วเมื่อจิตไม่มีธรรมะคนก็บ้าบ้าเขาเรียกว่าประสาทคันบ้าหลายๆก็ไม่รู้จักพี่จักน้องไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักสูงไม่รู้จักคุณไม่รู้จักประโยชน์คุณพระพุทธเจ้าน่ะมีอยู่ตั้งไม่รู้เท่าไหร่ไม่มีใครพรรณนาคุณพระพุทธเจ้าได้หมดไปได้ที่อธิบายในอิติปิโสภควาเนี่ยเป็นคุณของท่านอธิบายให้พอสม่ำเสมอพอดีครับสติปัญญาของคนผู้ที่จะมาบำเพ็ญกุศลเท่านั้นถ้าพิจารณาถึงเรื่องพระคุณแล้วไม่มีอะไรจะเทียบได้แต่มนุษย์ก็ยังมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นพระคุณนั้นยังประมาทพระคุณคนที่ไม่มีพระคุณอยู่ในจิตใจแล้วอาจจะคิดชั่วได้ตลอดเวลาอาจจะทำชั่วได้ตลอดทุกลมหายใจเพราะฉะนั้นวันนี้กับปรารภมาเพียงแค่นี้ความดีนั้นมีอยู่หลายประการจิตใจได้เป็นผู้เรียกความดีมาเป็นผู้สร้างความดีเป็นผู้เห็นดีในคุณความดีนั้นนั้นแต่ความดีนั้นเป็นสมบัติของแต่ละบุคคลที่พากันค้นกันคิดและพากันเชื่อมั่นในความดีนั้นนั้นแต่ความดีเหล่านั้นดีอย่างหนึ่งก็คือดีที่ฐานะที่ว่ามีความรู้ความรู้มีอยู่หลายประการความรู้อันหนึ่งนั้นเป็นความรู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติความรู้อันหนึ่งนั้นเป็นความรู้ที่เราอยากได้อยากเห็นแต่ก็ยังไม่เห็นแต่ก็ยังไม่รู้แต่ก็อยากจะรู้ก็เป็นเจตนาอันหนึ่งของคนเหล่านั้นเรียกว่าเจตนาดีหรือไม่ดีแต่ที่เรื่องความดีของคนนี่บางทีก็อาจจะทำให้คนน่ะความดีนั้นจะสามารถทำให้คนของเรานี่เกิดแก่เก็บตายได้แต่ความดีบางอย่างนั้นไปละความเกิดแก่เก็บตายที่นี่ผู้ที่จะมาเห็นความดีหรือสร้างความดีนี่พวกวางแผนวางขนบธรรมเนียมศีลค่าอาคมต่างๆเมื่อสำเร็จลงไปก็ถือว่าเรานั้นสมกับความประสงค์มีความดีจะดีอะไรก็แล้วแต่ได้ลูกได้หลานปรารถนาอยากจะได้ลูกหญิงอยากได้จะลูกชายแต่ถ้าได้ลูกหญิงลูกชายมาก็ถือว่าสมกับความปรารถนาแต่ความปรารถนาเหล่านั้นก็อาจจะเกิดเป็นพิษเป็นภัยแก่ความปรารถนาของคนเหล่านั้นได้แต่ถ้าหากรู้จักว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นภัยต่อชีวิตชีวาแล้วจะไปปรารถนาทำไมอย่างบางทีเราไหว้พระสวดมนต์หรือรักษาศีลมีอะไรที่พาให้เราเป็นไปได้ที่ว่ารักษาศีลขอให้ข้าพเจ้านี้ป
ปลอดภัยแต่ถ้ารักษาศีลแล้วมันก็ปลอดภัยแล้วยังไปปรารถนาเขาอีกไอ้ความปรารถนานั้นไม่ตรงกับความปลอดภัยหรอกหรือทำไมจึงไปปรารถนาให้มันปลอดภัยสร้างคุณความดีเช่นให้ทานการกุศลไปแล้วก็ปรารถนาอยากจะเป็นเทพธิดานางฟ้าหรือเศรษฐีกระดุมพีหรืออะไรต่างๆเราเสียสละไปแล้วก็ถือว่าเป็นยอดแห่งการเสียสละไปแล้วก็เป็นความบริสุทธิ์ในการเสียสละไปแล้วเราไปปรารถนาเขาอีกมันก็เป็นตัวกิเลสไม่ใช่ความบริสุทธิ์ในการเสียสละแล้วคนเราก็ยังไปถ้าไปปรารถนาเขามันเป็นตัวกิเลสแล้วก็เข้าใจว่าเราเจตนาดีหรือเปล่าตรงนั้นก็ต้องถามผู้เสียสละผู้เสียสละนั้นถ้าหากเจตนาตรงนั้นมันดีแต่ถ้าหากเจตนานั้นเกิดเป็นตัวกิเลสเข้ามาล่ะพระศาสนานั้นมาเอามาทำอะไรก็เอามารอบรู้ในตัวกิเลสสติปัญญาก็เอามารอบรู้ในกิริยาของกิเลสมารอบรู้ในกิริยาของความทุกข์ทั้งปวงตลอดทั้งความเป็นมาของชีวิตล่มตะลุกคุบคลานมาผิดพลาดก็นับไม่ได้แต่ถ้าหากไม่ดีมนุษย์ของเรานั้นมันมีความประสงค์อะไรดังที่พรรณนามาทุกวันถ้าเรารับทานอาหารมันไม่ดีเราจะรับทานเข้าไปทำไมเราจะไปต้มไปแกงทำไมเราก็นึกว่าสิ่งเหล่านั้นดีละแต่ว่าดีเหล่านั้นดีบางส่วนก็คือเอามาทนุบำรุงคุณความดีคือความดีที่ยังเหลืออยู่มันยังไม่บริบูรณ์เห็นศีลสมาธิปัญญากับเพียงว่าเอามาได้พอได้กินได้ใช้ยังไม่รวยเหมือนกับคนค้าขายหลายมือได้มาบ้างแต่มันยังไม่พอตั้งเนื้อตั้งตัวได้ไม่พอจะตั้งโรงงานโรงกสิกรรมไปได้แต่มันพอได้เพียงค่ารถค่าน้ำมันค่าอาหารอยู่ไปวันๆแต่ผู้ที่มีค่ารถค่าอาหารนั้นก็ยังไม่พอใจอยากจะได้ฝากธนาคารไว้อีกเป็นร้อยล้านพันล้านอะไรก็ว่ากันต่อไปแต่ที่นี่พวกเราดิถ้าสมมติว่าเรามาทำคุณความดีไว้เรานั่งลงเราก็อยากจะได้ดีแต่ว่าเราก็ยังนั่งลงอีกอยู่ก็แสดงว่านั่งเอาความดีที่เราเคยได้จากการนั่งหรือว่านั่งด้วยความชินชาอันนี้สักพูดถึงลักษณะให้ฟังเฉยๆแต่ว่ากิริยาอื่นล่ะอย่างขาแข็งแขนหรืออะไรต่างๆหลับตาหายใจหรืออะไรต่างอันนั้นเป็นประเด็นส่วนอื่นๆไปแต่ว่าถ้าหากเราเห็นว่านั่งเป็นสุขสุขอะไรที่อยู่ในการนั่งทำให้เราเอิบอิ่มแล้วไม่มีอายุหรือมีอายุถ้าเรานั่งลงแล้วอายุก็สั้นลุกขึ้นมันก็หายไปอันนั้นก็แสดงว่าความสุขในอายุแห่งการนั่งนั้นไม่พึงปรารถนาแล้วมันสุขไม่กีรังยั่งยืนตามคำสอนของพุทธเจ้าคำสอนของพุทธเจ้าอยากให้มนุษย์ของเรามีสุขตลอดที่ได้พรรณนามาแล้วที่ว่าไม่มีลูกมีหลานก็อยากจะได้ลูกได้หลานไม่มีบ้านมีช่องก็อยากจะได้บ้านได้เรียนเพื่อจะหาความสุขแต่ว่าความสุขเหล่านั้นยังจะระงับอะไรได้บ้างไหมสุขแท้จริงคืออะไรทีนี้เขาก็มาแยกออกว่านักปราชญ์นักวิชาการเขาก็มาแยกออกว่าสุขเกียอามิตรมันสุขเกียอามิตรก็คือหมายถึงว่าเรารับทานเข้าไปแล้วมีความสุขกระปี้กระเป๋าแต่ว่าจะต้องหาห้องน้ำจะต้องหากระดาษชำระจะต้องหาน้ำชำระต้องหาห้องชำระมันก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงไม่ต้องมีห้องชำระไม่ต้องมีกระดาษแต่ทีนี้คนเราเนี่ยนะถ้าคิดแล้วเนี่ยก็คืออยากจะสุขอยู่แถวนี้ล่ะพากันแสวงหากันอยู่ทุกวันดิ้นรนกันไม่มีก็ต้องกู้ต้องยืมกันไป

0: อย่างเห็นๆกันอยู่นี่แหละก็คือกิเลสนี่แหละหลอกลวงหรือเปล่าไม่รู้ที่ว่าอยากจะได้นู้นได้นี่มาเดินตัวเปล่าเขาไม่ไหวอยากจะใส่สายสร้อยอยากจะใส่นาฬิกาบ้างอะไรบ้างแต่พวกนี้เล็กๆน้อยๆแหวนเพชรแหวนพลอยอะไรก็ว่ากันลงไปแล้วที่นี่ตกลงความสุขเหล่านี้มาได้อย่างไรความปรารถนานั้นเป็นที่ว่าเจียด้วยอมิตรหรือเปล่าถ้าหากคนมีปัญญาแล้วว่าถ้านับถือพระศาสนาหรือมีความมั่นในศาสนาพุทธเจ้าจริงๆแล้วพุทธเจ้าของเรานั้นเกิดความยินดีให้พวกเรานี่ตลอดไหมที่ว่าให้พวกเรานี่นั่งลุกลุกนั่งกินนอนนอนกินนี่ให้อยู่อย่างนี้ตลอดการตลอดเวลาเนี่ยจะเป็นความปรารถนาพุทธเจ้าที่แสวงสร้างบารมีมาตั้งสี่อสงไขยหรือเปล่าถ้าอย่างนี้ในแม่พุทธเจ้าไม่เมตตาเราเขายังมีอยู่แล้วใช่อยู่แล้วก็ร้องให้กับสิ่งเหล่านี้คนเราไปมีที่นั่งก็แย่งเก้าอี้นั่งกันเกิดทะเลาะเบาแว่งขัดผลประโยชน์กันมีที่กินก็ไปขัดผลประโยชน์ในการกินกันไม่ใช่ว่าจะกินลงเฉยไม่จะหามาได้เฉยๆเงินทองกองแก้วที่มีก็เกิดขัดผลประโยชน์ของตนและประโยชน์ผู้อื่นได้เช่นประโยชน์ของตนก็มีความภูมิใจในสิ่งที่ตนได้ตนเห็นเข้าก็เป็นสิ่งที่เจียด้วยอามิตรเช่นเดียวกันมันมีพิษอยู่ในตัวของมันก็อาจสามารถจะทำให้มนุษย์นี่ยึดมั่นถือมั่นในความเห็นความได้ความเป็นไปดูความเป็นอยู่ของตัวเองเข้าการยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่เป็นผู้ละอุปาทานไม่ใช่เป็นผู้ปรารถนาจะไปดับทุกข์ดับสมุทัยหรือไปรับความปลอดภัยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมนุษย์ของเราจะเอามาสมาธิมาแต่ไหนล่ะคำว่าสมาธินั้นมีอารมณ์เดียวนะถ้าอารมณ์เดียวมันยังเกี่ยวด้วยอมิตรอยู่มันก็เป็นสองอารมณ์คืออารมณ์อันหนึ่งเรียกว่าอารมณ์พระพุทธศาสนาอารมณ์หนึ่งเรียกว่าอารมณ์กิเลสถ้าอย่างนี้แล้วก็ถือว่าอารมณ์นั้นไม่ใช่อารมณ์ที่ปลอดภัยผู้นั่งผู้พิจารณาธรรมะทั้งหมดผู้ปฏิบัติทั้งหมดมันน่าจะรู้เรื่องเหล่านี้ด้วยถ้าไม่รู้เรื่องเหล่านี้คำว่าเอามาแก้หรือมาปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงเนี่ยจะสุขอยู่ตรงไหนส่วนที่เขาปรารถนาสุขที่ดังที่เล่ามาแล้วนี่สุขนุ่งสุขคมสุขคบเพื่อนฝูงฟ้อนรำทำเพลงดื่มเหล้าเมายาอะไรก็แล้วแต่ร่ำรวยมั่งมีสีสุขนี่จำนวนเท่าไหร่มีร้อยล้านพันล้านไหมแล้วผู้ที่มีความสุขไม่ต้องอยู่ไม่ต้องกินไม่ต้องทำอะไรนี่ก็มีความสุขอยู่ในการที่ว่าศีลธรรมคือปราศจากกิเลสปราศจากความเกียปนไม่จะมีกามคุณมีทุนสังโยคเกียปนอยู่ทีนี้ท่านก็เทียบออกมาว่ากามสุขนั่นเหมือนกับสุนัขมันคาบกระดูกไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระครูสุวรรณโณปมคุณหลวงพ่อคำพองติดโสวัดถ้ำกกดูอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี

หยาบคายต่อการบรรลุนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายแกะชนิดมีขนยาวเข้าไปสู่เซิงหนามมันคล้องอยู่ในที่นั้นๆติดอยู่ในที่นั้นๆพัวพันอยู่ในที่นั้นๆได้รับทุกข์พินาศอยู่ในที่นั้นๆฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในศาสนานี้ก็ฉันนั้นเธอเป็นผู้ถูกลาภสการะและเสียงเยือนยอครอบนำเอาแล้วมีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นๆในเวลาเช้าครองจีวรถือบาตรเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านหรือในเมืองเธอคล้องอยู่ในที่นั้นๆติดอยู่ในที่นั้นๆพัวพันอยู่ในที่นั้นๆได้รับทุกข์พินาศอยู่ในที่นั้นๆภิกษุทั้งหลายลาภสการะและเสียงเยือนยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ดังนี้ว่าเราทั้งหลายจักไม่เยื่อใยในลาภสการะและเสียงเยือนยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาภสการะและเสียงเยือนยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แหละพระพุทธภาษิตสังยุตติกายนิทานวรรค

แก่นธรรมจิตของคนเราวกวนเหมือนคนพายเรืออยู่ในอ่างไม่มีอะไรจบสิ้นเมื่อเรารู้จิตเห็นจิตของเราแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาเวลาโกรธก็ห้ามความโกรธได้เวลาคิดอะไรเผลอๆเพลินๆโดยไร้สาระเราก็ตั้งสติกลับมาจิตของเราก็จะระงับความคิดทำให้ใจของเราเย็นสบายไม่วิตกกังวลคนเราที่ทุกข์ทุกวันนี้เพราะไม่ได้รักไม่ได้ห่วงตนเองในใจมัวไปวิตกข้างนอกหมดทุกข์ทั้งหลายของเราไม่ได้ดับเหตุที่ใจเราไม่รู้จักระงับใจเพราะไปวิตกกังวลเสียจนหาเหตุไม่ได้การที่เราไปห่วงไปวิตกกังวลถึงคนอื่นจนมากมายสุดที่จะระงับได้นี่แหละคือตัวปัญหาจึงนำมาซึ่งความไม่สบายใจทุกวันเมื่อมันเป็นอย่างนี้ต้องมาฝึกภาวนาฝึกเดินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธพุทโธให้ถี่เข้าไว้จนมันหยุดคิดหยุดวิตกกังวลพุทโธจะระงับใจได้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่ถือว่าเราได้หลักปฏิบัติจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้คลายจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์เจ้าผู้วุฒิปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรขอนอบน้อมแด่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตมโยแล้วก็ขอถวายความเคารพต่อครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่อยู่ในวัดแห่งนี้ขอความเจริญธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมที่ได้รับชมอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ของวัดสังฆทานและก็ญาติโยมที่ได้สดับตับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมมาโดยตลอดโยมนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมทำจิตใจของเรานั้นให้สงบระงับให้เรานั้นมีสติอยู่กับการฟังปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากการได้ภาวนาฉะนั้นคนเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีปัญญาแล้วเราก็ไม่สามารถรักษาบุญของเราได้กายของเราก็รักษาไม่ได้วาจาของเราก็รักษาไม่ได้เพราะปัญญาไม่เกิดฉะนั้นปัญญาก็ต้องประกอบด้วยศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เชื่อในบุญในบาปในคุณความดีของพวกเราฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะพึ่งได้ไม่มีอะไรนอกจากบุญและกุศลของเราแต่นั้นดังนั้นที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราแสวงหาแต่กรรมที่ดีดังนั้นกรรมที่ดีเราก็ต้องใฝ่แสวงหากรรมของเราก็มีอยู่สองอย่างนะกรรมดีกรรมไม่ดีดังนั้นถ้าทำกรรมดีแล้วก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขแต่ถ้าเราทำกรรมไม่ดีแล้วก็จะทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเป็นทุกข์ฉะนั้นทุกวันนี้คนเราเนี่ยที่จะใฝ่ในการทำดีมันมีน้อยนะเพราะว่าอะไรเพราะมันมีเครื่องชักจูงหรือว่ากิเลสตัณหาความอยากฉะนั้นถ้าเรามีตัณหามีกิเลสมีความอยากแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะลบล้างอวิชชาคือความไม่รู้ความมืดบอดของจิตใจของเราดังนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยเพราะบุญทำกรรมแต่งแล้วถ้าเรายังมาประมาทในเรื่องบุญเราคิดว่าเรายังหนุ่มยังสาวเรายังมีโอกาสมีเวลาอีกนานเราก็ไม่ขวนขวายขวายฟ้าจะรอให้หมดภาระซะก่อนนะมันคงยากเพราะภาระของเราเนี่ยมันมีมากมายถึงแม้ว่าเราจะเข้าสู่มัชฌิมวัยหรือปฐมหรือว่าปัจฉิมวัยก็แล้วแต่ภาระของเรามันก็ยังไม่หมดไปเราหมดไปในเรื่องภาระของครอบครัวแต่ว่าภาระส่วนตัวของเรามันยังไม่หมดไปภาระของเราคืออะไรล่ะเราก็ต้องแบกสังขารของเรานี่แหละนะกายสังขารมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณอันนี้เรียกขันธ์ทั้ง5นะอันนี้ขันธ์ทั้ง5ประกอบด้วยอะไรธาตุ4ดินน้ำลมไฟแล้วก็มีธาตุรูปก็คือวิญญาณหรือจิตใจความนึกคิดความปรุงแต่งทั้งนี้สิ่งเหล่านี้น่ะเป็นเครื่องประกอบให้เรานั้นนำพาต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ทำไมเราต้องบำรุงรักษาสังขารของเรา พราะว่าสังขารของเรานี่มันใช้มานานแล้วของทุกอย่างนะเมื่อใช้มานานแล้วมันก็มีความสึกความคลอนมีความสึกหลอไปแต่ร่างกายของเราเนี่ยบางครั้งมันสึกก่อนไปเราก็รักษาได้บางครั้งก็รักษาไม่ได้เพราะอวัยวะอาการ32ของเรานี้มันมีอยู่อย่างเดียวนะแต่บางส่วนหรือบางอวัยวะมันก็เป็นคู่นั้นสมัยนี้เนี่ยมันก็มีการวิวัฒนาการนะใจที่มันมีโรคใจที่มันเขาเรียกอะไรโรคหัวใจเราก็มีการรักษามีการเปลี่ยนเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนไตเปลี่ยนอะไรนะอันนั้นก็เป็นวิวัฒนาการแต่ถามว่าจิตใจของเรานะมันเปลี่ยนได้ไหมมันก็เปลี่ยนได้โยมแต่สำคัญเราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนั่นเองมันขึ้นอยู่ที่ปัญญาของเราที่จะพิจารณาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติเนี่ยโยมไม่มีสมาธิเนี่ยปัญญาไม่เกิดหรอกฉะนั้นปัญญาจะเกิดได้ด้วยอะไรก็อาศัยความสงบของจิตคือการไม่ปรุงแต่งธรรมชาติของจิตนี่เขาก็เป็นเครื่องปรุงแต่งอยู่แล้วแต่เราจะรู้เท่าทันจิตของเราหรือเปล่าหรือที่เราเรียกกันว่าจิตสังขารคือการปรุงแต่งของจิตฉะนั้นสังขารเนี่ยมันปรุงไปเรื่อยฟุ้งไปเรื่อยถ้าเราคอยตามไปถ้าเราไม่มีสติควบคุมเนี่ยมันก็ไปตามความนึกคิดของเราไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นถ้าความคิดของเราไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่จบนิยมอะไรเกิดขึ้นความว้าวุ่นวุ่นวายความไม่สงบเกิดขึ้นแต่ถามว่าที่มันวุ่นวายที่มันไม่สงบเพราะอะไรมันก็ไม่ใช่สถานที่มันก็ไม่ใช่ตัวบุคคลแต่ที่เราไปโทษว่าสถานที่ตัวบุคคลเพราะอะไรเพราะจิตเราไปยึดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำให้เรานั้นไม่สงบทำให้เรานั้นไม่ดีแต่ที่จริงแล้วดีไม่ดีไม่ใช่ใครโยมอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ใจของเราเองฉะนั้นพุทธศาสนาสอนให้เรานั้นได้รู้จักเรื่องของสังขารนะถ้ารู้ตามความเป็นจริงของสังขารแล้วเนี่ยโยมเคยพิจารณาว่าสังขารเรามันมีความเสื่อมไหมสังขารของเรามันเที่ยงแท้ไหมสังขารของเรามันมีทุกข์ไหมเราเคยพิจารณาไหมถ้าเราไม่พิจารณาแสดงว่าเราขาดปัญญาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรคงทนถาวรแน่นอนจะเป็นความทุกข์ความสุขก็แล้วแต่แล้วเรารู้ท่าทันความเกิดความดับหรือเปล่าฉะนั้นคนเราที่เป็นทุกข์เพราะไม่รู้ท่าทันนะโลภก็ไม่รู้หลงก็ไม่รู้โกรธก็ไม่รู้แต่ถ้าเรารู้สถานความโลภความโกรธความหลงของเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะดับแต่หัวใจสำคัญที่สุดคืออะไรคือสติต้องมีตัวรู้สติคือตัวรู้นั่นเองว่าเราทำอะไรแล้วก็อาศัยการฝึกหัดขัดเกลาให้มีสัมปชัญญะคือรู้ทั้งกายสังขารจิตสังขารความปรุงแต่งนะปกติแล้วเนี่ยจิตใจของมนุษย์แล้วเนี่ยไม่มีอะไรมาปรุงแต่งหรอกโยมเขาเรียกว่าเป็นจิตที่ประพัสสอนแต่มันปรุงแต่งเพราะอะไรเพราะตาเพราะหูเพราะจมูกเพราะลิ้นเพราะกายเพราะใจของเรานี่แหละมันปรุงไปแต่งไปก็ทำให้เราเป็นคนฟุ้งซ่านนะเราจะอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นแต่ว่ามันเป็นไปตามสิ่งที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะเกิดขึ้นเราก็รู้มันเมื่อรู้แล้วมันก็ละเขาเรียกว่าไม่ไปยึดในอุปทานความยึดมั่นถือมั่นถ้ายึดมั่นถือมั่นแล้วอะไรเกิดขึ้นเป็นทุกข์ยอมยึดอะไรได้บ้างยึดสมบัติพัฒนฐานได้ไหมยึดลูกหลานบ้านช่องเรือนชานได้ไหมสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแค่สมมุติแต่เราจะยึดมันได้ไหมสังขารเรามันเสื่อมมันโซมไหมยึดไม่ได้ณปัจจุบันนี้สังขารของเราเนี่ยมันมีแต่ความเสื่อมเราก็อยู่กันด้วยความเสื่อมเราก็ต้องบำรุงรักษามันไปต้องเอาข้าวเอาน้ำนะต้องทำความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายของเรานี่มันมีอะไรเป็นของสวยงามมันเป็นอสุภะคือของไม่สวยมันเป็นปฏิกูลคือของไม่สะอาดเราเถียงไหมเรายอมรับไหม ทำไมเราต้องทำความสะอาดสังขารร่างกายของเราเพราะอะไรเพราะมันขับของเสียออกมาอาหารที่เราพิจารณาไปแล้วกินไปแล้วเคี้ยวไปแล้วกลืนไปแล้วเนี่ยพอมันเอาไปใช้เป็นพลังงานผลสุดท้ายมันก็ต้องเอาของเสียออกใช่ไหมจิตใจของเราก็เหมือนกันเราก็ต้องเอาแต่สิ่งดีๆให้จิตใจของเรานั้นได้ระลึกได้รู้ได้จำเรียกว่าเป็นสัญญาความจำได้ไหมรู้ฉะนั้นการทำสมาธิการฝึกหัดเนี่ยคือการสำรอกสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตของเราของดีกับของไม่ดีปนกันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นโยมมันก็เป็นพิษฉะนั้นร่างกายก็เลยต้องเอาของเสียออกนะวะเป็นน้ำเหงื่อเป็นขี้ใครเป็นปัสสาวะเป็นอุจจาระเป็นขี้ทั้งนั้นโยมใช่ไหมขี้อะไรล่ะผมก็เป็นขี้หัวขี้หูขี้ตาขี้จมูกขี้ปากใช่ไหมขี้ใครหมดเป็นขี้หมดคือสิ่งที่ไม่ดีงั้นจิตใจของเราเนี่ยเราก็ต้องพยายามสำรอกสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจของเราก็คืออะไรล่ะให้เราภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่แหละแล้วเราก็จะมีสติมีตัวรู้เราก็จะไม่ส่งจิตออกไปสู่ข้างนอกเรารู้แค่กายแค่ใจของเราแค่นั้นพอแล้วนั้นทุกวันนี้คนเรามันวุ่นวายว้าวุ่นเพราะอะไรไม่รู้กายไม่รู้ใจไม่รู้จิตของตัวเองส่งจิตออกไปข้างนอกส่งไปไม่ว่าแต่ว่าไปยึดสิ่งไหนที่เรามองเห็นด้วยตาสิ่งไหนที่เราชอบใจแล้วก็ยึดวันเป็นสิ่งที่เราชอบใจที่เราพอใจเมื่อที่เป็นสิ่งที่พอใจชอบใจแล้วมันเกิดอะไรก็เป็นสุขใช่ไหมแต่ถ้าเรามองเห็นแล้วมันเกิดความไม่พอใจมันก็เป็นทุกข์แล้วถามว่าใครเป็นทุกข์เพราะตัวเราเองและทั้งนั้นเราจะแบกทุกข์ไปทำไมโยมดังนั้นคนเราเนี่ยมันมีทุกข์ด้วยกันทุกคนแต่ทั้งความว่าเราจะยึดจะแบกมันไว้ไหมเมื่อสังขารของเรารู้ว่ามันมีความเสื่อมแล้วเราจะไปยึดทำไมว่ามันเป็นของเราไม่ใช่ของเราเพียงแต่ว่าเราอาศัยสิ่งเหล่านี้เพื่อทำกรรมแต่บางคนถ้ายึดสิ่งเหล่านี้เพื่อทำกรรมดีก็เป็นกุศลกรรมถ้าเอาสังขารร่างกายกายวาจาใจไปทำในสิ่งที่มีเป็นบาปเป็นกรรมก็เรียกว่าอกุศลกรรมกรรมคือการกระทำการกระทำของเราเนี่ยเมื่อทำลงไปแล้วมันลบล้างได้ไหมมันไม่ได้นะแต่เพียงว่าอดีตที่ผ่านมาแล้วใจของเราคิดในสิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลกรรมท่านนี้จะชำระล้างมันได้ไหมไม่ได้มันต้องเพิ่มใช่ไหมเหมือนกับน้ำสกปรกอยู่ในแก้วเราเนี่ยถ้าเราจะทำให้มันสะอาดทำไงโยมแล้วก็เติมน้ำดีเข้าไปเติมน้ำดีเข้าไปใช่ไหมให้มันเจือจางนะแต่ถามว่ามันยังเป็นของสกปรกไหมถ้าเรามองตาเปล่าเราคิดว่ามันสะอาดแต่ที่จริงแล้วเมื่อเราไปส่องกล้องหรือเอาไปวิจัยมันก็ยังมีเชื้อโรคคือเรามองไม่เห็นด้วยตาของเราฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยที่มันมองด้วยตาเปล่ามันไม่เห็นเราอยู่มันต้องมองด้วยจิตวิญญาณของเราพิจารณาด้วยปัญญาของเราปัญญาอันเห็นชอบปัญญาอันเห็นควรให้มีความคิดมีสัมมาทิฏฐิความคิดที่ชอบไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิความคิดที่ไม่ชอบนั่นคนเราเนี่ยถ้าไม่ศึกษาไม่เข้าวัดไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่มันก็ยังหลงอยู่นะหลงอยู่กับโลกหลงอยู่กับสิ่งที่สมมุติเมื่อเราหลงสิ่งที่สมมุติแล้วเนี่ยโยมความจะหลุดพ้นความเป็นมิมุตินะมันก็คงยากนะแต่ที่เราเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันที่เราฟังเทศฟังธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติกันอยู่เพื่ออะไรเพื่อเราจะละของสมมุตินี้ออกไปนะละออกไปเพื่อสู่ความมิมุติฉะนั้นความมิมุติหลุดพ้นเนี่ยคือหลุดพ้นที่ไหนโยมก็หลุดพ้นที่จิตของเราถ้าจิตเราปรุงแต่งถ้าเราไม่ยึดมันปล่อยมันไปมันก็หลุดพ้นแต่ถ้าเรายังยึดว่าจิต หรือความคิดของเราอันนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกที่ชอบที่ควรเป็นสิ่งที่เราพออกพอใจเนี่ยเราก็ยึดมันไม่ปล่อยมันฉะนั้นถ้าเรายึดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโยมมันเกิดทุกข์เกิดโทษทั้งนั้นแหละฉะนั้นทำอะไรก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยตามโอกาสที่เราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี้เพื่ออะไรล่ะเพื่อเป็นการสร้างบารมีของเราเพื่อบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าให้มีพละให้มีกำลังกำลังนี้ไม่ใช่กำลังกายแต่เป็นกำลังใจกำลังใจที่สามารถจะพิจารณาความถูกความผิดความถูกต้องแต่ถ้าเราไม่มีใจเป็นธรรมแล้วเนี่ยโยมมองอะไรมันก็เอียงไปหมด

ฉะนั้นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดนะแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่คู่เรานั่นแหละเช่นอะไรล่ะอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันอยู่คู่กับเรานะแต่เรานั้นจะศึกษาความถ่องแท้ความเป็นจริงนั้นได้หรือเปล่าสัจธรรมคือความเป็นจริงฉะนั้นพุทธเจ้าถึงสอนอะไรหลักคำสอนให้เรานั้นละบาปบำเพ็ญบุญให้เรานั้นทำจิตของเราให้ขาวบริสุทธิ์ถ้าเราทำจิตของเราไม่ขาวบริสุทธิ์แล้วนี่ก็เหมือนกับชุดขาวของเรานะโยมมันมีรอยแปะเปื้อนแล้วมันเห็นชัดไหมเห็นตอนนี้เราจะทำยังไงเราก็ต้องไปชำระล้าง

ถ้าเราทำจิตของเราไม่ขาวบริสุทธิ์แล้วนี่ก็เหมือนกับชุดขาวของเราเนี่ยโยมมันมีรอยแปะเปื้อนแล้วมันเห็นชัดไหมเห็นตอนนี้เราจะทำยังไงเราก็ต้องไปชำระล้างนะเอาสิ่งสกปรกที่มันแปะเปื้อนอยู่ในผ้าขาวในผ้าของเราออกนั่นกระบวนการของการชำระก็คือใช้ของวิทยาศาสตร์นะก็คือใช้แฟบใช้สบู่อะไรก็แล้วแต่สักองซักฟอกเพื่อจะชำระสิ่งที่มันทำให้เป็นของสกปรกให้ไม่เป็นของสะอาด ฉะนั้นชาใดก็ฉะนั้นจิตของเราก็เหมือนกันจะเอาอะไรมาชำระล่ะเอาศีลเอาสมาธิเอามาปัญญาเอามาชำระเพราะจิตของเราเนี่ยมันเป็นอะไรลูกนะมันเป็นนามธรรมนะนามธรรมคืออะไรมันก็คือนามสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่เราเห็นคือรูปธรรมคืออะไรกายของเรานี่เป็นรูปธรรมจิตของเราคือความคิดก็คือเป็นนามใช่ไหมตอนนี้บอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นเบาตอนนี้ถ้าเราเป็นธาตุของจิตของความคิดความปรุงแต่งเราก็เป็นธาตุมันอยู่ตลอดเวลาอย่างความโกรธความโลภความหลงเนี่ยถ้าไม่ขึ้นในจิตใจแล้วเป็นไงโยมถ้าเราไม่ละมันมันก็ไปทุกข์เป็นโทษแก่เรางั้นเราต้องฝึกหัดขัดเกลานะกิเลสสิ่งที่เศร้าหมองใจสิ่งที่ทำให้เรานั้นไม่บรรลุความสำเร็จก็นิวรณ์ของเรานี่แหละนะความขี้เกียจขี้ค้านปวดหัวท้อถอยนะง่วงเหงาเหานอนนะความฟุ้งซ่านลำคาญใจความอาฆาตความพยาบาทกามฉันทะชอบในของสวยของงามนะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะมีขั้นตอนของการชำระก็เรียกว่ากรรมฐานอย่างที่เราทำกรรมฐานนี่อะไรฐานที่ตั้งกรรมะคือการงานฐานคือฐานที่ตั้งของการงานการงานที่นี้คืออะไรก็จิตใจของเรานั่นแหละนะที่มันรู้ดีรู้ชั่วนะรู้บุญรู้บาปสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเราจะพฤติปฏิบัติได้ไงโยมก็เรามาฝึกหัดเขาเรียกว่าปรารภความเพียรนะยืนเดินนั่งนอนฝึกสติปัฏฐาน4ในลักษณะของการยืนการเดินการนั่งการนอนก็ให้ดูเรื่องกายเวทนาจิตและธรรมของเรากายของเราประกอบด้วยอะไรโยมธาตุ4ดินน้ำลมไฟอาการ32รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายของเรานี้แล้วมันประกอบด้วยอะไรที่ทำให้มันอยู่ยงได้ไม่สุดโทรมอะไรล่ะก็ข้าวน้ำอาหารเรียกก็พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของไม่สะอาดเมื่อคิดพิจารณาไปแล้วเป็นของไม่สะอาดแล้วเราจะไปยึดมันได้ไหมว่าไอ้นี่มันเป็นของสวยของงามนะฉะนั้นก็เลยเป็นกรรมฐานอสุภกรรมฐานพิจารณาความไม่สะอาดนะอสุภกรรมฐานก็พิจารณาไปดีว่าร่างกายสังขารของเราประกอบด้วยอะไรล่ะมีกายภายนอกมีกายภายในมีผมขนเล็บฟันหนังน้ำเลือดน้ำดีน้ำเหลืองน้ำเสลต์น้ำลายเมื่อเราพิจารณามีแล้วเราก็แยกออกไปดิแยกผมไว้กองแยกขนไว้กองแยกหนังไว้กองแยกเล็บแยกฟันแยกหนังออกแล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อรวมกันแล้วมันเป็นอะไรก็เป็นกายของเราแต่ถ้าแยกออกไปเป็นส่วนเป็นส่วนแล้วมันใช่กายเราไหมมันไม่ใช่ผมก็สักแต่ว่าผมขนก็สักแต่ว่าขนเล็บก็สักแต่ว่าเล็บฟันก็สักแต่ว่าฟันหนังก็สักแต่ว่าหนังแต่เมื่อรวบรวมกันแล้วก็เรียกว่าเป็นกายมนุษย์แล้วก็พิจารณาดีว่าเออมันเป็นของไม่สะอาดสะอาดแล้วเราทำไมต้องอาบน้ำทำไมต้องรักษาทำไมต้องแปรงฟันใช่ไหมเราปล่อยไปตามธรรมชาติได้ไหมถ้าโยมอยากจะพิสูจน์ทั้งวันสองวันตื่นมาก็ไม่ล้างหน้าไม่แปรงฟันน้ำก็ไม่อาบเสื้อผ้าก็ไม่เปลี่ยนแล้วถามว่ามันอะไรเกิดขึ้นโยมมันมีกลิ่นหอมไหมมีใครอยากเข้าใกล้เราไหม

ม่มีใครอยากเข้าใกล้แล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่บำรุงรักษาสิ่งที่มันเสื่อมสิ่งที่มันเป็นของสกปรกในร่างกายของเราถ้ามันเป็นของสะอาดโยมทำไมต้องเขียนคิ้วทาปากนะเขียนคิ้วทำไมเพื่อให้มันสวยทาปากทำไมเพราะปากเรามันซีดปากเรามันไม่สวยงามเขาปรุงแต่งไปเขาเรียกปิดบังนะสิ่งที่มันทรุดโทรมลงไปก็พยายามทำให้มันแต่งตึงนะแก่ก็มายอมแก่ใช่ไหมไม่ปล่อยไปตามสังขารของเขาก็ยกตัวอย่างเราดูหนังของเราสมัยก่อนมันเหี่ยวมันย่นไหมมันก็แต่งตึงนะโยมนะเออแต่พออายุมากๆเขาแล้วเป็นไงโยมพอเราดูโอ้ทำไมมันย่นอย่างเงี้ยทำไมมันเหี่ยวเงี้ยแล้วถามมันสวยไหมมันก็ไม่ใช่สวยเพราะอะไรเพราะมันมีความเสื่อมทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเราพิจารณากันบ้างหรือเปล่าเราหลงกับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าถ้าเราไม่หลงเราก็พิจารณาดีว่าโอ้สังขารร่างกายของเรามันมีแต่ความเสื่อมไปเสื่อมไปทุกวันทุกวันแต่จิตของเรามันเสื่อมไหมจิตของเรามันรู้สัจธรรมตามความเป็นจริงว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมเราก็เจริญจิตภาวนาเรื่องของความไม่สะอาดในร่างกายของเราเมื่อเรารู้สภาวะธรรมความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่ยึดกายกายมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันทีนี้เราไปยึดว่ากายนี้เป็นกายของเราอย่าให้มันแก่อย่าให้มันเจ็บอย่าให้มันตายอ่ะมันเป็นไปได้ไหมแค่เราไม่สบายเนี่ยโยมต้องทำอะไรต้องขวนขวายมันให้มันเป็นปกติอุณหภูมิของเรามันเท่าไหร่ล่ะ35-37แต่ถ้าอุณหภูมิมันสูงเป็นไงโยมไข้ขึ้นไข้ขึ้นแล้วโยมทำอะไรโยมวางเฉยไหมโยมก็ไม่วางเฉยแล้วเราก็ต้องรีบขนขวายไปหายาหาหมอใช่ไหมแต่เราไม่ได้พิจารณาว่าไอ้ที่มันเป็นนี่เพราะอะไรเราก็ว่าเออป่วยก็ไปหาหมอเจ็บก็กินยาหายก็ดีไม่หายก็ไปใหม่แต่ถ้าเรามาพิจารณาว่าโอ้สังขารร่างกายของเรามันเป็นอย่างนี้เองนะเมื่อธาตุทั้งสี่มันไม่สมดุลกันฉะนั้นคนเราที่เกิดโลคาพยาธิเพราะอะไรเพราะธาตุทั้งสี่มันไม่สมดุลกันก็เป็นหลักของแพทย์แผนไทยถ้าเราไปหาหมอแพทย์แผนไทยอย่างที่ของโฆษฐานของหลวงพ่อสนองเนี่ยสิ่งแรกเขาก็จะต้องคูณธาตุบวกธาตุว่าธาตุอะไรมันอ่อนธาตุอะไรมันแก่ธาตุอะไรมันมากเกินไปก่อนที่เขาจะให้ยานะแล้วเขาก็มาแมะจับที่ประจรแล้วเขาก็รู้เลยว่าอ๋อตรงนี้ร่างกายของเราความร้อนมันมากนะความเย็นมันน้อยนะที่ประจรเรามันเดินเต้นแรงหรือว่าเต้นอ่อนเขาก็รู้ว่าระบบหัวใจการสูบฉีดอะไรเนี่ยมันไม่สมดุลกันนี่ทำไงพอรู้ว่าไม่สมดุลปั๊บเขาก็ปรับธาตุอันไหนมันมากก็เอาออกไปความร้อนมันมากก็เอาความร้อนออกเอาความเย็นเข้าไปให้มันสมดุลกันนั้นจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าความโลภมันมากความโกรธมันมากความหลงมันมากความอาฆาตพยาบาทมันมากเราจะปรับสมดุลยังไงโยมก็ต้องใช้ศีลธรรมนะอย่างอื่นปรับไม่ได้หรอกโยมต้องใช้ศีลธรรมต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีธรรมก็คือรู้ตามความเป็นจริงสิงรักษากายวาจาแต่ใจของเราต้องภาวนาและการภาวนาก็คือการพัฒนาจิตของเราจากจิตที่มันมีแต่ความโลภความโกรธความหลงความอาฆาตความพยาบาทความอิจฉาริษยาความเห็นแก่ตัวเนี่ยเราก็ปรับเนี่ยเราเป็นคนโลภเหรอเราก็ต้องรู้จักการให้นะเราเป็นคนหลงเหรอเราก็ต้องรู้จักก็จะแก้มันยังไงก็ต้องอาศัยการภาวนาให้มันฉลาดรู้เท่าทันกิเลสของตัวเองโกรธเหรอโกรธก็ต้องมีเมตตามากๆโลภให้หลงก็ต้องภาวนาให้เกิดปัญญาโกรธก็ต้องรู้จักความมีเมตตาอันนี้คือการปรับจิตใจของเราดังนั้นเราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ปรับจิตปรับใจของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้พัฒนานะโยม
ฉะนั้นที่เราเข้าวัดปฏิบัติธรรมนี่ก็เพื่ออะไรก็เพื่อมาพัฒนาจิตใจของเราให้มีการภาวนาให้ภาวนามีหลักอะไรแล้วก็หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโททำจิตให้ว่างทำจิตให้สว่างทำจิตให้สงบละเว้นความคิดชั่วระยะขณะหนึ่งฉะนั้นคนเราถ้าไม่ฝึกไม่หัดนิยมมันคิดอยู่ตลอดเวลานะแต่เราไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติตามรู้ตามรู้ตามเห็นแต่พอเรามานั่งสมาธิหลับตาเราก็เห็นความคิดของเราโอ้นี่มันคิดอดีตอันนี้มันปรุงแต่งไปอนาคตแล้วถามว่าปัจจุบันรู้ไหมว่าเรากำลังทำอะไรเรากำลังนั่งนั่งอะไรนั่งทำจิตจะให้เป็นสมาธิให้มีจิตตั้งมั่นอยู่กับอะไรล่ะโยมสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตของเรามันคิดอะไรจิตของเราคิดว่าร่างกายของเรานี้มันก็มีแต่ของไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนมาจิตของเราขณะนี้อยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราจิตของเราขณะนี้มีจะรู้ว่าจิตของเรานั้นระลึกนึกถึงอะไรระลึกนึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนะถ้าเราทำอะไรไม่ได้มากโยมให้ภาวนาอย่างเดียวพุทโธพุทโธพุทโธนี่โยมมันเป็นเกราะป้องกันนะเป็นสิริเป็นมงคลแต่ถ้าใจเราไปคิดความโลภความโกรธความหลงนะโยมมันไม่มีเป็นสิริเป็นมงคลอะไรกับใจของเราเลยมันมีแต่ความมืดบอดมีแต่ความต่ำช้ามีแต่ความหยาบแต่ถ้าจิตใจของเรามีแต่พุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยมันจะมีความละเอียดอ่อนนะมีเมตตาฉะนั้นการฝึกหัดภาวนานี่มันก็ไม่ยากไม่จำเป็นต้องมาบวชไม่จำเป็นต้องมานั่งหลับหูหลับตายืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานอยู่ที่ไหนเราก็ทำได้แต่ที่เรามาประพฤติปฏิบัติกันในวัดเพราะอะไรเพราะเรานำหลักของการประพฤติการปฏิบัติไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราฉะนั้นอย่าคิดว่าการประพฤติการปฏิบัติแค่มาบวชถือศีล3วัน4วัน5วันแล้วเมื่อเราออกจากวัดไปแล้วเราก็ไม่เอาข้อวัดปฏิบัติไปใช้แล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรโยมมันก็ได้แค่โยมมาอยู่วัดได้มาภาวนาแค่ในระยะที่อยู่วัดแล้วถามว่าบุญจะเพิ่มทุกวันไหมมันไม่เพิ่มหรอกนะเพราะเราทำความดีอยู่แค่ในวัดแต่ถ้าจิตใจของเราเนี่ยนึกแต่คำว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วนึกถึงพุทโธเท่านั้นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้มันเป็นมนต์ไม่ยากแต่ที่ยากเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ลงมือทำเพราะความขี้เกียจขี้ค้านทั้งที่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งง่ายๆของง่ายๆอย่างเช่นลมหายใจของเราเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทแล้วทุกคนมีลมหายใจไหมมีแต่ว่าใช้ให้เกิดประโยชน์ไหมใช้เป็นบุญไหมไม่ใช้ทั้งที่มีของดีอยู่แล้วแต่ไม่ใช้ของที่มีอยู่ไม่ต้องไปแสวงหาเพียงแต่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราคือมีสติการประพฤติการปฏิบัติไม่ได้ยากอะไรโยมก็อยู่ที่กายที่ใจของเรานั้นอยู่ที่สติของเราเท่านั้นเองไม่ได้ยากเกินอะไรเลยนะแต่ต้องอาศัยอะไรโยมศรัทธาความเชื่ออย่างพวกโยมมาเนี่ยเพราะศรัทธาความเชื่อใช่ไหมเชื่ออะไรก็แล้วแต่เหตุแต่ผลของแต่ละบุคคลไม่ได้ถามเพราะตัวเองก็รู้ว่าเราเชื่อว่าอะไรเป็นไรเราถึงมาบวชเราถึงมาประพฤติปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องทำแต่เรานั้นประมาทนะประมาทในชีวิตพระพุทธเจ้าตัดครั้งสุดท้ายปัจฉิมโอวาทว่าอย่าให้เราประมาทสังขารนี้มันมีความเสื่อมนะอย่างถ้าเราใช้ชีวิตของเรามายาวนานแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่ามันเสื่อมไม่เสื่อมนะโยมแต่ก่อนเราไปไหนมาไหนได้คล่องแคล่วนั่งได้นานยืนได้นานทำอะไรได้นานเดี๋ยวนี้เมื่อความเสื่อมมันเข้ามาแล้วเราทำอะไร
ได้เหมือนก่อนไหมเมื่อเราทำอะไรได้ไม่ได้เหมือนก่อนแล้วเรามีความรู้สึกว่ายังไงถ้าเรามีสติถ้าเรารู้สัจธรรมความจริงว่าโอ้สังขารแล้วมันเสื่อมแล้วนะแต่ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติเราก็ว่าเออทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะทำไมไม่เหมือนเดิมล่ะเจ็บแล้วก็อยากจะให้มันเหมือนเดิมให้มันหายไม่หายก็เป็นทุกข์ว่าทำไมไม่หายไปหาหมอนั่นหมอนี้กินยาแล้วกินยาอีกมันก็ไม่หายแต่ถ้ารู้เรารู้สัจธรรมตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดความเสื่อมนะแล้วปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือวิบากกรรมฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของเราเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ความสงหวังความผิดหวังความสูญเสียอะไรก็แล้วแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็แล้วแต่นี่แหละมันเป็นวิบากกรรมของเราถ้าบางคนทำไมเขาสุขภาพแข็งแรงทั้งที่อายุมากแล้วไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยก็เพราะว่าเขาทำกรรมดีไว้เขาไม่ปานาติบาตเขามีศีลเขามีธรรมแต่บางคนทำไมทำมหาลัพธาแล้วก็ไปหาทางหมอเดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนี่เราเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมไปเป็นแบบนี้ทำไมเราไม่เหมือนเขาเขาไม่เห็นเป็นไรเลยเขาก็แข็งแรงแล้วเราก็ไปโทษว่าไอ้นู่นไอ้นี่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมเป็นกรรมเก่าที่ติดมาฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้กรรมใหม่ทำได้นะให้มีทานให้มีศีลให้มีภาวนาให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญานี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกของเราเนี่ยมันก็ส่งเราให้มีความสุขในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่นั่นเองฉะนั้นบางคนมีทรัพย์มากแล้วถามว่ามีความสุขไหมมันไม่มีความสุขเลยโยมดังนั้นโยมอย่าไปอิจฉาคนที่เขาเป็นมหาเศรษฐีเขาไม่มีความสุขเหมือนเราหรอกนะชีวิตเขาคิดอย่างเดียวคิดว่าจะทำธุรกิจยังไงให้มันงอกมันเงยเงินทุกบาททุกตังค์ให้มันงอกมันออกดอกออกผลกินก็ไม่ค่อยกินเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวนะฮะพักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อนถึงเวลาหลับนอนก็ไม่ได้พักผ่อนก็ต้องมาคิดทำยังไงให้ธุรกิจมันรุ่งเรืองมากไปกว่านี้ทั้งที่เงินเนี่ยล้นฟ้าไม่รู้ใช้กี่ชาติก็ไม่หมดแต่ถามว่าเขามีความทุกข์นึกสุขแล้วเห็นเขานั่งรถหรูๆราคา20 30ล้านแล้วเขาอิจฉาก็โอ้ยเขาสุขสบายแต่จริงๆอ่ะถามเขามั้งสุขสบายไหมเขาไม่สุขสบายแต่เขาไม่รู้ตัวเพราะอะไรเพราะความไม่พอมันเกิดขึ้นคนเราถ้ารวยแล้วโยมมันไม่หาอะไรใช่ไหมถ้ารู้จักคำว่าพอแล้วมันจบอยู่แค่นั้นเองคนเราถ้าเข้าวัดประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วคือพอแล้วในด้านทางโลกแต่ทางธรรมเลยเรายังไม่พอเพราะอะไรเพราะยังไม่รวยทานเราก็ยังไม่รวยศีลเราก็ยังไม่สวยภาวนาก็ยังไม่ดีไม่เจริญขึ้นเราก็ต้องรีบทำแต่ถ้าเราพร้อมไปทุกอย่างศีลสมาธิปัญญาของเราพร้อมทุกอย่างแล้วทานศีลภาวนาของเรามีแล้วอันนั้นเราไม่ต้องทำแต่พวกเราต้องมาปรารภความเพียรยืนด้านนั่งนอนต้องมาสู้กับความขี้เกียจขี้คร้านต้องมาสู้กับความอดความทนความปวดความเมื่อยก็เพราะอะไรล่ะบารมีเรายังไม่เต็มนะเรานั่งสมาธิเข้าสมาธิได้ไหมพอไม่กี่นาทีอ้าวนิวรณ์เข้าแล้วแม้กระทั่งร่างกายของตัวเองว่าเป็นของตัวเองยังประคับประคองไว้ไม่ได้เลยนะหัวที่หัวตำเอ็นหน้าเอ็นหลังใช่ไหมและในสิ่งเหล่านี้เราต้องฝึกต้องหัดต้องมีความอดขันติรู้จักไหมขันติความอดทนถ้าเราทำอะไรสักอย่างถ้าไม่มีความอดทนไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมน่ะมันไม่มีความสำเร็จหรอกโยมไม่ทนหนาวไม่ทนร้อนไม่ทนหิวไม่ทนกระหายไม่ทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างจะเอาแต่ความสบายจะเอาแต่สุขแล้วถามว่าสุขมันมาจากไหนเลยโยมสุขไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงแต่เราใฝ่ฟ้ากับสิ่งที่เราพอใจทุกข์ไม่มีใครอยากได้เลยโยมใช่ไหมนั่งแล้วปวด

ทุกข์ไหมทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีขันติพอปวดนิดปวดหน่อยไม่เอาแล้วเลิกเหมือนกับสามเณรมาบวชนะโยมยังเป็นเด็กน้อยๆ นะโยมนั่งขย่งเท้าไม่ได้นั่งเขาเรียกอะไรนั่งในท่าอะไรเทพนมนั่งขย่งเท้าไม่ได้ต้องยืดตัวขึ้นมาเราก็ว่าเออเด็กก็เป็นทุกข์นะเด็กก็ยังรู้จักทุกข์เลยเพราะอะไรเพราะนั่งแบบมันทนไม่ได้ไงเด็ก6ขวบ7ขวบ10กว่าขวบนี่โยมจะนั่งเหมือนพวกเราก็ไม่ได้เพราะอะไรไม่ทนแต่พวกเราทนเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราก็ต้องทนถ้าไม่ทนแล้วเราจะนั่งแบบนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่ทนเราจะนั่งสมาธิ5นาที10นาทีแบบไม่ขยับเขยื้อนได้มั้ยมันก็ต้องปวดมันก็ต้องเมื่อยด้วยกันทุกคนนะโยมเนาะแม้กระทั่งคนพูดเองก็มันก็ปวดก็เมื่อยแต่เราก็ไม่ไปยึดมันว่าถ้าสักแต่ว่าปวดก็ปวดไปเราภาวนาก็ภาวนาไปถ้าถามว่ามันทุกข์แล้วเราจะไปดับทุกข์มันได้ไหมบางครั้งมันก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ถ้าได้กับไม่ได้แล้วก็คืออะไรบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราใช่ไหมถ้าของเราก็ต้องบังคับฉันอยากจะนั่งชั่วโมงหนึ่งขาอย่าปวดหลังอย่าเมื่อยนะคออย่าหักนะถ้าเป็นของเราใช่ไหมอันนี้มันใช่ของเราเปล่าเราอาศัยเขาแล้วแต่เขาอีกอะนะถ้าเขามีความอดทนเขาก็นั่งได้นานนะแต่ถ้าจิตใจไม่มีความอดทนก็ไม่เอาแล้วเลิกดีกว่าพระท่านก็บอกว่านั่งสมาธิแล้วโอ้มันมีแต่ความสุขเราก็ค้านใช่ไหมล่ะโยมนั่งในหมายโยมว่ามีความสุขไหมมันก็ต้องสู้กับทุกข์ใช่ไหมนั่นพุทธเจ้ายังยกทุกข์ขึ้นมาก่อนทำไมพุทธเจ้ามายกสุขขึ้นมาล่ะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีแต่ทุกข์เท่านั้นเองเราจะจำแนกเราจะแยกเราจะทำจิตใจของเราให้อยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ไงอยู่กับทุกข์อยู่ความเสื่อมอยู่ความไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนเนี่ยใช่ไหมแล้วยิ่งความตายของเราเนี่ยมันแน่นอนไหมโยมแน่แล้วก็นอนใช่ไหมแต่ที่ไม่แน่เพราะอะไรสถานที่เวลาวัยไม่แน่นอนอย่าไปคิดว่าเรายังหนุ่มยังสาวโอ้ยไม่เป็นไรยังไม่ตายอ้าวพรุ่งนี้ตายเสร็จแล้วมันไม่แน่แต่ที่แน่ๆทุกคนต้องตายหมดไม่มีเหลือทุกคนต้องตายหมดแล้วถามว่าเตรียมตัวไว้หรือยังจะรับสภาวะเมื่อตอนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะแก่จะเฒ่าจะเจ็บจะปวดจะตายเราไม่ได้เตรียมตัวเมื่อเราไม่เตรียมตัวแล้วถึงเวลานั้นมันมาเราจะทำยังไงโยมอย่างเราไม่เคยนั่งทนปวดทนเมื่อยเนี่ยพอปวดหน่อยเมื่อยหน่อยเราก็ไม่เอาแล้วก็หนีแล้วขยับแล้วลุกแล้วเลิกแล้วแล้วถ้ามันถึงข่าวที่ทุกข์แล้วมันหนีไม่ได้ทำยังไงโยมหนีไม่ได้ทำยังไงเราก็ดิ้นรนกระวนกระวายกระสายกระสับใช่ไหมอย่างไปโรงพยาบาลใช่ไหมเมื่อปวดมากๆเจ็บมากๆหมอเจ็บจังแล้วตะโกนไปร้องไปแล้วมันหายไหมไม่หายหมอก็ต้องเอายามาให้กินกินไม่หายก็ต้องฉีดแต่ถ้าเรารู้จักการประพฤติการปฏิบัติควบคุมอารมณ์ควบคุมความเสื่อมที่เกิดขึ้นได้เราก็ระงับจิตใจได้มันก็เป็นสักแต่ว่าฉะนั้นเราต้องมานั่งสมาธิกันเพื่ออะไรเพื่อมาฝึกหัดขัดเกลาเพื่อมาสร้างความอดความทนความภาคความเพียรนะเพียรแล้วเพียรอีกทนแล้วทนอีกทนจนทนได้จากการที่เราต้องทนนั่งทนทุกข์ทรมานยุกยิกยุกยิกใจไม่เป็นสุขกายก็ไม่เป็นสุขกายก็ไม่วิเวกจิตก็ไม่วิเวกกายก็ไม่สงบจิตยิ่งฟุ้งซ่านจะยิ่งทุกข์เกิดขึ้นที่กายจิตก็ไปใหญ่เลยโอ้ยมันวุ่นวายจริงๆเนาะมันสุขตรงไหนวะมันค้านไงค้านกับครูบาอาจารย์ใหม่ๆมันก็เป็นทุกคนเลยโยมแต่เราเชื่อครูบาอาจารย์สอนต้องอด

ทนต้องภาคต้องเพียรเดินเดินมันเมื่อยเมื่อยก็ต้องเดินถ้านั่งมันนิวรณ์หลับหลับแน่ขาดสติแน่ไม่ได้อะไรเลยฉะนั้นคนเราเนี่ยนั่งสมาธิแล้วติดสมาธิคือมันสบายพอจิตมันรวมเป็นสมาธิระยมสบายไม่ต้องไปรับรู้อะไรนะบางครั้งไม่รับรู้เวทนาด้วยมันสบายไงเพราะจิตมันตกไปสู่ภวังค์นะจิตมารวมเป็นสมาธิมันก็ลืมความปวดความเมื่อยหมดจิตมันก็ดิ่งอยู่กับความสงบจนกว่าจิตเขาจะพอใจเหมือนกับเรานอนเนี่ยเรานอนกี่ชั่วโมงหรือบางคนนอน5 6ชั่วโมง8ชั่วโมงก็แล้วแต่ความพอใจหรือไม่แล้วแต่สภาพร่างกายของแต่ละบุคคลนะฮะพอมานอนพอแล้วให้นอนดิ่มก็หลับไหมไม่หลับเมื่อรับประทานอาหารนี่โยมถ้าเรารับประทานเพียงพอแล้วไอ้ของเลื่อนเลยจะให้อีกเอาโยมทานได้ไหมได้เพราะอะไรเพราะความอยากทักเดียวอะไรเกิดขึ้นโยมทุกเกิดขึ้นแล้วโอ้มันอึดอัดมันจะอาเจียนมันโอ้สารพัดเพราะอะไรเพราะความอยากแต่นี่ถ้าเรารู้จักความอยากของเราแล้วเนี่ยอย่าไปตามใจมันอยากคิดอย่าไปคิดอยากพูดอย่าไปพูดอยากปรุงแต่งอย่าไปให้มันอยากถ้าเราตามใจตัวเองมากแล้วเนี่ยมันก็แพ้ตลอดแม้ความคิดของตัวเองเรายังบังคับไม่ได้เลยนั่งสมาธิก็บอกอย่าคิดนะพุทโธพุทโธนะไปอีกแล้วไปนึกถึงสิ่งที่มันค้างบางทีหลับตาก็เห็นหน้าแต่คนอื่นครูบาอาจารย์บอกว่าเห็นหน้าตัวเองนะหลับตาแล้วเห็นหน้าตัวเองมันก็ไปเห็นหน้าคนอื่นเพราะอะไรเพราะมันไปฝังใจกับคนคนนั้นสิ่งเหล่านั้นมันยังไม่ปล่อยวางฉะนั้นการนั่งสมาธิเนี่ยมันต้องปล่อยวางความนึกคิดความปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกภาวนาอย่างเดียวถ้าจิตยังไม่สงบก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธสงบหรือไม่สงบไม่ต้องไปสนใจโยมอย่าละองค์ภาวนาอย่าละความเพียรบางคนพอนั่งไม่สงบปวดหน่อยนะไม่เอาละดีกว่าลุกดีกว่าถ้าทำแบบนี้เรียกว่าไม่ข้ามอารมณ์โยมนั่ง 10 นาทีโยมทนไม่ได้โยมลุกโยมเลิกนั่งอีกทีก็10 นาทีก็เลิกแต่ถ้าเราทนมันให้มันข้ามช่วงนี้ไปพอข้ามไปแล้วโอ้ยเรามันนั่งได้นี่เราก็พัฒนาไปเรื่อยจากชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงบางทีนั่งเป็นวันเป็นคืนเพราะอะไรเพราะจิตเราสงบแล้วจิตเราฝึกหัดดีแล้วเขาเรียกว่าจิตเราเนี่ยมันเข้าออกสมาธิที่เป็นวสีพอเราเข้าออกเป็นวสีปุ๊บเราจะเข้าสมาธิแล้วก็หลับตาเลยบางคนก็ไม่ต้องภาวนาหรอกโยมแต่ที่ภาวนาเพราะอะไรจิตมันไม่รวมไงจิตมันยังเตลิดเปิดเปิงไปอดีตอนาคตดึงไม่กลับมันจะไปหน้าลูกเดียวเลยห้ามว่าไม่ฟังบอกอย่าคิดมันก็คิดพอไปห้ามมันก็ดิ้นรนอุดอัดโอ้ยหลวงพ่อมันภาวนาไม่ได้หรอกมันอุดอัดพุทโธก็ไม่ได้ลมหายใจก็ไม่ได้เพราะบังคับดังนั้นจิตของเราเนี่ยบังคับก็ไม่ได้ปล่อยก็ไม่ได้ก็ต้องรู้จังหวะก็คือมีสติรู้ว่าจิตมันคิดอะไรคิดอดีตโอ้จะคิดทำไมเรื่องมันผ่านไปแล้วปรุงแต่งไปอนาคตปรุงแต่งไปทำไมมันยังไม่ถึงเวลาถ้าเราอยู่ปัจจุบันนี้ทำอะไรนั่งภาวนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโททำจิตให้อยู่กับปัจจุบันเราฝึกหัดไปเรื่อยฝึกหัดไปเรื่อยโยมมันเกิดความชินิชำนาญพอเราจะนั่งสมาธิเราก็ไม่ต้องภาวนาแล้วกำหนดจิตเลยดิ่งเป็นเอตัคตาเอตัคตาลมเอตัคตาจิตนะฮะไม่คิดไม่นึกอะไรแล้วก็วางลงสู่อุเบกขาวางเฉยอะไรที่เกิดขึ้นทุกเกิดขึ้นก็รู้สุขเกิดขึ้นก็รู้ไม่ยินดียินร้ายอุเบกขาวางเฉยนั่นคนเราทุกวันนี้มันอุเบกขากันไม่เป็นโยมนะมันก็เลยมีแต่ความทุกข์นะทุกว่าเราทำตัวเราเองทุกว่าคนอื่นทำให้เราทุกข์ดังนั้นทุกเนี่ยต้องกำหนดรู้นะโยมนะคนเราถ้ามีความสุขเนี่ยมันไม่มีปัญญาหรอกโยม
โยมนั่งสมาธินั่งสบายๆเป็นสุขโยมจะมีปัญญาไหมไม่มีปัญญาหรอกเพราะมันติดสุขติดสบายไงเพราะเราเคยคิดมาตลอดคิดมาจนเรามานั่งสมาธิจนละปล่อยวางความนึกคิดของเราได้แล้วโอ้มันสุขจริงหนอเราก็อยากนั่งสมาธิใช่ไหมเพราะเราปล่อยทุกสิ่งอย่างไม่ต้องคิดแล้วไงแม้กระทั่งกายของเราเราก็ไม่ยึดลมหายใจของเราก็ไม่ยึดจากการที่เราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพิจารณาลมเข้าลมออกที่มันหยาบที่มันละเอียดที่มันสั้นมันยาวเราจับจิตเรามีสติอยู่กับลมเข้าออกพอจิตมันรวมเป็นสมาธิระยมมันไม่ยึดสิ่งเหล่านี้ถึงนี้เป็นเครื่องช่วยเท่านั้นเองเป็นเครื่องประกอบนะแต่จุดสำคัญที่สุดเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วคือต้องวางลงอุเบกขานะไม่ไปยึดในสุขกเวทนาในทุกขเวทนาไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่ความวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างใครจะว่าใครจะด่าใครจะชมใครจะติก็เรื่องของเขาเราก็วางอุเบกขาแต่ที่เราวางอุเบกขากันไม่ได้ก็ลงไม้ลงมือปะทะคารมต่อกรกันเข็นฆ่ากันเพราะอะไรเราไม่รู้จักการวางเฉยบางอย่างเขาพูดก็สักแต่ว่าพูดไม่ต้องไปยึดพูดง่ายนะพระพูดง่ายมากเลยไม่ยึดแต่ทำได้ไหมทำยากแต่ถามว่าได้ไหมได้ก็นั่นไงฝึกหัดปรารภความเพียรของเรายืนเดินนั่งนอนต้องอาศัยปรารภความเพียรก็คือการฝึกหัดยืนเดินนั่งนอนก็ต้องฝึกหัดนะโยมไม่ใช่เพราะบอกเวลานอนก็คอกฟีเลยนอนก็ภาวนาดูว่าเรานอนอย่างไรจับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนกว่าเราจะหลับพอหลับแล้วโยมไม่ฝันแต่ถ้าเรานอนปั๊บไม่มีภาวนาโยมเอาแล้วคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มาแล้วบางคนที่นอนไม่หลับเพราะอะไรก็เพราะปรุงแต่งนี่แหละแต่เราทำจิตนิ่งๆเฉยๆอยู่กับลมหายใจของเราอยู่กับกายของเราเนี่ยโยมไม่มีอะไรเดี๋ยวก็หลับอันนี้มันส่งจิตออกไปข้างนอกเนี่ยฉะนั้นเมื่อเราภาวนาแล้วโยมไม่ต้องไปละอะไรเห็นกายกับใจของเราแค่นั้นแหละนะถ้าอะไรเกิดขึ้นน้อมมาที่กายของเราน้อมมาที่จิตของเราน้อมมาที่ใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่มันออกไปเพราะอะไรเพราะจิตมันส่งออกนอกไม่รู้ตัวไม่รู้กายถ้ารู้ตัวรู้กายแล้วเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นการปรุงแต่งก็ไม่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไปตามธรรมะฉะนั้นถ้าเราเห็นทุกข์เราก็จะเห็นธรรมโยมไม่เชื่อลงไปทำนะฉะนั้นคนเราไม่เห็นธรรมเพราะไม่เห็นทุกข์เพราะเราคิดว่าชีวิตเรายังมีแต่ความสุขความสุขข้างหน้ารอเราอยู่เราก็ต้องรีบขวายคว้ามันก็จริงอยู่แล้วคนเราต้องแสวงหาความสุขไม่มีใครแสวงหาความทุกข์หรอกแต่ความทุกข์นี่แหละคือตัวปัญญาพระพุทธเจ้าปฏิบัติใหม่ๆท่านก็ไปบำเพ็ญเพียรนะทุกกิริยาให้เกิดทุกข์แล้วถามว่าปัญญาเกิดไหมมันก็ไม่เกิดนะฉะนั้นปัญญามันเกิดจากการที่เรารู้สภาวะตามความเป็นจริงนะถ้าเราไม่หลงกายเราก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแต่ทุกวันนี้เรามันหลงกายต้องมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เนี่ยแต่ถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วมนุษย์เกิดมาเพื่อมาสร้างบุญเมื่อมาแสวงหาบุญเพื่อไปในภพข้างหน้าแต่ถ้าเรายังมัวประมาทอยู่กับการกินการเล่นการเที่ยวการซื้อของการพูดง่ายติดกับวัตถุติดกับสิ่งของเราไม่รู้จักการให้การให้เนี่ยแหละมันเป็นบารมีนะผู้ให้เป็นผู้เจริญผู้ขอเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่เจริญหรอกใครเห็นใครก็ไม่อยากใช่ไหมใครมาขอเรามากๆขึ้นแล้วก็อยากให้ขอบ่อยๆชักลำคาญเนี่ยไม่รู้จักทำมาหารับประทานเนี่ยงานการก็ไม่ทำใช่ไหม ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้บุญเนี่ยต้องทำนะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ถือว่าเป็นบุญเก่ามาแล้วอยากกินของเก่านะ

0: ราที่ไม่เข้าวัดไม่ถือศีลฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมก็ถือว่ากินของเก่ามีข้าวมีข้าวสารหุงกินทุกวันทุกวันแล้วไม่เติมมันหมดไหมโยมมันก็หมดเหมือนเราไปไหนไปต่างจังหวัดรถไม่เติมน้ำมันมันไปได้แค่ไหนพอหมดน้ำมันก็ต้องเติมน้ำมันใช่ไหมบุญของเราก็เหมือนกันถ้ามันหมดแล้วไม่เติมโยมก็อยู่แค่นั้นอยู่แค่ความเป็นมนุษย์แล้วถามว่าบางทีมันไม่อยู่แค่มนุษย์นะมันลงต่ำไปอีกนะเพราะอะไรเพราะกรรมในปัจจุบันเราไม่ได้ทำกรรมดีทำอกุศลกรรมไว้ก็จะทำให้เราตกต่ำอย่าหวังเลยว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะหวังเลยว่าจะได้มาพบพุทธศาสนาแล้วก็อย่าหวังจะได้มาเจอแนวทางของสัมมาปฏิบัติเพื่อให้เรานั้นได้พ้นจากทุกข์ฉะนั้นเราก็เลยว่าเราเป็นคนที่โชคดีเป็นคนที่บุญบารมีแล้วอย่าประมาทในบุญของเราเร่งสร้างบุญสร้างกุศลให้มากๆเพื่ออะไรเพื่อไปข้างหน้าในภายภาคหน้าบุญย่อมเป็นที่อาศัยของสัตว์โลกทั้งหลายในชาติหน้าฉะนั้นแหละฉะนั้นทำบุญแล้วไม่สูญเปล่าทำบุญแล้วได้แต่อย่าโลภอย่าโลภบุญทำไปด้วยความศรัทธาเหมือนพระพุทธเจ้าให้โดยไม่มีประมาณให้เป็นปรมัตถฐานไม่มีที่สุดแม้ของมีค่าแม้ชีวิตก็ให้ได้ฉะนั้นวันนี้เราก็ได้มาบำเพ็ญกุศลฟังสวดอภิธรรมถวายเป็นอาจารย์ติยบูชาแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราเป็นผู้ให้กำเนิดพระสังฆทานเป็นผู้ให้ข้อวัดปฏิบัติแต่พระสงฆ์องค์พระเจ้าอุบาสกอุบาสิกาก็ขอบุญนี้จงส่งไปถึงพระเดชพระคุณท่านถ้าพระเดชพระคุณท่านได้ไปสวยวิมุตติสุขแล้วบุญอันนี้ก็ย้อนกลับมาหาพวกเราให้พวกเรานั้นมีความสุขมีความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้ความมุ่งมั่นปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรม

เป็นเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นกับชีวิตจริงของท่านผู้หนึ่งมีถิ่นกำเนิดที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อประมาณปี2530หลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วทำให้เจ้าของเรื่องรู้สึกว่าเป็นการทำคุณได้โทษโปรดสัตว์ได้บาปหรือไม่ทั้งที่เขาเป็นคนมีจิตใจเมตตาปรารถนาดีทั้งกับคนและสัตว์มุ่งมั่นทำแต่ความดีมาโดยตลอดแต่ทว่าพอมาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือสัตว์ด้วยความเอ็นดูมีเจตนาให้พ้นทุกข์ทรมานแต่บังเอิญผิดพลาดทำให้สัตว์ต้องตายเมื่อเป็นเช่นนี้ยายเขาต้องได้รับบาปกรรมด้วยหรือสาโรธเป็นชายหนุ่มอายุราว25ปีมีนิสัยเรียบง่ายรักเพื่อนรักสงบอารมณ์ดีเมตตาสัตว์โดยมากเมื่อเดินทางไปที่ไหนหากพบสัตว์ได้รับบาดเจ็บหรือป่วยจะต้องหาทางพาไปหาหมออย่างน้อยให้ได้กินยาฉีดยาแล้วปล่อยไปเขาทำอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานหลาย

4วันหนึ่งเขาได้พบแมวตัวหนึ่งท่าทางรู้เดียงสาคล้ายกับฟังภาษาคนรู้เรื่องเดินมาบริเวณหน้าบ้านและนั่งนั่งนอนนอนทำท่าจะขออาศัยอยู่ด้วยจึงได้หาอาหารให้กินหาที่นอนให้มันก็อยู่ด้วยจริงๆผ่านไปอีกประมาณ2 เดือนเศษไม่ทราบว่ามันไปกินอะไรมาทำให้ท้องเดินอย่างหนักถ่ายรถเรี่ยราดเขาก็เช็ดถูทำความสะอาดพร้อมทั้งดูแลความสะอาดตัวให้มันด้วยเห็นแล้วเวทนายิ่งจึงได้ไปซื้อยาแก้ท้องเสียของคนมาให้กินเนื่องจากในระยะนั้นไม่มีเวลาที่จะพาไปหาหมอครั้นแมวได้กินยาแล้วปรากฏว่ามันเดินกระวนกระวายท่าทางไม่เป็นสุขแต่ท้องไม่เสียอีกแล้วเห็นมันเดินไปหย่อนก้นลงแช่ที่ถาดน้ำที่รองไว้ให้กินอยู่พักใหญ่มันก็เดินต่อด้วยความสงสารจับใจแต่ไม่รู้จะช่วยอย่างไรดีจึงได้ใช้น้ำราดตัวอาบน้ำให้ฟอกยาสระผมให้ล้างสะอาดเช็ดตัวจนแห้งอุ้มไปนอนที่ผ้านุ่มๆคลุมผ้าให้อุ่นเห็นมันนอนนิ่งอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วก็ลุกมาอีกคราวนี้มันร้องและวิ่งไปวิ่งมาเหมือนจะได้รับความเจ็บปวดสักพักมันก็หายออกไปจากบ้านในช่วงนั้นสาโรดออกไปทำงานนอกบ้านได้แต่หวังว่าเจ้าเหมียวอย่าเป็นอะไรเลยขอให้หายป่วยแต่ครั้นเขากลับมาพบว่ามันได้นอนเสียชีวิตแล้วข้างๆประตูทางเข้าบ้านท่าทางทรมานก่อนตายเขาได้จัดการเก็บศพให้มันอย่างดีจากนั้นไม่นานสาโรดมีอาการปวดท้องเป็นๆหายๆเวลาปวดมากจะรู้สึกร้อนและร้าวตึงไปทั้งบริเวณหน้าท้องไปหาหมอรับยามากินก็บรรเทาไประยะหนึ่งอยู่มาประมาณ10-20วันก็เป็นอีกแต่คราวนี้เป็นหนักรุนแรงพอมีอาการปวดหนักเข้าหน้ามืดจะเป็นลมหน้าซีดมือเท้าเย็นเหงื่อออกไปหาหมอได้รับน้ำเกลือพักค้างที่โรงพยาบาล2 คืนหายเป็นปลิดทิ้งครั้นต่อมาประมาณเดือนครึ่งอาการปวดภายในของสาโรดก็กำเริบถึงขั้นถ่ายเป็นเลือดออกมาทีละมากมากและหยุดหายได้3-4 วันก็กลับเป็นอีกถ่ายเป็นเลือดออกแต่ละครั้งคล้ายกับเป็นแผลในกระเพาะหรือลำไส้หรือไม่ก็เป็นฤสีดวงทวารแต่ไปให้หมอตรวจดูแล้วปรากฏว่าไม่มีอะไรผิดปกติแต่ประการใดเขาต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้นานถึง7 เดือนเต็มอาการปวดจึงค่อยๆทุเลาบรรเทาลงอย่างน่าอัศจรรย์แม้อาการถ่ายเป็นเลือดก็ไม่มีอีกจากนั้นเขาก็สบายตัวขึ้นรับประทานอาหารได้ตามปกติหลังจากที่งดอาหารบางอย่างกลัวว่าจะแสลงทำให้เป็นพิษจากการที่สาโรดได้ป่วยเป็นโรคซึ่งหมอก็ตรวจไม่พบนี้นานเป็นเวลาถึง7 เดือนเต็มทำให้เขาคิดถึงสิ่งที่เขาได้ทำกับแมวแม้ว่าจะเป็นเจตนาดีปรารถนาให้หายจากการท้องเสียแต่แมวไม่สามารถรับยานั้นได้กลายเป็นยาพิษปลิดชีวิตของแมวในที่สุดเขายอมรับว่าวันนั้นถ้าเขาพาแมวไปหาหมอมันคงไม่ต้องตายและถ้าไม่ได้ไปหาหมอโดยที่เขาไม่ต้องให้ยาแก่มันมันก็อาจจะไม่ตายเท่ากับการตายของมันเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบการเจ็บป่วยครั้งนี้ต้องเป็นเพราะกรรมที่ทำกับแมวแน่แท้
จะเห็นได้ว่าการทำความดีบางครั้งถ้าทำไม่ถูกหลักไม่ถูกต้องหรือทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการอาจกลายเป็นการทำบาปกรรมได้โดยไม่ตั้งใจขึ้นชื่อว่าบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็ย่อมมีผลเช่นเดียวกับไฟแม้เพียงเป็นแสงประกายก็ทำให้ร้อนได้เพราะฉะนั้นความสุขทุกข์ของคนเราเกิดกับชีวิตเพราะกรรมเท่านั้นมิใช่เพราะเหตุอื่นดังสุภาษิตโลกนิธิคำโคลงว่าหมอแพทย์ทายว่าไข้ลมคุมโหนว่าเคราะห์แรงรุมโทษให้แม่มดว่าผีกุมทำโทษปราดว่ากรรมเอ็นไซก่อสร้าง

0: ความรู้ที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตทั่วไปวิชาช่วยเราได้มากแต่ต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องเรารู้ได้อย่างไรว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องคำตอบก็คือความรู้ที่ถูกต้องจะต้องตามมาด้วยผลสำเร็จในกิจนั้นๆถ้าเป็นความรู้อันถูกต้องและปฏิบัติตามความรู้อันถูกต้องนั้นผลสำเร็จในกิจที่ทำจะต้องติดตามขึ้นมาจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินทร์อินทสระ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: จะเข้าใจได้ดีก็เหมือนกับสอนกรรมฐานเนี่ยพระบางองค์ก็สอนสมาธิด้วยการเทศไปแล้วก็คนฟังก็สงบไปแบบสมัยพุทธเจ้าพุทธเจ้าที่เทศเรื่องธรรมจักรก็เทศเป็นเรื่องราวแล้วก็บางเรื่องก็เล่านิทานจบแล้วคนก็สำเร็จคือไม่ใช่สอนสมาธิอย่างเดียวแล้วผู้ฟังก็เกิดปัญญาฉะนั้นจึงว่าการเทศของหลวงตาก็คือการสอนระดับญาณให้คนมีจิตไปตามธรรมะเพราะจิตไปตามธรรมะก็จิตก็ไม่คิดเรื่องอุปกิเลสไม่คิดเรื่องกังวลไม่เครียดแล้วก็ไม่คิดเรื่องเก่าๆแล้วก็ไม่คิดเรื่องใหม่ๆจิตก็จะสงบก็ไปตามจิตเหมือนหลวงพ่อสังวาลน่ะหลวงพ่อสังวาลเวลาสอนสมาธิคนจะได้สมาธิกันเยอะท่านก็กระแสจิตของท่านทำให้คนเกิดสมาธิส่วนมากพวกที่นั่งกับท่านน่ะจะเกิดสมาธิเร็วเพราะว่าจิตของท่านส่งไปถึงผู้นั่งแล้วก็เป็นธรรมะในกระแสของท่านเหมือนฟังหลวงตาเทศเนี่ยเพราะจิตของท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ธรรมะพอเราฟังไปแล้วจิตเราก็จะสบายจะไม่สงสัยถ้าจิตสงสัยก็เป็นนิวรณ์ทำให้เราจริงหรือเปล่าเชื่อได้หรือเปล่าใช่พระอรหันต์หรือเปล่าหรือใช่ผู้ปฏิบัติบรรลุหรือเปล่าเพราะจิตเราเป็นนิวรณ์ก็ไม่ดับเวทนาก็สมาธิก็ไม่เกิดแต่ถ้าเราว่าธรรมะเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นใครก็สุดได้แต่ถ้านำเอามาใช้ก็ถือเหมือนกับว่าเหมือนทองคำเลยใครจะเอามาใช้ก็เป็นทองคำเงินนี่ก็เหมือนกันใครเอามาใช้ก็เหมือนเป็นเงินธรรมะก็เหมือนกันใครมาปฏิบัติก็จะเป็นธรรมะหมดที่ว่ารู้จักใจตัวเองว่าจิตตัวเองเนี่ยก็เป็นธรรมะหรือว่ารู้จักเข้าใจสภาพความจริงว่าเราเนี่ยถูกสมมุติมาเป็นคนถูกสมมุติมาเป็นรูปถูกสมมุติมาเป็นชื่อสุขสมมุติมาเป็นนามเราเนี่ยโดนพ่อแม่ประกอบให้เรามาประกอบให้เรามาเป็นมนุษย์แต่ต่อไปเราก็อาศัยร่างมนุษย์นี้อยู่ไม่นานเราก็ทิ้งส่วนประกอบนี้ไปเหมือนเรารู้เรื่องความเข้าใจในชีวิตตัวจริงฉะนั้นการปฏิบัติก็การทำสมาธิก็ไปสู่จุดมุ่งหมายคือรู้ความจริงที่เพื่อทำจิตของเราให้ได้ถ้าจิตเราสงบได้ถ้าจิตเราสงบได้เราก็จะเข้าใจเรื่องครูบาอาจารย์ที่ท่านแสดงท่านเทศจิตเราก็จะสงบหลวงปู่บุตรดาหลวงปู่บุตรดาท่านแสดงธรรมะ ท่านก็แสดงเรื่องนี้ใช่ท่านแสดงได้ทั้งคืนก็คือแสดงเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เรื่องของจิตแต่นี้ผู้ปฏิบัติเนี่ยโดยมากถ้าเราไม่เข้ามาหาตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงอื่นเราก็จะกังวลสมาธิที่มันกังวลเนี่ยเพราะเราไปคิดถึงเรื่องคนอื่นดังนั้นต้องพยายามเข้ามาหาตัวเองให้ได้ตลอดเวลาเช่นเรารู้จักลมเราได้เนี่ยลมนี่เป็นหลักชัยหลักชัยชนะครูบาอาจารย์ก็ดีพระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีก็จะยึดหลักลมหายใจเป็นปฐมของสมาธิทีนี้ถ้าเราสงสัยอะไรเราก็ทิ้งไปก่อนคือพยายามจับลมหายใจให้ได้ก่อนว่าหายใจเราเนี่ยมันหยาบหรือละเอียดพอหายใจเราเป็นแล้วเนี่ยพอปรับลมหายใจได้หรือเรากำหนดจนลมเราเนี่ยละเอียดได้เราเคยผ่านลมละเอียดได้แล้วเขาจะรู้จักความสงบว่าความสงบเนี่ยมันไม่อยู่กับความหยาบความสงบมันอยู่กับความนิ่มนวลละเอียดสุขุมลุ่มลึกแล้วก็เย็นกายแล้วก็เย็นจิตมันจะเบาคนเราทุกข์เนี่ยมากๆอ่ะจิตมันหนักเหมือนแบกบ้านไว้ทั้งบ้านแบกครอบครัวแบกการงานจิตมันจะหนักแต่พอเรา รู้จักลมหายใจเราละเอียดพอลมเราละเอียด จิตเราก็จะละเอียดจิตเราละเอียดลมก็จะละเอียดแล้วก็จะสบายใจเบาคือเราไม่ใช่ว่านั่งเลยจะต้องบังคับจิตให้ตัวเองสงบอย่างเดียวคือขอให้มีตัวรู้คือจะสงบก็ไม่เป็นไรไม่สงบก็ไม่ว่าจะคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าเพราะจิตคนเราเนี่ยบังคับไม่ได้มันมีอยู่ในหัวใจทุกคนมีทั้งดีทั้งชั่วมีทั้งบุญทั้งบาปมีทั้งผิดทั้งถูกมีทั้งทุกอย่างในหัวใจคนนี้จะเก็บสัญญาเก่าไว้เวลาสงบแล้วมันก็จะมาเอามาปรุงแต่งจะมาคิดโน่นคิดนี่บางคนบอกกลัวใจตัวเองนั่งแล้วก็คิดไม่ดีคิดโน่นคิดนี่ยิ่งบังคับเท่าไรมันยิ่งคิดเท่านั้นมันเหมือนว่าบังคับไม่ได้จิตก็ต้องใช้สติอย่างเดียวก็ไม่พอก็ต้องใช้ปัญญาด้วยการรู้ว่าคิดอะไรก็ช่างมันอย่าไปห้ามไม่ได้ยิ่งห้ามยิ่งคิดบางคนปฏิบัติเนี่ยพอถึงก็จะเข้าสมาธิให้ได้เลยพยายามสูดลมเข้าลมออกบังคับจิตให้ตัวนิ่งตัวแข็งที่สุดเลยก็เครียดตึงกำมับตึงเพดานตึงขันตะไคร้ตึงหน้าอกตัวชาอะไรเงี้ยแล้วก็เพราะว่าอยากจะสงบไม่อยากจะรับรู้ความคิดตัวเองก็เลยกลายเป็นการบังคับความคิดก็เครียดไม่มีอุบายคือเรียกว่าธรรมะต้องมีอุบายดังนั้นเราก็รู้ใจเราว่าเรามีอะไรในตัวเราต้องรู้ตัวเราว่าเราเป็นคนชอบคิดอะไรอ้าวปล่อยมันคิดแล้วก็พุทโธกลับมาคิดเรื่องเก่าก็พุทโธกลับมาแล้วก็ปล่อยมันอยู่งั้นมันจะคิดเรื่องเก่าก็พุทโธกลับมาพยายามดึงกลับมาพิจารณาจนเห็นลมบ้างบางครั้งก็เพลินไปก็อ้าวขออย่าให้หลับอย่างเดียวขออย่าให้นั่งคอหักอย่างเดียวขออย่าให้นั่งหลับนั่งอะไรขอให้ตั้งใจพอตั้งใจจิตมันก็จะรวมไปเรื่อยๆฉะนั้นความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้เราทำได้ธรรมะนี่มันอยู่ที่ความตั้งใจทุกคนมีโอกาสทุกคนมีความสงบได้ไม่มากก็น้อยต้องได้ผ่านต้องได้สัมผัสความดีอันนี้อยู่ในตัวเราฉะนั้นจึงว่าการแสวงหาความ สุขทางใจก็คือต้องแสวงหาตัวรู้รู้ว่าลมเราเนี่ยลึกไปถึงไหนนะรู้เวลาหายใจไปเนี่ยรู้พิจารณาลมเรื่อยไปอ๋อลึกไปลมเดี๋ยวนี้จะไปถึงโน่นถึงปลายเท้าปลายผมเลยลมเข้าไปถึงปลายเท้าปลายผมลมออกก็เสียลมเข้าก็ลมดีไปหมดวิ่งทั่วไปหมดไปหัวใจไปปอดไปตับไปม้ามไปตามลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ลมก็วิ่งผ่านไปตามหูตามตาตามขนทุกเส้นขนทุกผิวหนังแม้แต่ปลายเล็บลมก็ยังวิ่งไปถึงปลายเล็บไอ้ที่แห้งนั้นวิ่งไม่ถึงไอ้ที่ชุ่มชื้นนั้นวิ่งถึงที่ดินไปได้น้ำไปได้ลมก็ไปได้ไฟไปถึงลมไปถึงฉะนั้นก็ไปคู่กันฉะนั้นก็พิจารณาว่าโอ้ลมนี่มีประโยชน์มีประโยชน์มากรอเลี้ยงเป็นอาหารกายสงบสงบเป็นอาหารใจแล้วก็พิจารณาลมแล้วก็เพลินแค่ลมนี้เราก็มีความรู้สึกว่าไม่ใช่แค่หายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวมันไหลเข้าไปหายใจครั้งหนึ่งเนี่ยมันไปเลี้ยงหัวใจเราอิ่มเลยหายใจครั้งหนึ่งไปเลี้ยงหัวใจเราอิ่มไปเลี้ยงสมองเราสมองเราสว่างสบายเบาก็ลมหายใจครั้งหนึ่งหายใจไปถูกปอดมันไปรักษาโรคได้หมดทุกโรคเลยมันไปรักษาโรคหมดโรคต่างๆก็อาศัยลมเนี่ยไปรักษาจะเป็นหัวใจถ้ารักษาลมหายใจเป็นปกติก็หัวใจก็จะหายลำไส้ก็จะหายปอดก็จะหายตับก็จะหายไอ้ที่จุกที่เสียดที่แน่นก็จะหายเขาเรียกว่าสมาธิเป็นยารักษาโรคเป็นธรรมโอสถก็ลองดูลมหายใจว่าเราเข้าใจถึงขั้นนี้แล้วเราก็จะสบายใจเราไม่ต้องไปหายใจเองเพียงแต่รู้ว่าเขาหายใจเข้าเราก็พิจารณาลมไปเรื่อยหายใจไปผ่านลำคอไปถึงท้องท้องก็พองพองๆอย่างเดียวมันก็คือไปถึงกระเพาะถึงลำไส้เราถึงปอดเราทำให้ท้องพองได้ลมมันก็แค่หายใจอย่างเดียวท้องก็พองแสดงว่าลมเนี่ยแค่หายใจก็มีน้ำหนักพอที่จะไปผลักดันทำให้เราแข็งแรงทำให้ร่างกายเรานั่งอยู่ได้เดินอยู่ได้กินอยู่ได้ก็พิจารณาอย่างนี้เราก็จะเกิดปัญญาว่าอ๋อคนเราอยู่ด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมหายใจจึงไม่เสียหายหายใจจึงมีประโยชน์ที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดว่าหลวงพ่อชาบอกว่าท่านหายคนเราไม่ปฏิบัติธรรมก็

ายใจเสียหมดหายใจเข้าก็ทิ้งหมดหายใจออกก็ทิ้งหมดไม่มีพุทธะไม่มีธรรมะไม่มีสังขารทีนี้ถ้าเราพิจารณานี้ก็ลมเราก็ดีใจเราก็ดีไม่เสียเลยทุกลมหายใจพระพุทธเจ้าท่านรู้หมดนะพุทธเจ้าท่านรู้ยิ่งกว่าอะไรจะรู้อีกพระองค์ทรงรู้ธาตุดินน้ำไฟลมที่อยู่ในร่างกายทุกอณูทุกอณูทุกเซลล์ทุกอณูในร่างกายพระองค์ทรงแจ้งชัดในเรื่องลมในสังขารของพระองค์ท่านสอนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกคนรู้ได้ทุกคนปฏิบัติได้จากความสงบก็ต้องมายึดหลักอานาปาน

ในเรื่องลมในสังขารของพระองค์ท่านสอนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกคนรู้ได้ทุกคนปฏิบัติได้จากความสงบจากความสงบก็ต้องมายึดหลักอนาปานุสติกำหนดปลายจมูกของเราจนจำลมทุกระยะว่าเข้าสั้นออกสั้นเข้ายาวออกยาวหยาบละเอียดแล้วก็สามารถไปดูจิตตัวเองได้ว่าจิตตัวเองคิดอะไรนี่จิตวิทยาวิทยาคือความรู้จิตคือรู้จิตมีความรู้ว่าตัวเองนี่มีความโกรธมีความรักมีความชังมีความสงสารมีความโรคมีความหลงมีความฟุ้งมีความพยาบาทมีอะไรต่ออะไรอยู่ในหัวใจเนี่ยที่มันผุดคิดมาอยู่เรื่อยๆก็เลยรู้ว่าโอ้โหคนเหล่านี้ถ้าปล่อยให้มันคิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันก็เป็นหัวใจที่หยุดไม่ได้แล้วสิ่งที่มันเกิดปัญหาทุกวันเนี่ยก็คงจะคิดไม่หยุดนี่เองแล้วตรงไหนมันแรงก็จะคิดอันนั้นมากเช่นคนโลภโลภจริตคนมีความโลภก็จะมีแต่ความคิดแต่เรื่องอยากได้คนมีโทสะจริตก็จะคิดแต่เรื่องความไม่ชอบใจคนราคะจริตก็คิดแต่เรื่องจะหาของสวยๆงามๆคิดจะได้อยากได้โน่นอยากได้นี่คนโมหะจริตก็ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักความคิดตัวเองไม่รู้จักตัวเองทำอะไรได้หน้าลืมหลังก็จะรู้ว่าโอ้ถ้าเราเข้าถึงจิตทั้งหมดรวมจิตไว้หนึ่งเดียวโรคกดลงทั้งหลายก็จะดับไปจิตเราก็จะเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นก็เป็นสมาธิเป็นปัญญาดังที่เราฟังหลวงตาเทศน์เนี่ยก็คือเทศน์เรื่องจิตทั้งหมดจิตสว่างสวยจิตสบายเพราะทำจิตได้หลวงตาท่านทำได้ท่านก็มาบอกพวกเราแต่กว่าจะได้นี่ท่านทำจนมากมายจากอายุ20มาจนถึง80ปีท่านก็ทำเรื่องจิตทั้งหมดท่านนั้นก็สำเร็จที่จิตคนเราก็สำเร็จที่จิตทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอะไรก็สำเร็จที่จิตสำเร็จที่กายนี่ก็กายก็เป็นธาตุของจิตมันมาจากบุญของจิตจิตเนี่ยมันเป็นบุญที่มันลำบากก็มาจากผลของจิตที่มันคิดไม่ดีที่ได้ดีนี่ผลถึงความดีที่คิดดีมาแต่อดีตแต่ชาติแล้วก็ชาตินี้ก็คิดดีสมาธิจะต้องมีวิตกมีวิตกยกจิตขึ้นโสรมหายใจมีวิจารพิจารณาจนเข้าใจอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าพิจารณาไปถึงลมหายใจเข้าไปถึงปอดถึงลำไส้ไปถึงหัวใจไปถึงร่างกายจิตก็จะวนเวียนอยู่ในการพิจารณาก็จะสงบมากขึ้นเราก็รู้ลมหายใจเราได้เราก็รู้จิตเราได้คิดอะไรก็รู้พุทโธตั้งต้นใหม่พุทโธพุทโธเรื่อยไปหรือพุทโธไว้ในใจธัมโมสังโฆไว้ในใจจิตก็เลิกคิดเรื่องอื่น กลับมารู้ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่ก็กลับมาตั้งต้นอย่างนี้จนรู้จักจิตตัวเองสามารถควบคุมความรู้สึกที่ดีได้ก็เป็นสมาธิเราต้องรู้ว่าจิตคิดอดีตไหมคิดอดีตรู้เรื่องไหมอ๋อคิดอดีตเรื่องเก่าๆรู้คิดอนาคตไหมคิดเรื่องใหม่ๆคิดไหมรู้คิดแล้วดับไหมดับดับอยู่ที่ไหนดับอยู่ที่รู้ลมหายใจดับอยู่ที่จิตก็ได้รู้แล้วอ๋อคิดอดีตก็มีคิดอนาคตก็มีเฉยก็มี

0: อันนี้เราก็แบ่งจิตตัวเองได้ว่าคิดอะไรอยู่ขณะนี้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ทันก็เริ่มสติเด่นชัดขึ้นสมาธิเด่นชัดขึ้นปัญญาเด่นชัดขึ้นใจเราก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเรามีความรู้กายใจเราชัดมากขึ้นด้วยการบริกรรมภาวนาไม่ขาดสายพุทโธไม่ขาดสายธัมโมสังโฆไม่ขาดสายจิตก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวได
1: ้เราก็พยายามพิจารณากายใจเราเรื่อยๆก็หลักก็กลับมาหาหลักเดิมไปถึงไหนก็กลับมาหลักเดิมคือรู้กายนั่งอยู่รู้ลมหายใจรู้จิตคิดอยู่พิจารณาร่างกายของเราไม่ทิ้งอาการ32มีผมขนเล็บขนหนังเป็นต้นการพิจารณากายใจของเราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกด้วยสติด้วยสมาธิปัญญาของเราให้เห็นตามความเป็นจริงว่ากายเรามีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมอยู่ในร่างกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนอุ่นเป็นไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศสัทธาพิจารณาเห็นกายของเรามีดินน้ำไฟลม ทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังไม่มั่นคงไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแม้แต่จิตของเราก็ไม่ได้คิดอย่างเดียวเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพิจารณาให้เป็นธรรมจิตเราจะได้เบาสบายความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจะได้เบาบางลงไปก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้กรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสันใดมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สันใดมีสุขสุขนี้ไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกตัวค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งการอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจที่อธิษฐานไว้ทุกอย่างยังไม่หายโรคถ้าหายจะไป ตั้งใจว่าถ้าสบายดีจะไปแต่ตอนนี้ยังไม่มั่นใจว่าร่างกายเป็นยังไงกลัวจะไปโดนรถเขย่าวันไปแค่อุดรกลับมาก็เป็นหวัด เดินทางไปบ่อยก็ไม่สบาย
2: อินเดียก็
1: ก็น่าไปสำหรับคนไม่เคยไปชีวิตนี้ควรจะไปสักครั้งนึงนะใครไม่เคยไปบ้างโอ้นี่ไปหมดแล้วเนี่ยโอ้แสดงไซโคโลจีได้ผลอยากไปไหมอยากไปรอบารมีสี่ประการนะเราบารมี4ประการมีอะไรบ้างนะบารมี4ประการครบสมบูรณ์ได้ไปอินเดีย ไปประเทศอื่นมีแค่สตังค์มีเวลาก็ไปได้แต่ไปอินเดียต้องมี4อย่าง1มีอะไรมีสตังค์ 1มีสตังค์
0: สองอะไรมีเวลาสามมีศรัทธาสี่ร่างกายแข็งแรงไปได้สี่อย่างมีสตังก็ไปไม่ได้ถ้าไม่มีศรัทธามีศรัทธาก็ไปไม่ได้ถ้าไม่มีสตังมีสตังมีศรัทธามีสตังก็มีศรัทธาก็มีแต่เวลาไม่มีก็ไปไม่ได้มีสตังมีศรัทธามีเวลาแต่ร่างกายไม่แข็งแรงก็ไปไม่ได้จะหามไปได้ไงโยมขาดอย่างไรก็หนึ่งไปไม่ได้แต่ครบสมบูรณ์ไปได้ต้องอธิษฐานให้ข้าพเจ้าคิดถึงต้นโพเลยนะข้าพเจ้าลูกขอน้อมระลึกถึงพุทธองค์ทรงตรัสรู้ที่โคนต้นโพบารมีพระองค์ทำมาสำเร็จทุกอย่างก็หม่อมฉันขอน้อมที่จะไปไหว้พระองค์ในชีวิตหนึ่งขอข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยมีบารมีพร้อมทั้งสี่ประการมีเวลามีศรัทธามีแล้วศรัทธามีเวลาขอให้มีสตังขอให้มีร่างกายแข็งแรงจะไปไหว้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนี้แล้วพอไปถึงต้นโพก็พอได้ไปปุ๊บก็ขอให้ลูกได้มาอีกมาอีกมาอีกว่าก็จะพอถึงตรงนั้นก็ขอให้ลูกได้มาอีกมาอีกจะไม่โดยมากพอเขาพอเราเรียนธรรมะเนี่ยพอเราอ่านพระไตรปิฎกอ่านเรื่องพุทธบัตรพุทธเจ้าเนี่ยเข้าไปถึงแล้วปฏิบัติเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากพบพุทธเจ้าตรงนี้จังแล้วไปเสร็จแล้วเราจะซาบซึ้งเราจะไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเที่ยว15วัน14วันเนี่ยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยลืมบ้านเราเลยเราจะไม่หิวไม่ปวดไม่เมื่อยถ้าเราเขาคุมใจได้นะไม่เกลียดไอ้สิ่งละที่สิ่งแวดล้อมนะเรารู้สึกว่าโอ้โหฉันเหมือนมาเที่ยวเมืองสวรรค์เลยฉันกลับมาบ้านเก่าอีกครั้งหนึ่งอะไรๆที่ในโลกนี้ฉันไปเที่ยวมาหมดเนี่ยไม่มีในนี้เลยรู้สึกว่าชีวิตนี้มันคุ้มค่าเหลือเกินที่ได้มาไหว้พระพุทธเจ้าในสติปัฏฐาน4นี่แค่ไปเห็นแค่อย่างเดียวก็พอใจแล้วแค่ไปเห็นที่ตรัสรู้ก็พอใจไปเห็นที่ประสูติก็พอใจไปเห็นที่นิพพานได้เห็นครบหมดรู้สึกว่าชีวิตนี้สมบูรณ์สมัยก่อนเขาใช้ไงโยมสมัยก่อนคนอินเดียเขาเดินกันจนครบเลยเขาถือว่าตายแล้วไม่ไปนรกใช้เดินโยมพระเจ้าโศกก็เดินครบเลยเดินฉะนั้นบางคนโอ๊ยไปทำไมอินเดียล้าสมัยสกปรกลกลุงลังแขกงั้นนี้แต่หารู้ไหมว่าเพชรในตมของดีมันต้องอยู่ตรงนั้นแหละไปประเทศที่ไปยุโรปไม่มีอะไรไม่มีอะไรดูฝรั่งมันก็ไม่มีอะไรน่าดูไปอเมริกาก็ไม่มีอะไรน่าดูแต่ไปอินเดียเนี่ยน่าดูทุกอย่างแต่ข้อเปรียบเทียบพอเราไปปุ๊บเราจะเห็นเราโอ้โหกูนี่รวยแล้วเนี่ยโครงเครื่องบินปุ๊บเราจะเห็นว่าเรารวยกระแขกเลยโอ้เราโชคดีนะทุกคนก็แต่พอเราไปอินเดียมันจะมีระดับทุกมันมีคลาส4คลาสมีจนที่สุดขอทานมีคนระดับพออยู่ได้มีปานกลางเศรษฐีมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่ถือว่าเราเข้าไม่ถึงเขาไม่มองเราเลยนะมหาเศรษฐีนี่เขาไม่มองเราต้องมองเขานะเออท่านมหาเศรษฐีอินเดียเนี่ยเขาไม่มองเราเลยเขามองข้ามเราไปเลยเออเราเศรษฐีไงเขาไม่มองเราหรอกเขาไม่มองเราเราสวยแค่ไหนเราหล่อแค่ไหนเขาไม่มองเราต้องไปมองโอ้มันสวยมันหล่อมันรวยนะระดับมหาเศรษฐีเขาเป็นอย่างนั้นเขาจะไม่มองคนวรรณะอื่นเลยนั่นจึงว่าเราไม่รู้วัฒนธรรมของเขาว่าเขาไปถึงอย่างนั้นที่รวยก็รวยจริงๆที่สวยก็สวยจริงๆที่จนก็จนจริงๆขี้เรยผียังกลัวระยงสวยก็ยังเทวดาเลยเงี้ยเขาถือว่ามันเป็นเมืองวัฒนธรรมของเก่าที่สุดในโลกไม่มีเมืองไหนในโลกนี้จะมีวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อนไม่เกินอินเดียพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องมาเกิดที่นั่นตรัสรู้ที่นั่นนิพพานที่นั่นพระปัจเจกโพธิ์คนที่มีบุญบารมีมากมาย ระดับโลกก็เกิดที่อินเดียและภาษาก็ใช้ภาษากลางสื่อกับเทวดาได้ภาษามคตภาษาบาลีซึ่งไม่มีภาษาไหนในโลกนี้มีภาษาบาลีภาษามคตท่านพุทธเจ้าจึงต้องไปเกิดในภาษานั้นอัศจรรย์นะตั้งใจได้ไปทุกคนนะรับรองได้ไปอยู่ที่นี่ได้ไปทุกคนอ่ะถ้ามีพรสี่ประการมีบารมีแล้วบางคนเนี่ยไปแล้วนะไปที่ฐานเนี่ยกลับมาโชคดีเลยกลับมาอินเดียเขาบอกคนไปอินเดียเนี่ยถ้ากลับมาดีจะดีเลยถ้าไปทำดีกลับมาจะดีเลยถ้าทำไม่ดีเลยถ้าว่างั้นข้าราชการทุกคนที่ไปอินเดียเนี่ยกลับมาแล้วบอกถ้าดีจะดีเลยถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดินแดนสวรรค์ดินแดนที่มีเทพารักษ์รักษาเยอะที่กล่าวในพระไตรปิฎกโอ้โหเทวดามากมายโยมเทวดาก็มากแต่พุทธเจ้าลงมาแสดงธรรมนะพระอินทร์ลงมาฟังอ่ะพระพรหมลงมาฟังอ่ะเทวดาลงมาฟังธรรมเรื่องพระไตรปิฎก 84,000 ธรรมขันธ์เรื่องเทวดานี่มากมายที่พุทธเจ้าทรงแสดงไม่ใช่เรื่องไม่มี แต่พุทธศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยก็ให้พิสูจน์ด้วยการนั่งสมาธิเจริญสติปัฏฐาน4 7วัน7เดือน7ปีให้ปฏิบัติไปก็จะเจอพระพุทธเจ้าเจอบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานของมีจริงหมดไม่ใช่ไปขอใครได้ต้องดูที่ใจเราฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นของจริงไม่หลอกไม่ลวงของแท้แต่เราเนี่ยเป็นชาวพุทธถือว่าโชคดีนะโชคดีมีบุญพุทธศาสนาเนี่ยแค่นางคนหนึ่งเนี่ยเขาทำบุญถวายข้าวกับพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติเพียงพระพีเดียวเนี่ยจิตพนางตายไปแล้วไปยังเป็นสาวพอตายปุ๊บจิตคิดถึงบุญไปเกิดเป็นนางเทพเทวดาโอ้โหรัศมีใหญ่กว้างมากทำไมสวยงามกว่าพวกเทพบุตรคนอื่นเขาบอกทำไมนางทำบุญมากจังนางก็อะไรทำบุญมากบอกเนี่ยทำบุญมากกับเทวดาพวกฉันเนี่ยทำบุญโอ้โหให้ทานสี่ทิศโดยพวกฉันเนี่ยให้ทานสี่ทิศกว่าจะตายเนี่ยฉันเป็นเศรษฐีให้ทานสี่ทิศเลยนะทำทุกอย่างเลยแต่ทำไมนางจึงมีวิมานสวยมีผิวสวยมีบริวารมากพวกฉันทำมากนี้นางต้องทำมากกว่าฉันบอกเปล่าฉันไม่ทำอย่างท่านหรอกทำอะไรฉันจิตศรัทธาพระอรหันต์ท่านออกจากสมาบัติฉันน้อมมีข้าวไม่มีอะไรมากฉันก็ใส่ด้วยใจศรัทธาจิตของฉันพอตายฉันไม่ลืมบุญอันเนี้ยฉันมาได้ตรงนั้นเลยไม่ได้ทำอะไรโอ้โหบุญในศาสนาพุทธนี่ทำทันทีก็มากมายถึงว่าใจนี่สำคัญนั่นเรียกว่าคนพูดถึงว่าโชคดีทำอะไรก็เป็นบุญหมดอย่างที่เคยเล่าไปไหมนะแค่เศรษฐีมดงามไหมแค่เอาข้าวให้มดก็ยังไปเป็นเศรษฐีมดงามให้เป็นฐานนี่เป็นลาภหมดเป็นให้แรงให้กาให้สุนัขให้อะไรฉันถือว่าให้ฐานนี่ถือว่าเป็นลาภหมดเลยเป็นมงคลหมดนะคนตนีขี้เหนียวนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเก็บไว้โง่หลงแล้วไม่ได้อะไรเลยพวกคนเก็บเงินไว้ไม่ทำบุญตายก็ลูกหลานก็สนุกฟรีไปนะฉะนั้นคนที่รู้จักทำมาหากินรู้จักให้ทานรักษาศีลจะเรียกว่าคนนี้ฉลาดคนนี้เกิดมาโชคดีฉลาดถือว่าฉลาดไม่ยงเก็บเงินแล้วไม่ใช้นี่ถือว่าไม่โชคไม่ดีโชคร้ายเกิดมาเป็นตระกูลขี้เหนียวแต่ถ้าได้จะทำทานแต่ว่าจะเบียดเบียนตัวเองถึงว่าแต่ก็ถ้าเรามีศรัทธามั่นคงนะก็ทำได้โยมทำไปเถอะแต่อย่าไปทะเลาะกันก็แล้วกัน ผัวเมียต้องอย่าไปทะเลาะกันทำแล้วอย่าไปเสียดายทำแล้วให้สบายใจ ทำไมพุทธเจ้านี่ ทำบุญแล้วเห็นผล กับพุทธเจ้าในภายใน7วันพระปัจเจกโพธิ์พระสารีบุตรเนี่ยทำบุญแล้วเห็นภายใน7วันเลยอัศจรรย์นะทำไมคนถึงจ้องใส่บาตรกันถ้าพระมหากัสสปะมาบิณฑบาตเนี่ยพวกชาวบ้านจะจ้องใส่บาตรถ้าทำบุญกับพระมหากัสสปะเนี่ยเป็นเศรษฐีออกมาบวชเนี่ยภรรยาก็ออกบวชเองก็บอกบวชแต่ท่านจะไม่ไปบิณฑบาตกับคนรวยท่านจะไปโปรดคนจนขี้เน่าเข่าข้อคนขอทานเนี่ยท่านไปบินท่านบอกท่านเป็นคนรวยจริงแต่สงสารคนจนไปบิณฑบาตนี่พอไปบิณฑบาตเนี่ยไอ้คนมันเป็นขี้ทูตนะขี้เน่าข้อน่ะท่านก็ไปสงสารว่ามันจะได้พ้นจากวิบากนี้จะได้พ้นจากวิบากนี้ท่านก็ไปบิณฑบาตด้วยมันก็ใส่ข้าวมันก็เป็นข้าวพวกนั้นนะแล้วก็พวกคนแขกมันก็ต้องหยิบข้าวด้วยมือนะแต่เขาจะล้างให้เกลี้ยงก่อนไอ้คนมันเป็นเขาไม่มีช้อนไม่มีทัพพีแต่สมัยนี้ก็ต้องเอามือหยิบตอนนี้ไอ้นิ้วมันเนี่ยมันหลุดลงไปในบาตรเลยนี่เหมือนหลุดมันเก่าจัดเป็นก็หลุดลงไปท่านก็ปิดบาตรให้พรจงสำเร็จสมความปรารถนาที่ตั้งใจให้พรแล้วก็ดีใจโอ้ขอให้โรคฉันหายเถอะขอให้ฉันอย่าได้จนอีกเลยขอให้ฉันพ้นทุกข์อะไรก็อธิษฐานเพื่อได้แต่พอไปสำเร็จคนไหนท่านไปโปรดสำเร็จโรคก็หายแล้วก็ไม่มีทุกข์ตัวนั้นพอมาถึงท่าน้ำท่านก็มานั่งพิจารณาอาหารแล้วท่านก็หยิบมันนิ้ววางไว้กับฉันคนร่ำลือโอ้โหพระแต่นี้เทวดาต้องมาใส่บาตรพระอินทร์ตัวเขียวพระอินทร์นี่ตัวเขียวเพราะทำบุญกับนอกศาสนาอะไรขุดบ่อก่อศาลาที่มีภรรยาต้องหลายคนน่ะแล้วก็ไปถึงบนตอนพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเนี่ยพวกเทวดาที่ขึ้นไปเป็นบริวารพระอินทร์เนี่ยสว่างกับพระอินทร์รู้สึกว่าทำไมกูหล่อน้อยจังก็เลยทำบุญอะไรเขาบอกว่าทำบุญตักบาตรกับพระอรหันต์เนี่ยจะหล่อขึ้นบอกใครที่ทำให้หล่อได้เร็วที่ทำบอกพระมหากัสสปะพระอินทร์ก็เลยแปลงตัวไปทำเป็นกระต๊อบอยู่เป็นกระต๊อบอยู่ก็ดอกนางสุชาดาซึ่งบอกว่าย้ายพระมาแล้วตัวเองก็ทำเป็นจักรนะย้ายพระมาแล้วมาใส่บาตรเร็วยายก็ทำเป็นปลอมตัวเป็นคนชาวป่าเพื่อปิดบังให้พระมหากัสสปะเดินผ่านมาหน้ากระต๊อบตัวเองจะได้ใส่บาตรถ้าทำเป็นคนรวยไม่ใส่ก็ไปอยู่กับคุกกระต๊อบกับคนจนแปลงตัวก็ไปดักยายก็ทำเป็นคนจนมาก็นุ่งผ้าก็ลุ่งกระลิ่งมาก็เอาข้าวมาให้สามีพระอินทร์ใส่พอใส่เสร็จแล้วก็ข้าวมันเป็นข้าวทิพย์นี่มันก็หอมฟุ้งเลยในบาตรเอ้าทำไมมาใส่บาตรให้เรามาโปรดคนจนวันนี้ฉันไม่ได้มาโปรดคนรวยบอกว่าท่านเป็นท้าวสกะเทวราชก็รวยแล้วจะมาเอาทำไมบอกว่าก็ผมก็หม่อมฉันจนนะจนอะไรเป็นเทวดาจนใจมันจนเพราะชาติก่อนไม่ได้ทำบุญกับพระอรหันต์ขอให้พระพุทธเจ้าในมีรัศมีสว่างเถอะอับอายขายหน้าพวกเทวดาที่ทำกับพุทธศาสนาจนตรงเนี้ยจนรัศมีถ้าจนก็ให้พรขอให้สำเร็จสมความปรารถนาบอกแต่ฉันไม่มาโปรดคนรวยนะฉันจะให้คนจนใจบาตรบอกก็บอกจนพอทำเสร็จปุ๊บพระอินทร์ก็ดีใจกลายสมีเขียวสว่างเลยท่านนี้กลายเหลาะท่านนี้เขียวพระอินทร์นี่สวยเลยมีรัศมีอนุภาพของพุทธานุภาพธรรมานุภาพเนี่ยสำคัญพุทธศาสนานี่ถือว่าสมัยก่อนนี่ถือว่าจบเลยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยคนที่งมงายคนที่ไม่เชื่อเรื่องพุทธศาสนาไม่เชื่อเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเนี่ย

หมดเลยพุทธเจ้าไปที่ไหนนี่พวกก็เรียบหมดคนไหนที่ไม่นับถือก็นับถือหมดเลยนับถือหมดทั้งเมืองเลยมีแต่ไอ้พวกที่มิจฉาทิฏฐิจริงๆไอ้พวกที่ฉี่เปื่อยพวกนั้นน่ะไม่นับถือไอ้พวกที่แก้ผ้าบางคนก็มานับถืออย่างพระอุบาลีเงี้ยก็มานับถือเป็นฉี่เปื่อยเหมือนกันแต่พอมาฟังธรรมพุทธเจ้านับถือเปลี่ยนแปลงเป็นชาวกเลยฉะนั้นเรียกว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาเพราะสามารถที่จะแยกแยะได้ทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกตอนโอ้โหตั้งแต่ทานศีลภาวนาพระไตรปิฎก 80,000 ทีพระธรรมขันธ์เนี่ยยิ่งศึกษาลึกซึ้งไปโอ้โหอะไรมันอัศจรรย์ขนาดนี้เราอยากจะรู้ให้หมดยังรู้ไม่หมดเลยนะโยมนะเมื่อเรานั่งสมาธิโอ้โหเราอยากจะสงบตั้งแต่ต้นจนปลายมันไม่สงบสักทีเงี้ยได้แบบบ่มๆอยู่เรื่อยเงี้ยวิบิดไหวๆอยู่เรื่อยเงี้ยคล้ายๆว่าเราก็รู้สึกว่าความสงบเนี่ยมันมีอยู่ในตัวเราแต่เรายังได้ไม่หมดความรู้มีอยู่ในตัวเราแต่เรายังรู้ไม่หมดฉะนั้นบารมีที่เราทำเนี่ยมันจะไปรวมไปเรื่อยๆเหมือนโยมเก็บเงินของโยมไว้เนี่ยสี่ส่วนเก็บไว้ใช้สามส่วนเก็บไว้ส่วนสามส่วนแต่ไอ้ส่วนนี้ที่เก็บไว้นี่มันน้อยเหลือเกินแต่ใช้ไปตั้งสามส่วนแต่อย่าเก็บวันเดียวนะโยมเก็บไปตลอดชีวิตไอ้สามส่วนไอ้สามส่วนที่เสียไปนะไอ้หนึ่งส่วนเนี่ยมากกว่าเข้าใจไหมแต่ถ้าไม่เก็บนะไอ้หนึ่งส่วนนั้นไม่มีค่าอะไรเลยนะเพราะไอ้สี่ส่วนใช้ไปหมดแต่ถ้าเราเก็บทุกวันทุกวันทุกวันใช้ไอ้สามส่วนไปเก็บเป็นหนึ่งส่วนแต่พอตลอดชีวิตเนี่ยไอ้หนึ่งส่วนนั้นมาใหญ่กว่าสี่ส่วนอีกใช่ไหมคิดได้เนี่ยพวกนักคิดเนี่ยนะเหมือนกันเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะได้นิดๆหน่อยๆนะคิดซะสี่ส่วนคิดซะสามส่วนคิดนู่นคิดถึงลูกคิดถึงผัวคิดถึงงานเรื่องการกูจะเอาไอเดียอะไรไปขายโน่นขายนี่เนี่ยเราคิดแล้วพุทโธด้านหนึ่งส่วนไอ้คิดไปสักสามส่วนนะแล้วก็พุทโธหนึ่งส่วนไอ้หนึ่งส่วนเนี้ยสะสมไปจากโยมไอ้สามส่วนมันหายไปแต่หนึ่งส่วนเนี้ยสะสมแล้วพอหนึ่งส่วนเนี้ยมากขึ้นมากขึ้นจะเป็นสมาธิปัญญาได้เหมือนกันอย่าไปท้อถอยอย่าคิดว่าโอ้กูเนี่ยนั่งตั้งนานสงบนิดเดียวก็ไม่ได้นิดเดียวก็ไม่ได้อะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นนิดเดียวนะหนึ่งส่วนเก็บไปเถอะแล้วก็จะเป็นนิสัยปัจจัยเหมือนโยมอธิษฐานวันนี้กูจะไปอินเดียได้หรือเงี้ยตังยังมองไม่เห็นเลยอะไรยังเยอะแยะเงี้ยแต่หารู้ไหมพอเราสะสมบารมีไปถึงวันนั้นปุ๊บไปได้ไปได้บางคนให้เคยยืมก็มีนะบางคนให้เคยยืมก็มีมีคนบอกไปอินเดียกันไหมบอกฉันไม่มีตังฉันออกให้ก่อนอ้าวเดี๋ยวค่อยผ่อนกันที่หลังจะได้ไปไงยังไงได้เนี่ยอัศจรรย์เงินนะไอ้ที่ให้ที่ยุให้ไปเนี่ยไม่ใช่ไปเสียเงินอยากให้ไปรู้ไปเห็นอย่างที่เราเคยไปรู้ไปเห็นมาจะได้มีกำลังใจเชื่อว่าโอ้โหพุทธเจ้านี่ยิ่งใหญ่จริงๆนะ 2,000 ปียังมีจริงเลยไปกลับมาได้เราไม่เถียงเลยนะไม่สงสัยเลยพอเผลอรู้มากขึ้นมาก็คนพาไปอีกแล้วบางทีคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายแหมจะเสียดายนะถ้าญาติเราทุกคนได้ไปอย่างนี้ก็ดีเงี้ยเหมือนกับเรามานั่งสมาธิเนี่ยทั้งครอบครัวเราถ้าได้นั่งสมาธิอย่างนี้ทุกคนก็ดีเงี้ยใช่ไหมทุกคนได้นั่งสมาธิแล้วจะได้เข้าใจกันแบบว่าจะได้รู้จักจิตตัวเองจะได้ควบคุมตัวเองทุกคนได้นั่งหมดจะดีกว่านี้ทีนี้นักธุรกิจเขานั่งสมาธิกันนะโยมนะนักธุรกิจนี่เขาเอาสมาธิเป็นนำเลยโยมยิ่งมีสมาธิมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้เก่งเท่านั้นสมาธิทำให้เกิดกำลังใจทำให้ไม่ท้อถอยทำให้อดทนทำให้ต่อสู้ทำให้จิตใจเข้มแข็งแล้วก็เชื่อมั่นในความดีตัวเองว่าใครจะว่าเราชั่วยังไงใครจะว่าเราไม่ดียังไงใครจะติถินนินทาใครจะขู่ตะคอกคำหยาบคายไงแต่ฉันถือว่าฉันดีแล้วฉันก็อดทนสู้กับงานนั้นสำเร็จไม่ท้อถอยแต่ก่อนเคยเบ้าน้ำตาตื้นใครว่าแล้วก็น้ำตาไหลอยู่นี้บุ๊สบายใจฝังเหมือนเพลงเลย
ฉันไม่สนใจหรอกไอ้คนด่าเนี่ยมันทุกข์มันคนเดียวไอ้คนบ่นมันบ้าไปคนเดียวเราก็สบายใจเอ๊ะวันนี้พอไม่ได้ยินเสียงด่ารู้สึกเอ๊ะวันนี้มันหายไปไหนสักขาดเลยสักอย่างนะรู้สึกว่าเราไม่ได้ทดสอบใจแล้วซะแล้วแต่ถ้าได้ด่าทุกวันโอ้ถ้าเราเฉยได้เนี่ยเราสำเร็จอยู่ที่ไหนก็ต้องพยายามควบคุมตัวเองบางคนเราพอได้ยินแต่เสียงดีเนี่ยโอ้ยชื่นใจพอได้ยินไม่ดีร้อนใจเงี้ยแล้วก็เลยไม่อยากได้ยินสิ่งไม่ดีเลยอันนั้นเรารับไม่ได้เราต้องพยายามทำให้เป็นกลางดีก็รับได้ไม่ดีก็รับได้เอสบายดีก็ต้องหัดฝึกอย่างนั้นเพราะเรามีรักเป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะเรามีรักเป็นทุกข์ทุกวันนี้เพราะรักแท้ๆจึงได้ทุกข์เนี่ยใช่ไหมโยมใช่ป่ะเพราะรักตัวเดียวทำให้ทุกข์เนาะถ้ารักตัวเองไม่แต่งงานกับใครก็ไม่ทุกข์แต่ก็อยู่ไม่ได้ว้าเวอีกเดี๋ยวจะหาวกูไม่มีน้ำยาอีกแต่ความรักก็เลยเป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์เพราะเรามีความรักต้องเสียสละให้คนโน้นต้องเสียสละให้คนนี้เสียสละเท่าไหร่มันก็ไม่พออีกไงก็ยังต้องทุกข์อีกเพราะมันไม่พอความรักมันก็เลยมาเป็นทุกข์ก็ต้องยอมให้เข้าใจธรรมชาติความจริงว่าเราก็ดีเราก็ทำใจได้ไม่ดีก็ทำใจได้ความรักก็ไม่ทุกข์ก็ให้ทุกคนรักตัวเองบ้างสิใช่ไหมไม่ใช่เราไปห่วงเขาข้างเดียวเขาก็ต้องรักตัวเขาบ้างเขาก็ต้องช่วยตัวเขาบ้างปัญหาก็แก้ได้แก้ได้ไหมแก้ได้ทุกคนนะถ้าไม่ได้ปฏิบัตินี่มันจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยสมาธิหัวใจเราเนี่ยไม่มีสมาธิจะได้อะไรเห็นไหมหัวใจเราไม่มีสมาธิจะได้อะไรสมองเราไม่มีสมาธิจะได้อะไรมันก็วุ่นวายอยู่นี่เอาสมองอะไรมาใส่ก็ไม่รู้คิดมากเดี๋ยวตีนกาขึ้นเลยแย่เลยโยมนะคิดภาวนาเนี่ยพุทโธไปนะโยมนะตีนกาลบเลยนะโยมนะอย่าบอกให้ตีนกาไม่ขึ้นนะ 7-80 ตีนกายังไม่มีเลยลองดูสิจะมาเคยให้2คนภาวนามาแล้วตายไปแล้ว2คนเนี่ยตีนกาไม่ขึ้นเลยอัศจรรย์นะโยมนะแต่คนพวกนี้จะไม่สงสัยอะไรพุทโธอย่างเดียวหน้าเหี่ยวๆเป็นรอยปลาเนี่ยโยมหน้าเหี่ยวๆติงกาขึ้นเต็มหน้าเนี่ยพอภาวนา3เดือนนะหน้าเต่งเป็นสาวขึ้นมาเลยโยมติงกาไม่ขึ้นแปลกนะใจไม่โกรธใจดีเนี่ยติงกาไม่ขึ้นนะเอาไหมไม่ต้องไปดึงหน้าไม่ต้องไปทางหน้าอะไรเดี๋ยวภาวนาพุทโธนี่เนี่ยไม่แก่หรอกให้ยิ้มทั้งวันนะแม่ใจมันยิ้มทั้งวันมันก็ไม่แก่เราต้องเรามีเครื่องสำอางเมคอัพอยู่แล้วไหมอันนี้50ใจอีก50ช่วยกันได้ถ้าจะมีไอ้นี่50จะใจเราตกไปไม่เหลือเลยเงี้ยป๋อไม่ขึ้นหรอกโยมเหมือนในรถมันเก่าปะไงก็ไม่คืนแต่ใจเราดีเนี่ยมันขื่นหมดใจเราดีก็เหมือนผ้าที่เนื้อดีเนี่ยมันขาดก็ปะได้แต่ใจไม่ดีเนี่ยเหมือนผ้าเก่าๆปะไงก็ไม่อยู่แต่ก่อนเราจะมาเป็นนักชุนผ้าในชุนใช้เองชุนเป็นชุนไอตัวไหนมันเก่าชุนไงก็ไม่อยู่พอขาดก็ฉุนใช้ฉุนไม่ปะละทำไมใช้ฉุนฉุนนุ่นทนดีอะฉุนผ้าเป็นไหมไม่เป็นโอ้เนี่ยพระต้องฉุนเป็นฉุนผ้าไม่ยากก็โยมฉุนเดี๋ยวมันก็จะเข้าสมมติมันขาดเป็นรูเงี้ยเราก็ฉุนเรียกฉุนใช่ไหมอย่าร้อยมาเป็นวงเดี๋ยวก็จะติดเป็นเนื้อเดียวเรียกฉุนผ้าสมัยนี้ฉุนมันไม่เป็นแหละไม่ต้องใช้ปะใช้ปะนี่ต้องเอาตัดมาปะใช่ไหมนี่ง่ายใช้ชุดนี่ต้องใช้ถักไปวงไปจากวูกว้างมาแคบแล้วก็สุดท้ายก็มาเต็มก็เรียกชุดผ้าสมัยก่อนชุดเองเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีใครชุดใช้กันต้องเป็นพระก็ชุดเป็นอ
ขาไม่ดีเดินจงกรมเยอะๆนะขาไม่ดีเดินจงกรมเยอะๆแล้วก็หัดฉันมือเดียวนะแล้วขาจะดีนี่มีทหารพันเอกคนหนึ่งอะมาตัวเขียวมาเลยภรรยาพามาลูกพ่อเขาเบาหวานขึ้นช็อกเรื่อยต้องไปโรงพยาบาลเรื่อยเลยก็มาจะมาแล้วก็งงมึนดูตัวเขียวอ้วนนะไม่ใช่เขียวพระอินทร์นะเขียวแบบโลกเขียวดูเขียวเราก็คนนี่ใจมันไม่ดีอ่ะตัวมันก็เขียวใจมันก็เขียวแล้วก็เลยบอกเอางี้กันเห็นมาบ่อยๆนะก็เลยบอกบทเกษียณแล้วเป็นพันเอกก็เลยเอางี้โยมมาอยู่วัดมาอยู่โรงพยาบาลมาถือศีล8และโรคนี้จะเบาลงบอกไม่ได้ช็อกเลยอดข้าวไม่ได้ช็อกบอกโรคนี้จะต้องมาปฏิบัติแก้กรรมจึงจะหายเขาก็บอกมาเถอะหายเขาก็กลัวช็อกนะอยู่บ้านนะช็อกเลยแหละว่างั้นต้องมาวัดจะหายวันนี้มาขอมาไหนเป็นเดือนเนี่ยพอมาปุ๊บกินข้าวมือเดียววันนี้มาบอกหลวงพ่อผมเห็นสรรพคุณเลยนะกินมือเดียวเนี่ยเบาหวานผมลดหมดเลยนะทีนี้เนี่ยตาผ่องใสไอ้ที่เขียวหายไปเลยโยมขอถือศีล5กลับบ้านแหละเออหายดีขึ้นบอกไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วไอ้ที่ช็อกเชิกหายบอกว่าเนี่ยมันได้2อย่างบุญช่วยบอกดีผมเพิ่งเห็นนี่เองว่าเออมาปฏิบัติถือศีล8นี่น้ำตาลลดได้ตัวนี้ขาวขึ้นมาเลยโยมเฮ็ดเรามองเห็นนะคนเนี่ยมีโรคก็มองเห็นไม่ต้องให้หมอดูหรอกก็ดีขึ้นขอบคุณไม่ต้องใช้ยาเลยโยมเราไปช่วยลดความดันให้พอมาภาวนาเป็นขึ้นน่ะภาวนาเป็นขึ้นทีแรกต้องให้ลูกมาด้วยให้เนาะให้พี่มาด้วยมาดูแลนะดูแลเพราะตัวเองเนี่ยเดี๋ยวเดินล้มโดยไรทีนี้สบายเลยช่วยตัวเองได้ นี่ถึงว่าอานิสงส์การปฏิบัติอานิสงส์การลดความลดเบาหวานนะเบาหวานนี่มันอยู่กับคนกินไม่เลือกคนกินห้ามใจไม่ได้หวานขึ้นเลยพอเจอตรงนี้เอาแล้วห้ามใจไม่อยู่ใจสั่นต้องกินก็หวานขึ้นปื๊ดเลยก็เลยเป็นคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยรักษาไม่หายเพราะมันอยากมันห้ามใจไม่ได้ก็เลยเบาหวานก็ไม่ยอมหายไปกินยาลดเท่าไรมันก็ฝืนกันเพราะอาหารเนี่ยเป็นยาหม้อใหญ่ถ้าคนอยากจะหายโรคเบาหวานต้องเชื่อหมอต้องลดหมดเลยต้องทรมานตัวเองต้องบำเพ็ญทุกกิริยาทรมานตัวเองเหมือนพุทธเจ้านะต้องไม่กินต้องอดอาตมานี่เป็นเกานะเป็นเการู้จักเกามั้ยไม่ใช่เกานะเกาไปตรวจอะไรขึ้นตัวยูริกสูงมากเลยทำไมว่าเอ๊ะกลางคืนนอนมาตื่นมาปวดนิ้วหมดเราไปโรงพยาบาลมันปวดนิ้วมันหนาวหรือไงเราเพราะเราก็เลยไปตรวจโรงพยาบาลเขาตรวจเลือดมาบอกท่านเป็นยูริกสูงมากยูริกมันแปลว่าอะไรอ่ะเกาอ่ะบอกว่ายูริกสูงบอกแล้วจะเลิกยังไงบอกหมอเขารู้ว่าจะมาเป็นคนไม่กินยาไม่ชอบกินยาโรงพยาบาลจะมาก็เลยบอกว่าทำไงหมอพยาบาลพวกอะไรก็มาอธิบายฟังต้องไม่กินยอดไม้ทุกชนิดโอ้ผักบุ้งผักกระเฉดหน่อไม้โอ้โหของชอบทั้งนั้นเลยผักกระถิ่นนี่เงี้ยกระถิ่นเนี่ยโอ้ห้ามกินยอดไม้เราก็เสร็จแล้วสิแต่ละห้ามของชอบมาเลยโยมเครื่องในสัตว์นี่เราไม่เท่าไรแล้วเพราะเราไม่ก็แล้วก็หนังสัตว์อะไรเงี้ย ไก่เป็ดพวกนี้ปีกก็เป็นไรละเราต้องรักษาตัวเราไอ้โรคพันนี้น่าเกลียดที่สุดน่ากลัวที่สุดทรมานที่สุดเพื่อนคนเป็นมานะโหเราไม่อยากอยู่สภาพนี้เรารู้ว่าไอ้สภาพเนี้ยเราไม่เอาแน่เลยไอ้เกาเนี่ยเราเคยเห็นคนเป็นเกาแล้วยัง

0: ขำว่ากินมากเนี่ยไอ้พวกนี้งั้นนี้หาว่าเขาไม่อดไม่อยากไอ้เราคนกินมากมาถึงตัวเองก็โดนไม่รู้ตัวก็เราก็เมื่อว่าเขาเราก็ต้องแก้ตัวเอง
1: ไม่กินเลย
0: มองอย่างเดียวเอาครูหายไม่ได้จริงจะกินหายไม่กินโอ้อดนะโยมต้องเลือกกินตะคนโคนมันบักบุ้งก็กินตะคนที่แรกโคนก็ไม่กล้ากินผักกระเฉดโคนก็ไม่กล้ากินหน่อไม้โคนก็ไม่กล้ากินอย่างนี้กล้ากินไก่ก็ไม่แตะเลยไก่ก็ไม่แตะเจนหายปกติแล้วพยาบาลบอกหลวงพ่อกินมั่งก็ได้กินไหมกินมั่งก็ไก่ก็ลอกหนังเอาก็เลยกันจะไปกินหนังมันกินเนื้อมันโอ้เขาแนะวิธีดีนะเราก็เลยเล็มๆมาบ้างเหมือนกันเงี้ยไอ้หน่อไม้เราก็กินได้บ้างแตงกวาก็ห้ามแตงกวาก็คงชอบผักผักในของผลที่สุดตมาก็เลิกทุกอย่างเลยจนหายเป็นปกติไปตรวจแล้วไม่มียูริกแล้วลดปกติเพราะเราเรื่องกินอย่างเดียวอยู่แล้วตมาไม่ได้กินยาอะไรเลยเพราะตมาไม่ชอบยานี่หายด้วยการรักษาด้วยอาหารของตัวเองนะตอนนั้นต้องว่าบางอย่างเนี่ยโรคบางชนิดเนี่ยเราต้องรักษาตัวเองอย่าปล่อยตามปากตามใจตัวเองไม่หายหรอกไอ้โรคเบาหวานเนี่ยกินจนตะปอมเขียวอะแล้วทำไงคนโรคเบาหวานต้องตัดขาวันนั้นอาตมาไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมคนพอบอกเขาเป็นเจ้าของหมู่บ้านไอ้ชัยพฤกษ์ที่สมุทรปราการเนี่ยเป็นเจ้าของหมู่บ้านลูกเขาดีมากลูกชายลูกสาวลูกภัยเนี่ยดีมากเขาได้ลูกดีเขาอยู่หมู่บ้านใหญ่แล้วบ้านเขาสร้างกันใหญ่เขารักพ่อแม่เขามากแล้วก็พ่อประมาณอายุ90กว่าแม่90กว่าแต่แม่นี่แข็งแรงแต่หูตึงพูดภาษาไทยไม่รู้ภาษาจีนรู้แล้วพ่อนี่ถูกตัดขาแค่นี้เลยเขาฟังรายการวิทยุเราเนี่ยรายการชมืดเนี่ยรายการที่เรนโบว์อุปถัมภ์เนี่ยเขาก็ฟังพ่อเขาฟังรู้เรื่องแล้วลูกชายก็ฟังพวกชายก็เป็นนักธุรกิจเป็นนักธรรมะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ใช้ได้หมดพวกนี้ก็เขาก็เลยติดต่อพระลูกศิษย์บอกว่าขอให้ไปเยี่ยมโยมนี่หน่อยแล้วมาก็ไปเขาก็ดีพอเข้าไปก็เหลือขาแค่นี้เห็นเราเขาล้อไปไหมเราเขาดีใจมากเลยเห็นเราเลาะล่าเลยเจอเราเราก็คุยธรรมะให้ฟังบอกนี่เจ็บตะกายใจไม่เจ็บเจ็บตะกายใจใช้ได้แค่ดีใจดีไม่ใจดีไม่บอกดีสวดจนมนต์ได้ด้วยสวดมนต์ได้อะไรได้ด้วยเป็นคนมีสติดีมากอยู่90ปีใช้ได้เลยเป็นคนไม่เสียใจด้วยนะไม่เศร้าโศกบอกโอ้บางคนตัดขาเนี่ยโอ้โหขากูหายไปไหนทำไมต้องตัดขากูเกลียดหมอยันตายแล้วแต่นี่แกเป็นคนมีธรรมะยอมรับความจริงเสร็จแล้วนี่พอไม่กี่วันพอลุกขึ้นไม่กี่วันธรรมะพระท่านโตบอกเสียแล้วสิ้นไปแล้วธรรมะไม่ได้ไปพอตั้งศพเสียแล้วรับหลังมาปุ๊บดูแล้วจิตใจแกดีอะไรแกรู้เรื่องหมดไม่อยู่ในสภาพที่เป็นป่วยอะไรมากเลยเพียงแต่ตัดขาเท่านั้นเองพอได้เจอเราหน่อยก็ทีแรกเขาก็บอกว่าพี่ไปพ่อเขาเป็นมากเราไปดูเอ๊ะคุยกันก็รู้เรื่องสติอะไรก็ดีแต่ไปนี่เขาเรียกเราต้องคิดเลยว่าโรคพวกนี้ต้องรักษาเองบางอย่างต้องเข้มแข็งถ้าใครเป็นโรคเบาหวานนะโอ้โหต้องตัดนะโยมนะนี่เป็นกันหลายคนมั้งเนี่ยผู้นวดอ้วนเนี่ยกระปอมดำหรือยังกระปอมดำนี่เป็นมากนะคนเป็นเบาหวานดูที่กระปอมดำตรวจตัวเองก็ได้โยมขอกระปอมหนึ่งจากกระปอมไหมโอ้ตายเลยฉันมาจากบ้านนอกเราตะตุ่มรู้จักไหมตะตุ่มนี่ตะตุ่มนี่นี่ตะตุ่มนี่ตะตุ่มนี่ถ้าตะตุ่มเขียวเนี่ยเป็นเบาหวานนี่ถ้าเขียวนะเนี่ยเขียวบื้อแล้วเบาหวานลงแล้วถ้าไม่มีก็แสดงยังไม่เป็น เรียกตะบอมคนทุพานเรียกตะบอมตะตุ่มเนี่ยกินพวกเนี้ยเขาบอกว่าไม่ค่อยเป็นโรคต้มยำเนี่ยต้มยำมันเครื่องครบเพราะงั้นนะแต่เย็นนี้ต้มยำกุ้งอย่าไปกินนะมันฝังหัวอะไรเนี่ยหัวตะกั่วต้องเอาตะกั่วออกก่อนจะเอาตัดหัวออกก่อนเอาละเอวังไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลยนะมันน่าเอาไปตัดคอทิ้งจังไม่เอาลายยิงไม่ลงโทษนะโอ้ที่เมืองนอกนี่ติดคุกด้วยแล้วก็ยึดใบอนุญาตหมดเลยคนนี้หมดทางหากินเลยแขกไปขายของที่อังกฤษขนมปังนะขนมปังอ่ะก็ที่จริงขนมปังบ้านเราก็ขายกันได้เลยนะเขาไปตรวจเขาจะมีการตรวจอะไรพวกแพทย์ก็จะตรวจตามร้านไปเจอคนแจ้งว่ามีซื้อไปกินมีเชื้อราหน่อยเดียวปิดร้านเลยจะลงโทษหนักเลยแขกหมดเลยไม่ได้เลยของรานิดเดียวก็โดนนี่ของเรานี่กินกันไปเถอะไม่มีอะไรว่ากันเลยอ่ะถึงเดียวโยมคนเรียกคนรวยนี่รวยสลึงเดียวขาดสลึงหนึ่งไม่รวยหรอก
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

โอวาทของท่านพุทธทาสภิกขุทุกสองความหมายคำว่าทุกประยุกต์ความตามอักษรเป็นสองตอนกันอยู่ดูเถิดหนาความหมายหนึ่งคือทุกซึ่งทนทรมานอย่างที่สองคือรักษณาที่น่าชังการเป็นทุกข์เพราะยึดมั่นขันธ์ทั้งห้านี่คือทุกข์ทรมานแทบบ้าหลังสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์หนอเพราะอนิจจังนี่ทุกขังเพราะดูแล้วน่าเกลียดจริงสังขารทั้งหลายมองดูแล้วน่าเกลียดกลัววิสังขารมองแล้วทั่วน่ารักยิ่งเพราะเที่ยงแท้ไม่แปรไปไม่ไหวติ่งเพราะเป็นสิ่งไม่ปรุงแต่งแห่งปัจจัยทุกเจ็บปวดนั้นคือทุกขะเวทนาทุกกร้าระอาคือลักษณะที่อาศัยอยู่ในสัพพสังขารวานเข้าใจจงเห็นให้ชัดจนไม่ปนกันโอวาทท่านพุทธทาส

ลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่ามีความหลงไหลใฝ่ฝันในชีวิตจงยังคิดว่าเราไม่ตายเราไม่แก่ให้คิดถึงอริยสัจเสียก่อนเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะทุกขสัจพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไม่ว่าสอนใครทั้งหมดเมื่อขั้นสุดท้ายท่านก็ลงอริยสัจคิดให้เข้าใจเพียงแค่ทุกขสัจอย่างเดียวให้เข้าใจจริงๆถ้าเห็นทุกตัวเดียวอีก3ตัวปรากฏ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ครับต่อจากนี้ไปจะได้ทำการรณรงค์ธรรมและฟังธรรมจากพระคุณเจ้านะครับ

0: พวกที่ที่ถ่ายรูปถ่ายให้มันเสร็จไปซะเวลาเทศประยัยห้ามมาถ่ายมันกวนกันแล้วจะถ่ายก็ถ่าย
1: ช่างภาพถ่ายเลยตอนนี้นะเพราะว่าท่าน
0: นอกนั้นก็ถ่ายช่วงเลิก
1: ท่านไปถ่ายตอน
0: ไม่ต้องทำนี่ของทำคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องเคารพถ้าไม่เคารพมันจะกลายเป็นบาปเป็นกรรมเวลาเราจะทำบุญมันเจตนาว่าทำบุญแล้วมันจะกลายเป็นบาปมันยกตัวอย่างมี ลูกศิษย์หลวงปู่ชอบคนมีตาประขาวแกคนหนึ่งไปอยู่กับหลวงปู่ที่นี่หูแกหนวกประมาณจาก60หรือ 70% เนี่ยหนวกไม่เต็มร้อยอยู่มาวันหนึ่งพอได้จังหวะว่างๆแกเข้าไปกราบเรียนหลวงปู่ชอบว่าหลวงปู่หูกับผมทำไมมาถึงหนวกนี่มันหลวงปู่พิจารณาให้กับผมด้วยหลวงปู่ก็กำหนดดูจากพักหนึ่งท่านก็ให้คำตอบว่าที่หูเธอหนวกนี่แต่ก่อนเธอไปร้องรำทำเพลงไปรบกวนสมาธิที่พระท่านแสดงธรรมทำให้สมาธิในการแสดงธรรมตกไปสองครั้งนี่หูเธอมันถึงหนวกว่าฉันน่ะเห็นไหมอยู่ๆเนี่ยมันต้องมีเหตุก่อนตาบอดก็เหมือนกันแขนหักก็เหมือนกันขาหักก็เหมือนกันนี่จิตใจอวัยวะจิตใจไม่สมบูรณ์แบบก็เหมือนกันสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะกรรมหรือพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี่ก็อยู่เพราะกรรมเหมือนกันกรรมเนี่ยมันมีอยู่สองกรรมกรรมดีหรือกรรมชั่วกรรมดีมันให้ผลเป็นสุขกรรมชั่วให้ผลเป็นทุกข์เนี่ยเราอยู่ในปัจจุบันนี่ก็อยู่เพราะกรรมกรรมให้ผลทั้งสองอย่างนั่นน่ะให้ผลทั้งกรรมดีและกรรมชั่วเมื่อกรรมมันน้อยมันก็ให้ผลน้อยเมื่อกรรมมันมากมันก็ให้ผลมากทั้งสองอย่างอย่างกรรมดีที่พวกเรามาสร้างกันนี่แหละมีมาบวชออกเนกขัมมะออกมาบวชที่ว่าอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอะพรหมมันเป็นศีลของพรหมพรหมจรรย์จัญญามารยาทนี่นี่ว่าพรหมจรรย์มาบวชแล้วก็รักษาพรหมจรรย์เพศตรงกันข้ามนี่จะยื่นของจะรับของต่อมือกันไม่ได้ถ้าไปรับมันก็พรหมจรรย์เศร้าหมองแต่ว่าต้องรักษาพรหมจรรย์จะว่าอะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเนี่ยปราศจากเอาร่างกายของเรานี่และจิตใจนี่แบกว่ายออกมาจากกามกามเราคุกคีอยู่กับกามกามคือความใคร่ความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสนี่เรียกว่ากามกามอันนี้ท่านว่ากามนี่มันเป็นของร้อนแปลว่าไฟระคะความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสเมื่อไม่มีไฟราคะไฟโทสะมันก็อยู่ด้วยกันตามมาไฟโมหะก็ตามมาคือความไม่รู้นั่นที่นี่สรุปแล้วเนี่ยพวกเรานี่หมายถึงจิตใจอยู่ในกองไฟอยู่ในกองฟืนกองไฟแต่เราก็ไม่รู้เนื้อว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าเราอยู่ในกองฟืนกองไฟคือความร้อนนั่นร้อนเพราะไฟราคะคินา คือนั่นน่ะโดสักขินาโมหคินาเนี่ยแปลว่าไฟแปลว่าไฟแปลว่าความร้อนที่นี่ความร้อนมันเกิดจากอายตนะที่ต่อนะเกิดจากตาก็เป็นของร้อนหูก็เป็นของร้อนจมูกก็เป็นของร้อนลิ้นก็เป็นของร้อนกายก็เป็นของร้อนใจก็เป็นของร้อนเนี่ยนั่นนะใจที่มันร้อนก็เพราะว่าใจมันไม่รู้ไฟไม่รู้เหตุไฟจะเกิดขึ้นนั่นนะเรียกว่ามันไม่รู้เหตุรู้ผลของมันคือไฟจริงๆแล้วมันเผาอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้ความไม่รู้นี่ท่านชื่อว่าตัวอวิชชาเมื่อมันมีตัวอวิชชาแล้วที่นี่มันก็เกิดตัณหาคือความอยากนั่นอยากล่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากไม่มีที่จบที่สิ้นหิวอยู่ตลอดเวลาทำไมมันจึงหิวที่นี่ก็เพราะจิตใจของตนของตนไม่เป็นตนของตนนี่ไปอิงอาศัยคนอื่นวัตถุอย่างอื่นคนอื่นคืออะไรคนอื่นก็คือร่างกายนี่แหละนี่เดี๋ยวนี่สมมุติออกมาเป็นคนอื่นไปอาศัยร่างกายมันถึงทำให้เกิดไฟขึ้นมานั่นน่ะไฟก็เกิดถ้ามันมีตาไฟก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันมีหูก็ไฟก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันมีจมูกไฟก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันมีลิ้นไฟก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันมีกายไฟก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่ทีนี้ไฟพวกนี้ล่ะอายตนะที่ต่อนี่มันจะส่งเข้าไปหาจิตใจให้เล่าร้อนขุ่นมัวนี่จึงเรียกว่าไฟราคะความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสไฟโทสะคือความโกรธนี่ไฟโมหะคือความหลงนี่มันหลงเมื่อสรุปความหลง

มันหลงอะไรที่นี่หลงตนของตนคือจิตใจที่นี่ท่านจะให้มาปฏิบัติมาปฏิบัติมาภาวนาเหมือนพวกเราออกมานี่แหละมาภาวนามาบริกรรมภาวนาทำจิตใจให้เป็นสมาธิทำจิตใจให้เป็นหนึ่งบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจนมันมีพลังจนจิตใจมันมีพลังเว้นไว้แต่หลับพุทโธมันจะจิตต่อกันมีสัมปชัญญะความรู้ตัวอพุทโธพุทโธอยู่หรือกำหนดลมหายใจก็รู้ว่าเรารู้ว่าลมเข้าลมออกลมหยาบลมละเอียดนี่ทำไปจนมีความรู้สึกว่าจิตใจมันวางพุทโธหรือว่าพุทโธหายไปจากหายไปจากจิตใจถ้าผู้ใดปฏิบัติเข้าไปถึงจุดนี้ได้

ความละเอียดนี่ทำไปจนมีความรู้สึกว่าจิตใจมันวางพุทโธหรือว่าพุทโธหายไปจากหายไปจากจิตใจถ้าผู้ใดปฏิบัติเข้าไปถึงจุดนี้ได้นะมันจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี่มันจะเป็นสภาวะอันหนึ่งขึ้นมาจิตใจนี่จะเป็นสภาวะอันหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่อันเดียวกันแล้วนี่ไม่มีใครบอกมันก็จะรู้เองเห็นเองปัจจตังรู้แน่นอนไม่ต้องสงสัยเนี่ยมันจะเกิดความสุขขึ้นมาภายในจิตใจเนี่ยแล้วก็มีปิติความเอื้ออิ่มใจปัจจติคือความสงบของใจเนี่ยมันจะแยกกันเมื่อมันแยกกันได้อย่างนี้แล้วที่นี่จิตใจของเราจะมันจะเข้มงวดกวดขันในการประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะมีศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนามันจะเชื่อว่ามรรคข้อปฏิบัติมีผลต้องได้รับนี่ที่นี่จะย้อนลงไปหามรรคที่นี่มรรคอยู่ตรงไหนที่นี่มรรคก็คือศีลนี่แหละศีล8ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นี่มรรคเนี่ยคือหนทางจะเข้าไปดับทุกข์เนี่ยเข้าไปเห็นทุกข์ไปรู้ทุกข์ไปดับทุกข์นี่คือศีลท่านจะว่าศีลอันใดศีลอันใดสมาธิอันนั้นสมาธิอันใดปัญญาอันนั้นปัญญาอันใดวิมุตติอันนั้นคําที่ว่าอันนั้นอันนั้นคือดวงจิตน่ะศีลก็คือจิตใจของเราสมาธิก็คือจิตใจของเราปัญญาก็คือจิตใจของเรามันอยู่ที่เดียวกันที่เมื่อมันรู้อย่างนี้แล้วมันจะเกิดศรัทธามันจะมีความหมั่นความขยันมันจะทำท่านบอกว่าทำให้มากเจริญให้ยิ่งคำที่ว่ามากหรือยิ่งคือให้เป็นผู้มีสติระลึกรู้ให้รู้มันเป็นอะไรให้มันรู้และให้ระลึกรู้อยู่ตลอดนี่ฝึกให้ตัวสติเนี่ยให้มันรู้ฝึกตัวสตินี่ให้มันเด่นขึ้นมาคือดวงรู้นี่พยายามทำดวงรู้นี่ให้มันเต็มแต่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันรู้อยู่แต่มันไม่เต็มมันเหมือนกับเดือนข้างขึ้นหรือข้างแรมมันเว้าเหมือนมันเว้ามันแบ่งอยู่เนี่ยตรงที่มันเว้าเนี่ยนั่นคือความมืดตรงที่มันมองเห็นเนี่ยนี่คือความสว่างหรือว่าความรู้หรือว่าตัวจิตใจมันยังไม่เต็มแต่เพราะนั้นท่านจะมาสร้างให้มันเต็มที่นี่สร้างสติขึ้นมาให้มันเต็มสร้างปัญญาขึ้นมาให้มันเต็มเมื่อมันเต็มแล้วมันจะรู้ของใครของเราล่ะปิดไม่อยู่ต้องรู้แน่นอนไม่ต้องสงสัยจิตใจเต็มเมื่อมันเต็มน่ะมันไม่หิวมันไม่กระหายมันไม่อยากจะอยากเป็นอะไรจิตมันก็เป็นจิตอยู่แล้วเต็มบริบูรณ์อยู่แล้วกายก็เป็นกายอยู่แล้วกายนี่คือร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี่มันเป็นธาตุทั้ง4มันเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมที่เราอาศัยอยู่นี่หมดทั้งโลกหมดทั้งสงสารนี่ทั้งใกล้ทั้งไกลนี่มีของ4อย่างเท่านี้สมมุติมันหลงสมมุติเรียกสมมุติเรียกไปเฉยๆสรุปแล้วมันมีของ4อย่างเท่านี้มีดินมีน้ำมีไฟมีลม4อย่างแล้วมาบวกอีก2มืดกับสว่างมีเท่านี้หมดทั้งโลกนี่แล้วพากันหลงเฉยๆนี่นี่เมื่อย่นเข้าไปลึกๆเข้าไปอีกหลงอะไรหลงตนของตนนั่นเมื่อมันหลงตนของตนมันก็มายึดของภายนอกมันจะคงไปนอกก็มายึดร่างกายมายึดดินดินอยู่ตรงไหนที่นี่ดินธาตุดินนี่มีผมขนเล็บฟันหนังเยื่ออินกระดูกเยื่อในกระดูกตับปอดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้ธาตุดินธาตุน้ำมีน้ำดีน้ำทะเลน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำลายน้ำมูดน้ำไขข้อน้ำมูดนี่ธาตุน้ำธาตุไฟยังกายให้อบอุ่นไฟยังกายให้สุดโทมไฟยังกายให้กระวนกระวายไฟเผาอาหารทางย่อยนี่ธาตุไฟธาตุลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องล่างลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าออกมันพัดให้เลือดให้ลมมันวิ่งไปสม่ำเสมอเนี่ยที่อยู่ได้นี่มีเท่านี้ที่นี่จิตใจของเรามายึดถือร่างกายนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนมันก็เป็นจริงๆที่นี่จิตก็เลยไปเป็นกายเมื่อจิตไปเป็นกายที่นี่แล้วจิตใจของเรากลายไปเป็นดินไม่รู้เนื้อรู้ตัวกลายไป

น้ำไม่รู้เนื้อรู้ตัวกลายเป็นไฟไม่รู้เนื้อรู้ตัวกลายเป็นลมไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นมันหลงออกไปแล้วที่นี่ก็ไปพวักพบนที่นี่ไปหาปัจจัยมาเลี้ยงดูปูเสือมันทีนี้มาเลี้ยงดูปูเสือร่างกายเพื่ออยู่รอดวันๆเท่านั้นสันตติคือความสืบต่อตัวอย่างข้าวเมล็ดหนึ่งนี่แหละพร้อมทั้งสี่ธาตุที่เราฉันเข้าไปหรือว่าเราทานเข้าไปเอาเข้าพยาในข้าวเม็ดเดียวนั่นแหละมีทั้งสี่ธาตุดินไปพยาดินน้ำพยาน้ำไฟพยาไฟลมพยาลมเพื่ออยู่รอดบันๆเท่านั้นชั่วขณะเท่านั้นสุดท้ายมันก็จะแตกทำไมมันจึงแตกเพราะธรรมชาติเป็นของแตกที่นี้มันแตกมามันนานแล้วเป็นสัตว์ก็แตกเหมือนกันเป็นบุคคลก็แตกเหมือนกันสัตว์น้ำสัตว์บกแตกทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะมันมีความเกิดมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันก็มีความแปรปรวนในท่ามกลางแล้วก็มีความแตกสลายไปในที่สุดนี่มันเกิดมันดับมาเนี่ยมันนานแสนนานแล้วทราบเพราะที่พวกเราเกิดมาถ้าย้อนหลังน่ะเราจำไม่ได้เฉยๆตัวสัญญาความจำนี่มันไม่แน่นอนมันเกิดแล้วมันก็ดับของมันตัวสัญญานี่ถ้ามันจำได้นะมันจะเบื่ออะไรเบื่อเพราะมันทุกข์เพราะอะไรนี่ทุกข์เพราะมันเจ็บทุกข์เพราะมันปวดทุกข์เพราะมันร้อนทุกข์เพราะมันหนาวสารพัดอย่างที่มันพาให้เกิดทุกข์เพราะมันมีอะไรมีร่างกายนี่แหละนั่นสรุปแล้วร่างกายนี่ที่นี่เหมือนกับคุกเหมือนกับตารางขังจิตขังใจปวดก็หาทางออกมาได้เจ็บก็หาทางออกมาได้ทุกข์ก็หาทางออกมาได้เพราะมันวนอยู่ในร่างกายนี่สรุปแล้วไม่ก้อนเจ็บจริงๆแหละก้อนจีบก้อนเจ็บก้อนปวดก้อนทุกข์ก้อนร้อนก้อนหนาวจริงๆเพราะฉะนั้นท่านจะให้กำหนดเมื่อจิตมาเราเมื่อเรามาปฏิบัติทำจิตใจให้เป็นหนึ่งแล้วทำจิตใจให้เป็นสมาธิแล้วนั่นท่านให้ค้นคั่วดูกายให้พิจารณากายอะไรมาเกิดขึ้นให้ดูสุขเกิดขึ้นก็ให้ดูทุกข์เกิดขึ้นก็ให้ดูไอตัวสำคัญเลยคือตัวทุกข์เนี่ยให้มันทุกข์มากๆให้มันเจ็บมากๆให้มันปวดมากๆจนปวดจนหาที่ปองที่วางไม่ได้นั่นละเมื่อจิตมันเข้าไปรู้นะมันจะวางเมื่อจิตวางเข้าไปนะมันจะรู้ว่าอันตัวเวทนาตัวทุกข์ไม่ใช่เราตัวเราไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนี่มันจะแยกกันมันจะรู้เมื่อมันทุกข์มันปวดให้เราอย่าส่งออกไปข้างนอกให้กำหนดเข้าไปหาจิตใจคือตัวผู้รู้คือตัวรู้นี่อะไรมันสุขอยู่ตรงไหนมันทุกข์อยู่ตรงไหนมันปวดอยู่ตรงไหนความเจ็บปวดรวดร้าวมันมีตนมีตัวไหมหรือมันไม่มีถ้ามันมีมันหน้าตามันเป็นอย่างไรให้มันรู้ให้มันเห็นนี่ไม่ใช่เข้าไปนิ่งอยู่อย่างเดียวนะพอมานาไปพุทโธเมื่อจิตสงบนิ่งแน่วอยู่นั่นอันนั้นก็จริงอยู่แต่ว่าเมื่อมันพักพอประมาณแล้วเมื่อมันถอนออกมาอย่าไปนอนทับรีบค้นรีบคั่วรีบพิจารณาดูร่างกายเนี่ยมันมาจากที่ไหนแล้วมันจะไปที่ไหนแล้วมีอะไรบ้างอยู่ภายในร่างกายแยกออกดูให้มันรู้ให้มันเห็นพิจารณาให้มันรู้ให้มันเห็นนั่นน่ะร่างกายของเราเนี่ยกับแผ่นดินภายนอกอันเดียวกันไม่เป็นของใครไม่เป็นของกลางถ้าจะให้มีเจ้าของเนี่ยเป็นของพ่อของแม่เราถ้าไม่ให้มีเจ้าของไม่เป็นของใครเป็นของมีประจำโลกอยู่อย่างนี้มันอยู่เป็นของกลางเป็นสมบัติของคนหลงที่นี่เมื่อหลงเนี่ยเข้าไปยึดเมื่อยึดแล้วก็ที่ดินจากนี่ไปนี่กว้างเท่านั้นยาวเท่านี้นี่ของฉันนะเมื่อย้อนกลับมาภายในมาถึงร่างกายเขาร่างกายฉันนะนี่คนที่มาเกิดจากร่างกายของเรามีลูกมีหลานมีบ้านมีเมืองมีทรัพย์มีสมบัติลูกก็ลูกฉันนะบ้านก็บ้านฉันนะเนี่ยมีแต่ของเราไม่มีแต่ของกูสรุปแล้วก็มีแต่ของกูของมึงทั้งนั้นในโลกเพราะมันหลงเมื่อมันหลงภายในมันกลับไปยึดของภายนอกนั่นเพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อพวกเราได้ออกมาปฏิบัติแล้วอย่างนี้นะให้รักษาไว้ให้ปฏิบัติให้มันคงเส้นคงวาไว้อย่าให้มันถอยหลังให้มันก้าวไปข้างหน้ารักษาไว้อย่างเรามีโอกาสนี่วันที่วันเสาร์บอกออกมาบวชได้เดี๋ยวก็ออกมาบวชทำไมต่อกันสะสมไป
สะสมไปสะสมไปเมื่อมันมากเข้ามากเข้ามากเข้านี่เมื่อมันมีกำลังแบบมันจะรู้ของมันเองมันจะเห็นของมันเองนั่นขอให้ปฏิบัติที่นี่เวลาอยู่ที่บ้านที่เราไม่ออกมาบวชอย่างนี้ก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็รักษาศีล5ไว้ให้มันตลอดรอดฟังให้มันบริสุทธิ์แล้วก็ทำไปปฏิบัติไปไหว้พระสวดมนต์เราท่องจำได้มากแล้วก็สวดมากสวดทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละประโยคประโยคนี่แต่ละคำละคำเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นสะสมบุญเนี่ยเพิ่มเข้าเนี่ยกราบครั้งหนึ่งแล้วลึกถึงพุทโธก็เป็นบุญขึ้นมากราบที่สองแล้วลึกถึงธัมโมก็เป็นบุญขึ้นมากราบที่สามแล้วลึกถึงสังโฆก็เป็นบุญขึ้นมานั่นน่ะมิจะได้กับได้ถ้าผู้มีปัญญาสวดตัวอย่างว่าทำวัดเย็นนี่อรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิกาวไปเท่าไหร่ก็กาไปทุกประโยคก็ได้บุญทุกประโยคนอกนั้นไปถึงตังโคปนะพระกวันตังเอวังกัลยาโนกิตติสโดภุกโตอิติปิโสพระกวาลังสัมมาทุกประโยคไปทุกคำเป็นบุญไปทั้งนั้นพอเราสวดมนต์จบแล้วที่นี่ถ้าเรามีโอกาสที่นี่แล้วก็นั่งสมาธิภาวนาต่อนั่งไปภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธบริกรรมระลึกบริกรรมทุกประโยคทุกคำไปก็มีแต่บุญกับบุญมีแต่ได้กับได้นั่นสะสมไปเดี๋ยวมันก็เต็มของมันเดี๋ยวก็พอของมันมันจะเกิดศรัทธาเมื่อมันมีศรัทธามันก็มีวิริยะความภาคความเพียรนั่นมันต่อไปก็มีขันติความอดทนมันต่อสู้ได้มันทำได้มันไม่ขี้เกียจขี้ข้านมันจะขับความขี้เกียจขี้ข้านความหนักเหนื่อยไม่ล่าขับออกมันจะไม่มีมันขี้เกียจเราขยันทำไปมันจะลูกของใครของเราเนี่ยที่นี่เวลาปัญหามันเกิดขึ้นนะบางคนตัวอย่างบริกรรมพุทโธไปเมื่อพุทโธหายไปเนี่ยแล้วคิดเอ้ามันร่างพุทโธแล้วจิตจะวิตกไปคั่วหาพุทโธอีกอันนี้เราอย่าไปทำนี่ให้เรากำหนดรู้อย่างเดียวมันหายไปก็รู้ว่ามันหายมันอะไรที่ส่วนที่เหลืออยู่คืออะไรส่วนที่เหลืออยู่นี่ก็คือดวงรู้คือตัวผู้รู้เมื่อเหลือแต่ผู้รู้แล้วก็กำหนดรู้อยู่นี่นี่คือตัวสมาธิตั้งรักษาไว้คือนี่ตัวนี้คนที่บริคนที่กำหนดลมหายใจเมื่อลมมันหายเราจะไปสูดดูลมกลับคืนมาลมมันไม่ได้หายหนีไปไหนแต่มันละเอียดเข้าไปมันละเอียดน้อยเข้าไปเป็นปรากฏว่ามันไม่มีแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่นี่ให้ทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็อย่าไปกลัวตายนั่นน่ะแล้วก็เนี่ยละการปฏิบัติเนี่ยอย่าไปกลัวตายถึงกลัวเรามันก็ไม่ได้ตายจิตใจเนี่ยที่มันกลัวตายเนี่ยมันกิเลสมันบอกเข้ามาเฉยๆมันมาผลักดันมันกลัวตายจริงๆแล้วจิตใจแท้ๆมันไม่ได้ตายจะเอาอะไรมาตายเพราะมันไม่มีรูปร่างดวงใจดวงรู้คือตัวผู้รู้นี่ตัวผู้รู้นี่แต่มันไม่รู้มันยังเป็นดวงโง่อยู่มันยังไม่ฉลาดก่อนจะสลัดท่านจะให้มาปฏิบัติก่อนนี่แหละให้มีสติเมื่อไม่มีสติไม่มีปัญญาเมื่อไม่มีสติมันมีปัญญา นี่คือมันสลัดนั่นฝึกนี่ตัวมันจะจะตัดสินใจได้จะตัดสินจะตัดสินได้ก็คือตัวปัญญาสะสมไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆให้มันแก่ก้าทีนี้ถ้ามันไม่ผ่านไม่พ้นไปในชาติปัจจุบันนี้ก็ให้มันได้อาจละศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาอย่าให้ไปเป็นอย่างอื่นมันไปเป็นอย่างอื่นให้รู้ให้มันเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีคุณพระพุทธมีคุณพระธรรมมีคุณพระสงฆ์มีคุณบิดามีคุณบรรดามีนี่นี่นะคุณครูอาจารย์มีนี่นะนี่มันจะได้เชื่อมั่นที่นี่เมื่อผู้ใดปฏิบัติได้รับผลขึ้นมาแล้วเนี่ย
มันจะเห็นคุณ

ไล่หาตัวจริงของมันอ่ะนี่ท่านว่าเราอย่าไปเอาแต่พุทโธพุทโธอย่างเดียวเมื่อมันสงบแล้วให้ค้นให้คั่วให้พิจารณาให้มันทะลุปูปงให้มันหายสงสัยนี่อย่างต้นไม้นี่กับเรานี่นี่ต้นไม้ต้นหนึ่งนี่ถ้าเราจะไปเขียนออกมาเป็นตัวสมมติเป็นตัวนี่เขียนจนไปถึงมันตายก็ไม่จบตัวเฉพาะใบของมันนี่มันก็ไม่เหมือนกันโตไม่เหมือนกันเลียวไม่เหมือนกันเนี่ยสีก็ไม่เหมือนกันอีกเขียนแต่ละใบละใบอีกที่นี่กิ่งมันอีกกิ่งใหญ่อีกกิ่งเล็กอีกที่นี่ก็นั่นนะเกล็ดมันอีกผิวหนังของมันอีกเปลือกของมันมันมีกี่สั้นก็เขียนลงไปอีกแกนของมันก็มีกี่สั้นเขียนลงไปอีกลากมันอีกมันไม่ถึงมันตายมันก็ไม่จบเพราะฉะนั้นจังหวัดจะให้มันจบในสมมติจบไม่เป็นเพราะฉะนั้นจะสรุปแล้วมันหลงสมมติหลงบัญญัติเลื่อนเข้าไปย่นให้ลึกเข้าไปอีกหลงตนของตนนั่นแหละประโยคแรกมันเหตุมันก็เลยกลายเป็นเหตุปัจจโยแล้วก็อารัมมณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยต่อไปจนบานปลายไปจนเต็มโลกพักกันหลงอยู่นี่นั่นน่ะหลงเกิดหลงแก่หลงเก็บหลงตายนี่หลงตนของตนนั่นแหละแล้วก็ไปยึดของภายนอกไปยึดดินอันเดิมบกไปเวียนมาอยู่นี่น่ะจะให้พูดไปที่ไหนก็เพราะความจริงมันอยู่ที่นี่สรุปแล้วที่นี่ดินน่ะพื้นใหญ่ๆอยู่นี่ล่ะเมื่อย่นเข้ามาล่ะมีดินเมล็ดเดียวดินเมล็ดเดียวเมล็ดเล็กๆนี่ล่ะอันใหญ่ๆกับดินเหมือนกันอันโตๆใหญ่ๆกับดินอันเดียวเนี่ยนั่นสรุปแล้วก็หลงดินเมื่อหลงดินกับหลงจิตตัวเองนั่นน่ะถ้าไม่หลงจิตตัวเองถ้าไม่หลงดินก็ไม่หลงจิตถ้าไม่หลงจิตก็ไม่หลงดิน

0: ที่พวกเราพากันปรารถนาเนี่ยพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยไม่ใช่พระนิพพานไม่ใช่มันอยู่ในท้องฟ้าอากาศนี่มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในดวงใจของพวกเราเนี่ยที่เรามีดวงใจไหมเรามีจิตวิจัยไหมมีถ้ามีในนั่นละดวงจิตดวงใจของเรานี่คือพระนิพพานพระนิพพานคืออะไรคือความเบื่อนิพพิทาความเบื่อเบื่ออะไรที่นี่เบื่อในรูปนั่งอยู่นี่ละเบื่อในรูปเบื่อในเสียงเบื่อในกลิ่นเบื่อในรสเบื่อในสัมผัสแล้วเบื่อในรูปเบื่อในเวทนาความสุขความทุกข์เบื่อในสัญญาเบื่อในสังขารเบื่อในวิญญาณนั่นน่ะแล้วมันเบื่อไหมถ้ามันไม่เบื่อมันก็ไม่เป็นนิพพิมันก็ไม่เป็นนิพพิทาให้นั่นความเบื่อนั่นแหละเมื่อมันเบื่อนายที่เนี่ยมันก็คลายความกำหนัดยินดีเมื่อมันคลายความกำหนัดยินดีจิตมันก็พ้นนั่นเมื่อจิตพ้นไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรมีแต่ดวงจิตล้วนๆคือดวงรู้ล้วนๆไม่มีอะไรเจือปนอยู่นั่นนั่นเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าพังคำพังเพยอีสานว่าเกี้ยงมาแต่ทั้งในใสมาแต่ทั้งกระดูกเกี้ยงทั้งกระปูกทั้งเขาปัดล้านใต้เขาปัดล้านลงไปเนี่ยเป็นอย่างมันขี้ข้วยใต้ขี้ข้วยลงไปมันเป็นดินใต้ดินลงไปเนี่ยมันไม่ยังมันบ่มียังผมมียังเหลือแต่ดวงรู้ล้วนจบอาลับเอวังก็มีด้วยปากาลัสนี
1: สาธุสาธุสาธุ
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมค่ะ
3: วัคซีนป้องกันโรคคิดสั้นจากสถิติปีพุทธศักราช2543ประเทศไทยมีการฆ่าตัวตายเฉลี่ยวันละ10คนแม้แต่เด็กก็ฆ่าตัวตายมาแล้วส่วนสถิติทั่วโลกองค์การอนามัยโลกรายงานว่าปีพุทธศักราช2543มีคนฆ่าตัวตาย1คนทุก40

วินาทีดังนั้นการฆ่าตัวตายจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวอาจเกิดกับครอบครัวใดๆได้ทุกเมื่อถ้าศึกษาเรื่องต่อไปนี้ให้ถี่ถ้วนก็อาจจะนำไปใช้เป็นวัคซีนป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคคิดสั้นและใช้เป็นแนวทางในการสังเกตหรือปลอบใจบุคคลอื่นซึ่งมีแนวโน้มว่าจะฆ่าตัวตายเนื่องจากทุกคนต่างก็รักชีวิตดังนั้นโดยปกติแล้วคนส่วนมากจะไม่ฆ่าตัวตายในทันทีข้อมูลจาก1667ฮอตไลน์คลายเครียดระบุว่าสัญญาณอันตรายของผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมีดังนี้ 1. แยกตัวไม่พูดกับใคร 2. มีคนในครอบครัวฆ่าตัวตายมาก่อน 3. เคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้ว 4.มีแผนฆ่าตัวตายแน่นอนโดยดูจากการแจกจ่ายของรักของหวงพูดจาฝากฝังคนข้างหลังจัดการงานหรือทรัพย์สินให้เรียบร้อย 5. เวลาพูดมีน้ำเสียงวิตกกังวลสีหน้าเศร้าหมอง 6. ติดเหล้าหรือยาเสพติด 7. ทรมานจากโรคจนต้องพึ่งยารักษาเป็นประจำและนอนไม่หลับติดต่อกันเป็นเวลานานๆ 8. ชอบพูดเปรยว่าอยากตายไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความหมาย 9. อยู่อย่างโดดเดี่ยวทำให้เหงาเศร้ารู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลก 10.ประสบปัญหาชีวิตเช่นสูญเสียคนรักกระทันหันล้มละลายเป็นโรคที่รักษาไม่หายหรือว่าพิการจากอุบัติเหตุ 11. มีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอยู่เสมอที่น่าระวังคือเมื่ออารมณ์เปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือเป็นหลังมือจากซึมเศร้าหรือหงุดหงิดมานานกลับดูสบายอกสบายใจอย่างผิดหูผิดตาช่วงนี้แสดงว่าเขารวบรวมความกล้าและตัดสินใจได้แน่นอนแล้วว่าจะฆ่าตัวตายถ้าผู้ใดมีสัญญาณดังกล่าวมานี้ญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทควรที่จะดูแลคนผู้นั้นอย่างดีคอยอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยอย่างใกล้ชิดพูดให้กำลังใจเพื่อให้คลายความเครียดความเศร้าความเหงาหรือความวิตกกังวลลง

ีใครบ้างที่ไม่เคยผิดหวังเลยใครเล่าจะได้สมดังใจปรารถนาทุกครั้งเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เป็นไปตามที่เราคิดแต่เป็นไปตามที่มันจะเป็นแม้สิ่งที่เราไม่ชอบและไม่เห็นด้วยเลยมันก็เกิดขึ้นได้คนที่ผิดหวังจึงมีอยู่นับล้านล้านคนทั่วโลกมิใช่มีเราเพียงผู้เดียวความผิดหวังเป็นของธรรมดาในโลกนี้ดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ความสมหวังการรู้จักทำใจเมื่อผิดหวังต่างหากเป็นความสุข

มากขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำฉันใดการฆ่าตัวตายไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่เป็นการเพิ่มปัญหาเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำฉันนั้นในทางโลกผู้คนจะดูหมิ่นหรือนินทาว่าคิดสั้นหรือสิ้นคิดส่วนในทางธรรมเพียงแค่คิดฆ่าตัวตายก็บาปแล้วไม่ต้องกล่าวถึงการลงมือกระทำเลยการฆ่าตัวตายไม่มีประโยชน์เลยศัตรูจะชื่นชมสมน้ำหน้าแต่ญาติมิตรจะเสียใจและอับอายขายหน้าทำให้ลูกที่ยังเล็กต้องเป็นกำพร้าไร้ที่พึ่งพิงทำให้พ่อแม่ที่แก่เฒ่าหูตาไม่ดีต้องลำบากขาดคนดูแล

ั้นนักถึงไม่มีคนฆ่าก็ต้องตายเองอยู่แล้วจะฆ่าตัวตายทำไมแต่ความดีสิถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เมื่อไปทำลายร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือทำความดีเสียแล้วจะใช้อะไรทำความดีเล่าถึงแม้ร่างกายจะพิการแต่ถ้าจิตใจเข้มแข็งไม่ย่อท้อก็สามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าได้เดือนธันวาคมคริสตศักราช1995โบบี้นักเขียนชาวฝรั่งเศสวัย43ปีเกิดเส้นเลือดในสมองแตกทำให้เป็นอัมพาตทั้งตัวเป็นใบ้หูกึ่งหนวกตา ยังมองเห็นเปลือกตาซ้ายยังกระพริบได้และขยับศีรษะได้เล็กน้อยแต่สมองและสติสัมปชัญญะยังดีเขารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลร่างถูกมัดติดไว้กับแผ่นกระดานเอ็นทุกเช้ามีผู้ชักให้ตั้งตรงแม้ร่างจะแข็งทื่อเหมือนท่อนไม้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ก็ไม่ได้อยู่อย่างไร้ค่าและไม่คิดสั้นเขายังใช้ความเพียรและทักษะในการประพันธ์แต่งหนังสือเล่าประสบการณ์ของเขาหนังสือนี้เป็นตัวอย่างและเป็นกำลังใจที่ดียิ่งแก่ผู้ป่วยอัมพาตและเป็นเครื่องเตือนใจแก่ผู้รักษาพยาบาลซึ่งบางครั้งอาจหลงลืมไปว่าร่างที่เคลื่อนไหวไม่ได้พูดไม่ได้นั้นยังเป็นคนอยู่เขาจะแต่งเรื่องไว้ก่อนแล้วให้ผู้ช่วยท่องตัวอักษรเรียงตามความถี่ในการใช้เมื่อถึงอักษรที่ต้องการเขาจะกระพริบเปลือกตาซ้ายซึ่งเป็นอวัยวะอย่างเดียวที่ขยับได้อักษรที่เลือกทีละตัวถูกผสมเป็นคำประโยคย่อหน้าและบทกว่าจะสำเร็จได้ทั้งสองต้องใช้ความเพียรอย่างมากนับเป็นหนังสือที่เขียนยากที่สุดในโลกก็ว่าได้หลังจากที่หนังสือวางตลาดได้3วันเขาก็ถึงแก่กรรม

ม้แต่สัตว์เช่นมดปลวกก็ยังรักชีวิตและไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคจนคิดฆ่าตัวตายเลยมนุษย์เราถ้าย่อท้อต่ออุปสรรคจนคิดฆ่าตัวตายจะไม่อายสัตว์มันบ้างหรือโลกนี้แปรเปลี่ยนอยู่เสมอในยามค่ำคืนยิ่งดึกก็ยิ่งมืดแต่เมื่อมืดถึงที่สุดแล้วแสงสว่างจะเริ่มปรากฏชีวิตคนเราก็เช่นกันมีสุขและทุกข์สลับกันไปเมื่อทุกข์ถึงที่สุดแล้วความสุขจะเริ่มปรากฏชีวิตนี้ยังมีหวังแม้ทุกสิ่งจะสูญสิ้นไปแล้วแต่อนาคตยังอยู่จงทำใหม่สร้างใหม่ชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดแม้จะภาคเพียรอย่างไรชีวิตก็ไม่อาจพ้นความตายไปได้อย่างไรก็ตาม

ไปบ้างก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายอะไรมีแต่ได้กำไรจึงไม่จำเป็นต้องรีบแซงคนอื่นเพื่อไปให้ถึงที่หมายโดยเร็วเมื่อฆ่าตัวตายจิตย่อมเศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้ทุกขติได้แก่ที่เกิดอันชั่วซึ่งมากด้วยทุกข์เช่นนรกทุกข์ในโลกนี้ล้วนเป็นของเล็กน้อยเมื่อเทียบกับทุกข์ในนรกการฆ่าตัวตายเพื่อหนีทุกข์จึงเป็นความหลงผิดอย่างมหันต์ดังนั้นถ้าผู้ใดคิดฆ่าตัวตายเพื่อตามไปอยู่กับคนรักผู้จากไปเช่นสามีลูกก็เลิกคิดโง่ๆได้เลยไม่สำเร็จแน่ความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่สูงค่าเพราะได้มาโดยยากดังอุปมาว่าแอกซึ่งมีช่องเดียวลอยไปมาตามยถากรรมด้วยแรงคลื่นลมในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ทุกร้อยปีเต่าตาบอดตัวหนึ่งจะโผล่ขึ้นมาสู่ผิวน้ำคราวหนึ่งโอกาสที่เต่าตาบอดนั้นจะสอดคอเข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวเป็นของยากฉันใดการเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากฉันนั้นกว่าจะได้เกิดเป็นมนุษย์ช่างยากเย็นแสนเข็ญเช่นนี้เองเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วทั้งยังได้พบพระพุทธศาสนานับว่าเป็นโชคดีอย่างยิ่งสมควรที่จะใช้ชีวิตร่างกายที่ได้มาโดยยากนี้บำเพ็ญประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นให้มากที่สุดหากฆ่าตัวตายย่อมเสียชาติเกิดและตายเปล่าเพื่อป้องกันไม่ให้ชีวิตต้องสิ้นไปอย่างไร้ค่าด้วยอารมณ์ชั่ววูบทุกคนจึงควรปลูกฝังความคิดที่ถูกต้องไว้ในใจให้แนบแน่นและลึกลงไปถึงจิตใต้สำนึกว่าการฆ่าตนไร้ผลดีมีแต่ร้ายเมื่อชีพวายกลายเพศเป็นเปรตผีหมดหนทางสร้างสมบ่มบารมีชีวิตที่พลีไปไร้ราคาการคิดสั้นนั้นบาปหยาบเฉาโฉ

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: มันเกิดความประหลาดขึ้นมาบางคนสูงบางคนเตี้ยบางคนดำบางคนขาวบางคนโง่บางคนฉลาดบางคนก็พิกลพิการพ่อเดียวกันแม่เดียวกันพวกเราแปลกใจมาว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นถ้าแปลกใจจะค้นหาว่าทำไมถึงแตกต่างกันเราไม่สามารถจะไปถามใครที่ไหนได้ที่จะรู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจในเรื่องนี้นอกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกคำว่ารู้แจ้งโลกของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายโลกคือแผ่นดินแผ่นน้ำไม่ได้หมายโลกคือต้นไม้อย่างเดียวแต่หมายถึงโลกคือหมู่สัตว์สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานพระองค์แจ่มแจ้งด้วยปัญญาของพระองค์เองเราจึงเชื่อสนิทใจว่าพระองค์เป็นยอดอัจฉริยะมนุษย์ผู้ประเสริฐสูงสุดที่เชื่อถือได้มีเหตุผลที่ควรจะทำตามได้และก็เป็นเช่นนั้นจริงๆพระองค์ตรัสเรื่องการเกิดแตกต่างของคนว่าอย่างไรท่านบอกว่ากัมมังสัตเตวิภัชชติยะทิทังหีนปนิตตายะสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในรูปร่างที่แตกต่างมีสวยมีไม่สวยมีโง่มีฉลาดมีพิกลพิการนั้นด้วยเหตุของการทำกรรมมาต่างกันคนต่างคนเพราะกรรมทำต่างกันแม้กรรมนั้นต่างครั้งยังต่างผลเพราะความคิดคนละอย่างต่างใจตนบางคนทนบางคนคร้านผิดกันไกลแต่เราวิเคราะห์คำสอน

ที่พระพุทธเจ้าชี้บ่งบอกชัดความเป็นมาของสัตว์ที่แตกต่างทำให้เราเชื่อเชื่อเพราะอะไรเพื่อเฉพาะความเป็นมนุษย์ของเราที่มีปัญญาอยู่บ้างแม้จะเป็นปัญญาที่เล็กน้อยแต่ก็พอที่จะวิเคราะห์พอที่จะพิจารณานึกออกตามสติปัญญาของแต่ละคนแต่ละคนที่ไม่เท่ากันคนเหมือนกันนั่งอยู่เหมือนกันแต่ความคิดความรู้ที่เราเรียนศึกษาจากครูบาอาจารย์ก็ดีจากประสบการณ์ต่างๆก็ดีมันแตกต่างรับเอาความรู้แตกต่างบางทีมันยังมีรู้ผิดรู้ถูกอีกด้วยรู้ผิดหมายถึงรู้ในทางที่ทำแล้วเดือดร้อนรู้ในทางที่พูดแล้วเดือดร้อนรู้ในทางที่คิดแล้วเดือดร้อนจึงทำให้เขาอยู่ร้อนนอนทุกข์แตกต่างไหมบางคนมีปัญญามากที่เขาเรียกว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิปัญญาสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบเห็นตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงที่ควรจะเป็นไปได้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นไปได้เป็นไปได้คือเห็นถูกต้องเห็นถูกว่าทุจริตเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุจริตคืออะไรทุจริตก็คือการทำสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมผิดประเพณีของคนดีที่ไม่สรรเสริญจะเป็นการพูดก็ได้เป็นการกระทำก็ได้เป็นการคิดก็ได้ถ้าหากว่าคิดไปในทางที่ถูกต้องชอบทำสัมมาทิฏฐิหมายถึงก่อนจะทำคิดก่อนคิดว่าสิ่งที่ทำเรื่องที่จะทำในขณะนี้ทำแล้วอะไรจะเกิดขึ้นทำแล้วจะเกิดหัวเราะยิ้มได้หรือทำแล้วจะต้องโศกเศร้าน้ำตาไหลคิดอย่างนี้ก่อนพิจารณาก่อนแล้วก็รู้ชัดเจนว่าถ้าทำอย่างนี้ทุจริตเดือดร้อนทำอย่างนี้สุจริตสะอาดทำแล้วเป็นที่พึงพอใจของผู้ทำแล้วพึงพอใจของผู้ที่ร่วมงานหรือผู้ที่ถูกกระทำปัญญาคิดอย่างนี้เห็นได้รู้ได้แจ่มแจ้งเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบกับการกระทำทั้งของตนเองและของคนอื่นว่าความแตกต่างกันของผลการกระทำที่ทำออกมาแล้วผลมันมีดีและก็มีเสียเมื่อคิดดูอย่างนี้แล้วก็วิเคราะห์กลุ่มชนวิเคราะห์กลุ่มชนวิเคราะห์อย่างไรแต่ก็บางคนทนบางคนคลานผิดกันไกลคนบางคนไม่เคยสนใจเรื่องการทำบุญทำกุศลสร้างบารมีมีความคิดที่ผิดพลาดเห็นการเบียดเบียนเป็นเรื่องสนุกเห็นความเห็นมีการเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นเรื่องโก้เก๋ยิ่งโกงยิ่งเก่งเขาคิดว่าอย่างนั้นยิ่งโกงได้มากเท่าไรเหมือนก็ตัวเองเก่งโดดเด่นเขาคิดไปอย่างนั้นแต่บางคนชวนอย่างนั้นไม่เอาถ้าชวนไปทำบุญทำกุศลชวนไปทำในสิ่งที่ดีพอได้ยินเสียงชวนว่าเป็นแบบนี้ก็วีกวาดสนใจอยากไปทำถึงไม่มีใครชวนคิดขึ้นมาเองก็คิดหาเรื่องแต่ทำอะไรที่มันเป็นความสุขที่เขาเรียกว่าทำบุญทำกุศลได้ข่าวที่นู่นเขามีกองการกุศลได้ข่าวที่นี่มีกองการกุศล
แม้ไม่มีใครชวนก็จะไปแม้ชวนเพื่อนแล้วเพื่อนไม่เห็นดีด้วยไม่ไปตัวเองก็ไปคนเดียวใจผูกพันอยู่กับสิ่งที่ดีๆเห็นไหมบางคนทั้งที่รู้เรื่องดีแต่ก็ไม่สนใจแตกต่างไหมบางคนเด็กๆรู้สึกว่าเฉลียวฉลาดเป็นคนดีแต่พอโตขึ้นหน่อยได้รับสิ่งแวดล้อมจากสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งนอกบ้านและในบ้านเกิดพอใจกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ไม่ดีความดีที่น่ารักก่อนเป็นเด็กๆกลายเป็นแข็งกระด้างดื้อด้านเอาแต่ใจตัวเอาแต่ความถูกใจของตัวไม่นึกถึงคนอื่นที่จะเดือดร้อนเพราะการกระทำของตัวนี่คือความแตกต่างเห็นไหมความแตกต่างบางคนหนุ่มๆสาวๆนี่ไม่เคยสนใจเรื่องบุญเลยชวนทำบุญก็แอบอ้างว่าบุญทำเมื่อไหร่ก็ได้ให้อายุเราผ่านไปมากๆหน่อยไปทำบุญกล้าจะตายนุ่นก็ได้ตอนนี้ยังแข็งแรงเที่ยวก่อนตอนนี้ยังแข็งแรงสนุกสนานก่อนแล้วก็ไม่ทำชวนก็ไม่ทำไปทำตอนแก่ๆนุ่นปัจจุบันเห็นไหมคนบางคนพอเกิดมาปุ๊บพ่อก็ดีแม่ก็ดีสกุลก็ร่ำรวยเสพสุขอยู่บนความร่ำรวยของพ่อแม่สมบัติพ่อแม่ที่สร้างไว้ไม่ต้องทำอะไรก็มีกินมีใช้แต่เขาก็มีจิตใจประมาทมัวเมาหลงเพลินอยู่กับความสนุกนั้นๆโดยไม่คิดอะไรให้มันมากกว่านั้นไม่ใช้ปัญญาที่มันดีกว่านั้นเสร็จแล้วเป็นไงพ่อแม่อยู่พ่อแม่คุ้มครองได้สมบัติทั้งหลายพ่อแม่มีปัญญาคุ้มครองแต่พอโตไปพ่อแม่ไม่สามารถจะปกครองสมบัติของตัวเองได้เพราะแก่เฒ่าชราแล้วก็มอบให้แก่ลูกลูกที่มีแต่ความประมาทมัวเมาลูกมีเต็มความรุ่มหลงไม่ได้คิดสร้างอนาคตไม่ได้คิดสร้างหลักฐานของตัวเองในวันข้างหน้าที่จะให้เจริญให้เรียนก็ไม่เรียนไม่ให้เที่ยวก็ไปเที่ยวให้ประหยัดก็ไม่ประหยัดแต่กลับไปใช้ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยโดยอวดอ้างว่าฉันไม่เดือดร้อนพ่อฉันมีสตังค์แม่ฉันมีสตังค์ฉันไม่ต้องไปเรียนให้มันลำบากเหน็ดเหนื่อยเอาเวลาเรียนมาเป็นเวลาเที่ยวโยมว่าแตกต่างไหมความคิดชนิดนี้มันแตกต่างไหมพ่อแม่หมดอายุไปสมบัติก็ตกอยู่ในมือของคนที่โง่สมบัติตกอยู่ในมือของคนที่ประมาทมัวเมายิ่งใช้ยิ่งสนุกยิ่งใช้มากสนุกมากเพื่อนฝูงก็มากมายเหมือนที่เขาว่าเพื่อนกินนั้นหาง่ายแต่เพื่อนตายนั้นหายากเพราะเพื่อนตายมันหายากไม่มีเพื่อนตายก็มีแต่เพื่อนกินไปที่ไหนก็คนตามล้อมไปเพราะเวลากินก็กินของดีๆมีเพื่อนมาไปมากๆก็ใหญ่โตใจกว้างกินเท่าไหร่ไม่ว่าชิบหายก็ไม่ว่าแต่ต้องการชื่อเสียงเขาเพียรทำอยู่อย่างนี้ได้ระยะไม่นานเท่าไหร่สมบัติก็ลอยล้อลงไปลอยล้อลงไปไม่ใช่ลอยล้อแต่สมบัติอย่างเดียวแต่ร่างกายของเขาก็ลอยล้อลงไปแก่เท่าลงไปบางทีไม่ทันแก่เท่าไหร่ความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดจากความประมาทก็เกิดขึ้นเมื่อความเจ็บป่วยเกิดขึ้นปัญหาต่างๆก็ตามมาเยอะแยะเงินทองก็ล่อยหลอไปจะทำเพิ่มเติมก็ทำไม่ได้เพราะหมดแรงจะเอาวิชาความรู้ไปหางานทำที่ดี
ก็หาไม่ได้เพราะไม่มีความรู้

ผลสุดท้ายเป็นไงเขาก็จนลงจนลงจนลงในที่สุดต้องขายบ้านที่สุดต้องขายที่นาเพราะเงินทองที่มีอยู่ก็ใช้หมดก็เหลือแต่บ้านที่นาที่สวนก็ขายทีละเล็กทีละน้อยขายได้มาก็ใช้ไปกินไปเที่ยวไปผลสุดท้ายแก่สุดขีดทรัพย์สมบัติก็หมดอะไรเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะกรรมใช่ไหมกรรมคือการกระทำกระทำผิดทางของความเจริญรุ่งเรืองแต่มันไปถูกทางของความเสื่อมเมื่อไปถูกทางของความเสื่อมมันก็ต้องได้รับความเสื่อมเพราะกฎธรรมชาติเป็นของจริงทำดีก็มีดีตอบแทนจริงทำไม่ดีก็มีผลร้ายตอบแทนจริงเราลองค้นหาจากตัวเองบางส่วนลองค้นหาจากเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงบางส่วนแล้วเอามาเปรียบเทียบดูกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้ารู้จริงไหมว่าคนต่างคนเพราะกรรมทำต่างกันคนจะร่ำรวยเขาก็ทำไปในทางที่จะเกิดความร่ำรวยคนที่จะเสื่อมจะยากจนเขาก็ทำไปในทางที่ยากจนแล้วเขาก็ได้ความยากจนคนที่จะสวยเขาทำถูกทางของความสวยเขาก็ได้ความสวยมาคนที่ฉลาดเขาถูกทางทำถูกทางของความฉลาดสร้างกรรมที่จะให้เกิดผลคือความฉลาดเขาก็ได้ความฉลาดมานี่มันไม่ใช่ของแปลกแต่มันเป็นสัจธรรมมันเป็นของจริงอันนี้ใช่ไหมที่เป็นสาเหตุทำให้โยมเกิดศรัทธาเมื่อพิจารณาแล้วจึงเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นสอนเรื่องจริงพระพุทธเจ้าชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารจริงจึงได้หาเวลาหาโอกาสมาเพื่ออะไรมาเพื่อที่จะสร้างกุศลผลบุญที่เป็นเหตุนำให้เราเกิดเป็นคนมีสภาวะเป็นมนุษย์ได้เหมือนอย่างกับมนุษย์ปัจจุบันด้วยการสมาทานศีลรักษาอุโบสถด้วยการให้ทานบริจาคทรัพย์สินข้าวปลาอาหารบริจาคเสื้อผ้าปัจจัยสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ที่เขาเรียกว่าสละความสุขของตัวเองให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นนี่ทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองทางทรัพย์สินบางคนก็มารักษาศีลผลของการรักษาศีลเขาให้เกิดความสุขสุขทั้งกายด้วยและสุขทั้งใจด้วยเพราะศีลทำให้เกิดความสมบูรณ์ทางร่างกายได้ร่างกายเป็นมนุษย์มีผิวพรรณสวยงามมีรูปร่างสวยงามมีแขนมีขาก็ใช้งานได้ไม่เหมือนคนบางคนมีแขนใช้งานไม่ได้มีขาใช้งานไม่ได้เพราะเขาทำผิดทางที่จะได้แขนขาที่แข็งแรงสมบูรณ์แบบเขาก็เลยได้แบบพิกลพิการจากความโหดร้ายบ้างจากความมือไวบ้างจากความใจเร็วบ้างจากการขี่บดบ้างจากการหมดสติบ้างนี่แตกต่างเห็นถึงความแตกต่างเพราะฉะนั้นพูดถึงเรื่องกรรมทำให้แตกต่างเพื่อชี้แนวทางให้โยมมีความกล้าในการที่จะสร้างสมบัติของตัวเองเฉพาะตนสร้างสมบัตินะไม่ใช่สร้างวิบัติบางคนไม่ใช่สร้างสมบัตินะแต่สร้างความวิบัติความวิบัติทำให้เสียหายเกิดจากที่เราทั้งหลายเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่ดีมันเป็นเรื่องชั่วและสิ่งที่ชั่วมันเป็นเรื่องดีดังนั้นในวันอุโบสถวันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็มานั่งกันเต็มและก็เรียบร้อยทุกคน

สงบเพราะอะไรดูแลสมบัติของตัวเองสมบัติของตัวเองที่กำลังก่อขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนั่นก็คือศีลศีลรักษากายวาจาเรียบร้อยเนี่ยได้ความเรียบร้อยก็คือได้ศีลให้ทานบริจาคทรัพย์ในรูปแบบต่างๆการบริจาคทรัพย์ก็เพื่อที่จะพอกพูนความอุดมสมบูรณ์ทางโภคทรัพย์คนมีโภคทรัพย์จะทำอะไรก็ได้ง่ายจะทำอะไรก็คล่องไม่เหมือนคนที่ยากจนโภคทรัพย์คนยากจนโภคทรัพย์อยากทำแต่ทำยากทำได้เหมือนกันแต่ทำด้วยความลำบากไม่เต็มที่ไม่สมความปรารถนาโยมพยายามทำกันทุกวันทุกครั้งที่ได้ข่าวว่ากองการกุศลอยู่ที่ไหนก็ไปทำทำเพื่อที่จะสร้างสรรค์ความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองในชีวิตนี้และก็ในชีวิตข้างหน้าจึงมาปฏิบัติธรรมไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักเอื้อมคิดว่าที่ทำไปแล้วเป็นสมบัติของเราไม่ใช่วิบัติของเราถ้าเป็นวิบัติของเราทำไปก็ทำในทางที่ผิดคือทุจริตมิจฉาชีพเรามากำหนดดูตัวของเราไม่ใช่ทุจริตไม่ใช่มิจฉาชีพแต่มันเป็นความสุจริตก็เรียกว่าการประพฤติธรรมที่เป็นธรรมขาวธรรมขาวคือธรรมสุจริตธรรมขาวคือธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลนี่เรากำลังทำกุศลกุศลคือการทำความดีที่เต็มไปด้วยความฉลาดทำความดีทำสิ่งที่ดีกับความฉลาดการทำทางกายทำด้วยปัญญาที่ฉลาดเวลาทำทางวาจากรรมทางวาจาก็ใช้วาจาประกอบด้วยความฉลาดแม้แต่กระทั่งความคิดจะนึกจะคิดก็ใช้ความคิดที่ประกอบไปด้วยความฉลาดเพราะความฉลาดนี่แหละจึงได้ผลมาจากการกระทำที่เรียกว่ากุศลรวมความแล้วว่าบุญกุศลบุญคือความดีที่ทำด้วยความฉลาดไม่ใช่ความดีที่คิดเอาเองทำด้วยความโง่เขลาไม่ได้ทำด้วยสติปัญญาแต่ทำด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาจึงผิดทางเพราะฉะนั้นมันผิดทางดีแต่มันไปถูกทางร้ายก็ต้องได้รับผลร้ายไปจนกว่าจะหมดสิ้นอายุความอายุของเวรกรรมนั้นๆแต่มาจึงขออนุโมทนาสาธุสาธุกับการที่ญาติโยมทั้งหลายใช้สติปัญญามาแสวงหาบุญกุศลหรือมาทำความดีด้วยสติปัญญามันจึงได้บุญและได้กุศลเพราะฉะนั้นบุญกุศลอันนี้จะติดตามโยมไปทุกแห่งทุกหนทุกที่โยมจะไปที่แห่งหนตำบลใดๆก็จะได้รับบุญได้รับกุศลของตนที่ทำมาเพราะฉะนั้นจงตั้งใจทำด้วยการระมัดระวังสำรวมสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจด้วยใช้สติสัมปชัญญะกำหนดพิจารณาแล้วก็เพียรทำเพียรรู้เพียรนึกเพียรภาวนาเพราะตัวภาวนาประกอบด้วยปัญญานี่เป็นตัวกุศลพระพุทธเจ้าบอกคนมีกุศลรักษากุศลอบรมจิตใจดีแล้วจะเป็นคนที่ปลอดภัยปลอดภัยเหมือนอะไรเขาบอกว่าปลอดภัยเหมือนบ้านที่มุงหลังคาดีแล้วแม้ฝนจะตกรั่วลดลงมาขนาดไหนก็จะไม่ลดบ้านทำให้ข้าวของในบ้านเสียหายเพราะหลังคามันหนาแน่นฉันใดคนที่อบรมจิตใจด้วยสติปัญญา
หรือสร้างกุศลให้มากขึ้นในจิตใจก็เหมือนบ้านที่มุงหนาแน่นฝนไม่รั่วราคะโทสะโมหะย่อมไม่เกิดในจิตใจของบุคคลที่อบรมดีแล้วคำว่าอบรมดีแล้วเอาอะไรไปอบรมจิตใจอันนี้อบรมจิตใจอันนี้ด้วยหลักสามประการคือศีลอบรมจิตใจอันนี้ด้วยสมาธิอบรมจิตใจอันนี้ด้วยปัญญาเมื่อจิตใจอันนี้มีสมาธิมีศีลมากในจิตใจมีสมาธิมากในจิตใจและมีปัญญามากในจิตใจจิตใจอันนี้จะไม่ถูกความโลภไม่ถูกความโกรธไม่ถูกความหลงเข้าไปบีบคั้นเหมือนกับบ้านที่มุงหนาแน่นหลังคาดีนะหนาแน่นไม่มีช่องทะลุไม่มีรอยห่างของจากของกระเบื้องฝนจะตกมาขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่มีโอกาสที่จะรั่วลงไปลดเสื้อผ้าหรือเครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านให้เสียหายไม่ทำไม้ให้เสียหายไม่ทำเครื่องเล็กเป็นเครื่องบ้านให้ขึ้นสนิมเพราะมุงหลังคาดีแล้วแต่ถ้ามุงหลังคาไม่ดีหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราเต็มอยู่กับความประมาทประมาทคือหลงมัวเมาหลงมัวเมาอยู่กับสิ่งที่เป็นโทษหลงมัวเมาอยู่กับสิ่งที่ให้โทษเป็นผลร้ายเช่นประมาทมัวเมาในชีวิตคิดว่าชีวิตของเรานี้ยังอยู่นานประมาทมัวเมาในความหนุ่มความสาวฉันยังหนุ่มยังสาวอยู่ไม่เป็นไรจะอบรมจิตใจตอนนี้เที่ยวไปก่อนเอาไว้อบรมจิตใจตอนที่มันแก่ไม่ได้นึกถึงแกยังมัวเมาในวัยในชีวิตมัวเมาหลุ่มหลงในความไม่มีโรคคิดว่าเราไม่มีโรคยังแข็งแรงอยู่คนที่เป็นโรคเจ็บนู่นปวดนี่ต้องคนที่นอนโรงพยาบาลคนที่ไม่ได้ต้องนอนโรงพยาบาลอย่างเรานี่ไม่ใช่คนเป็นโรคนี่เขาเรียกว่าคิดผิดนึกผิดลองคำนวณดูให้ดีสิว่าชีวิตการเวลาและวัยของเรานั้นมันถูกกัดกร่อนอยู่ตลอดเวลามันต้องละลายหายไปตลอดเวลาหรือเรียกว่ามันแก่ตลอดเวลาไม่เคยมีเวลาไหนที่มันไม่แก่ตลอดชีวิตที่เป็นอยู่มันเจ็บอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนเลยที่จะวางเว้นจากการเจ็บมันมีความตายอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนเลยที่ว่างเว้นจากการตายคนที่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายด้วยการมีสติมีสัมปชัญญะหรือปัญญาอันนี้เขาเรียกว่าคนมีปัญญาเป็นคนที่สร้างกุศลหรือเป็นคนที่ไม่ประมาทส่วนคนที่คิดว่ายังหนุ่มยังสาวยังไม่แก่และยังไม่ตายง่ายนั่นเป็นคนที่ประมาทไม่ได้นึกถึงตรงนี้ว่าเราแก่ทุกวันเราเจ็บทุกวันเราตายทุกวันไม่มีวันไหนที่เราไม่แก่ที่เราไม่เจ็บที่เราไม่ตายคนนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายตลอดเวลาเขาเรียกว่าคนตั้งมั่นอยู่ในภาวนาภาวนาคือทำความฉลาดให้มันเกิดขึ้นการภาวนาคือการทำปัญญาให้เกิดขึ้นการภาวนาเกิดปัญญาแล้วศีลมันตามก็เกิดขึ้นมาด้วยเมื่อศีลมันเกิดขึ้นมาเพราะภาวนาปัญญาแล้วสมาธิมันก็มาด้วยทั้งศีลทั้งสมาธิและทั้งปัญญามันจะรวมกันมาอยู่ในที่ที่เดียวคือจิตที่มีสติไม่ประมาทไม่ประมาทไม่ประมาทว่าฉันยังไม่ตายเห็นไหมว่าตายตลอดเวลาหายใจเข้าก็ตายถ้าไม่หายใจออกหายใจออกก็ตายถ้าไม่หายใจเข้านึกไหมลองอุดจมูกดูสักนิดหนึ่งสิสัก3 นาทีเท่านั้นแหละหายใจเข้าแล้วกลั่นใจไว้
กลั้นใจไม่ไหวก็ลองเอานิ้วบีบจมูกแล้วก็หุบปากซะแค่นั้นเดี๋ยวรู้แล้วตายเกิดตายเกิดเกิดตายเกิดตายตายจะโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นไม่เกิน5นาทีตายแท้ตายจริงตายเข้าโรงเลยแต่ทีนี้มันเข้าออกเข้าออกมันตายแบบระยะสั้นๆมันตายไม่หมดสิ้นมันตายยังมีส่วนเหลือเขาเรียกว่าตายช้าช้าตายไป5ปี10ปีตายไป20ปีตายไป50ปีตายไป70ปีตายไป80ปีตายไป90ปีบางทีไม่เคยถึงหรอกเรียบร้อยเห็นไหมมันตายไปทุกวันใช่ไหมวันละน้อยวันละน้อยวันละน้อยคนที่ไม่ประมาทนึกถึงความตายจะคิดว่าเรารออีกหน่อยค่อยทำบุญรออีกหน่อยค่อยตักบาตรให้ลูกโตก่อนให้ลูกเรียนจบเสียก่อนให้มันมีงานทำก่อนให้มันแต่งงานก่อนคิดได้คิดได้ทุกคนแบบนี้แต่ลองคิดว่าถ้าหากว่าคิดแบบนี้แล้วหวนกลับมาว่าความเจ็บถ้าจะเกิดกับเราเราห้ามได้ไหมความแก่ที่ไม่ไปไม่ไหวเราห้ามมันได้ไหมอย่าแก่ความตายเราห้ามมันได้ไหมว่าอย่าตายห้ามไม่ได้สักอย่างเดียววันนี้มีสิทธิ์คืนนี้ก็มีสิทธิ์ถ้าหากมันเกิดตายในคืนนี้ด้วยเหตุปัจจัยสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งความหวังเอาไว้ว่าลูกโตก่อนและจะทำบุญจะสร้างความดีให้ลูกเรียนจบก่อนให้ลูกแต่งงานก่อนเรียบร้อยหมดโอกาสเพราะมันตายซะก่อนลูกเขาเรียนยังไม่จบตายซะก่อนลูกเขายังไม่ได้แต่งงานตายซะก่อนลูกเขายังไม่มีงานทำแล้วเราจะทำบุญทันเหรอสำหรับที่จะไปข้างหน้าทุกวันนี้ญาติโยมเคยคิดไหมว่าความสุขความสบายที่เราได้อยู่ทุกวันนี้มันเป็นความสบายเกิดจากบุญที่เขาเรียกว่าบุญเก่าก็ได้หรือเรียกว่าปุพเพกตปุญญาตาก็ได้ความดีที่เคยทำมาแล้วในการก่อนก่อนนู้นน่ะไม่รู้มาอะไรสะสมมาสะสมมาสะสมศีลมามากพอสมควรจึงได้รูปสวยสง่างามสะสมทานมาพอสมควรจึงเกิดมาร่ำรวยสะสมภาวนาสมาธิกรรมฐานมาพอสมควรจึงได้เป็นคนมีปัญญาเฉลียวฉลาดนี่ล้วนแล้วแต่เรื่องของกรรมทั้งนั้นเห็นไหมคนต่างคนเพราะกรรมทำต่างกันแม้กรรมนั้นต่างครั้งก็ต่างผลท่านนี้ดีอันนู้นไม่ดีตอนเช้าดีตอนเที่ยงไม่ดีตอนบ่ายดีตอนเย็นไม่ดีมันก็มีผลแตกต่างกันต่างเพราะความคิดคนละอย่างต่างใจตนบางคนทนบางคนคลานผิดกันไกลเพราะฉะนั้นเราจึงต้องไม่ประมาทต้องคิดว่าตายอยู่กับเราต้องคิดว่าแก่อยู่กับเราคิดว่าเจ็บอยู่กับเราและก็เจ็บทุกวันตื่นขึ้นมาแทบไม่ทันต้องไปหาหมอทุกคนเห็นไหมพอตื่นขึ้นมาลุกแทบไม่ทันบางคนต้องไปหาหมอต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าทุกคนเลยที่นั่งเนี่ยไม่มีคนไหนไม่เข้าโรงพยาบาลตอนเช้าใครบ้างไม่เข้าเขาถามว่าโรงพยาบาลไหนเจ้าค่ะก็โรงพยาบาลห้องน้ำไงใช่ไหมห้องน้ำนั่นแหละคือโรงพยาบาลสถานบรรเทาทุกข์ก็ชื่อว่าโรงพยาบาลเข้าทุกวันออกจากโรงพยาบาลห้องน้ำก็เข้าโรงพยาบาลห้องครัวเห็นหรือเปล่าเข้าไปทำไมห้องครัวหุงข้าวถ้าไม่เข้าโรงพยาบาลห้องครัวหุงข้าวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโรคร้ายชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าชิคัตฉาปรมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งที่นั่งอยู่นี่ใครไม่หิวเห็นไหมหิวทุกคนถ้าหากก็ไม่มีการบำบัดไม่เข้าโรงพยาบาลโรงครัวเป็นไงมือสั่นตาลาย
หมดแรงนอนงาย

นอนตะแคงพลิกไปพลิกมาครู่เดียวเงียบเพราะอะไรไม่ได้เข้าโรงพยาบาลโรงครัวเรียบร้อยหมดเลยถ้าหากว่าคนใดมีความรู้สึกคิดละเอียดด้วยการใช้สตินึกใช้ปัญญาสำรวจตรวจตราดูอย่างนี้ก็จะเห็นชัดเลยว่าอ๋อโรงพยาบาลอยู่ข้างๆโรงพยาบาลอยู่ในบ้านนี่ก็ถือว่าโรงพยาบาลที่สุดแม้แต่กระทั่งการนั่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนท่าเป็นยืนนั่นก็คือโรงพยาบาลพระโรงพยาบาลของอิริยาบถถ้านั่งอยู่นานๆก็ทนไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนท่าจากนั่งเป็นยืนการยืนจึงเป็นโรงพยาบาลบำบัดโรคปวดขาปวดเข่าเกิดจากการนั่งโยมคิดนึกอย่างนี้ไหมโยมมาวัดมาปฏิบัติธรรมถ้าหากโยมไม่ได้ไฟระลึกนึกรู้ชนิดอย่างนี้ที่มันละเอียดกลายชิดข้อเท็จจริงตรงนี้เขาก็ชื่อว่ามาผิดที่มาผิดทางมาผิดวัดไม่ได้มาวัดของพระพุทธเจ้าถ้ามาวัดของพระพุทธเจ้าแล้วต้องนึกต้องรู้ต้องดูในรูปแบบอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามาแล้วได้ดีมีบุญกุศลเพราะบุญเกิดจากความดีที่ประกอบด้วยปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องโชควาสนาชะตาเวรกรรมว่าทำไมก้อนอิฐออกจากเบ้าเหมือนกันหมดแต่คนออกจากเบ้าเดียวกันแบบเดียวกันช่างเดียวกันแต่ทำไมมันแปลกแตกต่างกันนึกออกแล้วใช่ไหมว่าคนต่างคนเพราะกรรมทำต่างกันแม้บางครั้งกรรมนั้นต่างครั้งก็ต่างผลเพราะความคิดคนละอย่างต่างใจตนบางคนทนบางคนคร้านผิดกันไกลนี่ชั่วโมงแรกนะเนี่ยชั่วโมงแรกของแสดงธรรมที่เขาประกาศฝังแสดงธรรมแล้วก็กรรมฐานอันนี้หมดไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแสดงธรรมเพื่อเป็นการบอกให้โยมเตือนสติรู้ว่าเรามาวัดเพื่อประสงค์ที่จะสร้างบุญบารมีที่เป็นความดีที่ถูกต้องเกิดจากสติปัญญาโดยอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเชื่อว่าท่านมีปัญญาประเสริฐพูดคำไหนออกมาแล้วเป็นจริงทุกคำเป็นจริงทุกเรื่องถ้าหากว่าพูดแล้วไม่จริงไม่มีแม้แต่คำเดียวพูดเรื่องไม่จริงหรือพูดเรื่องที่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พระองค์ไม่พูดเลยพูดเรื่องจริงถูกเรื่องเราเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ก็รู้จริงเราเป็นพระอรหันต์ไกลจากกิเลสเราก็ไกลจริงไม่มีกิเลสเราเป็นคนห่างไกลจากกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นคนอย่างเราไม่มีทุกข์ก็ไม่มีทุกข์จริงทำอันใดที่บอกว่าอันนี้เป็นประโยชน์จริงถูกเรื่องทำอันใดที่บอกอันนี้เป็นโทษทำแล้วมีโทษถูกเรื่องเราสามารถที่จะบังคับตัวเองให้เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยการพิสูจน์อย่างชัดเจนเช่นอยากเข้าห้องขังเรือนจำง่ายลักขโมยของเขาสิแน่ฆ่าเขาตายสิทำร้ายร่างกายสิประพฤติผิดประเวณีสิ3ชั่วโมงได้เข้าแล้วนั่นทางของความทุกข์เห็นไหมพุทธเจ้าชี้อย่างนี้จริงเลยทำจริงได้รับผลจริงพุทธเจ้าก็บริสุทธิ์ใจสิบริสุทธิ์คือสุจริตที่พูดสุจริตทำสุจริตคิดสุจริตคิดแล้วมีความเจริญอันนี้ทางเจริญขยันก็เจริญรักษาสิ่งของที่ได้มาจากความขยันก็ทำให้เจริญมีเพื่อนดีนะเป็นกัน

ญาณมิตรเป็นมิตรที่มีสติปัญญามีกัลยาณมิตรมีสติปัญญาก็เจริญรู้จักใช้จ่ายที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่คือรายได้รายจ่ายให้เหมาะสมถ้าคนรู้จักใช้อย่างนี้ตามพระพุทธเจ้าสอนก็เต็มไปด้วยความเจริญเพราะมันถูกทางเจริญพระพุทธเจ้าจึงบอกเจริญนะอันนี้เจริญเราก็มานั่งคิดโอ้ยทุกอย่างที่พระองค์สอนไม่มีผิดเพี้ยนไปจากคำสอนของท่านเลยเพราะฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องความดีที่โยมยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างมานั่งฟังก็ดีมานั่งปฏิบัติก็ดีนี่แหละแนวทางของความเจริญของชีวิตที่ถูกต้องแม้สิ่งนั้นยังไม่ปรากฏเป็นแต่เพียงจินตนาการแต่เป็นการจินตนาการประกอบด้วยสติปัญญาตามหลักพุทธศาสนา

มันนั่งฟังก็ดีมันนั่งปฏิบัติก็ดีนี่แหละแนวทางของความเจริญของชีวิตที่ถูกต้องแม้สิ่งนั้นยังไม่ปรากฏเป็นแต่เพียงจินตนาการแต่เป็นการจินตนาการประกอบด้วยสติปัญญาตามหลักพุทธศาสนาที่พระองค์สอนไว้ความมุ่งหมายแน่วแน่ทำตรงนี้แล้วได้ตรงนั้นตามที่พระองค์สอนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในลักษณะนี้จึงชื่อว่าเรามาวัดทำบุญสร้างกุศลทำความดีประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ทำความดีประกอบด้วยกิเลสตัณหาเพราะกิเลสตัณหาอยู่ที่ไหนก็สร้างแต่ความเสื่อมโทรมสร้างแต่ความเสียหายอยู่ที่บุคคลใดก็ทำบุคคลนั้นให้เสียหายเสื่อมโทรมอยู่ที่หมู่คณะใดก็ทำให้หมู่คณะนั้นเสียหายเสื่อมโทรมอยู่ในเมืองใดก็ทำให้เมืองนั้นเสียหายเสื่อมโทรมอยู่ในประเทศใดก็ทำให้ประเทศนั้นเสียหายเสื่อมโทรมแต่หนทางแห่งความเจริญก็เช่นเดียวกันอยู่กับคนใดก็ทำให้คนนั้นเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหมู่บ้านไหนหมู่บ้านนั้นก็เจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศใดประเทศนั้นก็เจริญรุ่งเรืองเพราะแนวทางเป็นไปเพื่อการกระทำความดีที่ประกอบด้วยสติปัญญาเอาหมดเวลานะ1ชั่วโมงแรกพักนิดหนึ่งนั่งนิ่งๆ5นาทีเอาหาที่นั่งที่ถูกเหมาะสมกับสภาพเห็นโยมนั่งไม่เปลี่ยนเลยนี่ไม่ขยับเลยนะแสดงว่าเมื่อยแล้วนะเนี่ยแต่ยังเมื่อยน้อยๆอยู่นั่งนิ่งนั่งดูนั่งรู้นิ่งเข้าใจไหมนั่งรูปนั่งดูนั่งรู้นิ่งดูนี้ต้องเอาความรู้สึกไปดูนะก็เรียกว่าใช้สติปัญญาทำงานยกเอารูปนั่งซึ่งเป็นอารมณ์ปัจจุบันของจิตอารมณ์ที่หน่วงเหนี่ยวจิตให้มานึกรู้กำหนดรู้อยู่กับรูปท่าทางอิริยาบถที่นั่งแล้วก็รู้นั่งด้วยนิ่งด้วยเอา5นาทีทุกครั้งที่รู้นั่นคือสมาธิทั้งนั้นรู้กับจิตหรือความรู้สึกที่ดูนั่งรู้นิ่งนั่นสมาธิคนที่เคยบ่นเพ้อว่าทำสมาธิไม่ได้ก็นั่งนิ่งๆกำหนดนึกรู้ดูนั่งรู้นิ่งถ้ากำหนดรูปนั่งแล้วรู้ว่านิ่งนั่นแหละสมาธิแต่ขอให้ประคองรูปนั่งกับความนิ่งนั้นให้นานรู้ให้นานรู้เรื่อยๆรู้ด้วยอำนาจของความเพียรรู้แล้วรู้อีกดูแล้วดูอีกซ้ำๆก็จะเห็นจะรู้จริงๆติดต่อเหมือนลูกโซ่พอรู้นั่ง

รู้นั่งรู้นิ่งไปเรื่อยๆสมาธิจะเพิ่มปริมาณและคุณภาพมากขึ้นมากขึ้นยิ่งนานยิ่งมากยิ่งนานยิ่งสงบแต่ต้องรู้นั่งจริงนิ่งจริงแต่ไม่รู้ไม่ถูกต้องนั่งจริงนิ่งจริงแต่ไม่รู้รูปนั่งและความนิ่งซึ่งเป็นอารมณ์ปัจจุบันนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่สมาธิด้วยเพราะคำว่าสมาธิมันเป็นเรื่องของจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันคือรูปนั่งรู้นิ่งนั่งนะรู้นิ่งนะอย่าปล่อยให้ความรู้สึกดูนั่งรู้นิ่งออกไปจากความจริงคือการนั่งเพียรรู้เพียรดูให้ติดต่อรู้แล้วรู้อีกเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณของสมาธิให้มีปริมาณมากและน้ำหนักสูงดูนั่งอิริยาท่าทางที่นั่งแล้วจิตก็รู้ว่านิ่งนั่งอยู่กับนิ่งซึ่งเป็นอารมณ์ปัจจุบันในขณะนี้ทุกทีที่รู้นั่นคือสมาธิจะไม่ต้องไปกังวลว่านั่งสมาธิแล้วไม่มีสมาธิเพราะนั่งสมาธิไม่มีสมาธิก็คือนั่งโดยที่ไม่รู้ไม่รู้หลักของสมาธิไม่รู้อารมณ์ปัจจุบันสมาธิเกิดไม่ถูกอยากจะเกิดก็เกิดไม่ได้เพราะคนทำไม่ถูกถ้าทำสมาธิแล้วเกิดสมาธิถูกทำยังไงนั่งรู้นิ่งทุกวันที่ไปสวดมนต์ทำวัดเช้าหลวงพ่อสนองสอนทุกวันน่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเห็นไหมท่านแน้นอย่างเดียวคือรู้ความจริงที่ปรากฏกับรูปปัจจุบันเท่านั้นดูผมนึกถึงผมนึกถึงคิ้วนึกถึงคางนึกถึงหูเพื่อที่จะใช้อารมณ์นี้ร่อโรล่อจิตหรือเรียกว่าจูงจิตก็ได้ให้อยู่กับรูปผมคือรูปขนคือรูปคิ้วตาคางจมูกรูปทั้งหมดเลยให้อยู่กับรูปพออยู่นานเข้านานเข้าจิตสงบเข้าสงบเข้าสติมากขึ้นสัมปชัญญะชัดขึ้นก็จะมองรวมที่เขาเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมคือภาพนั่งทั้งหมดไม่ต้องเป็นที่ขาติดพื้นมองภาพลักษณ์ของการนั่งเป็นภาพรวมธรรมดานั่งอย่างไรรู้อย่างนั้นดูนั่งรู้นิ่งนิ่งทั้งตัวนิ่งทั้งนั่งนิ่งทั้งหมดนั่นแหละสมาธิ

พยายามใช้ความเพียรคุมสติรู้กำหนดรูปนั่งเพราะขณะนี้นั่งไม่ใช่ยืนสัมปชัญญะหรือตัวปัญญาพิจารณารู้ชัดว่าที่นั่งอยู่นั้นเป็นรูปไม่ใช่เราส่วนมากเราจะคุ้นเคยกับความหมายที่พูดว่าเรามึงกูแต่หลักของปรมัตถ์ที่เป็นสัจธรรมจริงๆเขาเรียกว่ารูปไม่ใช่เราถ้าคิดว่ารูปเป็นเรามันก็จะมีตัวมีตนมีคนมีสัตว์มีชายมีหญิงแต่ถ้าหากปัญญาเข้าไปรู้ปรมัตถ์ของรูปคือสภาวะที่ต้องเสื่อมสลายรูปแปลว่าสิ่งที่จะต้องเสื่อมสลายหรือสิ่งที่ต้องชิบหายด้วยเย็นและร้อนนั่นคือรูปเพราะฉะนั้นรูปจึงมีภาวะที่เสื่อมสลายเหมือนที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าแก่ตลอดเวลาก็คือสลายตลอดเวลาความแก่ก็สลายความหนุ่มสาวเห็นไหมความหนุ่มสาวก็สลายความเป็นทารกเป็นเด็กความหนุ่มสาวถูกสลายไปเพราะแก่แก่ก็จะต้องถูกสลายให้เร็วขึ้นเพราะเจ็บเจ็บก็จะทำหน้าที่สลายให้เร็วขึ้นเพราะตายนี่คือสภาวะของคำว่ารูปคือสิ่งที่ต้องเสื่อมโทรมสลายภาษาบาลีเขาเรียกว่าชิบหายกั้นไม่อยู่ขอไม่ได้บังคับก็ไม่ได้เดินหน้าลูกเดียวแก่เจ็บตายนี่คือภาวะของรูปที่ปัญญาเขาไปรู้ว่านั่งนี้เป็นรูปไม่ใช่เราเพียรนะโยมนะเพียรเผากิเลสให้เราร้อนเราเรียกว่าเพียรภาวนาเพียรภาวนาเพื่อให้กุศลมันเกิดให้บุญมันเกิดรู้ทุกครั้งที่นั่งบุญเกิดทุกครั้งเกิดจากความเพียรที่ไม่ลดละอารมณ์นั่งความเพียรจะเข้าไปควบคุมสติสัมปชัญญะยกเอาสติสัมปชัญญะให้ขึ้นมาทำงานคือการกำหนดรูปนั่งนี่เป็นองค์ของสมาธิที่พระพุทธเจ้าสอนแนะนำพวกเราอย่างไรเสียขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจเถิดว่าคนที่ทำสมาธิไม่ได้ไม่มีไม่มีมีแต่คนทำสมาธิได้น้อยคนที่ทำสมาธิไม่ได้มีคนเดียวคือคนที่ไม่ทำคนที่ไม่ทำนั่นนะไม่ได้สมาธิ
แต่คนไหนทำสมาธิได้ทุกคนแต่ได้น้อยกว่าที่ตั้งใจตั้งใจจะเอาสมาธิระดับนั้นระดับนี้เห็นนู่นเห็นนี่มีความสุขความสงบเขาไม่ได้นั่งสมาธิแบบถูกต้องแต่เขานั่งสมาธิโดยอาศัยเอาความอยากคือตัณหาเข้าไปควบคุมตัณหาเข้าไปตัณหาจะเรียกร้องหาแต่ความสุขความสุขนี่เป็นอาหารอันยอดเยี่ยมของตัณหาแต่ตัณหาไม่ชอบความทุกข์ทุกอยู่ที่ไหนตัณหาจะไม่อยู่ด้วยพระพุทธเจ้าจึงว่าตัณหาไม่อยู่กับความทุกข์บุคคลใดมีความทุกข์บุคคลนั้นไม่มีตัณหาบุคคลใดรู้จักทุกข์บุคคลนั้นจะทำลายตัณหาแต่บุคคลใดไม่ชอบทุกข์บุคคลนั้นจะปลูกตัณหาตัณหาพาสัตว์ให้เกิดมันเกิดอะไรตัณหาพาสัตว์ให้เกิดมันก็เกิดรูปนามปัญจขันธ์เมื่อตัณหามันพาแต่ให้เกิดรูปนามปัจจขันธ์ทั้งภายในและภายนอกข้างนอกก็เป็นรูปผมขนเล็บฟัน32อาการข้างในก็มันยังปรุงแต่ความชื่นชมยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสที่อร่อยและเพลิดเพลินเมื่อความเพลิดเพลินเกิดขึ้นจิตก็วิ่งซ่านหาแต่ทางที่จะให้มีตัณหามากๆคือต้องการสุขมากๆต้องการเกียรติมากๆต้องการกามมากๆต้องการกินมากๆต้องการโก้มากๆหารู้ไม่ว่าโก้กินกามเกียรติทั้งหลายนั่นแหละก้อนทุกข์แต่เมื่อเราชอบสิ่งเหล่านี้มากๆก่อนทุกข์มันก็เกิดมากเพราะเรามุ่งหาแต่ความสุขไม่มองความทุกข์ไม่รู้จักทุกข์ว่าทุกข์อันนี้เกิดมาเพราะตัณหาบุคคลใดรู้จักทุกข์บุคคลใดเห็นทุกข์ในความรู้สึกของคนที่เห็นทุกข์นั้นจะไม่มีตัณหาเพราะตัณหาจะไม่อยู่กับความทุกข์คนใดที่ห่างไกลจากตัณหาคนนั้นจะเข้าใกล้พระนิพพานคนที่เข้าใกล้พระนิพพานคือคนที่อยู่

กล้ากับความทุกข์คนที่รู้ทุกข์เพราะฉะนั้นการกำหนดทุกข์จึงเป็นความจริงข้อที่หนึ่งของอริยสัจทุกข์ควรกำหนดรู้กำหนดรู้ทำไมกำหนดรู้ทุกข์เอาทุกข์มาฆ่าตัณหายังไงเราถ้าเรารู้ทุกหมดทั้งสี่อิริยาบถที่พระพุทธเจ้าสอนนะรู้ทุกจากการนั่งแล้วก็ไปรู้ทุกจากการยืนแล้วก็ไปรู้ทุกจากการเดินแล้วไปรู้ทุกจากการนอนทั้งสี่อย่างเห็นชัดว่าเป็นทุกข์จริงตัณหาจะไม่แอบเข้ามาในอิริยาบถที่ประกอบทุกข์ปัญญาจะเกิดความเบื่อจะเกิดความรู้สึกเห็นโทษของการเกิดเห็นโทษของสังขารเห็นโทษของปัจจขันธ์จะปรากฏเมื่อบุคคลเห็นโทษของปัจจขันธ์ปรากฏก็จะคิดหาทางว่าบ้านนี้อยู่ไม่ได้แล้วจะอยู่มุมไหนมีแต่อันตรายทั้งหมดบ้านนี้คืออะไรบ้านนี้คือรูปนามปัญจขันธ์จะอยู่มุมนั่งก็อยู่ไม่ได้มีแต่ปวดไปอยู่มุมยืนก็อยู่ไม่ได้มีแต่ปวดอยู่มุมเดินก็อยู่ไม่ได้มีแต่ปวดไปอยู่มุมนอนก็อยู่ไม่ได้มีแต่ปวดเห็นไหมบ้านหลังนี้มีแต่ภัยรอบด้านมีแต่ทุกข์รอบด้านเมื่อมันเห็นทุกข์อย่างนี้ปัญหาตัณหาไม่เกิดตัณหาไม่มีแต่อะไรมีปัญญามันเกิดปัญญามันมีตรงกับปรักพุทธศาสนาพุทธเจ้าว่ากิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงจะฆ่าได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้ต้องเห็นทุกข์ที่เขาเรียกว่าเห็นทุกข์แล้วทำให้เกิดศรัทธาหรือว่าถ้าเห็นความทุกข์แล้วก็คือการเห็นธรรมโยมถามตัวเองว่าโยมมาที่นี่ต้องการอะไรตอบแบบกำปั้นทุบดินทุกคนว่ามาปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการบุญปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการบุญถูกต้องแต่ความหมายของคำว่าบุญมันคืออะไรสงบเย็นสงบแล้วเย็นอะไรสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบนั่นคือบุญเพราะกายสงบวาจาสงบใจสงบเย็นทำไมถึงเย็นเพราะสิ่งที่เป็นไฟคือตัณหาราคะมันดับความโลภมันดับความโกรธมันดับความหลงมันดับกิเลสตัณหามันดับ

อะไรเพราะตัณหาไม่มีในความทุกข์เมื่อเห็นทุกข์มันจะเกิดความรู้สึกว่ารู้ธรรมเห็นทุกข์โยมเห็นไหมคนบางคนนะเกือบจะทั้งบ้านเลยนะไม่เคยคิดที่จะทำบุญทำทานอะไรเลยมัวสารวนอยู่การกับการทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วก็ร่ำรวยมากมายมหาศาลพวกความขยันหมั่นเพียรแต่มาตอนที่ก็เกิดทุกข์อาจจะเป็นพ่อหรืออาจจะเป็นแม่หรือจะอาจเป็นตัวเขาเองก็ได้เจ็บไข้ได้ป่วยหมอรักษาเท่าไรก็ไม่หายมีแต่ตายกับตายก็ตายแน่ตายแน่ตายแน่สิ่งที่เขาคิดว่าเขาจะต้องตายแน่เขาไม่ได้นึกถึงทรัพย์สินเลยนึกถึงใครนึกถึงพระนึกถึงบุญคิดจะทำบุญคิดไม่ว่าสิ่งที่เขาคิดทำบุญอะไรบันดาลใจเขาความทุกข์ที่เกิดจากเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นไงถ้าไม่มองเห็นว่าทรัพย์สินช่วยเขาไม่ได้และเขาเอาไปไม่ได้มีความมุ่งมั่นอยู่ที่ว่าบุญเอาได้บุญช่วยได้เพราะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์จึงมุ่งหาบุญแต่มันก็สายเกินไปแต่มาหลายครั้งที่ถูกนิมนต์ไปสวดมนต์ให้คนใกล้ตายฟังก็นึกในใจว่าโธ่เอ๋ยโยมโยมคิดจะสร้างบุญสร้างบารมีตอนที่ดีๆแข็งแรงโยมไม่เคยนึกเลยทำไมเนาะโยมมานึกถึงความดีนึกถึงบุญนึกถึงกุศลตอนที่โยมยกมือมีขึ้นลืมตาไม่ได้แล้วไม่แน่ใจว่าหูของโยมนี่จะฟังพระสวดได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าพี่น้องลูกหลานเท่านั้นคิดว่าพ่อหมดแต่ทำงานมีเงินเยอะแยะกลายตายแล้วอยากให้พ่อมีบุญติดตัวไปจึงไปนิมนต์พระมาให้พระบอกศีลรับศีลแต่มาไปเห็นแล้วสลดหดหูฟื้นความรู้สึกทำให้เพราะเกรงใจคนดีแต่ในใจเศร้าสลดบางทีสวดไม่ทันจบตายแล้วสวดปริตถ้าไม่ทันจบนะสวดกุศลาต่อเลยทำไมเขาไม่เห็นบุญเห็นธรรมเห็นกุศลตอนนั้นเพราะทุกข์สุดขีดใช่ไหมวิญญาณจะออกจากร่างแล้วใช่ไหมเขาจึงนึกถึงได้ว่าบุญบุญบุญจะทำบุญฉะนั้นทุกข์จึงเป็นตัวทำลายตัณหาคือความทะเยอทะยานความโลภที่ใหญ่โตทุกข์เท่านั้นที่จะไปทำลายความโลภตัณหาตัวนี้จึงชักชวนโยมให้มานั่งดูทุกข์อย่าให้ทุกข์ไล่โยมกลับไปนอนนะโยมเห็นไหมทุกข์มันบีบโยมใช่ไหม
อย่าพึ่งไปโยมดูมันก่อนดูมันก่อนเวลาโยมคิดจะไปนอนนั้นคือตัณหามันเกิดแล้วกิเลสมันเกิดตัณหามันเกิดจึงเห็นว่านอนเป็นสุขเห็นว่านอนเป็นสุขนอนได้แต่อย่าเพิ่งนอนนะโยมนะตมายังไม่นอนเลยเป็นเพื่อนโยมอยู่เนี่ยโยมนั่งแล้วเมื่อยใช่ไหมเมื่อยเปลี่ยนท่าทีทุกคนยืนยืนเนาะยืนยืนสร้างสตินะสติสัมปชัญญะเป็นธรรมอบรมจิตจิตที่อบรมดีแล้วกิเลสเข้าไปบีบคั้นไม่ได้โยมจิตที่อบรมดีแล้วกิเลสเข้าไปบีบคั้นจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้เหมือนบ้านที่มุงหนาแน่นฝนรั่วรถข้าวของภายในบ้านเนี่ยเสียหายไม่ได้ฉันใดจิตที่อบรมดีแล้วด้วยการภาวนาก็จะป้องกันไม่ให้กิเลสตัณหาเข้าไปที่จิตไม่ให้กิเลสตัณหาเข้าไปทำลายจิตเมื่อกิเลสตัณหาไม่เข้าไปทำลายจิตจิตจึงเป็นสภาวะปกติของเขาคือสงบเย็นไม่ใช่เราร้อนจิตที่เราร้อนเป็นจิตที่ถูกกิเลสเผาเขาไม่ได้ร้อนเองจิตที่ถูกกิเลสเผาเพราะจิตไม่ได้ถูกการอบรมหรือถูกการอบรมบ้างแต่เพียงเล็กน้อยเหมือนบ้านที่มุงด้วยสังกะสีหรือกระเบื้องห่างๆหรือมีรอยทะลุเวลาฝนตกน้ำก็รั่วขังในบ้านเสื่อก็เสียหายหมอนก็เสียหายตู้เสื้อผ้าก็เสียหายฝนรั่วรถบ้านทำให้บ้านเสียหายจิตที่ถูกอำนาจของกิเลสบีบคั้นไม่หนาแน่นไม่คงทนไม่ภาคเพียรโลภก็จะเกิดขึ้นที่จิตทำให้จิตร้อนความโกรธก็จะเกิดที่จิตทำให้จิตร้อนเพราะมีความหลงอยู่ที่จิตฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดเรื่องนี้ว่าบ้านที่มุงดีแล้วฝนไม่รั่วรถไม่ทำข้าวของเสียหายจิตที่คุ้มครองปกป้องอบรมดีแล้วกิเลสไม่เข้าไปทำลายความเย็นของจิตให้ร้อนไม่ทำลายความว่างของจิตให้วุ่นไม่ทำปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่จิตเข้าไปทำไม่ได้เพราะจิตถูกอบรมดีแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาที่หนาแน่นโยมจงพยายามทำให้หนาแน่นสิอย่าทำละหลวมจะทำห่างๆให้หนาแน่นมีโยมหลายคนบอกว่าผมไม่อยากเกิดอีกแล้วมีโยมหลายคนบอกไอ้ฉันไม่อยากเกิดอีกเลยทำไมถึงไม่อยากเกิดเพราะเกิดขึ้นมาแล้วถูกทุกข์รังแกถูกความโศกเศร้าถูกความผิดหวังถูกความน้อยอกน้อยใจเข้าไปรังแกถ้าฉันตายไปฉันไม่เกิดขึ้นมาอีกความโศกจะรังแกฉันไม่ได้ความเจ็บป่วยจะรังแกฉันไม่ได้
ความตายจะรังแกฉันไม่ได้เพราะฉันไม่มีสิ่งให้ความแก่ความเจ็บมารังแกคือไม่มีอะไรไม่มีรูปนามเขาคิดว่าตายถูกเผาไปแล้วแต่เขาคิดไม่ถึงว่าที่เขาตายถูกเผาเนี่ยเขาเผาส่วนหนึ่งของรูปนามเท่านั้นเผารูปคือเผากายนามคือความรู้สึกหรือจิตใจนั้นไม่ถูกเผาไปก่อตัวอีกใหม่เหมือนกับคนอยู่บ้านไม้ไฟเขาออกจากบ้านไปเขาก็สร้างบ้านอยู่ใหม่ก็สร้างบ้านอยู่ใหม่เขาก็เจอฝนเจอแดดอีกไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าตัดเรื่องนี้ไว้ดีมากกับพระองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งคือน้องชายเล่านิทานมั่งก็ได้นะโยมนะฟังแล้วก็คิดก็แล้วกันน้องชายพระพุทธเจ้าแต่งงานพระเจ้าสุทโธทนะก็ปรารถนาใจพระพุทธเจ้าไปเป็นฝันกำลังใจแก่น้องชายที่แต่งงานก็หญิงสวยในชนบทพระพุทธเจ้าก็ไปพอทำพิธีเสร็จฉันอาหารเสร็จก็เรียกน้องชายว่านันทะถือบาตรของเราไปด้วยหมายถึงว่าถือบาตรกับวัดนันทะกำลังแต่งงานออกจากพิธีก็ถือบาตรเลยเพราะเกรงใจไงใจจริงไม่อยากไปเลยพอเสร็จแล้วเป็นไงก็นึกว่าพุทธเจ้าให้ถือบาตรจากที่นั่งไปถึงหน้าประตูเขาจะรับบาตรไปถึงหน้าประตูท่านไม่รับพุทธเจ้าไม่รับก็เดินอีกเอาถึงหน้าบันไดคงจะรับเพราะใจไม่อยากไปอ่ะห่วงอยู่กับเจ้าสาวไปถึงหน้าบันไดก็ไม่รับเอาคิดว่าถึงเชิงบันไดข้างล่างจะรับถึงเชิงบันไดท่านก็ไม่รับบาตรก็ต้องเดินไปอีกพุทธเจ้าเดินไปก็ต้องเดินถือบาตรตามไปเรื่อยนึกว่าที่เชิงบันไดไม่รับเดี๋ยวออกไปถึงลานพระลานหลวงก็รับไม่รับเดินไปถึงวัดเลยแล้วก็เดินตามไปคนในบ้านก็มองโอ้ยพุทธเจ้าเอานันทะไปแล้วเอาไปบวชแล้วนึกอย่างนั้นบอกพระเจ้าสาวพระเจ้าสาวรู้อย่างนั้นแล้วน้ำตาไหลร้องเลยเพราะเป็นทั้งห่วงทั้งอะไรแล้วแต่เสร็จแล้วเป็นไงวิ่งมาทั้งตีหวีผมได้ครึ่งเดียวยังไม่เรียบร้อยเลยวิ่งมาพาลูกเจ้าไปถึงวัดแล้วก็รีบกลับมานะอย่าอยู่นานต้องรีบกลับมาสั่งไว้อย่างนี้เลยถึงวัดแล้วรีบกลับมานะพอไปถึงวัดเสร็จพระเจ้าถามว่านันทะเธออยากบวชไหมไม่กล้าปฏิเสธอีกอ่ะเพราะความเคารพเกรงใจไม่ปฏิเสธอยากบวชพระเจ้าค่ะเอ้าอยากบวชก็เรียกพระสารีบุตรมาพวกเธอจัดการบวชให้นันทะโกนผมบวชเลยบวชแล้วกลับบ้านไม่ได้ทีตัวนี้อยู่วัดโยมวัดใจเขาอยู่ที่ไหนเพราะเขาได้ไม่มีศรัทธาแต่เกรงใจตัวเขาอยู่วัดบวชแต่ใจเขาอยู่กับเจ้าสาวไปไม่กี่วันเลยเขาก็บ่นเพ้อผมอยู่ไม่ไหวแล้วบอกกับพระเพื่อนๆผมอยู่ไม่ไหวแล้วไม่มีกิจใจที่จะประพฤติพรหมจรรย์ผมจะสึกแล้วพระก็คุยกันสิรู้ไปถึงพุทธเจ้าเรียกมาถามว่านันทะได้ยินพระคุยกันว่าอย่างนี้อยากจะสึกอยู่ไม่ได้อย่างนี้จริงเหรอจริงพระเจ้าค่ะทำไมถึงอยู่ไม่ได้ล่ะเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุที่ก่อนออกจากปราสาทมาเนี่ยเจ้าสาววิ่งมาบอกว่าพอลูกเจ้ามาถึงวัดแล้วรีบกลับจะคอยอยู่
ไอ้คำ

ขอร้องให้รีบกลับเนี่ยมันฝังใจลึกเหลือเกินจึงไม่สามารถจะบวชอยู่ได้นันทะเธอบวชอยู่ไม่ได้ไม่เป็นไรไปก็เราก่อนพุทธเจ้าก็จับแขนมนันทะไปด้วยฤทธิ์ขึ้นไปดาวดึงโยมนึกถึงเรื่องเป็นความจริงขึ้นไปดาวดึงไปเจอนางฟ้านางสวรรค์เยอะแยะเลย500คนโอ้โหรูปร่างสวยงามสวดทรงสะองค์เอวมันล้วนแล้วแต่มองตรงไหนเพลินตรงนั้นหมดเลยผิวก็สวยคิ้วก็สวยคางก็สวยเท้าก็สีแดงมันเท้านกพิราบพระพุทธเจ้าก็ถามว่านันทะเธอเห็นหญิงเหล่านี้ไหมเห็นพระเจ้าค่ะเป็นยังไงสวยไหมสวยพระเจ้าค่ะสวยเหมือนยังเจ้าสาวชนบทไหมจะมาเล่าคำไปนิดหนึ่งว่าขณะที่เดินทางไปเนี่ยพุทธเจ้าได้นิรมิตลิงตัวหนึ่งเห็นลิงตัวหนึ่งนะยังไม่ถึงดาวดึงนะระหว่างทางลิงรุ่นสาวรุ่นก็แล้วกันแต่ไม่มีขนไม่มีหางไม่มีหูไม่มีจมูกแล้วนั่งอยู่บนตอไม้ที่หมายไขว้สีดำๆทุ่งหญ้าที่หมายไขว้มันเป็นไม้ตอไม้ดำแล้วลิงตัวนั้นไปนั่งอยู่บนตอไม้เจ๋าโยมลองนึกถึงภาพของลิงนั่นสิขนก็ไม่มีหางก็ไม่มีหูก็ไม่มีจมูกก็ไม่มีและท่าบทท่าลิงนั้นเป็นยังไงนันทะเขาเห็นน่ะลิงจำได้เลยโอ้ยลิงตัวนี้แต่พระเจ้าอ่ะสาวเหล่านี้สวยไม่สวยถ้าเปรียบเทียบกับชนบทเป็นยังไงโอ้โหไม่รู้จะเปรียบเทียบแบบไหนลิงตัวที่เราเดินผ่านมามองเห็นลักษณะอย่างไรน่าเกลียดอย่างไรเจ้าสาวชนบทเหมือนลิงตัวนั้นแหละใช่ไหมคะเห็นไหมโยมเจ้าสาวเนี่ยเหมือนลิงตัวนั้นแหละเมื่อมาเปรียบเทียบกับหญิงเหล่านี้ที่สวยจนไม่รู้จะพรรณนาแบบไหนเจ้าถามว่านันทะเธออยากได้ไหมอยากได้ไหมเจ้าค่ะเอาแต่เธออยากได้นะเธอบวชต่อสิประพฤติพรหมจรรย์ต่อสิแล้วเรารับรองประกันว่าจะเอานาง500นี้ให้เธอได้ถ้าหากว่าพระองค์ประกันว่าจะเอานาง500ให้เช่นนี้แล้วข้าพเจ้าจะบวชให้นานแสนนานพระเจ้าค่ะเห็นไหมโยมโยมต้องนึกถึงภาวะของความเป็นจริงนึกถึงภาวะของความรู้สึกนึกคิดจิตใจที่มีการปรุงแต่งว่ามันเปลี่ยนแปลงไปได้เจ้าสาวที่แสนสวยกลายเป็นลิงไม่มีขนไม่มีหูไม่มีหางไม่มีจมูกหน้ารังเกียจขนาดนั้นเปลี่ยนไปแล้วตกลงนันทะเธอบวชอยู่ต่อไปเราประกันจะเอาให้แน่นอนเลยกลับมา2วัน3วันก็นันทะยังไม่สึกบรรดาพระทั้งหลายก็นันทะไหนว่ากระวนกระวายบวชอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วจะสึกเล่าอ๋อที่ไม่สึกเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าประกันไว้ใช่ไหมว่าจะเอานาง500ให้โอ้นันทะนี่เธอรับจ้างเขาบวชเหรอเนี่ยเพียงแค่ผู้หญิงแค่นี้เหรอองค์โน้นก็แซวองค์นี้ก็แซวทนไม่ไหวเป็นถึงพระราชากษัตริย์เนี่ยนันทะเนี่ยเป็นลูกกษัตริย์เนี่ยคิดไปคิดมาหลบหน้าเพื่อนก็ตรงนั้นก็เจอตรงนี้
บรรลบตรงนี้ไปเจอเพื่อนตรงนั้นก็แซวทั่วปตอนดึกกลางคืนลุกขึ้นเงียบนิ่งเข้าป่าเลยเข้าไปทำไมเข้าไปนั่งสมาธิเพราะว่ามันอายเพื่อนไม่อยากเจอหน้าเพื่อนพอนั่งสมาธิกำหนดตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนกำหนดเอากำหนดเอาเพียรเอาเพียรเอาเพียรเอาสมาธิเกิดปัญญาเกิดนันทะรู้ข้อเท็จจริงด้วยปัญญาสลัดตัดความอาลัยความรักความใคร่ที่เคยมีอยู่หมดเพราะเห็นสังขารปัญจขันธ์ที่เต็มไปด้วยทุกข์เมื่อสมาธิเกิดปัญญามีจะมองเห็นร่างกายนี้ปัญจขันธ์นี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีสุขตรงไหนเลยเหมือนที่อาตมาบอกแล้วว่าบ้านที่อยู่ของจิตคือรูปร่างนี้ไปอยู่มุมไหนมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นยืนก็มีทุกข์นั่งก็ยังไปเจอทุกข์นอนก็เจอทุกข์เดินก็เจอทุกข์นันทะไปนั่งกำหนดพิจารณาทำสมาธิกำหนดรูปนามนั่งก็ทุกข์ยืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์กลับไปเพื่อนแซวก็ทุกข์โอ้แล้วทำยังไงถึงจะพ้นจากทุกข์นี้ได้ถ้าหากว่าจะต้องอยู่กับรูปนามปัจจขันธ์อย่างนี้ไปชั่วนานกี่ร้อยกี่พันชาติตราบใดที่ยังมีรูปมีนามอยู่อย่างนี้ทุกนี้ก็จะต้องติดตามเพราะร่างกายนี้เป็นต้นทุกข์เป็นก้อนทุกข์เป็นที่อยู่เกาะกินอยู่ของทุกข์คนที่ยังพอใจอยู่ในรูปนามจะไม่มีวันพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้เลยไม่ว่าจะเป็นทุกเกิดทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายทุกข์เพราะความโศกเศร้าเสียใจผิดหวังน้อยใจทั้งหลายทั้งปวงเขาจะไม่มีวันพ้นไปได้เลยถ้าเขายังมีรูปนามมีปัญจขันธ์มีร่างกายอยู่อย่างนี้แต่ถ้าหากว่าเขาทอดอะไรไม่เยื่อใยเห็นทุกข์เห็นโทษของร่างกายเช่นนี้ไม่มีส่วนไหนเลยที่น่าจะเพลิดเพลินยินดีเบื่อหน่ายทิ้งรูปนามปัญจขันธ์นี้ได้สงบแน่แก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายไม่มีเพราะไม่มีการเกิดไม่มีการเกิดเพราะอะไรที่ไม่เกิดเพราะไม่เอาทำไมถึงไม่เอาเพราะจะเอาไปทำอะไรเมื่อมันมีแต่แก่มีแต่เจ็บมีแต่ตายมีแต่ทุกข์เอามาอีกก็จะมาเจอทุกข์อีกแล้วมันสุขมีไหมสุขมีคนที่ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายแล้วอยากอยู่ก็เพราะเพลิดเพลินก็สิ่งที่เป็นความสุขเพียงเล็กๆน้อยๆที่รูปนามนี้เสนอให้ความหนุ่มสาวความสนุกสนานความมีทรัพย์สินมีโก้มีกินมีกามมีเกียรติทั้งโก้กินกามเกียรตินี้อันไหนบ้างที่มันถาวรที่มันแน่จริงมีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสมบัติทั้งหลายที่เราได้มาเพลิดเพลินเป็นสมบัติที่พ่อแม่มอบให้ก็ไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงของพ่อแม่เป็นสมบัติสืบเนื่องมาจากปู่ย่าตาทวดแล้วกี่ทวดกี่ครั้งกี่คราวที่ทอดมาไม่รู้เป็นเวลานับไม่หวั่นไหวเขาจึงเรียกว่าสมบัติทั้งหลายมันเป็นเพียงแค่สภาวะเป็นสมบัติผลัดกันชมเดี๋ยวเป็นของแกเดี๋ยวเป็นของข้าอายมยืนแล้วก็ดูจะนั่งได้จะต้องดูก่อนนะลืมบอกไปเวลาโยมจะนั่ง
นั่งเพราะเขาบังคับให้นั่งคือเมื่อยปวดเมื่อยกับปวดบังคับให้นั่งถ้าจะไปนอนก็เพราะว่าง่วงนอนบังคับให้ไปทุกทั้งสิ้นต้องพิจารณาต้องมองตรงนี้ด้วยปัญญาก่อนว่าทุกท่าทางอิริยาบถที่ต้องเปลี่ยนไปเพราะทุกบังคับทั้งนั้นเลยจะยืนก็ทุกบังคับให้นั่งจะนอนก็ทุกบังคับให้นอนแต่ถ้าหากว่ายืนแล้วไม่กำหนดมันจะขยับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวยกแขนซ้ายเดี๋ยวยกขาขวาเดี๋ยวหันหน้าหันหลังคือไม่ได้กำหนดถ้าไม่ได้กำหนดอิริยาบถที่เราขยับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นแหละคือมันจะไปบังความทุกข์ทำให้มองเห็นความทุกข์ยากขึ้นเพราะมีอิริยาบถส่วนยืนเดินนั่งนอนขยับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำให้ปวดเมื่อยมันเกิดช้าหรือมันอาจจะไม่เกิดเพราะมันขยับที่จะเกิดเราก็ขยับเปลี่ยนมันขยับจะเกิดเราก็ขยับเปลี่ยนเอาอิริยาบถใหม่ไปเปลี่ยนแปลงทำให้ความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะอิริยาบถเก่ารู้จักว่าไม่ทุกข์แต่ถ้าหากว่าโยมยืนนั่งดูนั่งยืนดูยืนเดินดูเดินกำหนดมีสติดูอาการความเป็นจริงของรูปนามที่กำลังเป็นอยู่ปัจจุบันเหมือนดูละครแน่นอนที่สุดโยมทุกคนจะต้องเห็นทุกข์จะต้องรู้จักทุกข์เมื่อคนใดที่เห็นทุกข์รู้จักทุกข์แสดงว่าเขาตัดตัณหาได้ตัณหาจะไม่อยู่กับความทุกข์ที่ปรากฏอยู่แสดงว่าเห็นทุกข์คือเห็นอริยสัจเห็นทุกข์คือเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนเยี่ยมมากเลยเห็นไหมที่มาปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขหรือที่เหนือความสุขของความเป็นมนุษย์ก็คือสุขของเทวดาสวรรค์เหนือความสุขของสวรรค์คือไปถึงนิพพานทั้งหลายทั้งปวงนั้นที่มันเกิดเป็นเช่นนั้นได้เพราะรู้จักทุกข์อันนี้ข้อหนึ่งแล้วก็ต้องไปรู้จักเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาเพราะตัวตัณหานี่พาให้เกิดรูปนามเพราะการเกิดรูปนามจึงเป็นที่อาศัยของแก่เจ็บตายโศกเศร้าแล้วจะหนีไปไหนหาทางนี้ไม่เจอเมื่อหาทางนี้ไม่เจอจึงเกิดปัญญารู้แจ้งว่าไม่มีส่วนใดเลยที่เป็นความสุขมีแต่ทุกข์ทั้งหมดเมื่อมีทุกข์ทั้งหมดก็หนีทุกข์หนีทุกข์หนีทุกข์ยังไงจะหนีทุกข์แบบไหนก็ทำลายรูปนามไงเมื่อมันทำลายรูปนามชนิดที่ว่าเมื่อมันเห็นตรงนี้มันความรู้สึกเบื่อรู้สึกเอื่อมรู้สึกเป็นทุกข์เป็นโทษหน้านี้ไปให้พ้นจากรูปนามนี้มันเห็นโทษอยู่อย่างนี้มันก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่มันไม่เอาด้วยปัญญารู้แจ้งในทุกข์ของรูปนามนี้แต่ถ้าหากว่าเราจะหนีมันไปเพราะการที่จะเปลี่ยนท่าทีเพื่อจะเอาอิริยาบถใหม่มาทำลายความปวดเมื่อยของอิริยาบถเก่านั่นคือตัณหาถ้าเราไปกับเหตุของตัณหาไปสร้างตัณหาอยู่กับตัณหารูปนามก็ต้องเกิดเมื่อรูปนามมันเกิดปัญจขันธ์เกิดแก่เจ็บตายมันก็ต้องมาเพราะรูปนามปัญจขันธ์มันคือบ้านของแก่เจ็บตายอยากจะทำลายแก่เจ็บตายไม่ให้มีในจิตใจต้องทำลายปัญจขันธ์การที่เราจะทำลายปัญจขันธ์ให้หมดไปได้ต้องปัญญาเพราะฉะนั้นการยืนภาวนาหรือนั่งภาวนาเขาภาวนาเพื่ออะไรภาวนาเพื่อให้ปัญญาเกิดตามหลักแนวของการปฏิบัติในมหาสติปัฏฐานเขาเอาอารมณ์ความเป็นจริงของรูปนามคือกายเวทนาจิตธรรมซึ่งเป็นตัวอารมณ์กรรมฐานที่จะทำให้ปัญญาเข้าไปรู้ทุกโทษของรูปนามที่มันมีแต่ทุกข์คือเรื่องจริงแต่ถ้าหากว่าไปแล้วเห็นรูปนามมีความสุข
มันก็มีจริงแต่มันเป็นสุขวิปลาสไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ทุกขสัตว์ไม่ใช่ทุกอริยสัตว์มันเป็นความสุขที่มาล่อกายล่อใจให้เพลินแล้วก็เก็บพยายามเก็บรูปนามไว้โดยวิธีไหนเก็บรูปนามไว้โดยวิธีหลงผิดคิดว่ากินอาหารแล้วรูปนามอยู่ได้นอนหลับแล้วรูปนามอยู่ได้หรือจะทำอย่างไรก็แล้วแต่จะขยับใต้ขยับฟ้าให้รูปนามมันอยู่ได้มันไม่พุมันไม่พังมันไม่ปวดมันไม่เมื่อยมันไม่เป็นโรคเขาจะทำอย่างนั้นเพราะการทำอย่างนั้นคือการบริหารรูปนามโยมเห็นไหมว่าทุกทั้งหลายที่ทุกคนประสบอยู่ทุกวันนี้เพราะการบริหารรูปนามรูปนามต้องการอะไรต้องการบ้านใช่ไหมต้องการเสื้อผ้าใช่ไหมต้องการอาหารใช่ไหมต้องการยารักษาโรคใช่ไหมนี่สี่อย่างนะที่ชัดเจนโยมต้องหาสิ่งที่เกื้อกูลรูปนามด้วยหาที่อยู่หาข้าวให้กินหาเสื้อผ้าหายารักษาโรคหมดเงินเท่าไหร่เป็นหนี้เท่าไหร่เพราะเรื่องทั้งหลายเหล่านี้การหมดเงินกลายเป็นคนจนสุขหรือทุกข์เป็นหนี้เป็นสินเพราะเรื่องการบริหารรูปนามเพื่อให้อยู่ดำรงได้สุขหรือทุกข์แล้วเมื่อมันมีรูปนามอยู่อย่างนี้ทำไมถึงจะพ้นจากทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้ได้หิวก็ต้องไปหาไม่มีผ้าก็ต้องไปซื้อไม่มีเงินซื้อก็ต้องไปตากแดดตากฝนต้องไปหาวิธีทางที่จะได้ทรัพย์มาเพื่อที่จะมาบริหารรูปนามอันนี้ซึ่งเป็นก้อนทุกข์ไม่มีที่สุดพุทธเจ้าสอนพวกเราตรงเหลือเกินจริงเหลือเกินยิ่งนึกยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งเห็นว่าตราบใดที่เรายังพอใจอยู่ในรูปนามด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาไม่มีทางที่จะหนีแก่เจ็บตายเป็นอารมณ์ที่ไม่ต้องการและก็ไม่ชอบหนีไม่พ้นทำยังไงก็หนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของโยมซึ่งมาตรงนี้อย่างที่เหล่านิทานให้ฟังว่าเห็นไหมจิตใจที่ไม่ถูกอบรมไม่ถูกขัดเกลาด้วยแนวทางที่ถูกต้องก็มีความคิดฟุ้งซ่านคิดถึงบ้านคิดถึงเจ้าสาวก็เห็นเจ้าสาวไปเจอลิงคิดเรื่องลิงไปเจอเทวดาคิดเรื่องเทวดากลับมาถูกเพื่อนแซวคิดวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นเข้าป่าหนีวุ่นอาศัยหลักพุทธเจ้าเนี่ยนั่งสมาธิวะนั่งสมาธิพอนั่งกำหนดพิจารณานึกรู้ดูรูปนามดูรูปนามดูไปนั่งดูก็ไม่ได้นั่งไม่ไหวยืนดูแล้วก็ไม่ไหวต้องเดินเดินแล้วก็ไม่ไหวต้องนอนแล้วก็ไม่ไหวจึงเห็นทุกข์พอเห็นทุกข์ก็เกิดความรู้สึกเบื่อหาทางหลีกดูไปปัญญาเกิดรุนแรงชนิดเห็นชัดเจนว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตายะถาปัญญายะปัสสติอัฏฐนิพพินทติทุกเขเอสมัคโควิสุทธิยาเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสังขารทั้งหลายมีแต่ทุกท่าทุกอิริยาบถธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่มีตัวตนไม่มีเจ้าของไม่มีใครมายึดครองด้วยปัญญาอันยิ่งบุคคลนั้นจะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์เกิดจากรูปนามและสังขารนั่นแหละเป็นทางที่พ้นจากทุกข์โดยแท้นี่คือหลักการและโยมมาปฏิบัติทุกวันหลายเป็นสิบปีที่สถานที่นี้เป็นสถานที่เป็นศูนย์อบรมในเรื่องของพุทธศาสนาสร้างปัญญาให้แก่บรรดาชาวพุทธทั้งหลายถึงแม้จะเข้าใจได้โดยไม่ตลอดแต่ก็เข้าใจบางเป็นส่วนวันนี้พรุ่งนี้ปะเลินนี้เดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าปีนู้นถ้ามีชีวิตอยู่โยมก็มาฝึกศีลให้มากขึ้น
ฝึกสมาธิให้มากขึ้นสร้างปัญญาให้มากขึ้น

จนกว่าจะเกิดเป็นปัญญาที่แก่กล้าเห็นชัดเจนว่าสังขารไม่เที่ยงปัญจขันธ์ไม่เที่ยงรูปนามไม่เที่ยงปัญจขันธ์เป็นทุกข์รูปนามเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีใครยึดครองเป็นเจ้าของมันเป็นธรรมชาติจากดินน้ำลมไฟการปรุงแต่งของกิเลสทั้งหลายปรากฏไม่ได้รูปนามก็ไม่เกิดพอรูปนามไม่เกิดปัญจขันธ์ไม่มีเมื่อปัญจขันธ์ไม่มีความแก่ก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่เกาะความเจ็บก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่เกาะความตายก็ไม่มีที่อยู่ที่เกาะการตายของบุคคลที่มีปัญญารู้แจ้งในปัญจขันธ์อันนี้จะมีความรู้สึกว่ารูปตายไม่ใช่เรารูปแก่ไม่ใช่เรา

ที่เกาะความตายก็ไม่มีที่อยู่ที่เกาะการตายของบุคคลที่มีปัญญารู้แจ้งในปัจจขันธ์อันนี้จะมีความรู้สึกว่ารูปตายไม่ใช่เรารูปแก่ไม่ใช่เรารูปเจ็บไม่ใช่เรามันเจ็บก็ไม่ตามธรรมชาติสิ่งเหล่านั้นไม่มีความหมายที่เราจะไปยึดถือเพราะอะไรไม่รู้จะเอามาทำไมมันไม่มีประโยชน์เลยแล้วไม่มีความสุขเลยไม่มีโก้ไม่มีเกียรติไม่มีกินไม่มีการที่เต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยหิวโหยเป็นหนี้เป็นสินพลุงพลังตลอดเวลาเห็นไหมโยมนี่คือบุญกุศลที่เกิดจากการปฏิบัติปัญญาเขาเรียกว่าสุขสงบไม่ใช่สุขสนุกแต่ต้องเห็นทุกข์ไม่ใช่ไปนิยมสุขถ้านิยมสุขถ้าเราก็เราไปสร้างตัณหาแต่ถ้าหากว่าเราไปเห็นทุกข์ตัณหาจะดับปัญหาจะไม่เกิดในทุกข์แต่ปัญหาจะวิ่งไปหาความสุขจะไปสร้างเรื่องสุขเพราะฉะนั้นตมาขออนุโมทนาสาธุกับความศรัทธาเลื่อมใสกับความที่มีใจเคารพตัวเองสงสารตัวเองอยากจะพาตัวเองทั้งกายใจให้รอดพ้นไปจากสิ่งที่ไม่ชอบเลยคือเกิดแก่เจ็บตายด้วยการมาสร้างปัญญาให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเห็นธาตุแท้ของปัญจขันธ์ว่ามันเป็นเพียงแต่ธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดธาตุทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีความหมายของความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาเพราะขอไม่ได้ห้ามไม่ฟังใช้ไม่ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งโยมจะประสบกับความสุขจากการปฏิบัติอย่างแท้จริงสุขใดปรารถนาใดที่โยมตั้งใจประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีมีประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจขอความสุขความปรารถนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่โยมตั้งใจนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จตามความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการ

สังฆทานแผ่กิ่งก้านผลดอกออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกข์เข็ญเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การฝึกสมาธิก็เป็นอุบายของการปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์แล้วก็แบบพระพุทธเจ้าสอนอุบายพระพุทธเจ้าสอนก็คือการให้ดูลมหายใจคนที่ดูลมหายใจตัวเองได้นั่นแหละคือคนมีสติสมบูรณ์ถ้าคนดูจิตตัวเองได้ด้วยก็เป็นบุคคลที่มีสมาธิและก็ปัญญาควบคู่กันการที่เราดูลมหายใจของเราได้นั้นเป็นเรื่องทำใจได้เป็นเรื่องเริ่มต้นจากการฝึกสมาธิเป็นถ้าดูลมหายใจตัวเองไม่ได้ก็ยังฝึกสมาธิไม่เป็นยังไม่เข้าใจเรื่องสมาธิเราเริ่มต้นกันง่ายๆก่อนเอาแค่จับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจก่อนว่าเราทำได้หรือไม่ได้ถ้าได้ก็จะรู้ว่าการดูลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับพวกเราพระพุทธเจ้าทรงทำสมาธิตอนที่อยู่โคนต้นโพพระองค์ก็ใช้อานาปานุสติกำหนดอัสสาสะปัสสาสะให้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออก

ก็เรียกว่าศึกษาแปลว่าเรียนเรียนรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือการเรียนตัวเองเรียนที่ลมหายใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเข้าสั้นเข้ายาวออกสั้นออกยาวหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างคือให้พิจารณารู้จักตรงนี้ก่อนรู้จักว่าเรามีลมหายใจระยะใดศึกษาตรงนี้ก่อนอย่าให้ใจของเราไปคิดเรื่องอื่นมากเรื่องเอาเรื่องเดียวเราคิดแค่เรื่องเดียวก่อนกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเรื่องเดียวก่อนไม่คิดถึงเรื่องเก่าไม่คิดถึงเรื่องใหม่ไม่คิดถึงเรื่องภาวนาแบบอื่นเริ่มต้นทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่แหละเป็นสมาธิเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นฌานเป็นญาณเป็นวิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นจากการเริ่มต้นจากการดูลมหายใจตัวเองได้ชัดเพราะลมหายใจของเรานั้นมีมาแต่เกิดมาจากครรภ์มารดาก็มีลมหายใจเลยมีไปยันโน่นวันตายเลยหมดลมเมื่อไรก็หมดชีวิตเมื่อนั้นเราถูกลมเลี้ยงล่อเลี้ยงลมเป็นสายใยชีวิตลมพาไปลมพามาลมพาเดินลมพานั่งพานอนที่เดินยืนนั่งนอนกินได้พูดได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าเพราะมีลมหายใจออกจิตเป็นผู้สั่งก็ดีจิตเป็นผู้สั่งให้กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินแต่ก็ต้องอาศัยลมถ้าไม่มีลมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ถึงจะมีจิตแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ลมจึงเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมอยู่จิตก็เป็นหัวหน้าใหญ่เป็นเจ้านายคอยปรุงแต่งให้กายทำอย่างนั้นให้กายทำอย่างนี้เมื่อเรามาหยุดจิตของเราไว้ที่ลมหายใจเสียหยุดจิตไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังของเราเสียหยุดจิตไว้ที่อาการ32เสียนั่นก็คือสติเกิดขึ้นเมื่อสติติดต่อกันทุกลมหายใจสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็ย่อมรอบรู้ในการปรุงแต่งของสุขและทุกข์และดีไม่ดีดีใจเสียใจสุขทุกข์ก็จะรู้การปรุงแต่งจิตตสังขารรู้ความปรุงแต่งของจิตเราเมื่อก่อนเราไม่สงบเราก็ไม่รู้เรื่องแต่พอสงบเราก็รู้เรื่องเลยว่าจิตเราปรุงแต่งอย่างไรนี่การเริ่มต้นวิธีการฝึกง่ายๆฝึกตามที่พุทธเจ้าให้ฝึกไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากเลยเรื่องการฝึกสมาธิเบื้องต้นทำกลางที่สุดเพราะทุกคนก็มีลมหายใจของตัวเองเดียวเพียงแต่เอาจิตใจมาสนมาจดจ่ออยู่ในลมหายใจของเราว่าลักษณะเป็นอย่างไรเราศึกษาดูจนรู้ชัดรู้ละเอียดอ่อนทุกลมหายใจเลยว่าเรานี่หายใจอย่างไรเมื่อก่อนเราไม่เคยดูเลยเรามีมาตั้งแต่เกิดเราไม่เคยดูลมหายใจเราเลยว่าเรานั่งแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลานอนแล้วลมหายใจเป็นอย่างไรเวลากินแล้วลมหาย

ใจเป็นอย่างไรเวลาเดินเวลายืนเวลาพูดเวลาคิดนึกเราไม่เคยดูลมหายใจเลยว่าลมหายใจเรานั้นหยาบหรือละเอียดหรือร้อนหรือเย็นหรือหนักหรือเบาเมื่อเราเอาจิตน้อมมาดูที่ปลายจมูกสองช่องเราก็จะเห็นชัดในลมหายใจของเราเรียกว่าอัสสาสะปัสสาสะเกิดขึ้นโดยการพิจารณาลมเข้ากระทบลมออกกระทบถ้าเรายังไม่สงบเราก็ใช้บริกรรมแบบสมัยใหม่แบบสมัยครูบาอาจารย์สมัยพุทธเจ้าก็ใช้เพียงแต่พิจารณาลมหายใจให้เกิดสติสมาธินั่นเองแต่พอมาครูบาอาจารย์ท่านจะฝึกสมาธิให้เกิดขึ้นท่านก็ใช้บริกรรมประกอบด้วยหายใจเข้าท่านก็นึกว่าพุทธหายใจออกท่านก็นึกว่าโทเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทนี่เป็นวิธีบริกรรมภาวนาเป็นพุทธคุณเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติก็ระลึกถึงพระพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นบุญกุศลทุกลมหายใจก็เป็นบริกรรมภาวนาเป็นสมถะภาวนาก็ละกว่าพุทหายใจออกท่านก็นึกว่าโทเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โทนี่เป็นวิธีบริกรรมภาวนาเป็นพุทธคุณเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติก็ระลึกถึงพระพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นบุญกุศลทุกลมหายใจก็เป็นบริกรรมภาวนาเป็นสมถะภาวนาก็ละกว่าพุทหายใจออกท่านก็นึกว่าโทเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทนี่เป็นวิธีบริกรรมภาวนาเป็นพุทธคุณเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติก็ระลึกถึงพระพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นบุญกุศลทุกลมหายใจก็เป็นบริกรรมภาวนาเป็นสมถะภาวนาก็ละกว่าพุทหายใจออกท่านก็นึกว่าโทเป็นวิธีของครูบาอาจารย์รุ่นต่อมาก็ใช้บริกรรมเพื่อให้จิตนั้นได้ตื่นขึ้นหรือได้เห็นหรือได้รู้ชัดขึ้นว่าได้มีพุทโธจะได้ไม่ลืมลมหายใจหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทนี่เป็นวิธีบริกรรมภาวนาเป็นพุทธคุณเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติก็ระลึกถึงพระพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นบุญกุศลทุกลมหายใจก็เป็นบริกรรมภาวนาเป็นสมถะภาวนาก็เราก็เริ่มต้น

เราก็ต้องฝึกโอไปในโกน้อมเข้ามาเห็นอาการตามที่สองนึกถึงตัวเราให้มากตัดทิ้งจากการนึกถึงคนอื่นไปหมดเลยจะเป็นเรื่องเก่าก็ดีก็ไม่เก็บมาคิดเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องของใครก็เรื่องของคนนั้นไม่เอามาใส่ใจคือทำใจให้ว่างอย่างเดียวเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธเจ้าคือรวมจิตไว้หนึ่งเดียวรู้ก็รู้เฉพาะกายกับจิตเท่านั้นเองไม่รู้กายจิตคนอื่นเห็นก็เห็นกายกับจิตตัวเองไม่เห็นกายคนอื่นจิตคนอื่นเห็นลมหายใจก็เห็นลมตัวเองไม่ต้องไปรู้ลมคนอื่น

นี่เราเริ่มต้นเป็นเราจับลมหายใจเป็นก็แสดงว่าเราภาวนาเป็นแล้วเราสงบได้แล้วเรารู้เรื่องแล้วว่าวิธีการปฏิบัติเบื้องต้นคือดูลมหายใจหรือว่าภาวนาเป็นก็ไม่มีเรื่องอื่นเพียงแต่เอาจิตมาไว้กับลมหายใจให้ได้อย่าให้ไปสับสายคิดอะไรต่ออะไรวุ่นวายจนจับต้นชนปลายไม่ถูกเรื่องเก่าก็พยายามตัดทิ้งเรื่องใหม่ก็พยายามไม่คิดถึงให้กำหนดสติรู้ลมหายใจเป็นอารมณ์เห็นกายนั่งชัดอยู่ตลอดเวลาเห็นลมชัดอยู่ตลอดเวลา

ป็นวิธีการกำหนดลมหายใจก็ใช้ได้บางคนกำหนดลมหายใจก็สงบสามารถจะทำสมาธิลึกซึ้งละเอียดอ่อนลงไปได้โดยการพิจารณาลมหายใจบางคนสติยังไม่เพียงพอสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ใช้บริกรรมว่าพุทธลมเข้าโทลมออกก็สงบได้สงบไปตามพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจก็เบากายก็เบาใจก็สงบกายก็สงบ

ก็มารู้เรื่องพุทโธตลอดเวลาคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งต้นคิดไม่ดีก็กลับมาตั้งต้นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นพุทโธที่ลมหายใจใหม่เรียกว่าตั้งต้นถูกต้องแล้วเราตั้งอยู่ได้ไม่กลิ้งไม่โค่นไม่ล้มไม่เสียหายก็คือตั้งสติอยู่กับลมหายใจได้แล้วดึงรั้งจิตกลับมาตลอดเวลาไม่ปล่อยจิตให้เสียอย่างอื่นพระจิตคนเราชอบคิดนึกกังวลเรื่องราวต่างๆที่แล้วมาหรือคิดนึกที่อยากจะเป็นไปในอนาคตอยากจะทำโน่นคิดนี่ไปโน่นไปนี่เราก็พยายามตัดว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้เราคิดอะไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร

คิดอะไรก็ขนปล่อยวางให้ดับไปกลับมารู้อยู่ตลอดเวลารู้กายเฉยรู้จิตเฉยรู้กายว่างจิตว่างกำหนดสว่างสงบที่ลมหายใจของเราเรื่อยๆไป

ถ้าพุทโธยังกำหนดจิตไม่อยู่ก็ใจนับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโธก็หนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจนึกโธก็สองหายใจเข้าพูดหายใจออกทออกโธก็สามพุทลมเข้าโธออกสี่พุทโธห้าพุทโธหกพุทโธเจ็ดพุทโธแปดพุทโธเก้าพุทโธสิบก็นับทีละคู่ละคู่ไปถึงสิบแล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโธละออกเก้าพุทลมเข้าโธออกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปใหม่พุทลมเข้าโธออกหนึ่งพุทลมเข้าโธออกสองเรื่อยไปถึงยี่สิบก็ลงมาใหม่สิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดแล้วก็ลงมาหนึ่งจากสิบมาหนึ่งใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึงสามสิบแล้วก็ลงมาทีละคู่ละคู่ไปถึงหนึ่งใหม่เมื่อนับอย่างนี้แล้วจิตก็จะเพลินอยู่กับลมหายใจก็เป็นวิธีทำให้จิตสงบด้วยอุบายที่สามอุบายที่หนึ่งนั้นดูลมหายใจก็สงบอุบายที่หนึ่งไม่สงบก็เป็นอุบายที่สองคือพุทลมเข้าโธลมออกแต่อุบายที่สองยังไม่สงบก็เป็นอุบายที่สามด้วยการนับลมหายใจกลับไปกลับมาจนถึงร้อยถึงพันถึงหมื่นถึงแสนก็นับจนจิตเราเลิกคิดเรื่องคนอื่นอยู่กับลมหายใจนี่เป็นอุบายที่สามตัวแรกแต่ว่าเราจะอุบายที่หนึ่งสงบก็ใช้แต่อุบายที่หนึ่งอย่างเดียวก็ใช้ได้ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สองใช้อุบายที่สองสงบก็ไม่ต้องสงสัยอุบายที่สามแต่อุบายที่สามสงบก็ไม่ต้องไปสงสัยอุบายที่หนึ่งที่สองก็กำหนดอุบายที่สามต่อไปไม่ต้องไปกำหนดอุบายที่สี่ก็ให้เข้าใจอยู่ตรงนี้จิตเราก็จะวางสว่างว่างสงบเฉยอยู่ในอารมณ์เดียวพุทธะเกิดที่จิตธรรมะเกิดที่จิตสังฆะเกิดที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตทั้งหมดไม่มีเกิดที่ใครก็ขอให้ตั้งสติระลึกรู้อยู่ทุกขั้นตอนของลมหายใจของเรา

เราต้องอดทนการนั่งต้องอดทนต้องทนอดทนอดกั้นต่อทุกขเวทนาได้จึงจะตามพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าทรงอดทนมากนั่งอยู่โคนโพธิ์นั้นไม่ยอมเคลื่อนไหวเลยตลอดคืนถึงหนึ่งสัปดาห์อุทิศกายอยู่กับความสงบเมื่ออุทิศกายจริงๆแล้วจิตก็ย่อมสงบจิตไม่ทำอันตรายอะไรทั้งหมดจิตไม่มีเมื่อจิตภาวนาก็จะเป็นการอุปการะกายให้มีความสุขกายที่เร่าร้อนกายที่หนักก็จะเป็นกายที่เบากายที่ปวดเมื่อยก็จะหายปวดเมื่อยกายที่เร่าร้อนก็จะสงบเย็นลงก็จะดับเวทนาจากจิตที่ภาวนาเป็น

เมื่อเราอดทนได้ไม่กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเมื่อยไม่กลัวง่วงเหงาไม่กลัวเหานอนไม่กลัวเวลานี่จะหมดไปตั้งสติอยู่ตื่นอยู่ตลอดเวลาก็ถือว่าเราปฏิบัติตามธรรม

บางคนนั่งไม่สงบไม่นั่งดีกว่านั่งเลยเดี๋ยวเป็นบาปคิดโน่นคิดนี่ไม่ดีเป็นด่าพระเถียงพระหรือคิดอะไรไม่ดีก็ไม่เอาไม่นั่งดีกว่าไปนอนดีกว่านอนก็เลยไม่ได้อะไรแต่ที่จริงนั่งนั่นแหละจะเกิดตัวสติสมาธิปัญญาที่เกิดจิตมันคิดอะไรดีไม่ดีแล้วก็นั่งไปนั่งไปนั่งไปนะเบาจิตมันก็เบื่อหน่ายเลิกคิดไปเองพุทโธมากขึ้นมากขึ้นก็เลิกคิดไปเองแต่เข้ากับจิตก็ว่างเองสว่างสงบไอ้ที่ปวดปวดเมื่อยก็หายไปไอ้ที่ง่วงเหงาเขานอนก็หายไปไอ้ที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจก็หายไปก็กลายเป็นเอตคตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งกายก็สบายจิตก็สบายเบาสบายสว่างสงบเย็น

มันเป็นอุบายทั้งหมดภาวนาเนี่ยจะเป็นหนอเป็นสัมมาอรหังเป็นรูปเป็นนามเป็นต้องการให้จิตตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นให้รู้จักละให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางเท่านั้นเองเป็นเรื่องอุบายทั้งหมดภาวนานี่เป็นตัวเบื้องต้นสมาธิเป็นของท่ามกลางปัญญาเป็นของที่สุดพอถึงปัญญาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องภาวนาพุทโธก็ไม่ต้องหนอก็ไม่ต้องสัมมาอรหังก็ไม่ต้องรูปนามก็ไม่ต้องเพียงแต่รู้จิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างเดียวรูปพิจารณาเวทนาอนุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาจิตตานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาธรรมานุปัสสนาอย่างเดียวพิจารณาให้กายเวทนาจิตธรรมก็ปล่อยวางเป็นแต่เบื้องต้นต้องภาวนาก่อนเหมือนเราเป็นชาวพุทธเนี่ยต้องมีฐานก่อนมีศีลมีฌานมีศีลมีภาวนาตามลำดับไม่ใช่ขึ้นต้นแล้วไม่ให้ฐานไม่รักษาศีลเอาแต่ภาวนาทีเดียวไปไม่ได้ไม่มีต้นจะมีดอกมีใบไม่ได้ไม่มีต้นจะไม่มีรากไม่มีรากไม่มีดอกไม่มีใบก็ไม่มีต้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นฐานศีลภาวนาจึงเป็นรากจึงส่งให้มีดอกมีผลมีใบได้ฉะนั้นการปฏิบัติจะต้องเริ่มต้นเป็นกำหนดลมหายใจนี่เริ่มต้นเป็นแล้วอย่าไปสงสัยอะไรอาจารย์กี่ร้อยอาจารย์กี่พันอาจารย์ก็ต้องเริ่มต้นจากการอานาปานุสติเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องมาเห็นกายเห็นจิตอยู่นั่นเองหนอก็ต้องเห็นกายเห็นจิตพุทโธก็ต้องเห็นกายเห็นจิตรู้กายรู้จิตสัมมาอรหังก็ต้องรู้กายรู้จิตเพราะจิตมันเป็นสวรรค์เป็นนิพพานยกเป็นรูปรู้เป็นนามก็ต้องรู้กายรู้จิตรู้รูปรู้นามก็รู้เรื่องของกายของจิตหนีไม่พ้นความจริงอย่าไปสงสัยอะไรมากเรื่องเอาแค่อย่างเดียวก็พอที่พุทธเจ้าบอกว่าเธอไม่ต้องไปรักษาอะไรหรอกศีล227ไม่ต้องไปรักษาแค่จิตดวงเดียวได้ไหมพระภิกษุบวชใหม่บอกได้ไปเจ้าค่ะเอาไม่ต้องไปคิดอะไรต่อไปนี้เดินดูจิตนั่งดูจิตนอนดูจิตทุกลมหายใจดูแต่จิตได้ไหมบอกได้ง่ายดีดูจิตตัวเองก็เลยนั่งดูจิตนอนดูจิตกินคิดนึกอะไรก็ดูจิตจิตคิดอะไรก็รู้ทันหมดผลที่สุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ภายใน7วันเพราะดูจิตเป็นภาวนาอะไรแล้วก็ต้องมาถึงจิตหมดเลยนั่นจึงหายสงสัยในพระพุทธเจ้าสอนที่แรกบวชใหม่สงสัยโอ้โหนนก็ต้องถือนี่ก็ต้องถือนนก็ต้องเรียนนี่ก็ต้องเรียนหน่อยมันวุ่นวายเหลือเกินศึกไปดีกว่าเพราะวิธีการปฏิบัติพุทธเจ้ามากเหลือเกินกรรมฐานต้อง40อาจารย์ก็มากก็เลยพุทธเจ้ารู้ใจบอกว่าดูแค่จิตอย่างเดียวพอแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตครูบาอาจารย์อยู่ที่จิตพระไตรปิฎกอยู่ที่จิตบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ที่จิตก็คอยตามดูจิตอย่างเดียวพอจะคิดอะไรก็คอยดูตรงนั้นแล้วก็ปล่อยวางให้เป็นไม่ไปติดอดีตอนาคตไม่ไปติดว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้เรารู้อย่างนั้นรู้ก็คือปล่อยวางเป็นนั่นเองรู้เกิดรู้ดับรู้ว่าเกิดได้ก็ดับได้ไม่สงบเดี๋ยวก็สงบสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบมันก็เป็นอยู่ในจิตของคนเรามีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขมันเป็นปัจจตังมันเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตทุกคนมันมีความโลภความโกรธความหลงความรักความชังมันก็แสดงของมันไปปรุงแต่งคิดนึกของมันไปตามอารมณ์ตามที่มันมีอยู่ในใจมีมากก็คิดมากมีน้อยก็คิดน้อยกิเลสมากก็สงสัยมากกิเลสน้อยก็สงสัยน้อยไม่มีกิเลสหมดสงสัยเลยเพราะมีแต่ปัญญาล้วน

เราก็มีอุบายแล้วอุบายของเรามีแล้วขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามเคยทำยังไงก็ทำอย่างนั้นก็ได้เคยสัมมาหลังก็สัมมาหลังก็ได้แต่อย่าลืมเรื่องกายเรื่องจิตเคยกำหนดรู้รูปนามก็อย่าทิ้งเรื่องกายเรื่องจิตกำหนดหนอก็ได้ยุบผ่องอยู่ที่ท้องกำหนดจะลืมเรื่องจิตให้เข้าใจจิตตัวเองว่าขณะนี้จิตเราสงบหรือไม่จิตกำลังคิดอะไรสงบมากก็รู้สงบน้อยก็รู้ก็ต้องตามดูกายกับจิตเป็นอารมณ์การภาวนาบริกรรมเป็นอุบายทั้งหมดเหมือนเราจะเดินมากรุงเทพเนี่ยเดินมาจังหวัดไหนก็ได้เดินมาทางเรือก็ได้ทางรถก็ได้ทางรถไปก็ได้บนเครื่องบินก็ได้ก็มาถึงกรุงเทพเหมือนกันแต่มาต่างๆกันมาด้วยอุบายต่างๆที่ใช้ยานพาหนะมาถึงเร็วถึงช้าก็ถึงเหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันวิธีใดก็ถึงความสงบเหมือนกันเข้าถึงกายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันเข้าถึงธรรมะอันเดียวกันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันที่สุดของธรรมะคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงจะเข้าใจความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความแตกดับ

เราไม่ต้องไปบังคับจิตบังคับไม่ได้จิตบังคับยิ่งคิดมากบังคับไม่ให้คิดบังคับให้คิดดีก็บังคับไม่ได้บังคับไม่คิดไม่ให้คิดไม่ดีก็ไม่ได้ต้องปล่อยเฉยๆพุทโธไว้เฉยๆทำว่างๆทำสว่างเฉยๆรู้ว่ามันคิดอะไรก็เฉยๆไม่ไปดีใจเสียใจกับมันไม่ไปบังคับยิ่งบังคับยิ่งเครียดบังคับลมหายใจก็ไม่ได้บังคับความคิดก็ไม่ได้ก็ต้องปล่อยวางรู้มีสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือถูกต้องแล้วเป็นธรรมชาติแล้วที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องเราก็เป็นแล้วนี่เราทำสมาธิเริ่มเป็นแล้วพอเราดูลมหายใจได้นี่เราเข้าใจของเราแล้วเราก็จะเกิดวิตกวิจารวิตกแปลว่าอะไรวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารแปลว่าอะไรวิจารแปลว่าพิจารณาจนเห็นลมของใจของเราชัดจนพิจารณาลมศึกษาลมตัวเองว่าหยาบละเอียดร้อนเย็นจนเข้าใจในกองของลมก็เรียกว่าเป็นวิจารเมื่อวิจารณาญาณวิจารวิตกวิจารมากขึ้นมากขึ้นยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจเรียกว่าวิจารมากขึ้นติดต่อกันไปยาวนานก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิก็เกิดปีติปีติก็เกิดขนลุกขนชันน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนจะลอยไปนี่เกิดปีติแล้วจากอารมณ์ฌานหรืออารมณ์ปีติ

ปีติเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกายก็เบาใจก็เบาเหมือนจะเหาะจะลอยไปบางคนก็เหาะลอยไปเลยโดยทางจิตแต่เราก็ให้กำหนดลมหายใจไว้อย่าปล่อยให้จิตไปคิดอื่นเมื่อปีติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดความขนพองสยองก้าวมีน้ำตาไหลมีความสุขอย่างมากเลยความสุขก็มาแทนดีใจสุขสบายไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสงบสุขเพราะความสงบเกิดขึ้นมากในใจเราเมื่อสุขมากเต็มที่มันก็เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากจะสุขต่อไปมันก็เฉยสุขจนอิ่มเหมือนผลไม้เนี่ยสุกจนต้องหล่นลงมาลิ้มรสได้เหมือนคนกินข้าวอิ่มก็ไม่อยากกินต่อไปก็อิ่มแล้วก็สบายเป็นอุเบกขาเป็นเอตคตาเราก็กลับมาพิจารณาว่าเราเกิดขึ้นได้ยังไงในความสงบของเราให้เห็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรารู้เกิดขึ้นอยู่ที่ใจของเราเฉยก็มีสุขก็มีอุเบกปีติก็มีวิตกวิจารก็รู้จักเลยว่านี่ธรรมะธรรมที่เราได้พบแล้วในตัวเราในจิตของเราเราก็เกิดความมีกำลังใจที่เราจะปฏิบัติต่อไปไม่ท้อถอยเกี่ยวกับเราลงทุนแล้วเราได้แล้วมีความเชื่อมั่นมากขึ้นถ้าเราเกิดปีติเกิดความสงบความสงสัยก็หายหมดเลยคราวนี้นั่งสมาธิเมื่อไรก็ไม่มีความสงสัยรู้แล้วว่าสมาธิเป็นที่เกิดขึ้นกับใจเราได้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับความสงบความเพียรก็มากขึ้นความพยายามก็มากขึ้นความอดทนก็มากขึ้นความว่างความสว่างสงบก็มากขึ้นไม่อึดอัดขัดเคืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วความปวดเมื่อยก็หายไปเคยปวดเคยเมื่อยนั่งพลิกแล้วพลิกอีกก็ไม่พลิกแล้วพลิกอีกแล้วรู้สึกว่าเบาสบายโล่งปลงใจของเราอันนี้ก็ถือว่าเราทำสมาธิทำปัญญาเกิดขึ้นได้ในขณะนี้แล้วก็จะเห็นจะรู้โดยเฉพาะตัวเอง

เราต้องสำรวมให้มากขึ้นสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเราจะไม่พูดคุยอะไรพยายามอดทนวางเฉยให้เป็นจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องไปเบาๆไม่ลุกพูดผัดไม่นั่งพึบพับจะทำลายสมาธิคนอื่นเขาเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามแล้วก็เป็นอุบายขั้นที่สี่พิจารณาเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมพิจารณาอยู่ที่ผมของเราก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเห็นว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งในหลายวันก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงทั้งผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่าเกิดการพิจารณาขึ้นมาในจิตของเราเราเริ่มมีอุบายด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าผมเป็นอย่างไรขนเป็นอย่างไรเล็บเป็นอย่างไรฟันเป็นอย่างไรหนังเป็นอย่างไรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเมื่อเราพิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมามากๆขึ้นเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าเราวิเศษกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาก็หมดไปเพราะเราพิจารณาเห็นผมขนเล็บผนังของเราเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงใจของเราก็จะละตัวตนได้

นี่ก็เป็นอุบายขั้นที่4ถ้าเราพิจารณาก็จะเห็นตามความเป็นจริงพิจารณามากเท่าไรก็ยิ่งดี

การอุบายเราขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เราเห็นชัดส่วนใดส่วนหนึ่งในผมขนเล็บผนังก็ถือว่าเราได้เป็นไปตามอุบายที่เราพิจารณาธรรมที่พุทธเจ้าสอนจิตของเราก็จะเบาสบายหรือจะเอาเป็นอารมณ์ตลอดไปก็ถือว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานติดตามดูรู้ลมหรือติดตามดูรู้จิตตัวเองเมื่อเราพิจารณาขั้นที่สามที่สี่แล้วเราก็พิจารณาต่อไปว่าหนังของเราหุ้มกายของเราตั้งแต่หนังศีรษะไปถึงปลายเท้าหุ้มรอบกายก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็หนังพิจารณาหนังภายในหนังเป็นเนื้อถ้าเนื้อเอาหนังออกไปก็มีแต่เนื้อพิจารณาหนังหลุดไปจากเนื้อก็เป็นเนื้อหนังออกไปก็เป็นเนื้อเมื่อเนื้อออกไปก็เป็นเส้นเอ็นเมื่อเส้นเอ็นออกไปก็พิจารณาออกไปก็เป็นโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนพิจารณาเรื่อยกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเป็นท่อนเป็นตอนที่คนเขากลัวผีกันนะกลัวผีว่าเป็นโครงกระดูกแต่ที่จริงแล้วตัวเราก็คือผีมีโครงกระดูกอยู่ในกายเราถ้าเอาเนื้อออกไปก็เหลือแต่โครงกระดูกมีทุกอย่างเหมือนโครงกระดูกคนอื่นพิจารณาโครงกระดูกแล้วก็พิจารณามีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีกระเพาะอาหารเก่าใหม่มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาเห็นกายภายในก็เราเป็นของปฏิกูลให้เห็นตามความเป็นจริงพิจารณาให้เป็นธาตุสี่ว่ามีดินมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในกายของเรามีอากาศธาตุมีวิญญาณธาตุพิจารณาเห็นกายของเราความเห็นของเราก็จะกลายเป็นการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาจิตเราก็จะเบาสบายปล่อยวางเป็นก็เรียกว่าพิจารณานี่เป็นการหัดปล่อยวางพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาเห็นเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟพิจารณากายเรามีวิญญาณธาตุมีช่วงว่างในร่างกายก็อาศัยกายอยู่พิจารณาเห็นว่าคนเราไม่มีอะไรตั้งอยู่กับธาตุดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองไม่มีแก่นไม่มีกระพี้ไม่มีแก่นไม่มีความมั่นคงแข็งแรงอะไรก็จะต้องรักษาลมให้ใจไว้ไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ป่วยแต่ว่ากายคนเราก็ต้องมีเจ็บมีไข้มีป่วยมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายมีทุกข์อยู่ตลอดทุกลมหายใจก็เกิดทุกข์อยู่ตลอดที่เรานั่งปวดนั่งเมื่อยเนี่ยก็เกิดทุกข์ทั้งนั้นเลยเมื่อกายมันไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เราก็เอาจิตของเราปล่อยวางให้เป็นสงบให้เป็นภาวนาให้เป็นจะได้เป็นอารมณ์ธรรมตอนจะเริ่มนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขเป็นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเริ่มนั่งทุกพลังไปทำความรู้สึกกายใจของเราทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่หัวเข่าด้านซ้าย
ยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมทั้งสัตว์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นดีสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้ตามบารมีของเรา

ยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: คันธายะเอเกติสรณนาสหะปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรณนาสหะอัตถังคสมนาคตังอุโปสถังยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิทิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถให้รับข้ออพรหมผู้ที่สมาทานศีลห้าให้รับข้อกามีอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: ิ
1: กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปพึงว่าพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้ที่สมาทานศีลห้าให้หยุดเพียงเท่านี้ผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงสมาทานต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัจจคีตวาทิตะวิสุกทัสสนามาลาคันทวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
0: ัจจคีตวาทิตวิสุกทัสสนามาราคันทวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ต่อไปผู้ที่สมาทานศีลอุโบสถพึงกล่าวคำอธิษฐานตามดังนี้อิมังอัตถังคสมนาคตัง
0: อิมังอัตถังคสมนาคตัง
1: พุทธปัญญตังอุโปสถัง
0: พุทธปัญญตังอุโปสถัง
1: อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
0: อิมันจรติงอิมันจทิวสัง
1: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
0: สัมมะเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิ
1: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
0: ข้าพระเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถ
1: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
0: อันประกอบไปด้วยองค์8ประการ
1: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
0: ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
1: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
0: เพื่อจะรักษาไว้ให้ดี
1: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
0: มิให้ขาดมิให้ทำลาย
1: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
0: ตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่ง
1: นับตั้งแต่เวลาวันนี
0: ้นับตั้งแต่เวลาวันนี้
1: ขอกุศลผลบุญอันนี้
0: ขอกุศลผลบุญอันนี้
1: จงเป็นพลวะปัจจัย
0: จงเป็นพลวะปัจจัย
1: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
0: ให้ข้าพระเจ้ามีความสุข
1: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
0: มีความพ้นทุกข์ด้วยเทอญ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิอัตถจะอุโปสถะสีลวเสนสาธุกังกตวาอัปมาเทนรักขิตภานิ
0: สาธุ
1: สีเลนะสุขติงยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภกสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพพุติงยันติสมาสีลังวิโสทะเย
0: สาธุ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกานาโกวัดจำตาโตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตติวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมวรนินโนวัดบ้านโง้งปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคิริเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพริมสิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวีโรคลอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุปดลสันตามโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551ซึ่งขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณระบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวชดังนี้ สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันและใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปรัตปริศดีท่าน A 0815648474 0815648474หรือ0621592492062-159-2492
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ธรรมวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2
1: วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เจริญสุขญาติโยมผู้ใคร่ในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมวันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนตั้งใจมาบำเพ็ญจิตให้เป็นกุศลคือการกระทำของหลักปฏิบัติการที่เราเป็นนักปฏิบัติก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้ทำตามอย่างพระพุทธเจ้าหรือเรียกว่าเดินตามพระพุทธเจ้าสอนหลักของพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นอุบายมีทั้งปริยัติการศึกษารู้วิธีการต่างๆแล้วก็ปฏิบัติคือปฏิบัติตามก็เป็นอุบายทั้งสองอย่างแต่นี้เรื่องการที่เรามาเรียนรู้พุทธศาสนาเพียงวันเดียว3วัน7วันนี่เรียกว่าเรียนพุทธศาสนาในทางลัดเดี๋ยวก็เรียนในทางลัดแบบพระสมัยก่อนเรียนในทางลัดเรียนวันเดียวรู้เรื่องเลยเรียนพุทธศาสนาจบเลยเนี่ยเรียนอย่างไรพอญาติโยมเนี่ยมีกิจการภาระหน้าที่มากไม่มีเวลาที่จะมาประพฤติปฏิบัติอยู่ศึกษาพระไตรปิฎกเท่ากับพระตลอด3เดือนสมัยก่อนเนี่ยบางคนเนี่ยขอไปศึกษาธรรมะเฉพาะวันพระ8ค่ำฟังธรรมพระพุทธเจ้าตลอดคืนคืนเดียวเนี่ยเข้าใจธรรมะเท่ากับคนอยู่วัดตลอดชีวิตโดยไม่ได้ปฏิบัติธรรมคนที่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยตลอดชีวิต แต่ไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยเนี่ยสู้คนที่ไปอยู่วัดเพียงคืนเดียวไม่ได้เหมือนอย่างที่นางคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูกสาวเศรษฐีอยากจะบวชแต่บวชไม่ได้ประเพณีไม่ให้บวชพอเขาจับแต่งงานตอนรุ่นสาวก็แต่งงานใจก็อยากบวชก็บอกกับสามี

ฉันก็ยอมตามประเพณีทุกอย่างฉันก็ขอพรเธอสักอย่างฉันอยากจะบวชในพุทธศาสนาสัก3 เดือนจะได้ไหมสามีก็บอกว่าความปรารถนาของเธอเป็นทางปรารถนาที่ดีเราก็อนุญาตแล้วเราจะอยู่กับใคร3 เดือนเราจะอยู่กับใคร3 เดือนฉันก็จะไปหาภรรยาน้อยมาให้เธอสิไปหาภรรยาน้อยมาให้เธอ3 เดือนความที่นางต้องการจะรู้ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเสียสละสามีเพื่อธรรมะสามีก็ยอมนางก็ไปซื้อจ้างผู้หญิงที่คนงามเรียกงามเมืองผู้หญิงที่สวยในเมืองนั้นมาให้ราคาแพงๆให้มาเป็นภรรยาแทนตัวเอง3 เดือนตัวเองก็ไปบวชจิตใจนางนี่มีปีติมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆพอได้บวชแล้วก็ลืมทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านตัวเองจนปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าใจในธรรมะพุทธเจ้าจนบรรลุเป็นอุบาสิกาที่มั่นคงมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่สงสัยแล้วนางก็ครบ3 เดือนก็กลับมาพอกลับนางก็มาปฏิบัติตัวเป็นภรรยาที่ดีดังเดิมแล้วก็บอกกับคนที่เป็นนางงามเมืองว่าเธอไม่ต้องกลับหรอกนะถ้าเธอรักที่จะอยู่ที่นี่ก็อยู่ต่อไปเถอะเราก็ต้องการจะให้เธออยู่เป็นภรรยาร่วมกันฉันก็รักเธอเหมือนน้อง3 เดือนเธอให้โอกาสแก่ฉันได้ไปบวชเนี่ยถือว่ามีบุญคุณต่อฉันมากนางที่ไปจ้างมาเนี่ยก็เป็นคนไม่มีธรรมะคนไม่มีธรรมะนึงก็มีจิตที่ริษยามีจิตริษยาความงามริษยาความเป็นหนึ่งก็มีปมด้อยในตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นเมียหลวงทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยตายเต้ามาจากฐานะที่ไม่คนธรรมดามาเป็นถึงภรรยาเศรษฐีผลสุดนางริษยาก็เลยอยู่มาวันหนึ่งก็ต้มน้ำมันเคี่ยวอาหารนางอุบาสิกาผู้นี้ก็ก้มกำลังเพลินทำงานอยู่นางก็ยกกระทะทำเป็นพลัดตกลาดตัวนางนี่หมดเลยแต่นางเนี่ยตอนที่นางกำลังทำอะไรตลอดไปเนี่ยตั้งแต่ออกจากวัดมานางก็ระลึกถึงพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอารมณ์ตลอดแล้วก็ระลึกถึงคำสอนพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าที่สอนมา3 เดือนเนี่ยนางจำเอามาพรรณนาระลึกทวนทบทวนอยู่เรื่อยว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาขันธ์5ทั้งหลายเป็นทุกข์ไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับนางก็นึกถึงเรื่องพระธรรมคำสอนเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนางก็นึกอยู่ตลอดวันพระอรหันต์ที่นางพบมีพระสารีบุตรพระโมกขลามีพระอานนท์พระอรหันต์มากมายเนี่ยนางก็ประทับใจความเสียสละความเป็นผู้มีระเบียบวินัยความเป็นผู้มีมารยาทความเป็นผู้มีสกุลจะกินจะเดินจะทำอะไรก็ล้วนแต่หน้าเคารพหน้าเรื่มใสประทับใจอยู่ตลอดว่าพระอรหันต์พระสงฆ์ควรที่สักการะควรที่จะให้ทานควรที่จะกราบไหว้ควรที่จะยกย่องสรรเสริญใจนางเนี่ยถือกลับมาอยู่บ้านแล้วนางก็มีแต่พระพุทธเจ้านึกประทับใจอยู่ตลอดว่าคุณ
พุทธเจ้าเนี่ยมากมายอนันต์ในโลกนี้ไม่มีใครเปรียบเทียบได้เหมือนแสงสว่างส่องโลกมีความบริสุทธิ์ด้วยศีลบริสุทธิ์ด้วยสมาธิความสงบนี่ไม่ใครเกินพุทธเจ้าใครจะมากันแกล้งมีพยามารมาประจนเท่าไหร่ก็ไม่อยู่สะทกสะท้านไม่โต้ตอบไม่ถกเถียงไม่คิดกำจัดมารไม่คิดเป็นศัตรูกับมารจนมารทั้งหลายพ่ายแพ้หมดความบริสุทธิ์พุทธเจ้าก็บริสุทธิ์มากมายสมาธิก็ประเสริฐรู้หมดพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้อย่างรู้จิตใจคนหมดใครจะคิดอะไรใครจะนึกอะไรใครมีปัญหาอะไรก็แก้ตกหมดสมาธิก็บริสุทธิ์รู้หมดนรกสวรรค์พุทธเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐนางก็ภรรยานึกถึงแต่ความประเสริฐของพุทธเจ้าทุกอย่างด้วยศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้แหละนางก็เรียกว่ามีพุทธคุณธรรมคุณอยู่ในใจแล้วก็น้ำร้อนนั่นก็เลยน้ำมันนั่นก็เลยลวกนางไม่ระคายเคืองกับเหมือนน้ำธรรมดานางที่ริษยาหวังใจนางเนี่ยหมดโฉมกล่าวว่าน้ำร้อนเนี่ยจะลวกนางให้เปื่อยไปทั้งตัวน่าเกลียดน่าชังสามีจะได้ไม่หลงรักจะได้ยกนางขึ้นมาเป็นมเหสีได้เป็นเมียเอกคือว่าภรรยาที่รักขึ้นมาผลที่สุดพระพุทธคุณธรรมคุณที่นางเฝ้าระลึกถึง3เดือนเนี่ยทำอะไรไม่ได้นางกับผ่องใสกว่าเดิมผ่องใสกว่าเดิมนางก็บอกว่าทำไมจะมาทำพี่อย่างนี้ล่ะพี่ยกให้หมดทุกอย่างนะแม้แต่สามีพี่ก็ให้อะไรๆพี่ก็ให้เลยน้องจะเอาอะไรอีกเธอก็เป็นคนสวยนะไม่ใช่สวยนะแต่ทำใจให้ดีอย่างเดียวเนี่ยเธอก็อยู่ได้ที่นี่สบายพอสามีถูกในบ้านเอะโวยวายว่านางประทุษร้ายต่อภรรยาหลวงก็เข้ามารู้ความจริงก็บอกว่าอย่างนี้เราไม่รักแล้วเราไม่รักคนขี้โกรธอย่างนี้คนริษยาอย่างนี้อยู่อย่างนี้เราก็อยู่กันไม่ได้ก็เลยไล่นางงามเมืองนั้นกลับไปเป็นนางงามเมืองดังเดิมก็รักภรรยาตัวเองมากขึ้นยกย่องตัวเองภรรยาตัวเองมากขึ้นก็ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติธรรมของนางไปจนถึงที่สุดถือว่าภรรยาที่ดีเนี่ยหาไม่ได้คนที่ไม่ริษยาใครคนที่ไม่เจ้าแง่แสนงอนคนที่ไม่พูดเพ้อระเมอแบบประเภทชอบเสียดสีนินทาชาวบ้านอะไรเนี่ยไม่มีความเป็นผู้บริสุทธิ์ของนางเนี่ยมีมากจึงทำให้สามีนี่มีเมตตาการเรียนรู้ธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเรียกว่าซึ้งในพุทธคุณซึ้งในพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนี่ยก็เรียกว่าอริยะคือโสดาบันฉะนั้นการเข้าวัดเนี่ยเรียนระยะสั้นๆเช่นพระสารีบุตรเนี่ยเรียนธรรมะระยะสั้นเพียงนั่งฟังเพียงครู่เดียวครั้งแรกฟังพระอัสสัทธิว่าธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยแสดงย่อๆเนี่ยแสดงว่าอย่างไรขอให้พระคุณเจ้าแสดงให้เข้ากับผมฟังเถอะหัวใจของพุทธศาสนาย่อๆหมายความว่าอย่างไรพระอัสสัทธิก็เป็นคนไม่เย่อหยิ่งเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีมารยาททั้งที่เป็นพระอรหันต์ใช้คำพูดที่จับใจพระสารีบุตรแบบคนฉลาดพูดกับคนฉลาดบอกว่าลูกบวชใหม่ยังไม่รู้ธรรมะวินัยอะไรลึกซึ้งมากมายรูปจะแสดงเพียงย่อๆได้แต่แสดง

แสดงพิสดารนั้นรูปยังบวชใหม่ก็บอกว่าที่พุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมใดเกิดแต่เหตุธรรมนั้นดับไปเพราะเหตุดับไปก่อนหรือว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ย่อมดับเป็นธรรมดาพูดตอนนี้ภาษาดิบุตรเข้าใจในพระไตรปิฎกเลยสำเร็จเลยแยกกายกับใจออกจากกันรู้เลยว่าโอ้โลกนี้ไม่มีอะไรโลกนี้ไม่มีอะไรกายกับใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับไม่มีอะไรที่จะยึดเป็นของเราได้พอเข้าใจธรรมะงั้นพระสารีบุตรก็เหมือนสลัดของหนักออกจากบ่าก็ลากลับถามว่าพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ไหนทั้งเมื่อก่อนถามเนี่ยพระสารีบุตรเป็นคนละศาสนาเป็นคนละศาสนากับภาษาพระอัจฉริแต่พอได้ฟังธรรมะอย่างนี้แล้วบรรลุแล้วเนี่ยเข้าใจแล้วกลายเป็นคนในพุทธศาสนาถามว่าพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่ไหนพูดอย่างสนิทใจพอเกิดเข้าความเข้าใจพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าพระองค์ประทับอยู่วัดเวรุวันภาษาริบุตรก็ไปบอกกับเพื่อนเลยพระโมคคัลลาพระโมคคัลลานี่เห็นภาษาริบุตรรู้เลยว่าภาษาริบุตรเนี่ยได้อะไรมาแน่นอนเพราะลักษณะภาษาริบุตรเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสลื่นเลงบันเทิงใจเบิกบานมากกว่าทุกวันบอกท่านต้องได้ของดีมาแน่วันนี้มีอะไรดีมาบอกเราบ้างบอกดีวันนี้เราได้ของดีเราเจอพระอรหันต์แล้วเราเจอพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้ามีแล้วพระอรหันต์มีแล้วพระธรรมมีแล้วท่านรู้ยังไงว่ามีเราพบแล้วแสงสว่างมีแล้วแล้วท่านแสดงธรรมว่ายังไงเธอตั้งใจฟังให้ดีนะสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เกิดกับดับไม่มีอะไรเป็นของถาวรมั่นคงล้วนเกิดกับดับเท่านั้นกายและใจเนี่ยพอพูดงั้นพระโมคคัลลาก็บรรลุโสดาบันเข้าใจในธรรมะทันทีนี่เรียกว่าเรียนธรรมะระยะเพียงไม่ถึงชั่วโมงเพียงคำสอนไม่กี่ประโยคบรรลุธรรมขั้นต้นปิดประตูอบายยภูมิปิดนรกได้หมดสงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์ได้ทันทีพระโมคคัลลาภาษาที่บอกอย่างนั้นเราไปหาพระพุทธเจ้าของเราเถอะพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ไหนเราจะไปที่นั่นก็มาหาอาจารย์สนชัยนาถบุตรสนชัยบอกว่าเราเนี่ยสงสารคนโง่ก็ถามพระสารีบุตรพระโมคคัลลาคนสมัยเนี้ยคนโง่กับคนฉลาดใครมากกว่ากันพระสารีบุตรบอกว่าคนโง่มากกว่าคนฉลาดสนชัยก็บอกว่าเราสงสารคนโง่สมณะโคดมฉลาดเธอไปเถอะเธอไปอยู่กับสมณะโคดมเราสงสารคนโง่มากกว่าเราจะอยู่คนโง่พระสารีบุตรก็บอกว่าพวกเราทั้งหลายเราก็ขอลาพวกท่านนะเพราะเราพบทางแล้วพระพุทธเจ้าเป็นคนฉลาดเราจะขอไปอยู่คนฉลาดใครจะไปอยู่คนฉลาดก็ไปพอพูดอย่างนั้นแล้วพวกบริวาร500ก็ตามไปตามภาษาดิบุตรไปฟังธรรมพุทธเจ้าก็บรรลุหมดเป็นพระอรหันต์การฟังธรรมคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีสมาธิมาแต่อดีตมีสมาธิมาแต่อดีตชาติมีปัญญามา

แต่อดีตได้ฝึกฝนอบรมมาเพียงพอจึงฟังธรรมแล้วนิวรณ์ดับฟังธรรมแล้วไม่ง่วงฟังธรรมแล้วจิตใจแจ่มใสฟังธรรมแล้วไม่ท้อถอยไม่หดหู่ฟังธรรมแล้วไม่สงสัยฟังธรรมแล้วใจนี่อยู่กับธรรมะนั่นแหละเรียกว่าฟังธรรมแบบคนมีสมาธิปัญญาจึงบรรลุได้เร็วทำแล้วไม่สงสัยคือไม่หลงติดอยู่ในกายตัวเองว่านี่กายเรานี่ความคิดของเราทำไมสมัยก่อนจึงเรียนรู้พระธรรมะได้เร็วเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยสละเสียสละได้มากกว่าคนสมัยนี้คนสมัยก่อนสละแม้แต่ชีวิตเพื่อพระธรรมสละชีวิตเพื่อศีลมีมากอย่างคนที่มีสัจจะบางคนเนี่ยฟังธรรมพุทธเจ้านั่งฟังไปนั่งฟังไปไปทับรูงูงูมันเห่ามันขึ้นมากัดมันโกรธเพราะผู้หญิงคนนี้ไปนั่งทับรูงูมันขึ้นมากัดขาแล้วมันก็ลงไปอยู่ในรูนางก็รู้ว่าเนี่ยงูกัดเราแล้วโหกำลังฟังธรรมพุทธเจ้ากำลังไพเราะกำลังสบายทุกคนก็สงบหมดแต่ถ้าเราเอะอะโวยวายว่าเนี่ยงูกัดเราเนี่ยทุกคนจะเสียธรรมะหมดเลยทุกคนจะไล่มรรคผลหมดจะมาตกใจเรื่องงูกัดเราอย่างนั้นเลยเรายอมตายดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียธรรมะก็นั่งฟังต่อไปกำหนดกรรมฐานเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปกำหนดจิตเรื่อยไปตายเป็นตายฟังธรรมให้จบตายก็ไม่เป็นไรตายไปก็ไม่ไปนรกเพราะจิตตอนนี้เรามีแต่พุทธเจ้ามีแต่ธรรมะมีแต่พระอรหันต์อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรื่องอะไรเราจะกลัวตายตายตอนนี้สิดีตายตอนฟังธรรมได้ดีขอให้ตายเถอะเราจะได้ไปสวรรค์ไปนิพพานนางไม่กลัวตายว่าตายเฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเฉพาะฟังธรรมนี่ถือว่าเป็นบุญอย่างมากขอถวายชีวิตในการฟังธรรมกลัวจะไม่กลัวตายผลที่สุดอำนาจสมาธิอำนาจธรรมะเนี่ยคุ้มครองนางทำให้พิษงูเนี่ยถอนตัวออกพิษงูละลายลงดินกลับไปสู่ดินดังเดิมพอฟังธรรมเสร็จนางก็หายพิษแล่นเข้าไม่ถึงหัวใจนางก็สงบแล้วก็บอกกับคนที่ฟังธรรมว่าเนี่ยตรงนี้มีรูงูนะเมื่อกี้ฉันฟังธรรมงูขึ้นมากัดฉันอ้าวแล้วทำไมไม่บอกกันบอกได้ยังไงบอกก็เสียธรรมะหมดสิทุกคนก็จะไม่ได้ฟังธรรมอันไพเราะของพุทธเจ้าเสียการฟังธรรมะฉันถือว่าชีวิตเนี้ยมีธรรมะดีกว่าหรือจะตายก็ดีกว่าคนที่ไม่มีธรรมะเนี่ยนางสำเร็จตรงการฟังธรรมด้วยการยอมตายสมัยก่อนเรียนธรรมะสั้นๆทำไมก็จึงเข้าถึงธรรมะเร็วก็บอกแล้วว่าคนนับถือพุทธศาสนาเนี่ยตั้งแต่เล็กยันตายเนี่ยยังสู้กับคนที่ฟังธรรมเพียงครั้งเดียวไม่ได้และปฏิบัติตามคนที่ฟังธรรมครั้งเดียวและปฏิบัติตามเนี่ยกลับได้บรรลุโสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์เข้าใจลึกซึ้งธรรมะก็ยอมตายถวายชีวิตก็เรียกว่าคนสมัยก่อนเนี่ยคิดว่าสละชีวิตเพื่อฟังธรรม
ยกสามีให้เขาเพื่อไปฟังธรรมยกสมบัติให้เขาเพื่อไปฟังธรรมฉะนั้นจึงว่าอย่างนี้การฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องทำให้เกิดขึ้นให้เข้าใจในธรรมะทีนี้ถ้าเราเนี่ยการปฏิบัติของเราน้อยเนี่ยมรรคผลของเราก็อยู่ไกลความรู้ความเห็นก็น้อยการเข้าสมาธิกรรมฐานเนี่ยมีน้อยความรู้เราก็น้อยแต่ถ้าเราเข้าสมาธิได้ถึงขั้นปฐมฌานเนี่ยปัญญาเราจะเกิดพอสมาธิปฐมฌานเกิดเนี่ยปัญญาเราเริ่มเกิดเราจะน้อมจิตไปสู่วิปัสสนาก็ง่ายแต่ถ้าสมาธิเราไม่เกิดเนี่ยยากที่ปัญญามันจะเกิดเพราะนิวรณ์มันสกัดกั้นมันมีความสงสัยมีความหดหู่ท้อถอยมันถูกนิวรณ์ครอบงำแล้วเนี่ยปัญญาจะเกิดยากฉะนั้นการทำสมาธิแล้วฟังธรรมไปด้วยเนี่ยจะทำให้เราเข้าถึงธรรมะได้เร็วทำให้เราบรรลุได้เร็วเข้าใจได้เร็วนี่เป็นหลักที่เราควรฟังแล้วปฏิบัติไปด้วยฉะนั้นเวลาของเราเนี่ยมีน้อยเวลาเข้าวัดเนี่ยเราควรฝึกอานาปานสติหรือวิธีใดก็ได้ที่ให้จิตของเราเนี่ยรวมเป็นหนึ่งให้จิตของเราเนี่ยเป็นหนึ่งให้ได้เราจะได้เห็นจิตใจของเราว่าสงบขนาดไหนแต่ถ้าเราสงบสักครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจิตของเราเนี่ยเริ่มรู้แล้วเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มมั่นคงแล้วฉะนั้นไอ้ความฟุ้งซ่านความกังวลความคิดโน่นคิดนี่เนี่ยอย่าเพิ่งไปท้อถอยสิ่งเหล่านี้มันเป็นนิวรณ์เราต้องจับลมให้ใจของเราให้ได้จับอนาปานสติให้ได้ตามที่พุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์เนี่ยทำไมปัญจวัคคีย์จึงฟังธรรมได้สำเร็จที่สอนธรรมจักรเนี่ยธรรมจักรนี่ก็คือสัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยจึงเข้าถึงธรรมจักรกับปวัตนสูตรสูตรที่แยกแยะเรื่องกายวาจาใจพระพุทธเจ้าแสดงอะไรแสดงบอกปัญจวัคคีย์กายเราเนี่ยมีหนึ่งใจเราเนี่ยมีหนึ่งแต่เราไปคิดหลายกายคิดหลายใจคิดถึงเรื่องหลายกายหลายใจเราก็เลยไม่รู้กายหนึ่งใจหนึ่งฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าเราทำอานาปานสติกำหนดลมหายใจเนี่ยพระพุทธองค์ทรงกำหนดลมหายใจอยู่ที่โคนโพเนี่ยท่านไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งที่เกาะนอกจากลมหายใจจะบอกจงทำความรู้ว่าลมหายใจเข้าเนี่ยเป็นอย่างไรทำความรู้ในลมหายใจออกเป็นอย่างไรพิจารณาลมว่าสั้นอย่างไรหยาบอย่างไรละเอียดอย่างไรหรือสั้นยาวอย่างไรให้พิจารณาในลมหายใจตัวเองเนี่ยตลอดเวลาถ้าพิจารณามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจิตของเราก็จะต้องเริ่มละนิวรณ์เห็นลมหายใจตัวเองหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างแล้วก็รู้ว่าเวลาลมหายใจเข้าเนี่ยสงบบ้างไม่สงบบ้างไปเรื่อยๆแล้วพระองค์ก็บอกจงทำความปีติให้เกิดขึ้นในลมหายใจจงทำความสุขให้เกิดขึ้นในลมหายใจและจงทำความวางเฉยให้เกิดขึ้นในลมหายใจ
แล้วก็หัดทบทวนลมหายใจตัวเองว่าวิตกวิจารปีติสุขเอตกตาเป็นอย่างไรอารมณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อจิตของเราชำนาญในลมหายใจมากขึ้นแล้วเนี่ยจนจิตของเราไม่ไปคิดอย่างอื่นจนจิตของเราได้เลิกคิดเรื่องอื่นแล้วเนี่ยคิดเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องราวต่างๆจิตของเราเนี่ยดับจากนิวรณ์แล้วให้น้อมใส่ใจตัวเองน้อมมาดูกายตัวเองว่ากายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างกายของเรานี่เกิดจากข้าวเกิดจากน้ำเกิดจากข้าวสุกเกิดจากขนมสดเกิดจากการกินเข้าไปเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดเนี่ยมาเป็นกายเราเราก็ให้พิจารณากายของเราเนี่ยแต่ละส่วนไปว่าส่วนไหนเป็นอะไรเช่นส่วนหนังให้พิจารณาว่าหนังเนี่ยลอกออกไปเนี่ยเหมือนคนที่ฆ่าวัวแล้วถลกหนังออกเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งเอาหนังออกไปคนเราเนี่ยเมื่อเอาหนังออกแล้วดูสิร่างกายคนที่ไม่มีหนังเนี่ยเป็นอย่างไรก็พิจารณาว่าคนที่ไม่สวยเนี่ยก็คือคนไม่มีหนังหน้าตาคนที่ลอกออกไปด้วยเอาหนังออกไปแล้วเนี่ยจะดูน่าเกลียดก็จงทำความรู้ลอกหนังตัวเองออกไปส่วนหนึ่งแล้วก็ทรงแยกเนื้อออกไปกองส่วนหนึ่งตั้งแต่เนื้อตัวเองตั้งแต่เบ้าตาแก้มเนื้อตามหัวไหล่ตามหน้าอกตามสะโพกตามแขนขาเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกเมื่อกระดูกซี่โครงกระดูกแขนกระดูกขากระดูกศีรษะกองไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็มาพิจารณา4กองกระดูกเนื้อหนังไส้ในมีอะไรก็พิจารณาว่าถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วปล่อยไว้1วัน2วัน3วันมันก็บูดแล้วก็เน่าแล้วก็เละแล้วก็มีหนอนมาชัยมีบางวันมาตอมมีแร้งมีกามีสุนัขนกตะกลุ่มมีหนอนมีสัตว์ป่าเข้ามากัดกินกระดูกไส้น้อยไส้ใหญ่ของเราเลี่ยราดหมดแขนไปทางขาไปทางตับไตไส้พุงถูกสัตว์กัดกินหมดตลบอบอวนไปด้วยความสกปรกมีกลิ่นเหม็นไปทั่วให้พิจารณาว่าทั้งกลิ่นทั้งรูปเป็นอย่างนั้นท่านบอกปัญจวัคคีย์ให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ละลายกลายส่วนแข็งก็เป็นธาตุดินส่วนเหลวก็เป็นธาตุน้ำส่วนอบอุ่นก็เป็นธาตุลมส่วนอบอุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนตึงไหวก็เป็นธาตุลมส่วนคิดนึกก็เป็นวิญญาณธาตุก็เป็นอากาศธาตุล้วนแต่กายตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรเป็นแผ่นดินไปเป็นธาตุทั้งสี่ไปเป็นอากาศธาตุไปจงพิจารณาทบทวนอารมณ์กรรมฐานนี้เข้าออกอยู่ตลอดเวลาจนชำนิชำนาญพิจารณาไปทั้งวันทั้งคืนเมื่อเธอชำนิชำนาญเห็นตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายร่างกายนี้เบื่อหน่ายสภาวะอย่างนี้ว่าเราอยู่กับสภาวะที่เป็นทุกข์สภาวะที่เปลี่ยนแปลงซึ่งไม่น่าอยู่ให้พิจารณาจนจิตของตัวเองเนี่ยลื่นเลงบันเทิงอยู่ในการพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับของร่างกายจิตก็จะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ธรรมเพ
พุทธเจ้าทรงบอกปัญจวัคคีย์ให้พิจารณาตาม

ผลที่สุดโกทัญญะวัปปะภัทยะมหานามะอสุจิก็พิจารณาจนสำเร็จเป็นโสดาบันเห็นว่าร่างกายคนเราเนี่ยไม่เที่ยงแปรปวนแตกดับไปหน้าตาจึงเกิดธรรมจักขึ้นมาจึงเกิดสูตรอันนี้ขึ้นมาเทวดาเนี่ยก็ฟังธรรมบรรลุปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็บรรลุธรรมด้วยการฟังธรรมพุทธเจ้าที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนี่ก็เรียกว่าเรียนธรรมะพระไตรปิฎกย่อในกายตัวเองมีพระไตรปิฎกสมบูรณ์แต่คนโดยมากจะไม่เคยมาพิจารณาเรื่องอย่างนี้ก็จะไปนึกถึงเรื่องอย่างอื่นฉะนั้นกรรมฐานอย่างนี้เป็นกรรมฐานบทตัดอารมณ์ตัดความฟุ้งซ่านตัดกามราคะตัดนิวรณ์ตัดความสงสัยทำให้จิตใจคนเราเนี่ยสงบพอนึกถึงความไม่เที่ยงเป็นแปรปรวนแตกดับถึงความตายแล้วเนี่ยก็หมดความสงสัยที่นี่เราเข้าวัดเนี่ยเราก็เรียนรู้ธรรมจักรแบบนี้ก็กายของเราเนี่ยที่พุทธเจ้าเอามาสอนพุทธเจ้าเอาเรื่องของกายมาสอนเอาเรื่องของจิตมาสอนจิตเนี่ยเขาบอกว่าจิตเนี่ยบางครั้งก็คิดอดีตบางครั้งก็คิดอนาคตบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์บางครั้งก็ดีใจบางครั้งก็เสียใจบางครั้งก็รักบางครั้งก็เกลียดบางครั้งก็โกรธบางครั้งก็ชอบจิตคนเราเนี่ยมีอุปกิเลสมีทุกอย่างมีอิจฉาริษยามีเกลียดมีโกรธมีรักมีชังมีเรามีเขามีความคิดตกอยู่ในกระแสอารมณ์โลกอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี่คือว่าความคิดของคนเราคือเรียกว่าเรื่องของจิตจิตคนเราเนี่ยคิดอย่างนี้อยู่ตลอดวันคิดไม่หยุดจะกินก็คิดจะนั่งก็คิดจะนอนก็คิดจะเดินก็คิดทำอะไรก็คิดคิดดีก็มีคิดชั่วก็มีเป็นบุญก็มีเป็นบาปก็มีเป็นกุศลก็อกุศลเรียกว่าเป็นสังขารเป็นเจตสิกอยู่ตลอดวันท่านก็ให้ทำสติดูความคิดตัวเองแล้วก็วางใจเฉยคิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยรู้แล้วก็เฉยนี่ก็เรียกดูลมหายใจตัวเองดูกายตัวเองจิตคิดอะไรก็วางใจเฉยตามดูรู้จิตตัวเองจนเกิดเห็นจิตภายในจิตตัวเองเขาเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจในธรรมแจ้งในธรรมคือเห็นสภาวะธรรมคือเห็นจิตที่เกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกดับแล้วก็ไปเห็นนิวรณ์ตัวเองนั่งไปเนี่ยเดี๋ยวก็ง่วงคิดอยากนอนเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเอาเรื่องเก่ามาคิดมั่งเอาเรื่องใหม่มาคิดมั่งกระสับกระส่ายกระวนกระวายเอาจริงๆลังเลสงสัยอีกแล้วไม่มั่นใจตัวเองแล้วไม่มั่นใจในศีลไม่มั่นใจในสมาธิไม่มั่นใจในความรู้ตัวเองบางทีไปไม่สงสัยในศีลคนอื่นสงสัยในสมาธิครูบาอาจารย์สงสัยในความรู้ครูบาอาจารย์สงสัยไปอีกแล้วว่าเอ๊ะมรรคผลมีหรือที่เขาปฏิบัติที่เขาพูดกันนั้นมีจริงหรือเขาเรียนมาพูดกันแล้วมั้งมรรคผลหมดแล้วมั้งเกิดความสงสัยทำให้อยากให้จิตท้อถอยไม่อยากปฏิบัติตามเกิดความลังเลขึ้นมาก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่อยากให้นั่งสมาธิเดี๋ยวก็เกิดใจคอไม่ชอบหงุดหงิดบางทีก็เคลิบเคลิ้มไหลหลงเกิดความรักเสน่หาผูกพันในรูปสตรีบ้างบุรุษบ้างหรือรูปเสียงที่ตัวเองได้เคยเห็นเคยรู้เคยฟังมาเคยดูมาเกิดเอามาปรุงแต่งตอนนั่งสมาธิก็เป็นนิวรณ์อีกอันนี้เรียกว่าเรื่องของจิตทั้งหมดพุทธเจ้าก็ทรงบอก

ว่าให้ตั้งสติให้มั่นให้ตั้งสติให้มั่นอย่าทิ้งลมหายใจอย่าปล่อยใจไปตามอารมณ์เมื่อตั้งสติมั่นสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วจิตย่อมสงบได้จิตย่อมตื่นได้การเข้าวัดเราก็เรียนเรื่องนี้เนี่ยทำไปแล้วเราก็เหลือใจเดียวกายเดียวจิตเป็นหนึ่งเกิดขึ้นขณะหนึ่งแก่เราแล้วนี่เรียกว่าสวรรค์นิพพานเกิดขึ้นในใจเราได้ดังนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเข้ามาวัดเนี่ยเราก็ควรเรียนรู้ระยะสั้นๆก็คือการเรียนรู้กรรมฐานนี่เอง

นี่เรียกว่าสวรรค์นิพพานเกิดขึ้นในใจเราได้ฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเข้ามาวัดเนี่ยเราก็ควรเรียนรู้ระยะสั้นๆก็คือการเรียนรู้กรรมฐานนี่เองถ้าเราไม่มีอารมณ์กรรมฐานบทนี้แล้วเนี่ยเราก็เสียเวลาที่เราเข้ามาวัดเราต้องเข้ามานึกถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนนึกถึงความตายคนเราทุกวันเนี่ยตายกันทุกวันเจ็บกันทุกวันโรงพยาบาลก็สร้างไม่หวัดไม่ไหวประชาเนี่ยทุกวัดเผาไม่ว่างอย่างวันนี้จะมาก็ไปเผามาสองศพไปเผาศพหนึ่งศพหนึ่งก็เผากันอยู่ก่อนแล้วเรียกเลยว่ามันมีความตายอยู่เบื้องหน้าทุกลมหายใจปฏิบัติก็ตายไม่ปฏิบัติก็ตายปฏิบัติก็แก่ไม่ปฏิบัติก็แก่ปฏิบัติก็เจ็บไม่ปฏิบัติก็เจ็บปฏิบัติก็พัดพรากจากของรักไม่ปฏิบัติก็พัดพรากจากของรักแต่ถ้าปฏิบัติแล้วจะไม่เศร้าโศกเสียใจเมื่อพัดพรากจากของรักแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยเมื่อพัดพรากจากของรักแล้วจะเศร้าโศกเสียใจมันต่างกันตรงนี้เองปฏิบัติก็ตายไม่ปฏิบัติก็ตายแต่มาถึงตรงที่ว่าปฏิบัติก็พัดพรากจากของรักไม่ปฏิบัติก็พัดพรากจากของรักแต่เมื่อปฏิบัติแล้วจะไม่เสียใจในเมื่อพัดพรากจากของรักจะไม่ต้องร้องไห้น้ำตานองหน้าแต่คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะพัดพรากจากของรักแล้วจะเสียใจจะน้ำตานองหน้าทำใจไม่ได้เพราะไม่มีธรรมะเพราะขาดหลักปฏิบัติได้เปรียบกันตรงนี้เองผลลัพธ์ของการประพฤติปฏิบัติก็คือทำใจได้ทำใจได้หักห้ามใจได้ควบคุมใจได้ปลงได้ปล่อยวางได้เหมือนกับเมียภรรยาพันธุมบดีอ่ะภรรยาพันธุมบดีฟังธรรมพุทธเจ้าอยู่ลูกชายไปลบกับพ่อลูกชายเนี่ยมีตั้ง20คนนางออก8ทีละคู่ละคู่เนี่ย10ครั้งเนี่ยมี20คนเขาออกอุบายคนมันเก่งเกินคนอื่นเขาเลยอิจฉากลัวจะเป็นใหญ่ในเมืองนั้นเขาก็เลยล่อไปฆ่าหมดพอตายแล้วเขาก็ส่งสารมาบอกนางที่วัดเชตวันก็มากระซิบกับนางบอกนางตอนนี้น่ะพันธุมวดีเนี่ยกับลูกเนี่ยถูกฆ่าตายหมดแล้วนะพระสารีบุตรท่านรู้ท่านก็เทศน์บอกนางของอะไรในโลกเนี่ยมันมีเกิดกับดับคนเราเนี่ยความตายเนี่ยเหมือนหม้อแตกเหมือนหม้อมันแตกแล้วจะมาปั้นใหม่มาต่อใหม่มันไม่ติดแล้วมันแตกแล้วอย่าไปเสียใจกับของแตกแล้วเลยนางก็ตอบในใจบอกฉันไม่เสียใจเพราะธรรมะมีอยู่ในใจแล้วชาตินี้ฉันได้พบพุทธเจ้าแล้วไม่เสียใจพอฟังธรรมเสร็จแล้วนางก็บอกกับพวกลูกอภัยอย่าเสียใจไปเลยนะเขาหมดอายุของเขาเขาไปดีแล้วเราก็ทำบุญให้เขาไปพวกสะใภ้ทั้งหลายก็ไม่เสียใจระงับใจได้ถือว่าสามีเนี่ยมันตายแล้วไม่จะทำไงร้องไห้ก็เอาคืนไม่ได้นี่ก็เรียกว่าคนที่ฟังธรรมเนี่ยคนที่มีธรรมะเนี่ยพัดพากจากกันแล้วไม่เสียใจทำใจได้

บางคนเนี่ยโยมลูกตายไปแล้วยังคิดว่าลูกไม่ตายเลยความรู้สึกว่าลูกไม่ตายคือไม่ยอมรับว่าลูกตายเพราะคนไม่มีธรรมะเอาแต่ความเศร้าโศกเสียใจในการจากไปฉะนั้นคนปฏิบัติธรรมะเนี่ยจะไม่เสียใจจะหักห้ามใจได้เพราะยอมรับความจริงว่าคนเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นของเที่ยงเป็นของแน่นอนเรื่องความตายฉะนั้นเราได้เปรียบตรงที่เราได้ทำใจนี่เองเช่นเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยอย่างพระเนี่ยพระนี่เห็นอะไรพระก็ต้องหักห้ามใจเห็นของสวยของงามชาวบ้านเขาอยากได้พระก็ต้องห้ามไปเจอตามตลาดเขาเจออะไรเขาก็ซื้อกินของอาหารอร่อยชาวบ้านห้ามไม่ได้แต่พระเนี่ยต้องห้ามได้เพราะศีลเป็นเครื่องห้ามสมาธิเป็นเครื่องห้ามก็ไปซื้อกินกับเขาไม่ได้อิ่มแล้วก็แล้วกันไปเจอเสื้อผ้าสวยๆงามๆอะไรงามๆก็ดูแล้วพระก็อยากได้ก็ห้ามกลายไปว่าพระเนี่ยมีสิ่งเดียวมีของสิ่งเดียวพอแล้วจะมีอะไรดีกว่านั้นก็ต้องห้ามใจฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติของพระเนี่ยจึงมีนิดเดียวไม่มีอะไรที่จะต้องการมากไปกว่าที่กินที่นอนที่อยู่เท่านั้นเพียงผ้าสามผืนเพียงบาทลูกเดียวเพียงมือเดียวเนี่ยแต่ญาติโยมเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่รู้จักห้ามใจตัวเองขอบเขตตัวเองก็ไม่มีเห็นอะไรก็อยากกินอยากได้อยากดูอยากไปทุกอย่างเขาเรียกว่าทุกข์เพราะความอยากทุกอย่างแต่ถ้าเรามีขอบเขตเหมือนเรามาถือศีลนึงเนี้ยมันก็มีแค่กินแล้วสวดมนต์ภาวนาให้ความอยากทั้งหลายก็ดับไปก็สบายถ้าทำใจได้อย่างนี้มันก็ไม่เคยมีอะไรเดือดร้อนนี่ขอบเขตในการทำใจตัวเองฉะนั้นชีวิตการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราใช้กรรมฐานเนี่ยพิจารณาให้มากขึ้นโดยการเอากายตัวเองเนี่ยพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยไม่ต้องไปมองใครมองที่ตัวเราให้มากนึกว่าคนเราเนี่ยไม่มีใครอยู่ได้นานพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้นึกถึงความตายให้มากแล้วเราจะมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นแล้วก็จะไม่ค่อยเล่าร้อนเป็นทุกข์เหมือนคนอื่นที่เขากลัวตายเขากลัวเจ็บเขากลัวแก่เขากลัวพัดพากจากกันยิ่งกลัวยิ่งทุกข์มากเหมือนอาจารย์ท่านบอกว่าพระ200องค์เนี่ยจะกรรมฐานเนี่ยหมดไม่ครบ200องค์พอจะเข้ากรรมฐานกลายไปว่าทุกคนเห็นว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นการทรมานแต่ที่จริงไม่ใช่ทรมานทรมานกิเลสตัวเองทรมานความไม่สงบแต่ความไม่สงบเนี่ยมันอยากหนีออกจากวัดอยากหนีออกจากกรรมฐานแต่ถ้าทรมานไอ้ตัวไม่สงบออกไปซะแล้วเนี่ยมันก็อยู่วัดเป็นสุขอยู่วัดอย่างสงบอยู่เป็นพระอย่างสบายไอ้ที่มันอยู่เป็นพระไม่ได้อยู่วัดไม่ได้เนี่ยก็เพราะความสงบไม่มีดังนั้นพอเราทรมานไอ้ตัวสงบไอ้ตัวไม่สงบออกไปแล้วเนี่ยเหลือแต่ความสงบเนี่ยพอใจสงบแล้วทีนี้สบายนั่งสมาธิเท่าไรก็ได้นั่งทั้งคืนนั่งทั้งวันก็มีความสุขยิ่งนั่งยิ่งเป็นสุขแต่พอใจไม่สงบเนี่ยพอพูดถึงจะทำสมาธิเนี่ยหาอุบายไปแล้วไม่ไหวแล้วนั่งต้องเป็นชั่วโมงไงจะไปนั่งไหวไปนั่งคุยกันดีกว่าหรือไปนอนดีกว่านั่นเรียกว่าหาความสุขจากความสงบไม่ได้